0: าถึงในช่วงฤดูแล้งหมดฝนเนี้ยก็อาจจะมีบ้างที่จะต้องสูบน้ำเพื่อช่วย
1: ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้วางแผนประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในพื้นที่ให้ประชาชนและเกษตรกรรับรู้และขอความร่วมมือไม่ปลูกพืชใช้น้ำมากนอกฤดูการผลิตเพื่อลดความเสียหายที่จะตามมา
0: ฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะถ้าหากว่าเราเป็นเกษตรกรเนาะทำการเพาะปลูกถ้าหากว่าทางภาครัฐแจ้งข่าวว่าอย่างไรให้ติดตามสถานการณ์ไม่ให้เพาะปลูกหรือว่าควรเลื่อนการเพาะปลูกไปก่อนหรือควรใช้พืชการเพาะปลูกโดยใช้พืชน้ำน้อยก็ขอให้ประชาชนเนี่ยปฏิบัติตามเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราฝืนทำไปตามปกติเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเกิดความเสียหายได
1: ้โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ทางเพจปภ.สุพรรณบุรีหรือเพจกรมชลประทานหากประสบเหตุอุทกภัยหรือภัยแล้งสามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1784ทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงาน
2: เรื่องสภาพอากาศต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเข้าสู่ช่วงเตือนภัยฝนตกหนัก 23-27 กันยายนแล้วค่ะวันนี้สระแก้วจันทบุรีตราดเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนหนักมากส่วนฝนตกหนักกระจายในหลายพื้นที่ติดตามกับสถานีอากาศ NBT กันค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้เข้าสู่วันแรกของช่วงเตือนภัยฝนตกหนัก 23-27 กันยายนแล้วค่ะอัปเดตพื้นที่เสี่ยงล่าสุดวันนี้ฝนหนักที่สุดจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจันทบุรีและที่ตราดเป็นพื้นต่อเนื่องเพราะพื้นที่ฝนหนักมากจะเปลี่ยนไปในแต่ละวันค่ะที่ทางกรุงเทพมหานครปริมณฑลไปจนถึงภาคตะวันออก26กันยายนยังต้องจับตาตากภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ภาคตะวันออกก่อนที่วันที่27กันยายนพื้นที่ฝนหนักมากจะลดลงเหลือกาญจนบุรีราชบุรีจันทบุรีและที่ตราดแต่หลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักได้สาเหตุมาจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นภาคเหนือวันนี้มีโอกาสเกิดฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่แม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝน 80% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งออกมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของสระแก้วจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: ช่วงนี้มารับชมข่าวต่างประเทศนะครับวันนี้เริ่มที่กัมพูชาครับที่ได้โชว์ผลงานการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์อีกทั้งยังเปิดศูนย์สแกมเมอร์ร้างให้กับสื่อมวลชนได้ชมด้วยนะครับซึ่งก็เห็นได้ว่ามีความยิ่งใหญ่อย่างมากแต่ที่ผ่านมาทางการกัมพูชากลับมองไม่เห็นศูนย์เหล่านี้ครับทางการกัมพูชาได้พาสื่อเข้าชมศูนย์สแกมเมอร์ร้างที่อยู่ใกล้กับบริเวณชายแดนเวียดนามนะครับโดยภาพที่ปรากฏออกมาเนี่ยนะครับที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็จะเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของศูนย์แต่ละแห่งนะครับซึ่งได้สร้างความประหลาดใจอย่างมากว่าเหตุใดที่ผ่านมาทางการกัมพูชาจึงมองไม่เห็นศูนย์เหล่านี้โดยมีรายงานว่าในตึกเหล่านี้เคยเป็นที่ทำงานของแก๊งหลอกลวงจำนวนกว่า 20,000 คนเลยทีเดียวเมื่อสื่อได้เข้ามาชมภายในก็ทำให้พบว่าแก๊งสแกมเมอร์มีการจัดระบบและแบบแผนการดำเนินงานที่แยบยลมีเทคโนโลยีชั้นดีใช้งานและมีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนในการสร้างฉากประกอบการสนทนาทางวิดีโอเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่เหยื่อโดยฉากหนึ่งที่สร้างขึ้นอย่างแนบเนียนก็คือฉากสถานีตำรวจสิงคโปร์การเปิดศูนย์สแกมเมอร์ร้างให้สื่อได้ชมนะครับก็มีขึ้นในขณะที่กัมพูชากำลังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านแก๊งสแกมเมอร์โดยมีผู้แทนจาก20ประเทศเข้าร่วมรวมทั้งสหรัฐและจีนโดยมีเป้าหมายส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผ่านมาทางการกัมพูชาอ้างว่าได้ปราบปรามศูนย์สแกมเมอร์แล้ว663แห่งพร้อมอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงเป็นมูลค่าสูงถึง300ล้านดอลลาร์และแม้จะอ้างว่าเวลานี้ไม่มีศูนย์สแกมเมอร์ใหญ่หลงเหลืออยู่แล้วในกัมพูชาแต่ก็ได้ยอมรับว่าอาจจะยังมีเครือข่ายย่อยๆที่ลักลอบดำเนินการอยู่ตามสถานที่ขนาดเล็กซึ่งติดตามจับกุมได้ยากทางด้านของนายเจคอบซิมส์นักวิเคราะห์อาชญากรรมข้ามชาติได้ระบุว่าแม้กัมพูชาจะดำเนินการปราบปรามแต่เครือข่ายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลและภาคธุรกิจยังเอื้อให้แก๊งเหล่านี้สามารถกลับมาเปิดดำเนินการได้อีกนอกจากนี้ยังมีรายงานที่น่ากังวลเกี่ยวกับการที่ยังมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาพัวพันกับแก๊งสแกมเมอร์อยู่ด้วย
3: สหรัฐเพิ่มการคว่ำบาตรต่ออิหร่านมากขึ้นเพื่อกดดันให้อิหร่านยอมจำนนสงครามล่าสุดนายสกอตต์ แบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐได้ดำเนินการคว่ำบาตรการบินของอิหร่านซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันนี้โดยตามมาตรการนี้สายการบินอิหร่านทั้งหมดจะถูกระงับการให้บริการซึ่งหมายความว่าเมื่อเครื่องบินของสายการบินอิหร่านลงจอดที่สนามบินในประเทศใดก็ตามประเทศนั้นๆจะไม่มีสิทธิ์เติมน้ำมันให้เครื่องบินอิหร่านและเที่ยวบินอิหร่านดังกล่าวก็จะไม่ได้รับการให้บริการภาคพื้นดินอีกทั้งสำนักงานสายการบินอิหร่านที่อยู่ในประเทศใดๆก็จะไม่สามารถขายตั๋วให้แก่ผู้โดยสารได้โดยประเทศที่ฝ่าฝืนจะถูกตัดออกจากระบบเงินดอลลาร์สหรัฐถ้อยแถลงของแบสเซนถือเป็นคำเตือนไปยังประเทศสนามบินและบริษัทต่างๆที่ยังให้บริการแก่สายการบินอิหร่านหากสายการบินอิหร่านต้องเผชิญการคว่ำบาตรเช่นนี้ก็จะยิ่งทำให้อุตสาหกรรมการบินได้รับผลกระทบหนักยิ่งขึ้นจากการที่ผ่านมาที่สายการบินต่างๆได้เผชิญอยู่ได้ทำให้ไม่สามารถจัดหาอะไรมาบำรุงรักษาเครื่องบินอีกทั้งไม่สามารถจะซื้อเครื่องบินลำใหม่ได้ส่วนประเทศไทยมีสายการบินอิหร่านที่บินตรงถึงไทยก็คือมหันแอร์โดยมีเส้นทางแวะจอดที่สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิและภูเก็ต
2: ทางการเมืองเวนิสในอิตาลีนะครับซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวทางน้ำชื่อดังของอิตาลีได้เตรียมที่จะปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเข้าเมืองจากปัจจุบันที่อัตรา 5-10 ยูโรหรือว่าคิดเป็นเงินไทยราวๆ 190-380 บาทขยับขึ้นมาเป็น30ยูโรหรือว่าประมาณ 1,140 บาทโดยระบุว่าค่าธรรมเนียมที่ต่ำเกินไปไม่สามารถแก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมืองได้โดยทางการเมืองเวนิสตั้งใจจะประกาศใช้ค่าธรรมเนียมใหม่ตั้งแต่ปีหน้าแต่ทางการท้องถิ่นยังต้องหารือกับรัฐบาลอิตาลีก่อนสำหรับการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าเมืองเวนิสปีนี้ซึ่งมีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่3เมษายนถึง26กรกฎาคมที่ผ่านมาในช่วงระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ได้สร้างรายได้เข้าเมืองกว่า 5.2 ล้านยูโรหรือว่าคิดเป็นราวๆ198ล้านบาทจากยอดจำหน่ายบัตรเข้าเมืองเกือบ 680,000 ใบการผุดมาตรการเก็บค่าเข้าเมืองเบนิสเป็นเพราะชาวท้องถิ่นเบื่อหน่ายกับจำนวนนักท่องเที่ยวล้นเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมและสภาพแวดล้อมของเมืองที่เสื่อมโทรมลงอีกทั้งการเป็นเมืองท่องเที่ยวยังได้ทำให้ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยจนคนท้องถิ่นรับมือไม่ไหว
3: ยังมีข่าวต่างๆให้ติดตามกันอีกนะคะเริ่มที่สภาพอากาศที่ญี่ปุ่นที่เผชิญกับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนจนเกิดฝนตกหนักก่อความเสียหายเป็นวงกว้างติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆกันค่ะ
4: พายุไต้ฝุ่นตู้เจียนก่อให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงน้ำท่วมขังและดินถล่มในจังหวัดต่างๆรวมทั้งในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นทำให้กิจกรรมต่างๆต้องหยุดชะงักอีกทั้งมีรายงานผู้เสียชีวิต4คนบาดเจ็บ22คนและยังสูญหายอีก6คนเกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชิบะใกล้กรุงโตเกียวนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนที่เกิดไฟฟ้าดับอีก 45,000 หลังและมีอีก460หลังที่ถูกน้ำท่วมดินถล่มทับจนพังเสียหายล่าสุดพายุได้เคลื่อนตัวออกห่างจากชายฝั่งญี่ปุ่นแล้วเกิดเหตุยิงกันใกล้โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองทูกุตรูจังหวัดมานิซาทางตะวันตกของตุรกีจากฝีมือของมือปืนวัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งในภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นได้ว่าเขาได้ใช้ปืนยาวในการก่อเหตุโดยได้เปิดฉากยิงจนมีผู้บาดเจ็บ11คนซึ่งบางส่วนเป็นนักเรียนจากนั้นได้พยายามหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุแต่ถูกตำรวจรวบตัวไว้กลุ่มฮูตีในเยเมนเผยวิดีโอคลิปที่ระบุว่าซาอุดีอาระเบียได้โจมตีตลาดสดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ช่องแคบบับเอลมันเดฟโดยเป็นความพยายามของซาอุดีอาระเบียที่หวังยึดพื้นที่คืนให้แก่กองกำลังของรัฐบาลเยเมนที่ซาอุดีอาระเบียให้การสนับสนุนหลังจากที่กลุ่มฮูตีได้เข้ายึดไว้ตามแผนครอบครองช่องแคบเพื่อช่วยเหลืออิหร่านให้ได้มีความได้เปรียบในการรบกับสหรัฐตุรกีเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของธนาคารเมลัดซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ของอิหร่านสาขาในตุรกีโดยเป็นความเคลื่อนไหวภายหลัง2สัปดาห์ที่รัฐบาลสหรัฐสั่งคว่ำบาตรธนาคารโกลเด้นโกลบอลของตุรกีฐานเชื่อมโยงกับกองทัพอิหร่านทำให้หลายฝ่ายมองว่ากิจของธนาคารอิหร่านครั้งนี้อาจเป็นเพราะต้องการหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากสหรัฐเพื่อไม่ให้ภาคธนาคารและภาพรวมของตุรกีต้องเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐที่รุนแรงไปกว่านี้สถานการณ์น้ำมันในฝรั่งเศสยังวิกฤตโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือของประเทศได้ขาดแคลนดีเซลส่วนน้ำมันชนิดอื่นๆก็มีราคาพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากสงครามอิหร่านมีรายงานว่ามีปั๊มน้ำมันราว 17% ทั่วฝรั่งเศสที่ขาดแคลนน้ำมันอย่างน้อย1ประเภทและเกือบทั้งหมดในจำนวนนั้นก็คือปั๊มของโททาลส่วนราคาน้ำมันดีเซลในฝรั่งเศสเวลานี้พุ่งสูงถึง90บาทต่อลิตรและมีปั๊มหลายแห่งที่ปรับราคาขึ้นเองจนเกิด

0: ิน100บาทประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐตัดริบบิ้นเปิดพื้นที่ก่อสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์จุดใหม่ของทำเนียบขาวซึ่งอยู่บริเวณสนามหญ้าด้านใต้ของอาคารเพื่อรองรับเฮลิคอปเตอร์ประจำตำแหน่งรุ่นใหม่รุ่น VH-92A Patriot ที่มีน้ำหนักมากและปล่อยลมร้อนจากท่อไอเสียสูงจึงไม่สามารถลงจอดลานเดิมที่เป็นสนามหญ้าได้ส่วนลานจอดใหม่จะปูพื้นด้วยหินกรานิตที่มีความทนทานสูงนายกรัฐมนตรีฟรีดริชเมอร์ชผู้นำเยอรมนีหัวหน้าพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนหรือ CDU สายอนุรักษ์นิยมแถลงยอมรับความพ่ายแพ้การเลือกตั้งระดับรัฐล่าสุดโดยได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่รัฐแมคเคลนบูร์กเวสเทิร์นโพโมเรเนียนอกจากนี้ CDU ยังพ่ายแพ้ในพื้นที่กรุงเบอร์ลินให้แก่พรรคซ้ายจัดด้วยจากความพ่ายแพ้ต่อเนื่องทำให้เมอร์ชถึงกับกล่าวว่าเวลานี้ CDU ไม่สามารถเข้าถึงคนกลุ่มใหญ่ในเยอรมนีได้อีกต่อไปแล้วชาวฟิลิปปินส์รวมตัวกันในหลายเมืองรวมทั้งในกรุงมะนิลาซึ่งเป็นเมืองหลวงเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่อดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสได้ประกาศกฎอัยการศึกในประเทศเมื่อปี2515หรือเมื่อ54ปีก่อนจนทำให้ประเทศก้าวไปสู่ระบอบเผด็จการทหารนานถึง14ปีอย่างไรก็ตามชาวฟิลิปปินส์ใช้โอกาสนี้ยกระดับวันคล้ายวันครบรอบเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ดังกล่าวให้เป็นวันต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
1: ในงาน CA Expo 2026ที่กำลังจัดขึ้นในระหว่างวันที่17ถึง21กันยายนนี้ที่นครหนานหนิงของจีนนะครับก็มีผู้ประกอบการไทยกว่า60ประเทศขออภัยนะครับมีผู้ประกอบการร่วมงานกว่า60ประเทศส่วนสินค้าไทยเองก็ได้รับการตอบรับอย่างคึกคักครับคาดการว่าปีนี้จะมีมูลค่าการซื้อขายกว่า230ล้านบาทไปติดตามได้จากรายงานของคุณมณีนาฏอ่อนพันนาครับ

0: ชื่อมิมิค่ะไหลสุดไทยกัวสวัสดีค่ะ
1: จริงแล้ววันนี้เนี่ยเขาเปิดพื้นที่ให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะ10ประเทศจากตรงเหมิงหรือว่าก
2: ันนะคะ
3: ปี2026นะคะถือว่าเป็นปีหนึ่งที่มีความสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนแล้วก็อาเซียนค่ะเพราะว่าถือเป็นการครบรอบ5ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์เพื่อส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างจีนแล้วก็อาเซียนนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นปีที่มีการผลักดันเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนหรือว่าคัฟต้า 3.0 ค่ะไชน่าอาเซียนเอ็กซ์โปนะคะรวมไปถึงในงานไชน่าอาเซียนบิสเนสอินเวสเมนต์ครั้งที่23ในปีนี้ค่ะที่นอกจากจะเป็นเวทีการหารือทั้งด้านการแลกเปลี่ยนการค้าการลงทุนแล้วนะคะแต่แสวงหาในเรื่องของความร่วมมือในยุคดิจิทัลนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการลงลึกถึงความร่วมมือระหว่างโลจิสติกมีการเชื่อมระหว่างจีนแล้วก็อาเซียนอีกด้วยค่ะ
4: วันนี้โซนเอ็กซ์โปประชาชนนะคะให้ความสนใจอย่างมากไม่ว่าจะเป็นกรอบการหลายคนเลยเพื่อมาหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจด้วยนะคะอันนี้นะคะเป็นหุ่นยนต์นะคะที่เขาใช้โรงงานอุตสาหกรรมนะคะการบริการเป็นตัวไกด์ก็ได้นะคะหรือแม้แต่ทางอินสเปกเตอร์นะคะการตรวจสอบพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะ
5: นี่แม่จะมา
6: ฮัลโหล
5: เขาเชียงเอาเราซื้อแม่ยาตรงสมุนไพรไทยไทยเชียง
4: แต่ว่ายังมีเพื่อนๆจากเอเชียใต้ด้วยนะคะ
5: ฟิลไลฟ์ฟังเทียน
1: แสดงประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับบูธใหญ่ที่สุดไม่อยากจะพูดทุกบูธเลยนะที่เกี่ยวกับอาหารการกินของไทยเนี่ยนะคนจีนเขาชื่นชอบอยู่แล้ว
5: 你觉得这个泰国榴莲怎么样？好吃吗？
7: 嗯，好吃。我觉得像入口像冰淇淋一样的口感。一开始
8: 一包，
9: 东宫可以尝一下，里面有食材。
0: นี่นะคะก็จะมาดูอัปเดตว่าตอนนี้เนี่ยนะคะผู้คนให้ความสนใจเกี่ยวกับสินค้าอะไรอะค่ะ
4: ไปถ่ายบูธไหนแล้วประทับใจมากที่สุด
0: ก็ต้องเป็นไทยแลนด์ค่ะนะคะเพราะว่าประเทศไทยนะอาหารอร่อยนะคะ

0: ทศจีนครับหนานหลิงเป็นเมืองค้าขายที่สำคัญเลยทางใต้ของจีนในเมืองกวางซีจ้วงนะครับซึ่งก็มีความคุ้นเคยกับสินค้าวัฒนธรรมไทยเราต้องการพาร์ทเนอร์ชิพกับอินพอร์เตอร์ของจีนดิสทริบิวเตอร์ของจีนหรือธุรกิจจีนที่เขาก็ต้องการที่จะร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการไทยคลองถึงลูกนะครับซึ่งเพิ่งเปิดเมื่อในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งระยะเวลาในการขนส่งจะลดลง10วันเหลือน้อยนะครับ
1: คนไทยน่ารักมากใครโหหรือเธอหรือสวย
2: ขอบคุณค่ะ
3: ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีต้าเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
3: ผลการแข่งขันเอเชียนเกมเมื่อวานเป็นไงบ้างคะ
4: ก็เราได้มาอีกหนึ่งเหรียญทองนะครับจากกีฬา MMA
5: ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นกีฬาต่อสู้ชนิดใหม่นะคะที่เพิ่งจะบรรจุในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้แล้วเราก็ประเดิมเหรียญทองแรกมาได้สำเร็จสำหรับกีฬาชนิดนี้นะคะ
3: หลายศาสตร์รวมกันเลยนะคะเก่งมากๆเชิญค่ะ
4: เชิญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มมาที่เอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้เราได้เหรียญทองเพิ่มจากกีฬา MMA นะครับก็นักกีฬา MMA ของเราก็คือแอมกัญจุธาซึ่งดีกรีเป็นแชมป์ยูยิสูเป็นแชมป์โลก3สมัยเลยนะ
5: ค่ะ
4: เก่งมาก
5: แล้วก็เป็นแชมป์ MMA นี่ด้วยนะคะเป็นแชมป์โลกนะคะก็เมื่อวานนี้ลงแข่งขันกับนักกีฬาจากบาเรนนะคะไดอาน่าโปโกเซียนของเรามุมน้ำเงินนะคะ
4: ครับก็เกมนี้กัญจุธาแม้จะเสียเปรียบเรื่องของรูปร่างแต่ก็ชิงจังหวะเข้ารวบจับล็อกไดอาน่าได้หลายครั้งนะครับยกที่2ในกัญจุธาจับล็อกได้ถึง2ครั้งด้วยกัน
5: ค่ะนะคะก็ถือว่าทำได้ตามแผนที่โค้ชวางไว้นะคะเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูถ่ายทอดสดเนี่ยโค้ชก็จะคอยตะโกนตลอดเลยนะคะใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วสุดท้ายเธอก็ทำได้ตามเป้านะคะก็เอาชนะไป3-0เสียงเลย
4: ใช่คือส่วนใหญ่นักกีฬา MMA เนี่ยถ้าเก่งเรื่องของยูจิสู
5: จะได้เปรียบ
4: จะผลงานดี
5: ค่ะเพราะว่าเป็นกีฬาที่ผสมผสานทั้งมวยทั้งการต่อสู้ต่างๆมีจับทุ่มจับล็อก
4: จับล็อกเนี่ยสำคัญเลย
5: ใช่นะคะก็เมื่อวานนี้นะคะแฟนๆในสนามเนี่ยก็ไปเชียร์กันเยอะนะคะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็ผู้บริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทยไปให้กำลังใจด้วยนะคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเหรียญทองที่เราคว้ามาได้ตอนนี้มี4เหรียญทอง
4: แล้ว
5: นะคะก็4เหรียญทองเนี่ยเราได้จากกีฬาที่บรรจุใหม่หมดเลยนะคะเทคบอลเราได้มา3และล่าสุดก็ได้จาก MMA จากแอมกัญจุธานี้อีกนะคะ
4: MMA ครั้งนี้นี่เอเชียนเกมชิงกัน6เหรียญทองนะครับชาย4หญิง2น
5: ะ
4: เราได้มา1เหรียญทองสุดยอด
5: นี่เขามีฉายาด้วยนะคะแอมเดอะร็อกเก็ต
4: โอ้โหนะจังหวะจับเทคดงเทคดาวเนี่ยโอ้โหคล่องแคล่วมากส่วนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะครับเอเชียนเกมนี้ก็ติดเหรียญน
5: ะ
4: เอเชียนเกมครั้งนี้นะครับได้เหรียญทองแดงมาเกมชิงอันดับ3เอาชนะเกาหลีใต้ไปได
5: ้ค่ะก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าแล้วก็เป็นไปตามความคาดหมายนะคะ
4: ก็เจอกันตอนชิงแชมป์เอเชีย
5: ค่ะ
4: เราก็ชนะไปได้ชิงแชมป์เอเชียเจอกันรอบ8ทีม
5: ค่ะแล้วเราก็ไปชนะญี่ปุ่นแล้วก็จนกระทั่งมาปราบจีนแล้วก็คว้าแชมป์คว้าตัวโอลิมปิกไปได้สำเร็จแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยในรอบรองเราแพ้จีนมา3-2 2-3นะคะแล้วก็มาเจอกับเกาหลีใต้นี่คือนัดชิงเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะเราก็ส่ง6ผู้เล่นตัวจริงนะคะชุดที่เจอกับจีนเลยลงสนามนะ
4: ครับก็ผลการแข่งขันก็เป็นทีมสาวไทยของเรานะครับชนะไป3เซตรวด25-20 25-19แล้วก็25-23
5: ค่ะเกมนี้พิมพิชยากกรัมทำแต้มสูงที่สุดให้กับทีมสาวไทยนะคะทำไป15คะแนนก็ช่วยให้ไทยเรานะคะสุดท้ายจบเป็นอันดับที่3คว้าเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้และเป็นเหรียญทองแดง2สมัยติดต่อกันครั้งที่แล้วที่หางโจเราก็ได้เหรียญทองแดงนะคะและนี่คือการคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกม4สมัยติดต่อกันนะคะเราได้เหรียญทองแดงมาแล้ว3ครั้งแล้วก็เหรียญเงิน1ครั้งก็คือเมื่อปี2018
6: นะคะครับขอบคุณนะครับแฟนๆกีฬาทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจพวกเราที่สนามแข่งนะครับทางท่านรัฐมนตรีทางฝ่ายรัฐบาลแล้วก็การกีฬาประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิก

0: รวมทั้งแฟนๆทุกท่านที่ทั้งบินมาเชียร์ด้วยแล้วก็มาจากหลายที่เลยนะครับมาเป็นกำลังใจให้เราในการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยก็มีความหมายกับพวกเรานะครับพวกเราก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะขึ้นโพเดียมให้ได้นะเราจะคว้าเหรียญให้ได้ซึ่งทุกคนก็ทำได้แล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วย
1: ก็ถือว่าตลอดทั้งปีที่อยู่ในทีมชาติเนี่ยค่ะทุกคนทำงานหนักมากแล้วก็นี่คือผลพวงที่แบบว่าพวกเราทุ่มเทละกันค่ะที่เราแบบว่าพยายามมาเพราะว่าโอลิมปิกเราก็อยากไปอะไรแล้วก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีค่ะที่ความพยายามของพวกหนูทำได้แล้ว
2: ก็คืออีกหนึ่งตัวแทนของความมุ่งมั่นนะคะ
3: คร
2: ก็เป็นกำลังหลักจริงๆนะคะส่วนผลในรอบชิงชนะเลิศ นะคะเป็นจีนค่ะที่เอาชนะญี่ปุ่นไปได้ถึง3เซตรวดเลยนะคะและจีนก็คว้าแชมป์ไปครองอีกสมัยค่ะ
3: ขณะที่การแข่งขันแบดมินตันทีมชายนะครับตอนนี้ทีมชาติไทยการันตีละ
2: ค่ะ
3: เอเชียนเกมครั้งนี้มีติดเหรียญแน่นอน
2: ค่ะนี่คือถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีของทีมชายเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้มีคิวลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะคะก็สำคัญอีก1แมตช์นะคะ
3: ครับเมื่อวานนี้แข่งรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับไทยเจอกับไชนีสไทเปไชนีสไทเปเนี่ยเป็นทีมวางอันดับ4ของรายการนี่เป็นชายเดียวมือ1
2: ค่ะก็วิวกุลวุฒิวิทิสารนะคะก็เป็นมือ1ของไทยแล้วก็มือ3ของโลกนะคะก็เจอกับโจเทนเฉินนี่ก็มือดีของโลกเหมือนกันมืออันดับที่5ของโลกนะคะคู่นี้สู้กันสนุกดุเดือดค่ะแล้วก็เป็นวิว3เกมเหมือนเดิมนะคะแพ้ไปก่อนเกมแรก19ต่อ21แล้วก็หลังจากนั้นอีก2เกมที่เหลือวิวคืนฟอร์มนะคะก็เอาชนะไปได้21ต่อ16และ21ต่อ14นะคะก็ทีมไทยออกนำก่อนนะคะ1ต่อ0คู่จากชัยชนะของวิวค่ะ
3: ครับคู่ต่อมาประเภทชายคู่มือ1ของไทยส่งโอโบภคพลธีรรัตน์สกุลนะครับแล้วก็พิรัชชัยสุขพันธ์คู่มือ36ของโลกเจอกับคู่ของหยางโปเสวียนและก็หลี่เจ๋อฮุยคู่มือ15ของโลกคู่นี้ต้องเล่น3เกมเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นคู่ของไทยเฉินชนะไป2ต่อ1เกม16ต่อ21 22ต่อ20และเกม3ชนะไป23ต่อ21นะครับตอนนี้ไทยเรานำ2ต่อ0แล้ว
2: โอ้แล้วเกมคู่ขี้สูสีบีบหัวใจเหลือเกินนะคะต่อกันที่คู่ที่3ค่ะเป็นเดี่ยวมือ2นะคะไทยเราส่งอิคคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมือ17ของโลกพบกับฉือหวีเจินมือ23ของโลกค่ะแต่ว่าแข่งไปอยู่ดีๆนะคะปรากฏว่าอิคคิวพนิชพลเนี่ยตัดสินใจขอรีไทยระหว่างเกมที่2ที่แต้มตามอยู่5ต่อ9นะคะเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่หลังนะคะแต่ว่าเราเนี่ยได้เกมแรกไปก่อนด้วยเสียดายจริงๆนะคะก็ทำให้ต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันไปแต่ว่าทางสมาคมบอกว่าให้ติดตามดูอาการนะคะว่าจะหายเจ็บทันกลับมาหรือว่าอาการมากน้อยแค่ไหน
3: ใช่เพราะว่าวันนี้เดี๋ยวแข่งรอบรองด้วยนะ
2: ใช่
3: นะครับแล้วก็อีกคู่ในประเภทชายคู่มือ2นะครับวรพลทองสง่ากับเฉลิมพลเจริญกิจอมรก็เอาชนะไป2ต่อ1เกมนะครับ13ต่อ21 21ต่อ14แล้วก็21ต่อ14
2: นี่เป็นคู่ดาวรุ่งของไทยนะคะแล้วก็ทำได้สำเร็จนะคะก็เป็นสรุปนะคะทีมหนุ่มไทยของเราเอาชนะชัยนิดไทเปไปได้3ต่อ1คู่ตีตั๋วเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วก็การันตีเหรียญทองแดงอย่างที่บอกไปได้สำเร็จนะคะนี่คือการคว้าเหรียญรางวัลประเภททีมชายในศึกเอเชียนเกมครั้งแรกในรอบ16ปีนับตั้งแต่เหรียญทองแดงที่เราเคยทำได้ก็คือที่กวางโจปี2010นะคะแล้วเดี๋ยวรอบรองชนะเลิศเราจะไปเจอกับทีมอินโดนีเซียนะคะเวลา13 นาฬิกาของวันนี้นะคะสนุกสูสีแน่นอนนะคะ
3: ลุ้นกันว่าจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้หรือเปล่านะครับส่วนมวยสากลเมื่อวานนี้นักชกไทยก็ขึ้นชกด้วยนะครับก็คือกลางปีโบขุนทศแล้วก็เอาชนะผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้ก็เป็นรุ่นน้ำหนัก55กิโลกรัมชายนะครับมวยสากลในการแข่งขันเอเชียนเกมกลางปีโบขุนทศครับที่เป็นดาวรุ่งจากจังหวัดจันทบุรีในรุ่น55กิโลกรัมชายนะครับเจอกับดานิยารอสเมตอฟจากเติร์กเมนิสถาน
2: ค่ะยกแรกนี่นักชกไทยเจ้าของเหรียญทองเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่น19ปีมาเมื่อปี2015นะคะก็มีจังหวะเข้าทำจะแจ้งแล้วก็เรานำก่อนนะคะหลังจบยกแรกเนี่ย10ต่อ9จากกรรมการทั้ง5เสียงนะคะจากนั้นยกที่2กลางปีถอยแล้วก็หาช่องชกทำแต้มขณะที่รอสเมตอฟเนี่ยก็เดินไล่ไม่หยุดนะคะแถมกลางปีนักชกโดนเตือนด้วยเพราะว่าไปใช้ศีรษะนะคะซึ่งกรรมการเสียงแตกค่ะสำหรับยกนี้นะคะก็ชนะไป3ต่อ5เสียงนะครับ
3: ยกที่3นักชกเติร์กออกมาเดินใส่ซึ่งกลางปีเร่งเครื่องชกเข้าเป้ามากขึ้นดักต่อยเน้นๆนะครับหลายดอกทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ครบ3ยก กกรรมการชูมือให้กลางปีโบขุนทศเอาชนะไปเอกฉันท์เลย
2: ค่ะนะคะ5-0เสียงเลยนะคะก็กลางปีผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายเดี๋ยวจะไปเจอกับซามันดาโอลิมอฟนะคะนักชกจากอุซเบกิสถานที่ได้สิทธิ์ใบในรอบแรกแล้วเขาว่ากันว่าคือคนนี้แหละเป็นตัวเต็งในรุ่นนี้นะคะ
3: คือนักมวยจากอุซเบกิสถานเนี่ยบอกเลยเก่งทุกคนนะครับเก่งระดับโลกระดับโอลิมปิกที่ปารีสเนี่ยอุซเบกิสถานได้เหรียญทองจากมวยสากล5เหรียญทองนะ
2: ค่ะ
3: โอ้เก่งมาก
2: นะคะแต่ว่าทางด้านของกลางปีเองก็ยังเป็นดาวรุ่งนะมีความสดนะคะก็เป็นมีความเป็นไปได้ก็เดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยจะแข่งวันเสาร์ที่26กันยายนเวลาประมาณ16นาฬิกานะคะอ่ะก็มาเชียร์สำหรับรุ่น55กิโลกรัมชายค่ะ
3: ครับขณะที่การแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะครับคู่ของไทยในประเภทคู่ผสมก็ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เป็นการแข่งขันคู่ผสมรอบแรกนะครับสำหรับการแข่งขันเทเบิลเทนนิสใช้ระบบ3ใน5เกมของไทยภาคภูมิสงวนศิลป์ครับแชมป์ประเทศไทย19สมัยอายุ41ปีละจับคู่กับอรวรรณพารนังเจอกับคู่ของอิหร่านอายานกัฟฟารีกับมาชิสอาชาทารี
2: ค่ะนะคะเกมแรกทั้งคู่เล่นกันสูสีนะคะเสมอกันไป13-13ค่ะแล้วก็เป็นคู่ของอายานกับมาชิดที่แซงไปก่อนในเกมแรกนะคะคือเล่นกันจนถึงช่วงดิวส์เลยนะคะเขาชนะไปก่อน15-13นะคะก็เป็นทางอิหร่านขึ้นนำก่อนนะคะ1-0เกมค่ะ
3: ครับจากนั้นคู่ของภาคภูมิกับอรวรรณนะครับตบเอาชนะไป3เกมรวดเลย12-10 11-5แล้วก็11-3แซงชนะไป3-1เกมก็ผ่านเข้ารอบไปเจอกับคู่ของอินโดนีเซียนะครับจะแข่งกันวันนี้เวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
2: นะคะเช้าวันนี้เลยนะคะทีนี้ไปต่อกันที่บาสเกตบอลทีออนทีทีมชายกันบ้างค่ะนี่เป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกลุ่มดีนะคะก็ของเราเนี่ยนัดแรกเจอเกาหลีใต้ค่ะผู้เล่นทีมชาติไทยก็จะมีอย่างอิมานูเอลชิเนตุเอเจสุนะคะมีนิโคลัสฟรังโกสุภกรแซ่หมิงแล้วก็อภิสิทธิ์ปานเพชรเป็นตัวสำรองนะคะปรากฏว่าเราสู้เต็มที่แล้วแต่ว่าก็ต้านความแข็งแกร่งของเกาหลีใต้ไม่ได้นะคะแพ้ไป11-21คะแนนนะคะแล้วก็จากนั้นทีมบาสเกตบอลชายของเราเนี่ยก็ลงแข่งขันเกมที่2พบกับสิงคโปร์แล้วก็แพ้ไป10-21ทำให้ไทยลงสนาม2นัดแพ้รวดเลยนะคะแต่ว่ายังมีโปรแกรมแข่งวันนี้กันอีกนะคะในช่วงเย็นก็คือเดี๋ยวจะพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นค่ะ
3: ครับส่วนการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำนะครับเมื่อวานนี้นักกีฬาไทยมีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้3รายการด้วยกันก็ว่ายน้ำเมื่อวานนี้ชิงเหรียญทองกันวันแรกนะครับทีมฉลามหนุ่มเงือกสาวของไทยเข้าลุ้นเหรียญทองถึง3รายการนี่เป็นกันเชียง200เมตรหญิงมีอามิลล่าเงือกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์นะครับผ่านคัดเลือกเข้ามาฐานะอันดับ4ของฮีทที่2เวลา2นาที16.69วินาทีนะครับรอบชิงชนะเลิศมีอาทำสถิติดีกว่ารอบคัดเลือกก็ทำได้2นาที 16.37 วินาทีแต่ว่าจบอันดับ10
2: ค่ะส่วนเหรียญทองนะคะเป็นของเผิงซู่เว่ยจากจีนนะคะทำสถิติได้2นาที 5.77 วินาทีเป็นการทำลายสถิติของเอเชียนเกมด้วยนะคะที่เจ้าจริงรุ่นพี่จากจีนทำไว้นู่นตั้งแต่ปี2010ที่กวางโจว16ปีที่แล้วนะคะส่วนเหรียญเงินก็ยังคงเป็นของนักว่ายน้ำจากจีนค่ะสุนมิงเจียนะคะแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของนักว่ายน้ำจากญี่ปุ่นริโอชิราอิค่ะ
3: ด้านฟรีสไตล์400เมตรหญิงนะครับกมลชนกขวัญเมืองนักกีฬาว่ายน้ำสาวไทยที่รอบคัดเลือกจบอันดับ5ฮีทที่2เวลา4นาที 20.31 วินาทีนะครับก็รอบชิงชนะเลิศเนี่ยกมล

0: ฮิตที่1เวลา3นาที 40.51 วินาทีนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบชิง
1: ไปได้3นาที 38.84 วินาทีและยังทำลายสถิติของประเทศไทยที่เข้า15เหรียญทองนะคะ
0: ครับส่วนนักเทนนิสทีมชาติไทยนะครับกีฬาเทนนิสเนี่ยเดี๋ยวจะแข่งกันช่วงวันที่27กันยายนนะครับวันนี้ตามโปรแกรมจะออกเดินทางเดินทางไปขวัญกำลังใจดีแน่นอนนะครับเพราะว่านายกสมาคมเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวอัดฉีดเพิ่มเติมอีก2เท่าของกองทุนที่จะได้จากการคว้าเหรียญในเอเชียนเกมนะครับก็คือเหรียญทองปกติเนี่ยจะได้2ล้านใช่ไหมจากกองทุนพัฒนาชาติเน
1: ี
0: ่ยแต่ว่าท่านนายกสมาคมบอกว่าอัดฉีดไป2เท่าก็คือเหรียญทองจะได้4ล้าน
1: โอ้
0: โอ้โหก็รวมกัน6ล้านเลย
1: กำลังใจมาเต็มก็คือจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเนี่ยได้แน่ๆแล้วถ้าได้เหรียญทอง2ล้านนายกสมาคมบอกเพิ่มให้อีก
0: 4ล้าน
1: ตัวเป็น4ล้านเลยนะ
0: ตอนน
1: ี้
0: นักกีฬาไม่หลับไม่นอนแล้วครับซ้อมมันอย่างเดียวเลยโอ้ผิดเยอะมาก
1: โอ้ใช่นะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศการให้ขวัญแล้วก็กำลังใจนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดก่อนที่นักกีฬาไทยจะเดินทางไปญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะ
2: ที่เห็นนะครับนักกีฬาเราทุกคนพร้อมนะฮะพร้อมที่จะไปทำชื่อเสียงให้ประเทศชาตินะครับแล้วก็หวังว่าครั้งนี้เรามีโอกาสปีที่แล้วเราประเภทคู่เราได้เหรียญทองแดงนะฮะปีนี้เราก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เหรียญทองนะฮะก็ตั้งเป้าไว้จะมีนะส่วนทุกอย่างเราพร้อมทุกอย่างฮะสำหรับนักกีฬาเราและผู้ฝึกสอนโค้ชผู้จัดการทีมเราก็มีความมั่นใจว่าเราจะทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติได้ครับผมจะให้2เท่าจากการกีฬาให้นะครับก็คือถ้าเหรียญทอง2ล้านเราจะให้4ล้านนะฮะเหรียญเงิน1ล้านเราจะให้2ล้านและเหรียญทองแดง5แสนเราจะให้ล้านนึงนะครับเป็น2เท่าก็ให้นักกีฬาเราสู้ให้สุดๆนะฮะเราจะเป็นกำลังใจช่วยกันครับครับฮะนักกีฬาเรามั่นใจฮะว่าเราจะมีโอกาสนะครับ
0: จากนักกีฬารู้ว่าอัดฉีดเพิ่มเติมตอนนี้ก็ตั้งใจซ้อมกันเต็มที่นะครับแทบจะเอาเต็นท์มานอนในสนามมันอยู่แล้ว
1: ไปเล่นเทนนิสทันไหมคะคือเงินรางวัลจากการแข่งอาชีพก็เยอะอยู่แล้ว
0: เนาะ
1: อัดฉีดจากนายกสมาคมก็เยอะด้วยนะ
0: แล้วกับว่าเหรียญทองจะได้4ล้านบาทเหรียญเงิน2ล้านบาทเหรียญทองแดง1ล้านบาทนะครับอันนี้คืออัดฉีดเพิ่มเติมจากท่านนายกสมาคม
1: ยังไม่รวมของกองทุนการกีฬาแห่งชาติด้วยนะคะก็คือว่าถ้าได้เหรียญทองมาเนี่ย6ล้านเลยนะคะอ่ะไปดูภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมกันบ้างนะคะก็นักกีฬาชุดนี้นะคะก็นำโดยมีบูมกับซีดีดสำเร็จนะคะมีแม็กซิมัสพลาพลโจรมีภวิศสอนหลักทรัพย์วิชยาตรงเจริญธนเพชรฉันทะมีปรัชญาอิสโรนะคะมานัญชยาสว่างแก้วพัชรินทร์ชีพชันเดชอัญชิสาฉันทะแล้วก็ทัศพรนาคหล่อรวมถึงเพียงทานผลิตด้วยนะคะ
0: คืนนี้จะออกเดินทางนะครับแล้วก็จะแข่งขันกันเริ่มวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมเอเชียนเกมครั้งนี้เทนนิสชิงกัน5เหรียญทองนะครับมีจากชายเดียวหญิงเดียวชายคู่หญิงคู่แล้วก็คู่ผสมนะครับครั้งที่แล้วที่หังโจเนี่ยของเราได้เหรียญทองแดงจากประเภทชายคู่นะ
1: ค่ะนะคะก็อ่ะก็มีหลายชนิดกีฬาที่ยังไปไม่ถึงญี่ปุ่นแต่ว่าหลายชนิดกีฬาก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะ
0: ครับขณะที่ทีมรักบี้7คนนะครับก็ความหวังอยู่ที่ในประเภททีมหญิงเมื่อวานมีการจัดงานเลี้ยงส่งด้วย
1: ใช่นะครับ
0: ก็จะแข่งทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิง
1: ค่ะก็พันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนะคะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในงานจัดเลี้ยงส่งนักกีฬารักบี้7คนทีมชาติไทยทั้งชายแล้วก็หญิงนะคะก็เป็นขวัญแล้วก็กำลังใจก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งนายกสมาคมกีฬารักบี้กล่าวถึงความหวังในการแข่งขันครั้งนี้บอกว่าทีมหญิงตั้งเป้าที่จะคว้าเหรียญรางวัลนะคะก็อยากให้นักกีฬาลงสนามด้วยความสนุกแล้วก็เล่นให้เต็มศักยภาพเหมือนกับช่วงเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศนิวซีแลนด์ส่วนทีมชายขอให้นักกีฬายึดตามรูปแบบการเล่นที่ฝึกซ้อมมาแล้วก็ทำผลงานให้ดีที่สุดในทุกนัดเพื่อสร้างผลงานให้กับทีมชาติไทยค่ะ
0: ครับก็สำหรับทีมรักบี้7คนทีมชาติไทยจะเดินทางไปญี่ปุ่นวันที่26กันยายนนี้นะครับแล้วก็จะแข่งรอบแบ่งกลุ่มวันที่2ตุลาคมทีมชายอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็คาซัคสถานส่วนทีมหญิงอยู่กลุ่ม A ครับร่วมกับญี่ปุ่นคาซัคสถานแล้วก็สิงคโปร์
1: ค่ะอ่ะไปดูตารางเหรียญคะแนนของเอเชียนเกมล่าสุดนะคะตอนนี้นี่นำโด่งไปอันดับ1ก็ยังคงเป็นจีนนะคะตอนนี้เนี่ยกวาดไปแล้ว32เหรียญทองก็เป็นว่ายน้ำไปแล้ว15เหรียญนะคะตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่นมี11เหรียญทองค่ะอันดับที่3เป็นเกาหลีใต้6เหรียญทองเท่ากันกับคาซัคสถานอันดับที่4มี6

0: เหรียญทองแต่ว่าคาซัคสถานมี1เหรียญเงินกับอีก5เหรียญทองแดงนะคะส่วนไทยเราเมื่อวานนี้ได้เพิ่มมาอีก1เหรียญทองกับอีก1เหรียญทองแดงนะคะเรามีตอนนี้4เหรียญทอง1เหรียญเงินกับอีก1เหรียญทองแดงค่ะ
1: ครับขณะที่การถ่ายทอดสดช่วงเช้าของทาง NBG นะครับเดี๋ยวจะเริ่มด้วยว่ายน้ำตั้งแต่เวลา 8:00 นแล้วก็ 10:00 นจะเป็นคาราเต้แล้วก็ช่วงเกือบจะเที่ยงเนี่ยจะมีบาส3คนด้วย
0: ค่ะ
1: ไปดูเรื่องของนักเทควันโดไทยกันบ้างนะครับไปแข่งขันภูมิเซ่ชิงแชมป์โลกได้มา3เหรียญทองตอนนี้เดินทางกลับมาละ
0: ค่ะก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนะคะนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้ให้การต้อนรับนักกีฬาเทควันโดภูมิเซ่นะคะหลังจากที่คว้ามา3เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็3เหรียญทองแดงจากการแข่งขันภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026รายการชุนชอนเวิลด์คัพเทควันโดภูมิเซ่แชมเปี้ยนชิพที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะเมื่อวันที่16-20กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็จบทัวร์นาเมนต์เป็นอันดับที่2นะคะถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์เหมือนกันเพราะว่าคว้าเหรียญทองมาเนี่ยไม่ได้เหรียญมาแล้วประมาณ10ปีนะคะครั้งนี้กลับมาคว้าได้สำเร็จค่ะ
1: ครับ
2: วันนี้ก็ต้องบอกว่าทุกคนก็มีความสุขนะครับเพราะว่าเราก็ได้ทำสถิติใหม่คือก็10ปีแล้วที่ไม่มีทองแล้ววันนี้ก็มีทองแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์โลกซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นรายการที่หินมากๆก็ยากจริงๆนะครับแต่สุดท้ายเราก็ทำได้แล้วกลับมาบ้านด้วย3ทอง3เงิน3ทองแดงนะครับแล้วก็มาเป็นอันดับ2ของโลกนะฮะที่1ก็คือเกาหลีซึ่งอันนี้เราก็คาดการได้ว่าจะต้องเป็นเกาหลีนะครับแล้วถัดมาก็เราแต่เรามาที่2ในโลกเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณโค้ชทั้ง2คนนะครับทั้งโค้ชลีนายอนทั้งโค้ชอมสินนะที่ก็ทุ่มเทฝึกฝนนักกีฬานะครับเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ว่ามาเก็บตัว3เดือน6เดือนแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ได้เหรียญนะจะเป็นแชมป์โลกรองแชมป์โลกได้เนี่ยมันต้องซ้อมกันเป็นปีแล้วต้องมีการพัฒนากันเป็นปีแล้วก็ต่อเนื่องซึ่งเราก็ทําอยู่ก็หวังว่าสําหรับแฟนๆเทควันโดก็คงจะดีใจไปกับเรานะครับที่เราได้ทําผลงานได้แบบนี้นะครับแล้วต้องก็ขอบคุณทุกๆ
0: ก็สำหรับเทควันโดภูมิเซ่นะคะเดี๋ยวจะเดินทางต่อไปแข่งขันเอเชียนเกมเลยซึ่ง2ในนักกีฬากลุ่มนี้นะคะก็คือหมูปิ้งนาวินปินทสูตรกับใบปอทิตารีแก้วโอลานวสุนะคะจะลงชิงชัยนะคะถึงทั้ง2คนเนี่ยจะซ้อมต่อเนื่องเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันนะคะก็เอเชียนเกมนะคะจะแข่งกันวันที่1ตุลาคมนะคะสำหรับเทควันโดค่ะ
1: ครับก็มีแข่งเอเชียนเกมแล้วก็มีเอเชียนอินดอร์เกมต่อด้วย
3: ค่ะสำหรับวันนี้ก็เชียร์นักกีฬาไทยกันต่อ
0: โอ้ยมีหลากหลายชนิดกีฬาเลยนะคะที่น่าสนใจเลยก็คือมีฟุตบอลชายด้วยวันนี้จะเจอกับเจ้าภาพนะคะ
4: ครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ
3: ขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพความเสียหายบนเนินเขาทางเหนือของกรุงกิโตเมืองหลวงของเอกวาดอร์ค่ะที่เกิดจากไฟป่าที่ปะทุตั้งแต่กลางเดือนโดยพื้นที่ที่วอดไปกับไฟกินบริเวณกว้างเกือบ 1,900 ไร่เลยทีเดียวค่ะ
4: ครับลากันไปด้วยภาพนี้นะครับหมดเวลาของ NBC News ภาคเช้าในวันนี้แล้วขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เรา4คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยเต่าทะเลอย่างยิ่งทรงตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนับวันมีแต่จะลดน้อยลงจากท้องทะเลของไทยโดยเฉพาะเต่าทะเลเช่นเต่ามะเฟืองเต่าตะหนุและเต่ากระทั้งที่ในอดีตเคยมีเป็นจำนวนมากอันเนื่องมาจากราษฎรนิยมเก็บไข่เต่าไปซื้อขายประกอบเป็นอาหารส่งผลให้เต่าทะเลลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ลูกเต่าแรกเกิดก็มักจะเป็นเหยื่อของเหล่าสัตว์ใหญ่ในทะเลด้วยด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงได้พระราชทานพื้นที่เกาะมันในตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2522ซึ่งมีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์มีเนื้อที่137ไร่สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในครั้งนั้นพระองค์ได้พระราชทานลูกเต่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เต่าทะเลให้กับผู้แทนจากกรมประมงและกองทัพเรือเพื่อนำไปปล่อยและแพร่ขยายพันธุ
1: ์คือเกาะมันในเนี่ยนะครับคือเดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ทางพระราชินีเนี่ยท่านทรงเห็นความสำคัญว่าสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์นะครับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่านจึงพระราชทานให้กับกรมประมงนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยนะครับเรามีทั้งหมดเนี่ย4แห่งด้วยกันนะครับที่ดำเนินการในเรื่องของการเก็บไข่เต่ามาเพาะแล้วก็อนุบาลจนได้ขนาดที่ปล่อยเนี่ยนะครับก็จะมี4แห่งประกอบไปด้วยจังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดสงขลาจังหวัดชุมพรจังหวัดระยองนะครับ
0: ปัจจุบันคือศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์แห่งนี้เป็น1ใน4ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากกรมประมงและกองทัพเรือดำเนินงานเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นอาทิขยายพันธุ์เต่าทะเลในธรรมชาตินำไข่เต่ามาทำการเพาะฟักและอนุบาลตามหลักวิชาการจนแข็งแรงแล้วนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยเกาะมันในพื้นที่พระราชทานแห่งนี้ประกอบด้วยบ่อแบ่งแยกเต่าขนาดเท่ากันเป็นการป้องกันเต่าตัวเล็กจะถูกแย่งอาหารเนื่องจากเต่ามีอายุเท่ากันแต่มีการเจริญเติบโตไม่เท่ากันบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อาทิเต่ากระมีอายุ 10-20 ปีอนุบาลไว้เมื่อถึงฤดูวางไข่ก็จะนำไปปล่อยไว้ที่คอกเต่าทะเลธรรมชาติในพื้นที่กว่า30ไร
1: ่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเลี้ยงเขาในบ่อธรรมชาติเขาจะต้องมีหาดทรายซึ่งในเขตอ่าวไทยเนี่ยด้านอ่าวไทยนะครับจะมี2ชนิดที่เป็นชนิดเด่นก็คือเต่าตะหนุและเต่ากระนะครับทั้งนี้นะครับในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาตลอดนะครับส่วนเต่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นเต่าที่เราเก็บไข่เต่ามาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหาคมอันที่จะถึงเนี่ยนะครับก็เราเตรียมเต่าชุดนี้เนี่ยสำหรับในการปล่อยเต่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติเดือนสิงหาคมนี้แล้ว
0: กว่า30ปีที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกาะมันในได้ดำเนินงานฟื้นฟูการเพิ่มทรัพยากรเต่าทะเลได้เป็นผลสำเร็จอย่างดียิ่งสามารถเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลได้เองกว่าปีละ200ตัวโดยวิธีการนำไข่เต่าจากธรรมชาติมาฟักแล้วเพาะเลี้ยงในบ่ออนุบาลเมื่อเติบโตพอจะดำรงอยู่ด้วยตัวเองได้ทำการปล่อยลงทะเลคืนสู่ธรรมชาติแล้ว 4,141 ตัวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระราชเสวนีให้ฟื้นฟูเต่าทะเลได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ดำรงอยู่คู่ท้องทะเลไทยตลอดไปนอกจากนี้ที่เกาะมันในมีพิพิธภัณฑ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยจะแสดงเกี่ยวกับการเผยแพร่ชีวิตความเป็นอยู่ของเต่าทะเลสายพันธุ์ต่างๆอาทิเต่ากระ เต่าตะหนุที่เกาะมันในนี้ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์เต่าทะเลให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใสที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

0: สำหรับชิ้นงานของหัตถกรรมรูปแบบโนราอันดับแรกเลยคืออัตลักษณ์ของมันคือเรื่องของเทคนิคการทำการถักร้อยนะครับมันเป็นเทคนิคการถักร้อยที่มีความเฉพาะสามารถสร้างเป็นแผ่นผืนและสามารถใช้เทคนิคการร้อยที่เป็นทั่วไปเข้ามาเพื่อเกิดเขาเรียกว่าเกิดสร้างเป็นรูปทรงที่มันมีความพิเศษและสามารถใช้สอยคือมีฟังก์ชันการใช้งานเข้าไปได้นะครับงานหัตถกรรมรูปแบบโนราของเราเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปจัดแสดงที่สัปดาห์ศิลปะหัตถกรรมของประเทศซาอุดีอาระเบียครับฟีดแบ็กอันดับแรกเลยคือผู้ประกอบการที่อยู่ในซาอุดีอาระเบียที่เขาทำงานหัตถกรรมอยู่ด้วยเขาก็ให้ความสนใจในเรื่องของเทคนิคในการทำของเราเชื่อมโยงนำเอาซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเราเนี่ยครับมาสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศซาอุกับประเทศไทยได้อย่างไรการเอารากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมเรามาทำเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือของใช้อื่นๆก็ตามเนี่ยหน่วยงานรัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็สามารถช่วยซัพพอร์ตเราในเรื่องของการตลาดในการโปรโมทอะไรต่างๆมันถูกปลูกฝังไปในจิตสำนึกของคนไทยแล้วเหมือนกันตอนนี้ว่าคนไทยต้องช่วยกันเสพของคนไทยใช้ของคนไทยและสนับสนุนความเป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักเอาไปรักเมืองไทย
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยคร
0: ับออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน
1: ไทยน่ารักอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับต้อนรับกันในช่วงเวลาของการติดตามข่าวสั้นบ้านเรากันนะครับกับแหล่งข่าวชาวใต้นะครับอยู่กับบ่าววินแล้วก็น้องยิ่งออมครับ
1: ค่ะสวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะการแลกกันได้นะข่าวบ้านเราที่เอามาฝากกันพี่บ่าววินค่ะแลกกันทางทีวีก็ได้ค่ะทีวีดิจิตอลก็อดไม้เล็ก10แอดค่ะรวมไปถึงทางเพจของเรา NBT ภาคใต้เราไล่กันอยู่ตอนนี้แล้วนะมากดไลค์กดแชร์แล้วก็มารวมคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้ค่ะรวมไปถึงไล่ๆช่องทางที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอวันนี้นะคะการติดตามกันได้ถูกแพลตฟอร์มของ NBT ภาคใต้เลยค่ะวันนี้ลืมบอกไปวันพุธที่23กันยายน2569กลางสัปดาห์กันแล้วค่ะ
0: ครับผมแล้วก็วันนี้ติดตามกันช่องช่วงลักของเราเหมือนเดิมนะทันข่าวเช้านี้กับวันนี้เล่ๆแล้วก็มีหลายเรื่องนะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในช่วงของรายการแหล่งข่าวชาวใต้ก็คือภาคใต้ตอนบนนะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ฝากกันเหมือนเดิมแน่นอนนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ในช่วงของจับกระแสตายวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้ค่ะเรียกว่าเป็นสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพที่เราสามารถข่าวถึงได้แบบรวดเร็วแล้วก็ไม่เสียตังค์พี่บาวินนะคะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปติดตามในช่วงทันข่าวในช่วงของ
0: จับกระแสตาย
1: วันนี้พูดคุยกับนายแพทย์จิรชาติเรื่องวัชรินทร์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต18สุราษฎร์ธานีอันเดียวมานั่งรอแลพร้อมกันนะคะ
0: ครับผมแต่ว่าเริ่มต้นนี่ต้องติดตามเรื่องของดินฝ่าอากาศกันสักนิดก่อนนะคือถ้าแล่ผ่านทางออนไลน์กันยับเพ้นแถวๆภาคกลางนี
1: ่
0: ตกนักแล้วก็ท่วมแล้วก็มีประกาศเตือนกันด้วยนะครับที่นี่มาแล่ภาคใต้บ้านเราโดยเฉพาะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นบัดปลื้มมั่งเพราะว่าทางด้านข้องท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการจังหวัดข้องกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันเนี่ยนะก็ออกมาแจ้งเตือนนะครับแล้วก็แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางเม็ดนะได้เตรียมความพร้อมกันเพราะว่าโดยทางด้านข้องประกาศข้องกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2นะครับแจ้งว่าในช่วงของวันที่13ถึง27กันยายน2569นะครับบริเวณภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และก็ฝนตกหนักบางแห่งครับขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ว่าพัดปกคลุมทะเลน้ำมันประเทศไทยและก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาเชิงเข้าแค่ทางน้ำไล่ผ่านแล้วก็พื้นเทลุ่มนะครับก็ควรเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่ว่ามีปัญหาน้ำท่วมประจำนะโดยเฉพาะในพื้นเทลุ่มต่ำที่ว่าจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับคณะเทชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็เลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับเรือเล็กนะควรงดออกจากฟังในช่วงของวันที่23ถึง27กันยายน2569กันครับ
1: ค่ะทีนี้ท่านผู้ว่าก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเฝ้าระวังกันเต็มที่และพี่บาวินค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรณีเกิดฝนตกหนักนี่ก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันคลื่นลมแรงและพะเนียนะคะรวมไปถึงถ้าว่าเกิดสาธารณภัยค่ะก็ให้รายงานสถานการณ์ไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยแรงด่วนนะคะอันนี้ไม่เท่าแต่หน่วยงานประชาชนกระแจงได้เหมือนกันค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0899296806และก็0777255551นะคะแล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามนะทางเพจหรือว่าทางอะไรของหน่วยงานราชการค่ะพี่บาวิน
0: ครับผมประกาศเตือนออกมาแล้วนะครับเชื่อว่าไล่ๆพื้นเทท้องถิ่นได้ปานนี้นะแต่เตรียมรับมือโดยเฉพาะในพื้นเทที่บอกว่าท่วมประจำหรือว่ามีเหตุการณ์ดินสไลด์กันประจำเนี่ยนะก็น่าจะเตรียมความพร้อมแล้วประชาชนก็เตรียมกันไว้ด้วยนะ
1: นั่น

0: เลย
1: 23-27กันยายนนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวยำไส้ด่วนนิรภัยสักคิดหนึ่ง178ซี่จำง่ายๆเล็กซี่ตัวคุณผู้ชมถวาพื้นที่ในเกิดเหตุกระทู้ไปแจ้งกันได้ค่ะเอาทีนี้มาอีกหนึ่งเรื่องที่ไล่คนนี้ก็รอกันมาสักพักแล้ววันนิ้งเ
1: รา
0: ย่างคอแล้วไม้นะคะในเรื่องข้องครม.ไฟเขียวค่ะไทยช่วยไทยพลัส60ซี่ซิปเพิ่มเติมจริงๆเดือนนี้ก็คือเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะที่ว่าเราอิจฉากันได้ใช่ไหมแต่นี่ก็คือครม.ไฟเขียวเพิ่มเติมมาแล้วค่ะดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็พยุงกำลังซื้อเริ่มเดือนหน้าคุณผู้ชมก็คือ1ตุลาคมไปจนถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะเพิ่มอะไรกันมั่งเอามาแลกค่ะก็คือเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับใครที่ว่าผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569คือเดิมเนี่ยกลุ่มนี้จะได้ตังอยู่แล้ว300บาทใช่มั้ยต่อคนต่อเดือนนะก็เพิ่มให้ไปอีก700เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนี้ใช้ได้เดือนเดียวเท่านั้นก็คือตุลาคมนะเริ่ม1ตุลาคมเดือนหน้าแล้วค่ะทีนี้สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมนี้เขาก็เริ่มเดือนหน้าเมื่อพี่เบาวินเขามีระยะเวลาให้2เดือนก็คือ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ถ้าว่าใครได้รับกันมั่งก็คือต้องเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่อยู่ในปัจจุบันส่วนแล้วก็เป็นคนที่ว่าต้องไม่ได้รับสิทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะแล้วก็หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะ1,000นี้2เดือนใช่ไหมตุลาถึงกันยายาเข้าใจผิดว่าให้2เดือน 2,000 นะขอให้เงินมาก้อนเดียว 1,000 บาทท
1: ีเดียวเลย
0: ทีเดียวเลยแต่ทีนี้ก็ให้ระยะเวลาในการใช้2เดือนแต่ว่าคุณผู้ชมต้องไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกันก่อนนะตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมค่ะ
1: ครับผมก็2เหลืองเลยนะหนึ่งสำหรับคนได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับ 1,000 พิเศษเดือนนึงนะเดือนเดียวก่อนน
0: ะ
1: แล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสต่อ2เดือน 1,000 เรียกว่าสองเดือนเหมือนกัน
0: สองเดือนเหมือนกันแต่ว่าพันเดียวนะก็เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะก็ใช้ตังผ่านใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกันได้เหมือนเดิมเลย
1: ผมอีกสักเรื่องนึงนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังไม่แม่นนะเพราะว่ามันจะมีในช่วงเทพันมาใช่ไหมเทวามีการปรับลักเกณฑ์ละบางกลุ่มนี้ที่เคยได้แหละก่อนนะอาจจะให้ไปนะแต่ตอนนี้ทางครม.ก็เห็นชอบในการก็เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาทุกระดับเลยนะครับและก่อนก็อาจจะแบบติดเงินไข้และก็อีกกลุ่มนึงแต่ว่าตอนนั้นก็
0: ถูกตัดสิทธิ์เมื่อนะ
1: ก็คือกลุ่มเทวาเรียนอยู่ในส่วนข้องกรมส่งเสริมการเรียนรู้กศน.เดิมสกร.ไม่เนี่ยน
0: ะ
1: แต่เป็นผู้เรียนนอกระบบนะครับเขาก็จะคืนให้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วกลุ่มนี้ในส่วนใหญ่ก็เป็นวัยทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุเทวาจำเป็นต้องเรียนแล้วก็ทำงานไปพร้อมกันก็คือเล่นง่ายๆว่าจริงๆก็เท่ากันแล้วแหละแต่ว่าไปเรียนหนังสืออีกทีนึงนะครับก็ไม่ควรตัดสิทธิ์นะเดี๋ยวรอติดตามประกาศทางการเรื่องขั้นตอนการตรวจสอบสถานะแล้วก็การคืนสิทธิ์กันได้ผ่านเว็บไซต์ลักนะครับข้องโครงการลงทะเบียนเผื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ www.welfare.mof.th นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมมาได้ติดตามสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันได้
0: อันนี้ก็แสดงความยินดีด้วยใครที่เคยมีปัญหาว่าโอ้เป็นนักศึกษาไม่ได้เป็นนักเรียนไม่ได้ตอนนี้รัฐคืนซิทให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะอันนี้ก็เรื่องที่เอามาฝากกันวันนี้นะแต่ว่าข้าวยังมีหลากหลายประเด็นค่ะได้ไปแลกพร้อมกันในส่วนของทันข้าวเช้านี้ค่ะ

0: กลับมาช่วงทานข้าวเช้านี้นะครับเริ่มต้นกันกับกิจกรรมเผื่อรำลึกถึงพระองค์ผ้าน
1: ะ
0: ในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่กันก่อนนะครับทางสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่นะครับการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเจ้าฟ้าโดยการมีการจัดนิทรรศการเจ้าฟ้าอัยการครับปลูกฝังอุดมการณ์แห่งความยุติธรรมให้กับเยาวชนและก็ประชาชนครับวันที่22กันยายนเทพานมาครับนายปิยวัฒน์พรชัยยาอธิบดีอัยการภาค8ก็เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจ้าฟ้าอัยการพร้อมกล่าวถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณสำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยมีรองอธิบดีอัยการอัยการพิเศษฝ่ายอัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษอัยการผู้เชี่ยวชาญอัยการจังหวัดในพื้นเทจังหวัดกระบี่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนอัมมาศพาณิชย์นุกูลและก็ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีนะครับ
1: ค่ะ

0: ทางด้านข้องนายเพิ่มเกียรติบำรุงอัยการจังหวัดกระบี่ค่ะท่านก็ได้เปิดเผยค่ะว่าสำนักงานอัยการสูงสุดได้มอบหมายให้สำนักงานอัยการภาค1ถึง9ดำเนินการจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณขึ้นเพื่อเป็นการเผยแผ่พระประวัติพระอัจฉริยภาพพระกรณียกิจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตลอดจนพระกรณียกิจในฐานะพนักงานอัยการซึ่งนอกจากจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณแล้วก็ยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการอุดมการแห่งความยุติธรรมให้กับเยาวชนและกับประชาชนเพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและกับประเทศชาติให้มั่นคงและก็ยั่งยืนสืบไปค่ะ
1: ด้านอธิบดีอัยการภาค8ก็ได้กล่าวเปิดนิทรรศการโดยระบุนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สูงข้องประชาชนและก็ประเทศชาตินะครับโดยเฉพาะด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตและก็พนักงานอัยการด้วยครับ
0: ค่ะรวมไปถึงพระกรณียกิจและพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ได้ส่งเป็นแบบอย่างแก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมความซื่อสัตย์สุจริตความเสียสละนะคะแล้วก็การอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปค่ะเข้าไปชมนิทรรศการในวันทำการได้เลยนะคะก็คือตั้งแต่9โมงไปจนถึงบ่าย3โมงกาจาจัดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้นะไปสิ้นสุดโน่นค่ะเดือนกุมภาพันธ์2570กันเลยค่ะก็รวมชมนิทรรศการอันทรงคุณค่านี้กันได้ค่ะทีนี้เดี๋ยวมาแล่ในเรื่องในเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรชาวชุมพรชุมพรนี่พลไม้เยอะและพี่บาวินใช่ไหมเอามาแล่ทางด้านข้องมทบซีซีชุมพรค่ะได้เดินหน้าไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดค่ะผ่านกิจกรรมเฉื่อมโยงการตลาดและระบายพ่นผลิตในช่วงที่มังคุดเนี่ยออกสู้ตลาดกันเยอะนะคะสนับสนุนมังคุดชุมพรจำนวน 2,000 กิโลกรัมด้วยกันค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องค่ะอันนี้บรรยากาศแรงวันที่21กันยายนนะคะพลตรีส้มขิดชูเพื่อค่ะผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่44ค่ะพร้อมด้วยนางเศร้าอยู่ภาพรสวัสดีพาณิชย์จังหวัดชุมพรนายปรเมศแผดส้มประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดคุณภาพบ้านชาติและก็เจ้าหน้าที่ค่ะมารวมกิจกรรมส่งมอบมังคุดชุมพรภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงช่วยเลือกเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดจังหวัดชุมพรการนี้แหละค่ะส่งมอบกันที่บริเวณหน้าอาคารกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่44ขายเขตอุดมศักดิ์ที่ตำบลหวังไม่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะ
1: โดยทางมณฑลทหารบกเท44นะครับสนับสนุนการระบายมังคุดชุมพรออกจากแหล่งผลิตจำนวน 2,000 กิโลกรัมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดจังหวัดชุมพรและก็เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรรวมถึงส่งเสริมการบริโภคผลไม้ภายในประเทศนะครับโดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนี้นะครับก็เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและก็เกษตรกรนะครับในการรวมกันขับเคลื่อนบรรเทาผลกระทบด้านการตลาดของผลผลิตมังคุดในช่วงเทวาผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากครับพร้อมสร้างความเชื่อมั่นและก็สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
0: เห็นแล้วก็น่ากินนะมังคุดนี่ราชินีแห่งผลไม้นะร้อยกันแค่ชุมพรนะ
1: นะครับผมใครสวยบริโภคกันกระตือว่าเป็นกุศลนะ
0: เป็นกุศลร้อยกันได้บุญกัน
1: เกษตรกรกันด้วยนะครับผมทีนี้แรงทึ่งพื้นเททางการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีอีกหนึ่งแห่งนะถ้ามาบนฟังก็ต้องไปแถวนู้นเลยแถวพนมใช่ไหมแล้วก็แถวเคลื่อนเจียวล้านนะครับพมที่นี่เขามีการจัดกิจกรรมดีๆกันนะครับโดยทางเทศบาลตำบลบานเจียวล้านก็ได้รวมกับวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดพิธีมอบอุทิบัติผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์เฉพาะผู้มีภาคใต้นะครับพร้อมผลักดันให้มัคคุเทศก์บานเจียวล้านนี่เป็นนักเล่าเรื่องท้องถิ่นสร้างโอกาสการท่องเที่ยวให้กับชุมชนต่อไปด้วยครับวันที่22กันยายนที่ผ่านมานะครับที่เทศบาลตำบลบานเฉียวล้านอำเภอบานตาคุ้นจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จัดพิธีมอบอุทิศบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์เฉพาะผู้มีภาคใต้จำนวน34คนและก็กิจกรรมเสวนาพลังชุมชนพลังการศึกษาสู่โอกาสในเส้นทางมัคคุเทศก์อาชีพโดยมีนายชวลิตช่วยส่งนายกเทศมนตรีตำบลบานเฉียวล้านเป็นประธานในพิธีและก็มีด็อกเตอร์จิรติภูลเอียดคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก ล่าวรายงานพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรของเทศบาลและก็คณาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมด้วยครับ
0: สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศเฉพาะภูมิภาคภาคใต้ก็เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันค่ะของเทศบาลตำบลบ้านเชียวล่านมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและก็กรมการท่องเที่ยวซึ่งผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมทางแมทค่ะก็จะอยู่ในพื้นที่บ้านเชียวล่านมีการฝึกอบรมภาคทฤษฎีกันทางแมทเนี่ย130ชั่วโมงแล้วก็มีฝึกอบรมภาคปฏิบัติอีก2เส้นทางการท่องเที่ยวใน7จังหวัดค่ะรวมระยะเวลานะในการฝึกอบรมทางแมทเนี่ย30วันด้วยกันค่ะซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมก็สามารถจะนำวุฒิบัตรอันนี้แหละค่ะไปยืนเพื่อจะเข้ารับการทดสอบข้อรับใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศต่อกรมการท่องเที่ยวต่อไปค่ะ
1: นายชวลิตช่วยทรงนายกเทศมนตรีตำบลบานเฉียวล้านนะครับกล่าวชื่นชมผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมนะเทศสามารถผ่านบททดสอบทั้งหมดเทว่าเป็นเกณฑ์เทกรมการท่องเที่ยวกำหนดจนสามารถสำเร็จการศึกษาและก็อวยพรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคนนะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาพัฒนาการท่องเที่ยวในบ้านเฉียวล้านต่อไปนะครับพร้อมย้ำว่ามัคคุเทศก์บ้านเฉียวล้านไม่ใช่แค่คนนำเที่ยวแต่ว่าเป็นนักกล่าวเรื่องท้องถิ่นเดี๋ยวจะช่วยดูแลบ้านเกินและก็สร้างโอกาสการท่องเที่ยวให้กับชุมชนต่อไปครับ
0: ค่ะทางด้านของดร.จิรติภูลเอียดคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวค่ะท่านก็ได้กล่าวขอบคุณเทศบาลตำบลบ้านเฉียวล้านนะที่มาร่วมดำเนินโครงการจนประสบผลสำเร็จและก็บ้านเฉียวล้านเนี่ยนับว่าเป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกในประเทศไทยด้วยรวมทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์นำเรื่องราวบ้านเฉียวล้านไปบอกลาวสู้สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลกต่อไปค่ะนี่แหละต่อไปใครมาเที่ยวบ้านเฉียวล้านเขาก็จะมีเขาเรียกว่าโลคอลไกด์ใช่ไหมก็คือเป็นคนในพื้นที่ที่เขาอยู่กันตั้งแต่เกิดพี่บาวินนะเขาก็จะรู้เรื่องได้เป็นอย่างดี
1: เรียกว่าโลลึกโลจริงนะหลังจากนี้ก็น่าจะมีคนเทวะได้พันทักษะเรื่องข้องมัคคุเทศก์เพิ่มเติมนี่มาช่วยกันเสริมเรื่องข้องการเหล่าเรื่องข้องขึ้นเฉียวล้านในเข้มข้นมากขึ้น
0: ถ้า
1: บ้านเฉียวล้านนะ
0: นักท่องเที่ยวจะได้เที่ยวแบบมีความรู้แล้วก็สนุกมากขึ้น
1: ใช่เลยครับเอาไปเที่ยวกัน
0: ค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวพาไปแล่ทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอีกหนึ่งเรื่องวันนี้เดี๋ยวเถียงนี้ต้องปักมุดแค่นี้กันแล้วจ้าเพราะว่าศูนย์อาหาร SIU มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่นี่เขาเป็นแหล่งรวมความร้อยและก็ราคามิตรภาพด้วยคุณผู้ชมราคาอาหารเริ่มต้นที่15บาทนี่ไม่ได้อ่านผิดนะพร้อมขั้นรับไทยช่วยไทยพลัสย่างต่อเนื่องค่ะลดค่าครองชีพให้กับนักศึกษาและกับประชาชนค่ะนี่แหละค่ะทีมข้าว NBT สุราษฎร์ธานีเราลงพื้นที่ไปเกาะติดบรรยากาศที่ศูนย์อาหาร SIU มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีศูนย์รวมความร้อยราคามิตรภาพค่ะลดภาระค่าครองชีพให้กับนักศึกษาและกับประชาชนโดยที่นี่นอกจากจะมีการตรึงราคาอาหารเพื่อจะมาดูแลสวัสดิการของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาก็พร้อมใจกันขั้นรับมาตรการโครงการไทยช่วยไทยพลัสและก็ยินดีที่รัฐบาลก็เดินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวไปฟังเสียงแม่ค้ากันเลยค่ะ
2: อยากให้มีค่ะเพราะเป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยน้องนักศึกษาได้เยอะมากๆจริงๆค่ะ
3: ต
2: ั้
3: งแต่ที่มีมาในยอดขายเป็นไง
2: ยอดขายก็โอเคขึ้นค่ะค่ะ
1: ครับผมแล้วก็สำหรับสุนันนี้นะครับก็มีร้านค้าคุณภาพให้บริการรวมว่า35ร้านเลยนะครับครอบคลุมทั้งอาหารตามสั่งข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวเครื่องดื่มแล้วก็ข้องว่างนะครับไฮไลท์เด็ดก็คืออาหารราคาประหยัดนี่แหละเริ่มต้นเพียง15บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มเย็นชื่นใจนี่เลือกแก้วละ10บาทนะการนำแก้วมาเติมได้กันก็จะเลื่อลงไปลดลงไปเรื่อยแล้ว
0: ลดแล้ว
1: 7บาทนะครับนอกจากราคาจะทกแสนทกแล้วก็ยังสามารถที่จะฉายซิดไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยนะครับบางเมนูนี้ฉายซิดแล้วเลื่อไม่ถึง5บาทนะตอบโจทย์นักศึกษาแล้วก็ประชาชนทุกเพศทุกวัยเลยนะครับฟังแม่ค้าอีกสักคนนะครับ
4: เพราะเราขายจำนวนเยอะอะเนาะขายวันหนึ่งเป็น 2-300 จานอะเนาะอยู่ได้ค่ะ
3: จะมีคนนอกเข้ามามาก
4: มาค่ะก็ขายราคานี้แหละราคาเด็กกับข้าว2อย่าง20 อย่างเดียว15 3อย่าง30ช่วยนักศึกษาค่ะพอดีเขาไม่เก็บค่าที่เขาก็ให้ขายฟรีเสียค่าน้ำค่าไฟ
5: ถ้าเทียบราคาข้าวในราชภัฏกับข้างนอกก็จะราคาถูกกว่าเยอะเลยแล้วก็ได้ประหยัดเงินในส่วนเรื่องอาหารการกินก็เยอะมากด้วย
0: ค่ะทางนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็ดำเนินมาตรการควบคุมและก็ตรวจสอบคุณภาพในเรื่องของความสะอาดรวมไปถึงควบคุมราคาย่างแคมงวดและก็สม่ำเสมอค่ะเพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะคะไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้นการดูแลนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการขยายพ้นช่วยเลือดพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้มาฟากทองกับแหล่งรวมอาหารราคาประหยัดทำกลางสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันเมื่อทีป้าแกว่านะไม่ใช่ว่าค่ายเขาแต่นักศึกษาคนนอกไปก็ค่ายราคานักศึกษาเหมือนกันอันนี้เคยไปเด็กๆที่สถานีเราชอบไปกินกันนะที่เราฝากซื้อน้ำและ10บาทวิบวินแก้วย้อยหนู
1: นะครับนี่ก็เรียกว่าจริงๆไม่ใช่แค่ตรงนี้นะช่วยกันทั้งมอดตั้งแต่มหาวิทยาลัยเลยนะก็ไม่เก็บขาเทนะก็จะประหยัดต้นทุนไปได้แล้วที่นี่แม่ค่าก็ว่างานก็ช่วยได้นักศึกษาเด็กๆเลยน
0: ะ
1: ก็จะได้สื่อข้าวสื่อน้ำกันแบบราคาประหยัดแล้วก็อย่างที่เราให้ฟังกันไปนะพอชายใต้ช่วยใต้พลัดเหล่านี
0: ้เมื่อสื่อน้ำเอาแก้ไปเติม7บาทนี่เลือกกี่บาทไม่รู
1: ้กำหนดไม่ตรงเหมือนกัน
0: กำหนดไม่ตรงแต่ว่าไม่ถึง10บาทเหรียญ10มีทอนค่ะคุณลูกค้า
1: บ่ายตัวเที่ยงนี้
0: เช
1: ิ
0: ญ
1: ที่ SRU นะครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ภาพไปแล้วแฟชั่นกันบ้างน้องออมนะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนลาดใหญ่เดี๋ยวภูเก็ตนะเป็นรันเวย์นะมันคือมาแลกกันนะครับถนนทล่างครับยานเมืองเขาภูเก็ตก็กลายเป็นรันเวย์สุดสางสั้นนะครับกับงานลาดใหญ่รันเวย์26นะครับถ้าถอดเสน่ห์ภูเก็ตในมุมไม้นะครับภายใต้แนวคิด Local Route Global Runway ครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าที่เราเรียกกันง่ายๆว่าดีพร้อมเนี่ยนะครับเขาได้จัดงานลาดใหญ่รันเวย์26ภูเก็ตแฟชั่นโชว์เคสภายใต้แนวคิดHeritage Inspire Tomorrow นะครับการนำเสน่ห์ของยานเมืองเก๋าทางสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมภูมิปัญญาและก็อัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นแรงบันดาลใจผ่านแฟชั่นรวมสมัยบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยซีซั่นของผลงานแฟชั่นจากผู้ประกอบการและก็นักออกแบบท้องถิ่นนะแต่ว่านำเรื่องราวของภูเก็ตมาตีความใหม่ผ่านเสื้อผ้าลวดลายวัสดุแล้วก็งานออกแบบที่ว่ามีการผสมผสานความรวมสมัยเข้ากับรากวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้ด้วยนะครับภายในงานมีนายสมยอดป่าทานประธานวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นยานเมืองเก๋าภูเก็ตพร้อมด้วยนางเศร้าเยาวนิตแซ่ตังอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วมชมและก็สนับสนุนผลงานของผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยครับ
0: ทีนี้ไฮไลท์สำคัญค่ะอยู่ที่แฟชั่นโชว์ที่เขาเปลี่ยนถนนนะคะถนนทล่างใจกลางยานเมืองเก๋าเนี่ยให้กลายเป็นแฟชั่นรันเวย์โดยมีอาคารสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสเป็นฉากล่างค่ะกระทำให้แฟชั่นแต่ละชุดเนี่ยเชื่อมโยงเข้ากับบรรยากาศแล้วก็เรื่องราวของเมืองเก๋าภูเก็ตได้อย่างกลมกลืนทำกลางสายตาของนักท่องเที่ยวที่มาเดินเที่ยวนั่นคนเดินในช่วงค่ำก็กลายเป็นภาพที่สะท้อนถึงเสน่ห์ของเมืองเก๋าภูเก็ตในอีกมิตินึงค่ะในขณะที่บ้าบาภูเก็ตนะคะก็มารวมกันเติมซีซั่นถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชาวบ้าบาภูเก็ตผ่านมุมมองแฟชั่นที่รวมสมัยค่ะสะท้อนความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตและก็สามารถจะถ่ายทอดต่อยอดให้เข้ากับยุคสมัยได้ด้วยค่ะ
1: งานลาดใหญ่รันเวย์26นี้นะครับก็เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและก็นักออกแบบท้องถิ่นได้นำเสนอผลงานเฉื่อมโยงแฟชั่นเข้ากับการท่องเที่ยวศิลปะและก็วัฒนธรรมและก็แสดงศักยภาพของภูเก็ตในท่าน้ำเมืองที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นจาก Local Roots หรือว่ารากเงาของท้องถิ่นนาซู Global Runwayผ่านพลังของแฟชั่นและก็ความคิดสร้างสรรค์ให้เรื่องราวของภูเก็ตนี้ไม่ได้อยู่บนถนนสายเก่านะแต่ว่าสร้างมาเดี๋ยวจะก้าวไปถึงมุมมองใหม่และก็ส่งต่ออัตลักษณ์ของเมืองให้เป็นเทโรจักในวงกว้างพร้อมยิบยอกเรื่องราวของภูเก็ตมาส้วมไส้และก็พาอัตลักษณ์ของเมืองเก่าออกไปสู่สายตาชาวโลกด้วยนะครับ
0: เมื่อเราลุดเข้าไปในอะไรหย่อนอยู่กันนะคะก็คือด้วยสถาปัตยกรรมแล้วก็เครื่องแต่งกายเนี่ยเขาจัดเต็มนะคือคุณผู้ชมห้าชมยากนะชุดบ้าบาที่เขาแบบมีเครื่องหัวอะไรมาเต็มพันเนี่ย
1: นะครับผมชีวิตประจำวันก็กระไซ้แล้วแต่ว่าแบบ
0: ไม่มีเต็มยอด
1: แบบลำลองถ้าคิดนึงนะครับผมอันนี้ก็จะแบบนานๆพาไม้แรงสักทีนึงนะครับอ่
0: ะ
1: เที่ยวภูเก็ตกันได้เท่านั้นก็ไปแต่งตัวได้หน่อยเขามีแต่งตัวเดินกันนะทีนี้อีกหนึ่งงานเด็กเมืองคอนเดี๋ยวว่าหลายคนติดตามกันอย่างไปได้เลยอย่างไปทันเลยนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเชิญชวนเที่ยวงานมากรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครกาคนทับสินค้าโอท็อปคุณภาพเยี่ยมนะครับแต่ว่าขัดสั้นมาแล้วจากถั่วฟั่งอ่าวไทยนะมาชาวนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดไกลเคียงนี่ได้เลือกช็อปกันอย่างจุใจเลยนะครับ ที่นี่นอกจากสินค้าชุมชนแล้วครับภายในงานก็ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมมินิคอนเสิร์ตจากเยาวชนทุกขำขึ้นแล้วก็มีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังด้วยนะก็ไปกันได้ครับงานก็มีกันมาตั้งแต่วันที่15แล้วก็จะไปถึงวันที่24กันยายนนี้แล้วนะตั้งแต่เวลา10:00 น. ถึง

0: 18 นาฬิกานะครับเตสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชไปติดตามได้จาก VTR ครับ
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชยกทัพสินค้าโอท็อปทั้งอ่าวไทยไม่เลือกช็อปในงานมหกรรมโอท็อปอ่าวไทยใจกลางเมืองนครหน้าสนามหน้าเมืองนครระหว่างวันที่15-24 กันยายน 2569เลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการลิ้มรสสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปที่คัดสรรมาให้เลือกชิมชมคอนเสิร์ตจากศิลปิน16 กันยายนนักร้องเพลงใต้เอกชัยศรีวิชัย18 กันยายนชวนน้องล่องใต้กับแน็กราเช20 กันยายนพบกับวงทัพผ้า22 กันยายนพบกับเตยวิริยาและการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากเยาวชนในพื้นที่นครศรีธรรมราชทุกค่ำคืนมาช็อปมาชิมเลือกซื้อสินค้าตั้งแต่10 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกาในโดมแอร์เย็นสบายพบกัน15-24 กันยายนนี้จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
2: เดียวกันได้มีวันนี้แล้วก็ต่อเช้าอีกวันหนึ่งนะคะทีคน
0: คร
2: ับ ค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามราคาสินค้าเกษตรประจำวันกันค่ะ

0: วันนี้เป็นวันแรกแต่ว่าเขาประกาศเตือนนะช่วงของ23ถึง27นะครับมาเลยอากาศแต่บ้านเรากันสักนิดว่าวันแรกนี่ปั่นปื้มมั้งนะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงครับส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็เลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับ
1: มาแล้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันมั่งค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและก็นราธิวาสค่ะเลยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดวันนี้35องศาเซลเซียสและก็ต่ำสุด20องศาเซลเซียสค่ะ
0: มาแล้วภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาเลยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปเลยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสครับ
1: นี่คือลักษณะอากาศวันนี้นั่นเองฝนเริ่มจะมากันแล้วก็ไปได้มาได้เตรียมเครื่องมือป้องกันฝนอุปกรณ์
0: ลมเสื้อ
1: มาได้ค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะแล้วก็ช่วงหน้าเมื่อที่บอกค่ะว่าวันนี้จะพามาดูแลเมื่อกี้แรกถึงสุขภาพใช่ไหมมาแลในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของคนไทยเราที่สามารถจะเข้าถึงในเรื่องของสุขภาพได้แบบรวดเร็วแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะมารู้ทันสิทธิสุขภาพฟรีเช็คป้องกันรักษาครบจบด้วยสิทธิบัตรทองรายละเอียดพันรื้อติดตามช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสานและรักษาไว้ให้คงอยู่

0: เรามากับช่วงจับกระแสตายนะครับในนอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจนะ มีการติดตามข่าวสั้นกันต่อเนื่องสำหรับเรื่องของบัตรทองเองน้องนิยม
1: ใช่แล้วค่ะเมื่อที่บอกว่ามันเป็นสิทธิประโยชน์ที่คนไทยทุกคนควรจะรู้ค่ะเราเข้าถึงบริการทางการแพทย์กันได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะในเรื่องของสิทธิบัตรทองเดินมาแลกกันรวมไปถึงอีกหนึ่งอย่างพี่บวินก็คือกระเป๋าสุขภาพบนแอปพลิเคชันเป๋าตังนี่ทุกคนไม่รู้บางคนไม่รู
0: ้ว่ายังอยู่ข้างใน
1: ยังอยู่ข้างในกันวันนี้มาพูดคุยถึงรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะได้รับเกียรติจากนายแพทย์จิรชาติเรืองวัชรินทร์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต11สุราษฎร์ธานีมารวมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีครับคุณหมอของเราครับ
1: สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการแรกข่าวชาวไทยอีกครั้งนึง
2: ครับ
1: นานแล้วไม่ได้แล้วคุณหมอ
2: ครับได้มาเจอครับ
1: ค่ะวันนี้ท่านก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ทุกคนคนไทยทุกคนควรจะต้องรู้กันไว้ค่ะเดียวย่างแรกเลยค่ะคุณหมอลาวถึงในภาพรวมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สุขภาพของคนไทยตอนนี้เราโดยลักๆมีอะไรมา
2: ครับก็ตอนแรกเนี่ยยากจะทำความเข้าใจนิดนึงครับว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเกิดขึ้นตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนเข้าใจเพียงแค่ว่าสปสช.เนี่ยดูคนบัตรทองนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยสปสช.มีหน้าที่ที่จะคุ้มครองสิทธิ์ด้านการรักไอ้ด้านสุขภาพให้กับคนไทยทุกคนบนพื้นแผ่นดินไทยนะครับถึงการบริการสุขภาพมันมีส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาและก็ฟื้นฟูสภาพนะครับป้องกันโรคก็ส่งเสริมและก็ฟื้นฟูสภาพเนี่ยสปสช.ดูทุกคนดูถูกคนนะครับแต่พอรักษาพยาบาลนะครับบางคนมีสิทธิ์เบิกได้บางคนมีประกันสังคมคนที่เลือกสปสช.เลยออกบัตรทองให้เพื่อจะคุ้มครองสิทธิ์รักษาพยาบาลครับนี่หมายความว่าเราจะดูแลในเรื่องของสิทธิ์ของคนไทยทุกคนในเรื่องของสุขภาพตั้งแต่ส่งเสริมป้องกันรักษาแล้วก็ฟื้นฟูสภาพกับคนไทยทุกคนทุกสิทธิ์นะครับนี่คือหลักการสำคัญของสปสช.เป็นตัวกลางระหว่างประชาชนกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนสปสช.จะเป็นตัวกลางให้กับประชาชนในการเชื่อมต่อตรงนี้ครับ
0: ครับนี่แสดงว่าทุกคนจะได้รู้ว่าสปสช.นี่แหละโดยเฉพาะในเรื่องของการป้องกันเนี่ยนะ
2: ใช่ครับ
0: ทุกคนเพียงแต่ว่าพอไปถึงการ
2: รักษาแล้วใช่ครับ
0: อาจจะลงไปที่บัตรทองเป็นมีเสื้อสักนิดนึงนะคร
2: ับ ใช่ครับเมื่อการรักษาเนี่ยในเจ็ดจังหวัดภาคใต้ตอนบนเนี่ยเราจะมีประชากรอยู่ประมาณ4,600,000คน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สิทธิประกันสังคมก็เบิกได้รวมแล้วประมาณ20%ที่เหลือ75%นี่จะเป็นสิทธิบัตรทองนะครับนี่คือในเขตของเรานะในเจ็ดจังหวัดภาคใต้ตอนบนครับ
0: ครับผมทีนี้ผมข้อจอสักนิดนึงนะครับอันแรกเลยคือการส่งเสริมสุขภาพในเชิงป้องกันที่สปสช.ทำอยู่ครับ
2: ครับก็ตอนนี้ก็คือจะบอกว่าคนไทยทุกคนจริงๆมีสิทธิ์ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกกลุ่มวัยตั้งแต่ยิงตั้งครรตั้งแต่เด็กปฐมวัยตั้งแต่วัยรุ่นวัยทำงานและวัยผู้สูงอายุดังนั้นทุกคนมีสิทธิ์หลายๆคนไม่รู้เรามีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับเช่นยิ่งตั้งครรภ์เนี่ยเรามีสิทธิ์ได้รับการฟักครรภ์ทุกตลอดเวลาในช่วงของการตั้งครรภ์มีสิทธิ์การขัดกรองไม่ว่าจะเป็นการขัดกรองบอกว่าในยิ่งตั้งครรภ์ขัดกรองภาวะซีดนะครับขัดกรองดาวซินโดรมต่างๆเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะจัดการได้ในเด็กปฐมวัยก็จะมีการขัดกรองพัฒนาการนะครับในวัยรุ่นก็จะมีการขัดกรองตอนนี้มีเยอะเลยที่พยายามยากจะทำขัดกรองสุขภาพจิตในวัยรุ่นในโรงเรียนเป็นต้นนะครับในวัยทำงานขัดกรองเบาหวานความดันขัดกรองมะเร็งวัยผู้สูงอายุขัดกรองสมองเสื่อมขัดกรองภาวะพลัดตกหกเอพลัดตกหกลมต่างๆนะครับเราจะมีสิทธิ์ในการป้องกันตรงนี้ของคนไทยทุกคนนะครับในหน่วยบริการของทางภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการของสปสช.นะครับนี่คือสิทธิที่จะได้รับการข้อตกลงครับ
1: ค่ะแต่ทีนี้พอมาแลกถึงบัตรทองค่ะคุณหมอพอเราแลกถึงบัตรทองนี่เราจะนึกไปถึงว่าเราต้องเข้าสู้ขั้นตอนการรักษาซึ่งจะถ่ายสิทธิ์บัตรทองได้แต่ว่าจริงๆในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะคะแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันโรคบัตรทองก็ช่วยได้ไหม
2: ตอนนี้ผมอยากจะชวนมาไม่ใช่แค่บัตรทองแหละใช่คำว่าสปสช.หรือหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับหลักประกันเนี่ยหลักประกันกับคนไทยทุกคนทุกสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นหลักประกันเนี่ย เราจะสามารถมีสิทธิ์ตั้งแต่ตั้งไอ้ยิ่งตั้งครรภ์เมื่อที่ผมบอกนะจนถึงวัยผู้สูงอายุเรามีสิทธิ์ในการส่งเสริมในการป้องกันโรคเป็นสิทธิ์เลยนะครับเป็นสิทธิ์ที่ต้องได้ทางงานสปสช.มีหน้าที่คุ้มครองหลักประกันตรงนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเจ็ดจังหวัดภาคใต้ของเราเนี่ยจากการสำรวจอย่างพบว่าประชาชนโดยภาพรวมยังรู้ตรงนี้หน่อยนะครับอย่างเข้าใจคิดว่าบัตรทองคือรักษาหรือว่าเขามีสิทธิ์อะไรหรือเปล่าเขาไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยทางสปสช.เขต11สุราษฎร์ธานีเนี่ยจะเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รู้ถึงสิทธิ์ของเขานะครับ
1: หดีมากเลย
0: บอกคนเราบางทีนึกถึงหม้อตอนนักซ่า
2: ไม่บายสายครับสายครับ
1: ได้ป่วยไปแล้ว
2: สายครับ
0: ทีนี้พอบัตรทองนี่คือส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแล้วก็รักษาแน่นอนแหละแต่ว่ามันจะมีคำนึงครับแต่ว่ามันมีการขยายความหรือของการครอบคลุมการรักษาทุกขั้นตอน
2: ใช่ครับ
0: ครับผมอันนี้คุณหมออธิบายได้ไหมครับ
2: คือพอครูไปพอมี

0: ว่านความดันไขมันให้ได้แล้วก็จะพวกนี้มันจะลดลงนะครับที่สำคัญที่
1: ถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกมีอาการไม่ค่อยดีก็ไปขัดกรองคิดว่าอะไรเนี่ยทำอะไรได้บ้าง
0: ตอนนี้เปล่าสุขภาพธรรมชาบ้านเราเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ผูกไว้นะครับเพื่อจะให้คนไทยข้อแรกคือตรวจสอบสิทธิ์ของเราเองอันที่สองก็ว่าเรามีสิทธิ์อะไรบ้างในการส่งเสริมป้องกันต่างๆอันที่สองก็คือเป็นการเช็คว่าถ้าเราจะรับบริการเนี่ยแค่ไหนมีมั่งนะครับอันที่สร้างก็คือเรื่องข้อมูลสุขภาพนะครับสามอย่างนี้จะเป็นฟังก์ชันหรือเป็นรูปแบบของแอปพลิเคชันของเมนูนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครค้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีการทะเบียนก้อนไม่ว่าจะเป็นการสแกนใบหน้าหรือการยินยอมให้เราลิงก์กับข้อมูลของโรงพยาบาลต่างๆนะครับกับการก็คิดว่าเป็นเมนูนึงที่แฝงอยู่ที่ยังไม่มีใครรู้จักนะครับการค่อยพยายามที่ว่าจะสัมพันธ์ตรงนี้นะครับอย่างน้อยไปดูปั๊บเรามีสิทธิ์ตรวจมะเร็งปากมดลูกไหมเรามีสิทธิ์จะตรวจไอ้ตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ไหมหรือถ้ามีสิทธิ์ปั๊บเราจะตรวจที่ไหนที่ใกล้บ้านบ้างเราจะดูได้แล้วบางโรงพยาบาลมันลิงก์กับระบบในการจองนัดหมายได้ด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมไปลองแลนะกระเป๋าสุขภาพคนที่มือถืออยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ในช่องทายนี่ว่าค่ะการป้องกันคือการรักษาที่ดีที่สุด
0: ครับก็คงต้องฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกๆคนนะ
1: น่าเรื่องจากเรื่องยังไงในชีวิตประจำวันการใช้ชีวิตการ
0: ใช้คำว่าน
1: ะค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพิรับขับเท้านะคะวันนี้พบกับส้มโอลลิตวดีแก้วซ่องเมืองค่ะ
0: และก็น้องเศร้าหนุ่ยปิยดาชยานัยค่ะ
1: รวมถึงคุณผู้ชมนะคะที่กำลังแลอยู่ด้วยค่ะผ่านทางโทรทัศน์ช่อง11 NBT ภาคใต้ค่ะ
0: และก็รวมถึงคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook นะคะที่ NBT ส่งคลาสทีวีส่งคลาสช่องทาง YouTube ค่ะ News NBT ส่งคลาสทีวี NBT ส่งคลาสช่องทาง TikTok ค่ะ New NBT ส่งคลาสทีวีส่งคลาสช่องทาง X NBT ส่งคลาสแล้วก็ช่องทางแอปพลิเคชัน NBT Plus นั่นเองค่ะ
1: นั่นค่ะหลากหลายช่องทางกับการรับชมรายการพิรับขับข่าวนะคะช่องทางลักช่อง11 NBT ภาคใต้แล้วก็ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok รวมถึงแอปพลิเคชัน NBT Plus ที่จะสามารถรับชมรายการพิรับขับข่าวของเราได้นั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องค่ะแต่ว่าก่อนอื่นแวะทักทายแฟนข่าวของเราสักคิดนึงก่อนนะคะในแฟนเพจFacebook NBT ส่งคลานั่นเองค่ะว่ามีใครเข้ามาแล้วบ้างนะพี่ตะโม
1: มาแล้วนะคะคนดีคนเดิมของพี่ค่ะน้องต้นน้ำน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสนะคะมาแล้วส่งสติ๊กเกอร์หัวใจแบบรัวๆมาเลยนะ
0: ก็น่ารักมากๆเลยนะคะก็ทักทายน้องต้นน้ำด้วยเหมือนกันแล้วก็คุณสุภชัยก็มาแล้วเหมือนกันก็สวัสดีเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะมาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้แต่ละพื้นที่เป็นมันเปื้อนกันมั่งแต่ว่าที่หัดย้ายวันนี้ช่วงเช้าก็มีฝนตกลงมาโปรยปรายแต่ไม่ถึงกับนักนะ
0: ใช่ก็คือแบบ
1: พอให้รถติด
0: ก็ติดได้โยเพราะว่าล็อกตั้งแต่เขาว่ารุงเลย
1: นั่น
0: เร
1: ีย
0: กได้ว่าคือต้องมีการวางแผนเตรียมตัววันนี้น้องต้องพารถไรนะต้องออกตั้งแต่ตีไรพันหรือนะ
1: มันนะก็ต้องวางแผนการเดินทางแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องติดตามสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะตอนนี้ทางอุตุเองก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศหาดใหญ่เองก็มีการเตือนเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ด้วยก็ต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะท้องขนมซาหนุ่ยเราจะมาแล้งกันถึงเรื่องของการสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ประจำปี2569
0: อ
1: ้
0: าวนี่แค่ถึงละเหล่านะ
1: ถูกต้อง
0: แต่ว่าเสี่ยงว่าปีนี้เนี่ยเขามารวมรายการของเราไม่ได้มามือเปล่านะเขาพาหนุ่มวายประจันมาให้เห็นกัน
1: มันเพื่อเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักว่านี่คือหนุ่มไม่ไร
0: ถูกต้องแล้วก็เรียกชื่อเนี่ยคือมันจะมีชื่อของเขาเฉพาะเลยนะต้องรอติดตามกันในช่วงที่สองของสนทนาจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปหรือว่าการจัดงานเนี่ย

0: วันไหนปีนี้มีอะไรพิเศษบ้าง
1: ถูกต้องติดตามพร้อมกันนะคะในช่วงที่2ของพิกอัพข่าวเช้าค่ะช่วงแรกมาติดตามประเด็นข่าวสารในพื้นที่กันก่อนค่ะโดยเฉพาะที่ประเทศไทยของเราพร้อมที่จะต้อนรับรอยการสวดประเทศค่ะสู่การประชุม IMF World Bank ชูแนวคิดครอบฝ่าไม้ของไทยค่ะโดยไทยค่ะพร้อมรับ191ประเทศนะคะชูแนวคิดลักครอบฝ่าไม้ของไทยประเทศไทยพร้อมต้อนรับ191ประเทศสู่การประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะโดยประเทศไทยค่ะตอนนี้ได้เตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank ค่ะซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะโดยคาดว่าจะมีผู้กำหนดนโยบายนักเศรษฐศาสตร์ผู้แทน 15,000 คนค่ะ
0: นายเอกนิตินิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้บอกว่าการเป็นเจ้าภาพคนนี้เนี่ยเป็นโอกาสของประเทศไทยทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนชุมชนและกระท้องถิ่นแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์สู้สายตานานาชาติค่ะโดยไทยเนี่ยก็ชูแนวคิดลักครอบฝ่าไม้ของไทยสร้างพลังงานให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงพร้อมกับนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์กับแนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนแล้วก็มีภูมิคุ้มกันการประชุมคนนี้ค่ะก็มุ่งขับเคลื่อนเซฟประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลแล้วก็ AI เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศท่ามกลางโลกที่มีความแตกแยกการออกแบบสถาปัตยกรรมทางการเงินเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็การรับมือการเปลี่ยนแปลงโลกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรแล้วก็การเข้าสู่สังคมสูงวัยค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะก็ยังเตรียมพลักดัน Bangkok Blueprint ค่ะซึ่งก็จะเป็นในหนึ่งผลลัพธ์สำคัญของการประชุมนะคะเผื่อจะเป็นแนวทางในการรวมมือระหว่างประเทศในการรับมือภัยทางการเงินที่ดิจิทัลแล้วก็เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินยุคใหม่ค่ะสำหรับการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกในประเทศไทยเองนะคะก็ยังเตรียมนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยค่ะผ่านพาท่อแล้วก็ผ้าพื้นเมืองจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลายอัตลักษณ์ตลอดจนอาหารแล้วก็เส้นขา GI นะคะเพื่อจะสะท้อนภูมิปัญญาแล้วก็ศักยภาพของไทยสู่เวทีโลกค่ะทางนี้ผู้ที่สนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดการประชุมแล้วก็กิจกรรม Road to Thailand ได้นะคะทางเว็บไซต์ am2026thailand.go.th ค่ะหรือว่าจะที่ Facebook am2026thailand แล้วก็มีดอกจันไทยแลนด์ด้วยนั่นเองนะคะ
0: ค่ะนี่ก็ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ191ประเทศแล้วก็จะได้เป็นการชู่อะไรที่เห็นดีๆในพื้นที่บ้านเราจะได้ให้นานาชาติเขาได้เห็น
1: มันระหว่างนี้เนี่ยพี่น้องชาวไทยของเราก็ต้องรวมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะในการต้อนรับจากทั่วประเทศที่จะเดินทางมาในครั้งนี้นั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องค่ะส่วนช่วงนี้มาแลในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างเลยว่าเนี่ยนะก็มีการจับตาเล่ว่าจะขอหรือว่าไม่ขอถ้าขอแล้วถูกต้องมาตรการมันจะเป็นแบบผันผืนได้ติดตามกันได้ในช่วงของไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันค่ะ

0: มาในช่วงไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันค่ะต้องบอกว่าแล้วว่าเนี่ยพี่น้องประชาชนไล่บ้านเลยเดี๋ยวไปทำโอ้รวมถึงเราก็มีการจับตาฟาวเล่หน้าจอโทรทัศน์กันเลยเดี๋ยวว่าจะมีการขอหรือไม่ขอในเรื่องของมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งล่าสุดค่ะครม.เขามีการไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะเพิ่มเติมอัด 1,000 บาทต่ออีกเริ่ม1ตุลาคมนี้นะคะซึ่งครม.ค่ะเขาได้อนุมัติไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะคะขยายมาตรการรวมจ่าย60เซซิปช่วยประชาชนร้านค้ารายย่อยโดยจะเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะตามที่กระทรวงการคลังเนื่องทำกลางสถานการณ์ที่มันเป็นวิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งนะคะจากเดิมเนี่ยเขาให้300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคมก็คือเดือนหน้าเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เพื่อจะช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยซึ่งก็เป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานค่ะ
1: ส่วนโครงการที่2ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสระหว่าง60 40นี่แหละนะโดยภาครัฐค่ะก็จะสนับสนุนเงินรวมจ่ายค่ะอาหารเครื่องดื่มสินค้าแล้วก็บริการที่กำหนดในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน

0: 200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน1,000บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ2เดือนค่ะก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะแล้วก็ซื้ออาหารรวมถึงเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะที่เข้าร่วมโครงการในเวลาตี6ค่ำสาวไปถึง3ทุ่มนั่นเองค่ะทางนี้โครงการเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายก็ได้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่อยู่ในปัจจุบันนี้แหละแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทางกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของปี65เดิมแล้วก็กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไหมซึ่งในการยืนยันสิทธิ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเนี่ยก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ในแอปเป๋าตังนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาไปจนถึงวันที่15ตัวร้านไทยช่วยไทยเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้บรรยากาศร้านค่ะก็คึกคักโดยเฉพาะข้าวเคี้ยวขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะโดยไทยช่วยไทยพลัสดันร้านข้าวแกงกำลังสื่อแล้วก็กระตุ้นยอดขายค่ะตอนนี้ข่าวสู้ช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเดือนกันยาแล้วนะคะบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยที่ร้านข้าวแกงปลาแดงย่านทุ่งเสาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ยังคงมีพี่น้องประชาชนเนี่ยแวะเวียนไปเลือกซื้ออาหารกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะกลุ่มพนักงานออฟฟิศแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ก็สะท้อนถึงกำลังซื้อที่ได้รับแรงหนุนจากมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพค่ะโดยนางสาวสุดาทิพย์บุญช่วยเจ้าของร้านข้าวแกงปลาแดงก็บอกนะคะว่าผลตอบรับโครงการนี้เนี่ยค่ะมาช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละมื้อเนี่ยลดลงถึง 60% ก็ส่งผลให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแล้วก็อาหารได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นจากเดิมเนี่ยที่เคยระมัดระวังการเรื่องของการจ่ายเบียร์ก็มีความกล้าที่จะจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เลือกซื้ออาหารเพิ่มขึ้นไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนอย่างเดียวนะคะแต่ว่ายังช่วยสร้างบรรยากาศการขายค้าของร้านเนี่ยให้ลบมาคึกคักมีชีวิตชีวาแล้วก็ดันยอดขายประจำวันให้ปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนค่ะโดยที่ร้านเนี่ยส่วนมากเห็นว่าจะมีกลุ่มทางผู้ที่มีรายได้น้อยพนักงานออฟฟิศแล้วก็ประชาชนทั่วไปเข้ามาซื้อทางลูกค้าประจำแล้วก็ลูกค้าค่าจอนเนื่องจากร้านเขาขายกับข้าวในราคาที่ย่อมเยาแล้วก็มีเมนูที่หลากหลายเห็นว่ามีมากถึง20เมนูเลยนะทั้งแกงที่ผัดเผ็ดไข่พะโล่แล้วก็ยังมีข้องหวานด้วยนะคะที่สำคัญเขายังมีน้ำชงให้เลือกได้ตามใจชอบด้วยนั่นเองค่ะลองฟังเสียงเจ้าของร้านแรกค่ะ
1: ช่วยได้เยอะค่ะเพราะว่าลูกค้าที่มีรายได้น้อยก็ได้ซื้อได้ใช้ทุกวันเหมือนพนักงานออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะจะได้มาใช้ทุกวันวันละครึ่งก็คือวันหนึ่งร้อยหนึ่งเขาก็จ่ายแค่40บาทแล้วก็ได้จ่ายระยะยาวด้วยบางทีก็อยู่มาถึงเกือบสิ้นเดือนร้านเราก็ขายได้ดีขึ้นยิ่งโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนที่มีการเริ่มเปิดครึ่งครั้งแรกขายดีมากต้นเดือนแต่พอปลายเดือนนี้ก็จะซาไปหน่อยร้านข้าวแกงป้าแดงนะคะอยู่ทุ่งเสาค่ะอยู่หลังไดอาน่านะคะเมนูเด็ดเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะแกงหอยจุ๊บใครๆก็ชอบอยากให้แวะมานะคะอยากให้มาลองดู
2: นางอาริสราแก้วบุพภาลูกค้าร้านข้าวแกงปลาแดงก็ได้มีการเปิดเผยค่ะว่าโครงการนี้เนี่ยช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทำให้มีเบี้ยเลือกเก็บนะแล้วก็นำไปใช้จ่ายกับสิ่งจำเป็นอื่นๆได้มากขึ้นโดยเปรียบเทียบว่าจากเดิมเนี่ยหากมี100บาทอาจจะซื้อข้าวในรอบบ้านได้เพียง 1-2 ถุงนะแต่พอมีโครงการของภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนค่าอาหารเกินครึ่งนึงค่ะก็ทำให้งบประมาณเท่าเดิมนะคะสามารถเลือกซื้ออาหารเพิ่มขึ้นได้เป็น2ถึง3ถุงค่ะด้านนางส้มสุขชุนหะวิยากุลลูกค้าร้านข้าวแกงปลาแดงอีกรายนึงก็ได้บอกว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นตัวช่วยสำคัญในการบรรเทาภาระค่าครองชีพในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันจากเดิมค่ะที่ผู้บริโภคจำเป็นต้องประหยัดแล้วก็รัดเคี้ยงอย่างนักก็ต้องคิดเลวคิดล้าวนะวะอีเลือกซื้ออาหารก็ต้องเปลี่ยนค่ะลองฟังเสียงเลยค่ะ
1: เหมือนมาซื้อแกงนี้เรามีตังค์ร้อยหนึ่งเราได้2ถุง3ถุงนะคะกันเพราะว่าช่วยแบ่งบ้าง

0: เราอยากให้ต่อถึงสิ้นปีถ้าต่อได้ถึงสิ้นปียิ่งดีมากๆเลยเพราะมัน
1: จากเสียงสะท้อนของทางประชาชนและก็ผู้ประกอบการภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็การสร้างกำลังซื้อให้เกิดขึ้นในร้านค้ารายย่อยให้มีรายได้แล้วก็มีเบี้ยหมุนเวียนในพื้นที่มากขึ้นสำหรับคนในสนใจนะคะอยากจะมาลิ้มลองรสชาติอาหารของร้านข้าวแกงปลาแดงถุงเซาค่ะร้านตั้งอยู่ที่ยานถุงเซาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทั้งจะไม่ง่ายเลยลังไดอาน่
2: า
1: ง่ายๆเลยลังไดอาน่าเลยนะคะร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะโดยเปิดตั้งแต่ตีจัดทั่วเช้ายาวๆจนถึงตีสามวันเย็นหรือว่าโค้งจะเม็ดนะแต่ไปกันได้ข้าวแกงร้อยนัด
2: ใช่ก็เชื่ออยู่เนื่องจากบรรยากาศคนที่ไปกินเนี่ยก็คือเป็นตัวแม่ทั้งเพเลยนะที่ไปนั่งกินก็คือเป็นคนที่ก็เรียกว่ามันกับชวนชิมชวนกิน
1: ก็คือเป็นคนหาของกินอร่อยเด็ดเนี่ยคือต้องไปถึงร้าน
2: เออนะก็นั่นแหละปกติเนี่ยคือถ้าเกิดเราจ่ายเบียร์50บาทถ้าจ่ายเต็มเนี่ยอาจจะคิดลาแล้วว่าจะใส่กี่เก๋งใช่ไหม
1: เออสวยดีไหมนะ
2: พอชายคนเขาเรียกว่าไทยสวยไทยพลัสเนี่ยก็ทำให้เลือกได้มากขึ้นแทนที่กินสองอย่างก็อาจจะกินสามซีดีไม่ดีอาจจะเพิ่มใส่ถ้วยลา
1: ถูกต้องเมื่อไหร่ว่าเนี่ยตอนเรกรัดเก๊กไม่พอนะ
2: เ
1: อาใส่ถ้วยกันลาวยิงด้วยแกมห้อยจุ๊บเขาบอกเลยว่ากินร้อยนัดลองเลยเอาร้อยจริงคือรสชาติเข้มข้น
2: พ
1: ี่
2: พลาดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ต้องหา
1: เดี๋ยวพาไป
2: ลองกิน
1: เดี๋ยวพาไปพอหลักวันนี้เมื่อเอาง่ายๆว่าเมื่อเปิดโลกเหมือนกันพึ่งพบว่าเอามีร้านแบบนี้ด้วย
2: ถ้าบันนันป้าแดงรอเลยถ้าไทยสวยไทยพลาดอย่างไม่แม็ดนะเดี๋ยวไปถล่มร้านแน่นอนนะ
1: ถูกต้องค่ะนอกเมื่อในพื้นเทอำเภอหาดใหญ่แล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปแลกการจับจ่ายในพื้นเทจังหวัดยะลากันบ้างนะคะซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศการฉายซิดไทยสวยไทยพลาดที่ยะลาเนี่ยที่ลาดเมืองไม่ก็คึกคักไม่แพ้กันค่ะซึ่งบรรยากาศการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะที่ตลาดเมืองมะยาลาประชาชนก็ตอบรับอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่แม่ค้าปลาก็ยิ้มรับโครงการว่าช่วยพยุงกำลังซื้อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายยุคที่คล่องแพงค่ะบรรยากาศการจับจ่ายใช้ซ้อยผ่านภาครัฐในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเทลาดเมืองไม้เขตเทศบาลนครยะลาค่ะยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงปลายเดือนเทปริมาณผู้คนเนี่ยนะอาจจะเบาบางลงบ้างเนื่องจากข้อจำกัดด้านวงเงินเทลาหลายคนก็ทยอยจ่ายตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะแต่ภาพรวมบริเวณโซนอาหารทะเลค่ะไม่ว่าจะเป็นการขายปลาขายกุ้งปลาหมึกผักสดแล้วก็ร้านขายของชำค่ะที่มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการก็ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และกระทุ่งเงินนะคะด้านดาตำรวจภูมิประสิทธิ์สี่หน่อยประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการก็เปิดเผยกันว่าตั้งแต่รัฐบาลดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสตัวเองเนี่ยก็ได้ออกมาใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประจำวันได้เป็นอย่างมากโดยอาศัยอยู่กับเมียเนี่ยภรรยาเนี่ยค่ะสองคน
2: ค่ะ
1: แต่ว่ามีภาระค่าใช้จ่ายเฉลี่ยวันละประมาณ600บาทโอ้โหเยอะอยู่นะ
2: นั่นแหละ
1: ส่วนใหญ่ค่ะก็ซื้อวัตถุดิบทำครัวอาหารสดแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆซึ่งโครงการนี้ค่ะก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายลง
2: ทะเลแล้วก็ปลาสดได้นะคะที่ร้านสุรยาปลาสดบริเวณโซนลาดค่ายปลาว่าในการกดยืนยันซิดนะคะเดือนตุลาคมนี้กับไทยช่วยไทยพลัสในเฟซเพิ่มเติมนั่นเองค่ะอนุรักษ์ประเพณีไว้บรรพื้นบ้างแล้วก็ถือสำคัญ
3: หลายหลายคนอาจเคยได้ยินคำว่าการปรับเป็นพินัยผ่านหูกันมาบ้างแล้วแต่ก็อาจยังไม่ทราบความหมายที่แท้จริงว่าคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรความจริงแล้วการปรับเป็นพินัยก็คือการปรับในรูปแบบใหม่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่25ตุลาคม2566ที่ได้ถูกนำมาใช้แทนโทษอาญาในบางประเภทโดยเน้นการชำระค่าปรับตามความเหมาะสมกับความผิดและฐานะของผู้กระทำความผิดหากไม่มีเงินชำระอาจทำงานบริการสังคมแทนได้มาตรการนี้จึงช่วยให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและไม่มีประวัติอาญากรรมติดตัวการปรับเป็นพินัยจะใช้ในการกระทำความผิดทางพินัยเท่านั้นซึ่งความผิดทางพินัยในนั้นก็คือความผิดทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวซึ่งการที่จะเปลี่ยนความผิดทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวในกฎหมายทุกฉบับในคราวเดียวกันย่อมก่อให้เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติเป็นอย่างมากพระราชบัญญัติความว่าด้วย

การปรับเป็นพินัยพ.ศ. 2565จึงได้กำหนดบัญชีกฎหมายท้ายพระราชบัญญัติออกเป็น3บัญชีโดยให้บัญชีที่1ซึ่งมีทั้งหมด168พระราชบัญญัติเช่นพระราชบัญญัติจราจรทางบกพระราชบัญญัติขุดดินและถมดินพระราชบัญญัติการบัญชีพระราชบัญญัติรถยนต์เหล่านี้เป็นต้นหากในมาตราใดของพระราชบัญญัติบัญชีนี้มีเพียงโทษปรับอย่างเดียวไม่มีโทษจำคุกให้ถือว่าเป็นความผิดทางพินัยในทันทีส่วนบัญชีที่3เป็นความผิดที่มีโทษปรับในทางปกครองให้เสียค่าปรับทางพินัยแทนโทษปรับทางปกครองส่วนบัญชีที่2นั้นจะเปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัยเมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดการปรับเป็นพินัยนั้นจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติเหล่านั้นต่างจากโทษปรับเดิมที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระทำความผิดนั้นได้กระทำความคำแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวและเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ส่งคำสั่งไปทางการที่กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะต้องทำสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลต่อไปซึ่งในการที่พนักงานอัยการจะดำเนินการส่งฟ้องคดีต่อศาลก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีตัวผู้ถูกกล่าวหามาส่งศาลเช่นเดียวกับคดีอาญาทั่วไปและในการพิจารณาคดีของศาลก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีตัวจำเลยอยู่ที่ศาลเช่นเดียวกับคดีอาญาทั่วไปซึ่งหากศาลได้มีคำพิพากษาแล้วผู้ถูกกล่าวหาก็ยังไม่ได้ชำระก็จะสู่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งกฎหมายนั้นได้กำหนดอายุความในการฟ้องคดีพินัยไว้2ปีนับตั้งแต่วันทำความผิดในส่วนของบังคับคดีนั้นให้มีกำหนดอายุความ5ปีนับตั้งแต่วันมีคำสั่งหรือคำพิพากษา

0: น้ำมาแล้วครับ
1: ทีวีขึ้นโต๊ะตู้เย็นขึ้นอิฐโซฟายกไม่ทัน
2: แต่เดี๋ยวก่อนนะครับบ้านเรามีประกันอัคคีภัยอยู่แล้วน้ำท่วมแบบนี้ประกันจะช่วยไหม
3: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Insured ประกันภัยวลคัมหลายคนได้ยินคำว่าประกันอัคคีภัยก็คิดทันทีว่าคงคุ้มครองแค่ไฟไหม
4: ้แต่จริงๆแล้วกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยมีความคุ้มครองหลักมากกว่านั้นครับ
3: ทั้งไฟไหม้ระเบิดฟ้าผ่าภัยจากยานพาหนะภัยจากอากาศยานและภัยเนื่องจากน้ำนอกจากนั้นกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยมีความคุ้มครองภัยธรรมชาติพื้นฐานอยู่4ภัยได้แก
4: ่ลมพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวและลูกเห็บโดยทั้ง4ภัยนี้มีวงเงินความคุ้มครองมาตรฐานรวมกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี
5: บ้านของเราแพงอ่ะแต่วงเงินภัยธรรมชาติมีแค่ 20,000 บาทมันไม่พอ
3: ถ้ามองว่าไม่เพียงพอเราสามารถสอบถามบริษัทประกันภัยเพื่อขอซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมให้ความคุ้มครองเหมาะกับความเสี่ยงของเรามากที่สุด
4: เพราะฉะนั้นลองหยิบกรมธรรม์ขึ้นมาเช็คสักนิดว่าบ้านเรามีกรมธรรม์อะไรและให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง
3: คุ้มครองน้ำท่วมหรือไม่คุ้มครองแผ่นดินไหวหรือไม่และวงเงินที่มีพอหรือเปล่าเพราะภัยธรรมชาติเราอาจห้ามไม่ได้แต่เรื่องความพร้อมเราเลือกได้ครับ
2: อย่าลืมติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปภ.ที่ OIC Thailand เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ

0: มาในช่วงสนทนาพิรับขับข้าวส่วนนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของการสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ประจำปี2569ค่ะที่กำลังจะมีการจัดงานครั้งนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ที่สำคัญการจัดงานครั้งนี้มันจะเป็นการเชื่อมโยงคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมต่อไปได้เป็นพรือบ้างการจัดงานเทศกาลตรุษจีนประจำปี2569ค่ะส่วนอีกหนึ่งฐานค่ะคุณที่เยาวชนไทยจีนจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะตอนรับทั้งสองท่านเข้าสู่รายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: และแน่นอนนะคะน้องสาว

0: ต้องเปลี่ยนโหมดภาษากันก่อนค่ะผู้ชม
1: ใช่ค่ะเพื่อจะได้สื่อสารกันเพราะว่าประเพณีครั้งนี้เนี่ยนอกเหนือจากพี่น้องชาวใต้ในพื้นที่แล้วก็ยังมีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาจจะฟังภาษาใต้ไม่ออกจะได้พูดคุยแล้วก็ได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวมาถามพี่พลวุฒิก่อนว่าเล่าที่มาแล้วก็เรื่องของความหมายเพราะว่าหลายๆคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าการสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์หรือว่าประเพณีไหว้พระจันทร์เนี่ยมันมีความสำคัญในของประเพณีวัฒนธรรมของจีนยังไงบ้างเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: ได้ครับผมก็เกิดอย่างนี้ก่อนนะครับจริงๆประเพณีไหว้จันทร์เนี่ยเราได้ยินมานานแล้วเนา
1: ะ
2: จริงๆตำนานมันมีเป็นพันปีเลยน
1: ะ
2: ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวนสมัยก่อนเนี่ยชาวจีนเนี่ยทำขนมขึ้นมาชนิดนึงเป็นลักษณะทรงกลมแต่ต้องแบนแล้วข้างในเนี่ยก็จะมีไส้แต่ประเด็นหลักก็คือพอมีไส้เนี่ยเขาจะส่งสารลับข้างในตัวไส้ขนมนั้นเพื่อในการส่งต่อในกลุ่มพันธมิตรด้วยกันนะครับแล้วก็หลายๆตำนานเนี่ยที่เราจะเคยได้ยินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระต่ายบนดวงจันทร์ก็ดีหรือเท่าจันทาเกี่ยวเรื่องความรักก็ดีแต่ที่เราได้ยินกันคุ้นหูเลยก็คือแม่นางฉางเหอกับโฮวี่นะครับที่เป็นเรื่องราวความรักของคนหนุ่มสาวในสมัยนั้นคือผมก็จะเล่าคร่าวๆแล้วกันนะก็สมัยก่อนเนี่ยความเชื่อของคนจีนเขาบอกว่าโลกเราเนี่ยมีพระจันทร์อยู่มีดวงอาทิตย์อยู่10ดวงแล้วก็โฮอี้เนี่ยมากำจัดไป9ก็เหลือแค่ดวงเดียวเพื่อให้โลกไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ได้ยาอายุวัฒนะจากเทพเจ้ามาด้วยความที่เขารักภรรยาเนี่ยเขาให้ภรรยาเก็บไว้แล้วจะมีคนไม่ดีเนี่ยจะมาชิงตัวนี้ไปภรรยาเขาเลยตัดสินใจกลืนยาตัวเยอายุวัฒนะตัวเนี้ยเข้าไปจนทำให้เป็นเทพธิดาแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนพระจันทร
1: ์
2: ด้วยความรักของทางโฮอี้เนี่ยที่มีต่อภรรยาก็จัดโต๊ะพระจันทร์โต๊ะไหว้พระจันทร์เนี่ยครับใต้แสงจันทร
1: ์
2: แล้วก็จะนำพวกขนมและผลไม้อย่างเงี้ยที่ทางฉางเอ๋อเนี่ยชอบมาจัดเตรียมไว
1: ้
2: ครับผม
0: และแน่นอนว่าชื่อของเราเป็นการสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์แสดงว่าก็ต้องมีธรรมเนียมหรือว่าสิ่งของในการไหว้ค่ะเราอยากจะถามว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีอะไรยังไงและสะท้อนยังไงบ้างคะท่าน
2: จริงๆแต่อย่างการไหว้พระจันทร์เนี่ยก็จะเหมือนการไหว้เทพเจ้าจีนทั่วไปนะครับก็จะมีที่แน่นอนคือพวกดอกไม้ธูปเทียนเครื่องกระดาษจีนไม่ว่ากระดาษเงินกระดาษทองหรือว่าวิหารปราสาทที่แทนเทพเจ้าแทนที่อยู่ของเทพเจ้านะครับผมแล้วก็รวมถึงผลไม้ซึ่งผลไม้แต่ละอย่างก็จะมีความมงคลอย่างเช่นกล้วยตามที่เรารู้ละทำอะไรได้กล้วยทับทิมเนี่ยลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองส้มเนี่ยไปพ้องกับภาษาจีนที่เกี่ยวความว่ามงคลองุ่นเรื่องเงินทองเพิ่มพูนนะครับแล้วก็พวกสาลี่ไหว้แล้วจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับผม
1: แต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีความหมายทุกอย่างที่นำมาตั้งโต๊ะก็จะมีความหมาย
2: มีความหมายแตกต่างกันไป
1: ใช่ทีนี้เนี่ยก็เลยทำให้หลายๆคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อาจจะยังไม่ทราบเรื่องของพวกนี้ทั้งเรื่องของที่มาความสำคัญรวมถึงประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาต้องถามคุณธีรพัฒน์เลยค่ะว่าทีนี้พอเราจัดงานแบบนี้ขึ้นมาค่ะเราจะมีการสื่อสารเรื่องของคุณค่าแล้วก็ความสำคัญของประเพณีไหว้พระจันทร์เนี่ยในมิติไหนมั่งแล้วเราจะไปเชื่อมโยงระหว่างคนรุ่นเก่ามาสู่คนรุ่นใหม่ยังไงคะ
3: ผมคิดว่าเรื่องคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ตอนนี้เนี่ยงานไหว้พระจันทร์มันสืบกันอยู่แล้วในอย่างน้อยที่สุดในจุดที่ย่อยที่สุดของสังคมคือครอบครัว มีการส่งต่อระหว่างอากงอาม่ามาสู่พ่อแม
1: ่
3: ป้ามาส่งให้ลูกหลานค่อยๆเรียนรู้ซึมซับจากวัฒนธรรมภายในครอบครัวอยู่แล้วคือส่วนที่ย่อยที่สุดและวันนี้ถ้าเกิดพูดกันในนามผู้จัดก็คือการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมนี่คือสิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดทำให้ไล่รอยต่อเลยรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่อย่างไรไม่รู้ว่าอย่างไรอย่างที่ท่านพลวุฒิว่าเขาจัดโต๊ะไหว้มีอย่างนี้เรื่องราวมีอย่างนี้สตอรี่เป็นอย่างนี้นะไหว้พระจันทร์มันมีความหมายประวัติศาสตร์กว่าพันปีขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยผมเกริ่นนิดเดียวเรื่องสตอรี่ที่เราควรส่งต่อก็คือเรื่องเล่าจากอาหารมันจะง่ายที่สุดเพราะเราได้ทานเป็นขนมที่ขนมหวานด้วยเด็กก็ได้ชิมอย่างเงี้ยอย่างที่บนโต๊ะเนี่ยนะฮ
1: ะ
3: เต็มไปหมดเลย
0: แต่ละตัวก็จะมีความหมายแตกต่างกันเหรอคะ
3: ใช่
2: ครับ
3: มีความหมายเฉพาะของมันแต่ละอย่างเลยแล้วก็นำไปสู่โลกความจริงอย่างนึงก็คือว่าต่อให้คนไม่รู้ความหมายต่างเชื้อชาติศาสนาก็เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได
1: ้
3: เพราะมันเป็นขนมทั่วไปอ่ะที่ถ้านอกเทศกาลแล้วก็สามารถ
0: ทานได้
3: เหมือนกันแต่แค่หาทานยากหน่อยเพราะเขาไม่มีผลิตเพราะเนี้ยเป็นของแฮนด์เมดแฮนด์คราฟต์ไม่ได้มีทั่วไปโดยเฉพาะเหล็กเต่ากอ
1: เนี่ยนะฮะที่เห็นอยู่บนหน้าจอเลยนะคะ
3: นี่คือสุดยอดซอฟต์พาวเวอร์ที่เชื่อมโยงคุณค่าของวัฒนธรรมจีนโบราณนับพันปีสู่โลกสมัยใหม่ได้แล้วก็เป็นตัวชูโรงของหาดใหญ่คือถ้าผมพูดเรื่องนี้ผมอยากพูดว่าเจาะจงว่าเหล็กเตากอคือหรือขนมโก๋ที่ทำจากถั่วเขียวเนี่ยเราดังขนาดไหนถ้าท่านเคยไปเยาวราชนะฮะถุงนี้เลยยี่ห้อนี้เลยต่างเซียมให
1: ้
3: ตั้งขายอยู่ทั้งเส้นเยาวราชเหลือเชื่อและไม่ใช่แค่เยาวราชฮะทุกจังหวัดที่เป็นไชน่าทาวย่านคนไทยจีนจะขายเหล็กเต่ากออันนี้แหละของเราเนี่ยมีของดีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเด็กๆเขาก็ทานอร่อยผู้ใหญ่ก็ทานดีนะฮะแล้วก็กระจายไปทั่วประเทศของดีเรามีอยู่ไม่ธรรมดาเหมือนซีอิ๊วตาไก่อะไรพวกเนี้ยของดีเมืองอยู่เมืองหาดใหญ่เรามีความสุดยอดด้านอาหารการกินอยู่แล้วน
1: ะครับ
3: เดี๋ยวขอคำถามต่อไปเลยก็ได้
0: ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยเจาะลึก
3: เดี๋ยวเวลาจะหมด
2: มันจะลง
3: เดี๋ยวเวลาจะหมด
0: เพราะว่าจะลึก
1: อย่างที่พี่ธีรพัฒน์บอกก็คือการบอกเล่าเรื่องราวสู่คนรุ่นใหม่ถ้ามานั่งบอกมานั่งสอนเขาอาจจะไม่อยากรู้สึกว่าอยากจะฟังเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเรามาร้อมวงและนั่งกินด้วยกันแล้วก็เล่าให้ฟังว่าแต่ละอย่างมันมีที่มาที่ไปยังไงอย่างน้อยมันก็จะมีการเชื่อมโยงทำให้เขาเข้าใจมากกว่า
0: ใช่
3: ค่อยเป็นค่อยไปเรียนรู้จากขนมก่อน
1: เป็นสตอรี่จากของกินที่นี้พี่พลวุฒิขาภายในงานปีนี้นะคะจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างที่ประชาชนเนี่ยจะได้ทั้งความรู้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้มีโอกาสสัมผัสเรื่องของวัฒนธรรมไทยจีนอย่างใกล้ชิดค่ะ
2: ก็คือภายในงานเนี่ยก็จะมีจุดเช็คอินนะครับผมจะเป็นสวนแสงจันทร์ขนาด20เมตรนะครับเป็นอยู่ไฮไลท์เลยอยู่ตรงกลางเลยนะครับผมแล้วก็จะมีโต๊ะวัดพระจันทร์ขนาดใหญ่ตามที่หลักถูกต้องตามเพณีที่ผมได้กล่าวไปแล้วครับแล้วก็ยังมีการประกวดโคเวอร์แดนหาดใหญ่ซิงกิ้งคอนเทสต์นะครับแล้วก็มีที่ให้เด็กๆวัยรุ่นเนี่ยได้มาโชว์ความสามารถต่างๆมากมายรวมถึงการมาระบายสีพระจันทร์การมาประกวดร้องเพลงจีนหรือว่าอาธิดาดวงจันทร์น้อยนะครับแล้วก็รวมถึงอีกอย่างนึงตอนนี้ที่เป็นกระแสมากคือพวกโมเดิร์นแดนนะครับผมตัวเนี้ยมันจะเป็นแรนดอมจะเปิดเพลงขึ้นมาคุณก็เต้นตามเพลงแล้วก็มาไฟกันตัวเนี้ยก็จะเป็นที่ตื่นตาตื่นใจอย่างนึงด้วยเหมือนกันครับผมแล้วก็จะมีสวนสนุกสวนไดโนเสาร์ซึ่งยิ่งใหญ่อลังการมากเลยครับ
0: แล้วกิจกรรมอะไรที่เป็นไฮไลท์หรือว่าอะไรที่แบบพิเศษที่แบบพี่น้องประชาชนต้องไม่พลาดต้องไปร่วมให้ได้ค่ะ
2: ต้องไปร่วมให้ได้ก็แน่นอนเลยมีฟรีคอนเสิร์ตครับ
0: ฟรีคอนเสิร์ต
2: จากคุณปุยเมฆครับนภศรซึ่งคนเนี้ยนักร้องคนนี้เป็นนักร้องที่เก่งมากมีเป็นทั้งนักร้องนักแสดงแล้วก็คุณหม
1: อ
2: ซึ่งมีได้รับการตอบรับจากแฟนๆมากมาย
1: ครับผมพลาดไม่ได้เลยกิจกรรมแน่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้คือมีทั้งการเอาใจวัยรุ่นที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานแล้วก็ควบคู่ไปกับการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยจีนนี่พี่ธีรพัฒน์คะนอกจากเรื่องของการสืบสานวัฒนธรรมแล้วเนี่ยการจัดงานไหว้พระจันทร์ในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการสร้างสีสันหรือว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลายังไงบ้างคะ
3: แน่นอนฮะงานไหว้พระจันทร์เนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นเหมือนกับงานเทศกาลหนึ่งที่มีอยู่ช่วงเวลาสั้นๆในแต่ละปี
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่เรื่องนี้ไม่ใช่แค่งานในพื้นที่ของเราหรือในประเทศของเราเพราะงานไหว้พระจันทร์เป็นวัฒนธรรมสากล
1: ค่ะ
3: เขามีชื่อจีนอยู่งานนี้คือจงชิวเจี๋ยนี่คือภาษาจีนกลาง
1: ค่ะ
3: แต่ถ้าเราเดินไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแคะเขาก็จะมีชื่อเรียกของเขาอีกชื่อนึงเป็นภาษาสำเนียงของแคะแต่จิ๋วชุมชนแต่จิ๋วก็อีกข้าวมันไก่ไหหลำก็จะเรียกอันนึงมีศัพท์เฉพาะอยู่ทีนี้เนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นสากลคือว่าไม่ใช่แค่ไทยครับไปเลยมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงมาเก๊าทุกที่เขาจัดหมดฮะในค่ำ10ขึ้น15ค่ำเดือน8ของปีจันทรคติจีนพระจันทร์เนี่ยเราอยู่ใต้พระจันทร์ดวงเดียวกันไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามทั่วโลกรวมถึงไชน่าทาวที่ญี่ปุ่นสิงคโปร์เกาหลีใต้แม้แต่ซานฟรานซิสโกถึงลอนดอน

0: ็คืองานเดียวกัน
1: ค่ะ
0: คนจีนโพ้นทะเลเนี่ยมีอยู่ทั่วโลกแล้วเขาให้คุณค่ากับงานนี้มากที่เกาหลีใต้เขามีชื่องานเฉพาะเลยชื่อซูซ็อกที่ญี่ปุ่นก็จะมีงานสึกิมิทานขนมดังงกกันนี่คืออัตลักษณ์ที่เราเรียกว่ามีคุณค่าแต่ละที่ไม่เหมือนกันและเราไม่ต้องสื่อสารมากคุยกันไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรเราอยู่ใต้พระจันทร์ดวงเดียวกันผมเลยคิดว่าเรื่องนี้คือสิ่งที่จะดึงดูดให้คนต่างประเทศคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าไม่เกี่ยวมากันเป็นครอบครัวเลยมาเที่ยวหาดใหญ่เพราะเราก็มีหมุดหมายปลายทางที่หาที่อื่นไม่ได
1: ้
0: อย่างขนมตรงนี้เนี่ยที่ผมพูดไปตอนต้นก็หาทานที่อื่นไม่ได้ก็ต้องจะอยากทานนะมาทานที่นี่เท่านั้นรสชาตินี้ต้องที่นี่เท่านั้นคุณไปกรุงเทพคุณก็ไม่มีผมอยากจะเล่าเรื่องนึงตอนผมไปกรุงเทพเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันมีขนมไหว้พระจันทร์เจ้าหนึ่งคืนตัวเดือดตัวเคเขาเชิญเชฟจากฮ่องกงมาฮะมิชลิน3ดาวขาย8ลูกเล็กๆลูกเล็กกว่าเราเนี่ย4เท่าขาย 1,800 บาทขายดีเทน้ำเทน่าหมดเนี่ยตอนนี้หมดแล้วโซเอาแล้วเขามีมิชลิน3ดาวแต่เราเนี่ยฮะหาดใหญ่เรามีเถาชิ่วกระบี่มือหนึ่งที่อยู่ในครัว อยู่หน้าเตา10ดาวทำไมเราจะสู้เขาไม่ได้เรามีของแท้เทรนด์โลกตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว คนอยากมาเที่ยวเนี่ยไม่ได้อยากจะดูของที่จัดฉากปรุงแต่งเรามีของแท้
1: จะได้มาชิม
0: ใช่ที่เป็นวิถีชีวิตเราเองอยู่แล้วด้วยเพราะถ้าคุณไปเดินซื้อเนี่ยคุณก็จะเดินไปเจอปุ๊บอากงอาม่ารุ่น1รุ่น2 3 4นั่งขายกันอยู่ตรงนั้นปั้นกันอยู่ตรงนั้นทำกันอยู่ตรงนั้นหลายร้านเลยฮะไม่ว่าจะสวยเฮงต่างเซียมให้ริมย่งเตียงจุติเบเกอรี่โอ้ยและยังมีอีกหลายชื่อที่ผมไม่ได้พูดถึง
2: ก็จะได้ว่าก็คือจะไปขายอยู่ตรงในงานเลยใช่ไหมคะ
0: จะมีบ้างบางส่วน
2: เป็นการเปิดพื้นที่ด้วย
3: ใช่ครับ
0: เปิดพื้นที
3: ่มันไม่ใช่ขนมอย่างเดียวเราจะบอกว่าขนมมันมีเรื่องราวมีสตอรี่มีเรื่องการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
1: ค
3: ืออย่างที่บอกว่าถ้าเทศกาลไหว้พระจันทร์ไม่ดีจริงอ่ะมันคงไม่สืบสานเป็นพันปี
0: ใช่
1: ต้องกิจกรรมภาพบันเทิงก็อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ทำให้คนได้เรียนรู้วัฒนธรรมแต่ว่าความตั้งใจหลักๆคือให้คนรุ่นใหม่นะคะหรือว่าประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยจะได้เห็นวัฒนธรรมของขนมไหว้พระจันทร์ในแต่ละพื้นที่ว่ามัน
2: เป็นแบบไหน
1: สืบสานมายังไงทั้งกรรมวิธีการทำหรือว่ากรรมวิธีเรื่องของการประยุกต์ให้มันเข้ากับสังคมปัจจุบันหรือว่าทำให้คนในพื้นที่แต่ละคนเนี่ยกินง่ายได้มากขึ้นแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับร้านเก่าร้านแก่ในพื้นที่ได้มีพื้นที่ในการจำหน่ายเพราะว่าขนมไหว้พระจันทร์บางร้านเขาก็ไม่ได้ทำทุกวันเขาอาจจะทำในเฉพาะช่วง
3: เทศกาล
1: ไหว้พระจันทร์งั้นก็จะเป็นโอกาสหนึ่งเหมือนกันที่จะทำให้พวกเขาได้ขายสินค้าเหล่านี้
2: ถูกต้องแล้วก็อีกอย่างสำคัญก็คือต้องมีการสั่งจองล่วงหน้าด้วยนะเพราะเวลาเราไปสำรวจทำข่าวแต่ละครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยหมดแล้วนะโซเอาหมดแล้วนะเพราะมีการจองมาล่วงหน้าเนี่ยก็คือต้องเป็นการเตรียมความพร้อมด้วยเหมือนกันทีนี้พี่ธีรพัฒน์ขามองว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยค่ะเขาสามารถมีส่วนไหนได้บ้างคะ
0: เรื่องนี้แต่หาดใหญ่ก็ยังอยู่เราก็ยังยืนอยู่ได้แล้วไม่ได
1: ้ค่ะ
0: แล้วเนี่ยคือจุดที่เป็นคุณค่าก่อนว่าทำไมเราต้องทำเราต้องสานต
1: ่อ
0: เมื่อก่อนนี่ก็คงเป็นวัย 6-70 ที่มานั่งในห้องนี
1: ้
0: แต่วันนี้ก็เปลี่ยนไป
1: ค่ะ
0: มันเริ่มมีงานใครตะขาบเป็นเรื่องจำเป็นและเนี่ยคุณค่ามันจะถึงจะส่งต่อไปได้แล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็ต้องทำต่อเพื่อรุ่นต่อไปเหมือนกันแต่ทีนี้เมื่อเวลาสั้นตรงนี้เนี่ยผมเลยอยากกระชับว่าขอขมวดเข้าปมว่าพหุวัฒนธรรมงานนี้ไม่ใช่ของสมาคมไทยจีนเพียงเท่านั้นเราเป็นเจ้าภาพก็จริงแต่สิ่งที่สำคัญที่ทำให้งานนี้ไปได้หรือปีหน้าปีถัดไปยังไปต่อได้ก็คือพี่น้องทุกคนสื่อเจ้าหน้าที่นักการพานโรงครูบาอาจารย์

0: นักเรียนนักแสดงทุกคนมีส่วนสำคัญหมดที่ทำให้สิ่งเนี้ยยังไปต่อได
1: ้
0: ส่งต่อคุณค่านี้ไปสู่อนาคตได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวให้พี่พลวุฒิค่ะได้เป็นตัวแทนในการเชิญชวนประชาชนผู้สนใจรวมถึงนักท่องเที่ยวทั่วทุกพื้นที่ค่ะได้มาร่วมกันสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ในปีนี้ค่ะเชิญค่ะ
2: งานไหว้พระจันทร์ในปีนี้นะครับประจำปี2519นี้นะครับก็จะจัดขึ้นที่โรงเรียนศรีนครมูลนิธินะครับตั้งแต่วันที่24ถึง27กันยายนนะครับก็งานก็จะเปิดตั้งแต่เวลา5โมงเย็นถึง22นาฬิกา30นาทีนะครับภายในงานก็เนี่ยก็ตามที่แจ้งไปแล้วมีไฮไลท์อื่นๆเยอะแยะมากมายรวมถึงใครจะมาชมมาช็อปมาชิมได้หมดเพราะมีทั้งฟู้ดทรัคต่างๆนานานะครับไว้คอยต้อนรับนะครับผมก็ยังไงถ้าเผื่อช่วงนั้นก็ยังไงขอเชิญชวนนะครับทั้งประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับมาร่วมช็อปชิมชมแล้วก็เช็คอินกันภายในงานนะครับที่งานสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์2519นะครับที่โรงเรียนศรีนครมูลนิธิอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาครับ
1: พรุ่งนี้นะคะเริ่มเป็นวันแรกนะคะ24ถึง27กันยายน
0: ชวนทุกท่านเลยไทยพุทธมุสลิมมาได้หมด
3: มีพิธีเปิดไหมคะว่าวันไหน
2: พิธีเปิดจะเป็นวันที่25นะครับผมใช่ครับ
1: ก็สามารถไปร่วมกันได้เสียดายเหลือเกินเวลาของเรามีน้อยนะคะวันนี้เพราะฉะนั้นทุกท่านก็สามารถไปร่วมงานไปสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์เพื่อยังให้คงอยู่ต่อไปในรุ่นต่อไปนั่นเองวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยนะคะ
0: เชิญชวนอีกครั้งจริง
1: ๆค่ะ
0: พระจันทร์จะสว่างที่สุดนะครับ24ถึง27นี้ที่หาดใหญ่ครับ
1: นี่ต้องรอติดตามไปถ่ายรูปกันได้นะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านมากค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมกับเราในวันนี
2: ้
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากขอบคุณมากครับ
1: และนี่ก็คือทางวัดข้องพิรามขับเท้าในวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะสมบูรณ์ดองเศร้าหนุ่ยผู้รวมรายการแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

สวัสดีครับที่นี่คือด่านตรวจท่าชัดชัยการเดินทางเส้นทางบกประตูสู่จังหวัดภูเก็ตและเป็นอีกหนึ่งจุดรวมรถทุกประเภททุกคันและคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าการใช้รถยนต์เป็นส่วนหนึ่งในแหล่งกำเนิด PM 2.5 และที่สำคัญครับปริมาณการใช้รถยนต์ในปัจจุบันมีอัตราที่สูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้จราจรมีสภาพติดขัดฝุ่น PM 2.5 คือหนึ่งในสารพิษที่ถูกปล่อยออกมาจากท่อไอเสียของรถยนต์หลังจากกระบวนการเผาไหม้ในห้องเครื่องโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะที่มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ปริมาณของฝุ่น PM 2.5 ที่ถูกปล่อยออกมาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันครับทั้งเทคโนโลยีและมาตรฐานในการระบายไอเสียของรถยนต์คันนั้นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ตลอดจนอายุการใช้งานของรถยนต์ครับรายการวันนี้ครับจะมาร่วมกันรณรงค์ลดละเลิกฝุ่นควันจากการใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์มาร่วมปรับพฤติกรรมการใช้รถลดค่าฝุ่น PM 2.5 เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ของโลกใบนี้ไปพร้อมๆกันครับ

0: สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับผอ.ปริเมศเจริญนพคุณนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนการจัดการคุณภาพน้ำอากาศและเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
1: สวัสดีค่ะสว
0: ั
1: สด
0: ีค่ะอย่างที่เราได้เห็นนะครับวันนี้ทางด้านหลังครับผอ.มีการสำนักงานสิ่งแวดล้อมควบคุมมลพิษที่15นะครับมีการลงพื้นที่ในวันนี้มีการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตรวจสอบอะไรยังไงบ้างครับท
1: ่
0: านผอ.
1: ค่ะก็เรียนว่าวันนี้เป็นการโครงการร่วมมือระหว่างขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะคะ

0: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตและก็สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ในการที่จะมาตรวจเรื่องของฝุ่นจากยานพาหนะด้วยเกาะภูเก็ตของเราเนี่ยค่ะเราในช่วงไฮซีซั่นเราพบว่ามันมีปริมาณของฝุ่นค่อนข้างที่จะเยอะและจากการทำงานวิเคราะห์ข้อมูลของสำนักงานเนี่ยค่ะโดยทีมงานเนี่ยพบว่าหลักเลยสาเหตุหลักเลยเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากยานพาหนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบูรณาการร่วมมือกันในการเกิดงานชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะ
1: ครับแล้วทีนี้บทบาทหน้าที่ล่ะครับของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษเนี่ยครับมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมหรือว่าจัดการเกี่ยวกับฝุ่น PM ยังไงบ้างครับ
0: ค่ะเอาภารกิจของสำนักงานก่อนนะคะสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15เราสังกัดกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเรามีหน้าที่ในเรื่องของการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและก็มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายด้วยซึ่งยานยนต์ก็เป็นหนึ่งในอำนาจหน้าที่ของเรานะคะซึ่งในพื้นที่รับผิดชอบของเราจริงๆแล้วเนี่ยมี5จังหวัดฝั่งอันดามันตั้งแต่ระนองกระบี่ภูเก็ตพังงาและก็ตรังนะคะแต่ในบริบทของเกาะภูเก็ตเราเนี่ยมันก็จะพิเศษภูเก็ตเราก็มีอะไรพิเศษเกิดขึ้นนะคะในช่วงไฮซีซั่นเนี่ยค่ะเราก็ต้องยอมรับว่าภูเก็ตเราลดค่อนข้างเยอะ
1: ครับ
0: แล้วก็ตามมาด้วยปริมาณของฝุ่นจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศนะคะที่เราตั้งอยู่ในเมืองเราก็พบว่าค่าค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้จัดประชุมร่วมกับทางจังหวัดซึ่งจังหวัดเนี่ยค่ะเขาก็มีคณะกรรมการในการที่จะมาเฝ้าระวังและติดตามเพื่อลดผลกระทบสิ่งเหล่านี้กับสุขภาพอนามัยของประชาชนนะคะเราก็มีคณะกรรมการทำหน้าที่ตรงนี้ขึ้นมาเราก็ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ชี้ประเด็นเพื่อที่จะวางมาตรการในการที่จะแก้ไขปัญหาอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่เราจะมาแก้ไขปัญหาฝุ่นบนเกาะเรานะคะ

0: ครับอย่างที่บอกก็คือพอจากภูเก็ตเนี้ยเป็นช่วงฮาริซันนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาในภูเก็ตเยอะมากแล้วก็มีการใช้รถมากขึ้นก็ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 มากขึ้นตามไปด้วยนะคะทีนี้ทางสำนักงานนะคะมีการจัดการควบคุมมลพิษในจังหวัดภูเก็ตเพื่อลด PM 2.5 ได้ยังไงบ้างครับ
1: ก็อันนึงแน่นอนนะคะเรื่องของการ enforcement เนี่ยการบังคับใช้กฎหมายก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะในการที่จะลดจะต้องดูแลเครื่องยนต์ตัวเองเพื่อลดผลกระทบของฝุ่นแต่อย่างไรก็ตามมาตรบทบาทนึงที่สำคัญก็คือในเรื่องของการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจวันนี้เอาจริงๆเนี่ยเราจะเน้นในบทบาทหน้าที่อันนี้นะคะด้วยว่าเป็นช่วงของปีใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่รถราก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากที่จะให้งานวันนี้ค่ะทั้งผู้ขับขี่เองและประชาชนเองได้รู้ว่าหนึ่งเนี่ยบนเกาะเรามันมีปัญหาเรื่องฝุ่นนี้อยู
0: ่
1: เรามีข้อมูลที่เราเผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านแอป Air for Thai
0: มีแอปพลิเคชันด้วย
1: มีแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถไปติดตามข้อมูลฝุ่นได้รายเรียลไทม์นะคะแล้วเราก็จะให้ผู้ประกอบการผู้ขับขี่ทั้งหลายเนี่ยค่ะได้ทราบเช็คอัพรถของตัวเองนะคะว่า รถของตัวเองเนี่ยตอนนี้มีสมรรถภาพเป็นยังไงนะคะ
0: ก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะให้ท่านผอ.ครับนำไปดูการทำงานนะครับของเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ครับเดี๋ยวให้ผอ.ท่านช่วยนำ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับพาเราไปดูครับ
1: ก็อันนี้จะเป็นทีมงานฝั่งนี้จะเป็นทีมงานของขนส่งจังหวัดนะคะที่เราจับมือร่วมกันเพราะว่ารถมีหลายประเภทนะคะแล้วก็มีทางตำรวจที่หน้าด่านแล้วก็ทีมงานของทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตนะคะมีทางด้านของทีมงานสำนักงานตรวจวัดควันดำเราก็จะสกรีนจากหน้าด่านจะสกรีนรถปล่อยควันดำเท่าไหร่ซึ่งค่ามาตรฐานรถควันดำเนี่ยเราก็กำหนดไว้ที่30
0: ครับ
1: ก็จะมีทีมงานในซุ้ม
0: เป็นงาน
1: ค่ะใช่ค่ะเราก็จะทราบเลยว่าค่าที่ระบายออกจากรถแต่ละคัน

0: เป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ย
1: ปริมาณเท่าไหร
0: ่ใช่ค่ะใช่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องมือและทีมงานนะคะที่เฝ้าในเรื่องของจอมอนิเตอร์ว่าทีมงานที่ตรวจอยู่ตรงโน้นเนี่ยค่ะตรวจวัดแล้วเนี่ยได้ค่าตัวเลขออกมาเท่าไหร่
1: ทีนี้พอเราเจอรถที่มีปริมาณมากกว่า30เนี่ยครับเรามีการจัดการยังไงครับ
0: ตัวขั้นตอนในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะคะเราก็จะมีข้อมูลอ่ะน้องปามอธิบายสั้นๆอันนี้ก็จะเป็นทีมงานในส่วนของตรวจและบังคับใช้กฎหมายนะคะพอเราตั้งด่านแล้วพบว่ามีค่าควันดำเกินเราก็จะมีสติ๊กเกอร์แบบนี้นะคะสติ๊กเกอร์ห้ามใช้ชั่วคราว
1: ครับ
0: ซึ่งคุณก็ต้องเอารถเนี่ยค่ะไปเช็คนะคะตรวจรถสภาพรถไม่ให้ปล่อยควันดำภายใน30วันแล้วหลังจากนั้นถ้ายังเกินอีกเราคุณก็จะเจอสติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็คือห้ามใช้เด็ดขาด
2: อย่างเงี้ยค่ะค่าปรับไม่เกิน
0: แล้วก็จะมีค่าปรับด้วยเกิดขึ้นนะคะ
1: แล้วทีนี้ทางสำนักงานเนี่ยครับมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างคะท่านผอ.ครับ
0: ตอนนี้ค่ะหลักๆเลยเนี่ยค่ะเราก็จะเป็นหน่วยงานด้านของยานพาหนะก็จะมีทางขนส่งจังหวัดแล้วก็จริงๆก็จะมีตำรวจจราจรนะคะที่เราจะต้องบูรณาการร่วมกันแล้วก็ตัวสำนักงานแล้วก็ทางสิ่งแวดล้อมจังหวัด
1: ก็เรียกว่าร่วมมือกันหลายภาคส่วน
0: ต้องร่วมกัน
1: ใช่ร่วมกันลดปริมาณฝุ่นPM 2.5ในจังหวัดของเรา
0: ใช่เพราะว่าปริมาณรถบนเกาะเราเยอะเยอะมากแล้วก็รถก็มีหลายประเภทมากเราก็ต้องให้ cover รถทุกประเภทค่ะแต่ว่าหลักๆเลยก็จะมาจากรถยนต์ดีเซลนะคะก็ต้องขอเรียนว่าไม่ใช่รถทุกประเภทที่ต้องเป็นเราเน้นที่ประเภทรถยนต์ประเภทดีเซลครับนะคะที่จะมีการปลดปล่อยฝุ่น 2.5 ออกมา

0: ความตระหนักเราก็สามารถที่จะลดปัญหาฝุ่นนี้ลงได้นะคะจริงๆต่ำมันก็จะทำให้เกิดการสะสมของปริมาณฝุ่นนะคะแต่เราจะเจอในช่วงเวลาสั้นๆเราจะไม่เหมือนของภูมิภาคอื่นเขานะคะ
1: และนี่ก็คือภาพรวมนะครับของการทำงานในส่วนของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ครับสำหรับนี้ผมขอบคุณนะครับท่านผอ.ปริเมศเจริญนพคุณเป็นอย่างสูงครับผู้บริการส่วนการจัดการคุณภาพน้ำอากาศและเสียงนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้ขอบคุณครับผอ.ครับ
0: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณพี่ด้วยนะคะ
0: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านหัวหน้าอัจฉาบัวจันทร์นะครับท่านเป็นหัวหน้าขนส่งจังหวัดภูเก็ตมาร่วมลงพื้นที่ที่บริเวณท่าฉัตรชัยจังหวัดภูเก็ตของเราด้วยนะครับสวัสดีครับท่านหัวหน้าครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับเป็นไงบ้างครับท่านหัวหน้าครับวันนี้มีการลงพื้นที่พบว่ามีการตรวจรถบรรทุกแล้วก็รถยนต์ส่วนบุคคลมีการพบเกี่ยวกับการปล่อยขม่าวควันดำมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการลงพื้นที่ในวันแรกช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับซึ่งทางสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะครับได้มาร่วมกับของกรมควบคุมมลพิษนะครับที่จะมาบูรณาการร่วมกันในเรื่องของการตรวจสอบค่าควันดำของรถที่เข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งวันนี้จากที่ได้ลงพื้นที่มาเนี่ยก็พบว่ามีรถที่มีค่าควันดำนะครับที่มีมาตรฐานเกินกว่าที่กำหนดเราก็ได้มีการออกนะครับคำสั่งเพื่อที่จะดำเนินการทำกฎหมายต่อไปแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสได้ไปปรับปรุงในเรื่องของสภาพตัวรถเพื่อที่จะลดในเรื่องของค่าควันดำลงครับ
0: ครับทีนี้แล้วถ้าเป็นรถที่มีการผ่านการปรับแต่งเครื่องยนต์มาเนี่ยครับมีส่วนในการปล่อย PM 2.5 ได้มากกว่าเครื่องยนต์ปกติจริงไหมครับหัวหน้า
1: คือในเรื่องของการปรับแต่งเครื่องยนต์เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปดูว่าเขาปรับแต่งในส่วนไหนนะครับแต่ทีนี้ในบทบาทสำคัญของสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตหรือของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยในส่วนของยานพาหนะนะครับที่มีการปล่อยค่าควันดำหรือค่ามลพิษที่เกินกว่ากฎหมายที่กำหนดเนี่ยเมื่อมีการไปตรวจสภาพที่สำนักงานนะครับหรือว่าที่ของสถานตรวจสภาพรถเอกชนที่เราควบคุมอยู่เขาก็จะไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะครับซึ่งประชาชนผู้ที่เป็นเจ้าของรถก็จะต้องนำรถเข้าไปตรวจดูในเรื่องของเครื่องยนต์เพื่อที่จะปรับปรุงให้เครื่องยนต์เนี่ยมีสมรรถภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ปล่อยค่าควันดำที่เกินกำหนดแล้วก็เอามาตรวจสภาพรถใหม่ซึ่งเราก็จะทำกระบวนการแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ารถคันนั้นเนี่ยจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานเราถึงจะผ่านการตรวจสภาพให้ครับ

0: วิธีการแนะนำในการที่จะตรวจสภาพรถยนต์ของตัวเองเบื้องต้นก่อนที่จะออกจากบ้านไหมครับ
1: สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าในช่วงไหนก็ตามที่ต้องมีการเดินทางนะครับก็อยากจะให้คำแนะนำนะครับว่าก่อนที่ออกเดินทางเนี่ยเราต้องตรวจสภาพความพร้อมของรถให้มีความพร้อมที่จะใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องของยางเรื่องของอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆโคมไฟเลี้ยวพวกเข็มขัดนิรภัยต้องพร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังจะต้องไปดูแลในเรื่องของการบำรุงดูแลรักษาของรถให้เป็นไปตามระยะที่ทางบริษัทผู้ผลิตกำหนดหรือเมื่อครบตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วก็ต้องนำรถไปเข้าสู่กระบวนการในการที่จะดูแลบำรุงรักษาเพื่อให้รถของเราเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็มีความปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่มีการใช้งานครับทีนี้ในส่วนของตัวผู้ขับรถเองนะครับก็ต้องดูแลสภาพร่างกายของตัวเองให้มีความพร้อมที่จะขับรถนะครับต้องมีความพักผ่อนให้เพียงพอนะครับไม่ดื่มสุราหรือเสพของมึนเมาต่างๆในขณะที่ขับรถเป็นต้นซึ่งในการเสพสุราหรือของมึนเมาต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเข้าข่ายที่ผิดกฎหมายท่านก็ไม่สามารถที่จะไปขับรถได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของผู้ขับรถก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การเกิดอุบัติเหตุในท้องถนนนี้ลดลงนะครับสิ่งเหนือสิ่งอื่นใดนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากข้อมูลสถิติเนี่ยก็เกิดมาเรื่องจากการที่ใช้ความเร็วของรถเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ขับรถก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความเร็ว
0: ครับทีนอกเหนือจาก

0: สภาพรถที่พร้อมใช้งานแล้วก็สภาพของผู้ขับขี่ที่พร้อมใช้งานก็ต้องมีในเรื่องของใบอนุญาตในการขับรถทราบมาว่ามีการสอบทั้งในเรื่องของภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติทีนี้ทั้งในการสอบทั้ง2ภาคนะครับมีการเน้นย้ำหรือว่ามีการเน้นเป็นพิเศษในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่างไรบ้างครับ
1: คืออันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับในเรื่องของการที่เราจะออกใบอนุญาตขับรถให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปเนี่ยนะครับงั้นคนที่จะได้รับใบอนุญาตไปนะครับต้องผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่เรากำหนดนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รู้และก็เข้าใจในเรื่องของกฎระเบียบในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังต้องผ่านกระบวนการในเรื่องของการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะครับเมื่อทำครบทั้ง3กระบวนการนี้แล้วเนี่ยนะครับเราถึงจะออกใบอนุญาตขับรถให้ซึ่งในกระบวนการเนี่ยนอกจากเราจะทำทั้งในเรื่องของภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติผ่านการอบรมแล้วเนี่ยเรายังมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้ขับก่อนที่จะออกใบอนุญาตขับรถให้เขาด้วยครับ

0: ับแล้วอย่างเครื่องยนต์ดีเซลที่มีการปล่อยขม่าวควันดำเนี่ยครับทางขนส่งมีการตรวจสอบเองหรือว่ามีการกำกับตรอ.อย่างไรบ้างครับ
1: คือในส่วนของสำนักขนส่งเนี่ยนะครับเราก็จะมีทั้งส่วนที่เราตรวจสอบเองแล้วก็ส่วนที่เราได้ให้ทางตรอ.ไปพิจารณาแต่ว่าในส่วนของตรอ.เองเนี่ยเราก็จะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปควบคุมกำกับดูแลตรอ.ด้วยว่าคุณจะต้องตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นรถทุกคันที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพนะครับเราก็จะไม่ให้เอามาใช้ในท้องถนนครับ
0: ทีนี้มีการกำหนดเกณฑ์ยังไงบ้างครับว่ารถคันนี้ผ่านหรือว่าไม่ผ่านครับ
1: คืออย่างนี้ครับในเรื่องของเกณฑ์การตรวจสภาพเนี่ยมันก็มีอยู่หลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ส่วนควบหรือแม้กระทั่งเรื่องของควันดำนะครับกรณีที่มีควันดำเกินมาตรฐานนะครับก็คือเกินกว่า30นะครับอันนี้เราก็จะไม่ให้ใช้เลยถ้ากรณีที่เรามาตั้งจุดตรวจนะครับเมื่อพบรถคันนี้ปั๊บเราก็จะมีการพ่นห้ามใช้รถเขาจะต้องไปดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์หรือไปปรับแต่งให้มีค่าควันดำที่ไม่เกินก่อนแล้วก็เอามาให้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเนี่ยตรวจสภาพ
0: อีกครั้งนึง
1: ถ้าผ่านแล้วเราถึงจะอนุญาตให้นำรถไปใช้ต่อไปได้ครับ
0: ทีนี้ท่านหัวหน้ามีอะไรแนะนำเกี่ยวกับการใช้รถในแต่ละวันเพื่อที่ว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมในการลดค่าฝุ่น PM 2.5 ได้บ้างครับ
1: ในส่วนของประชาชนอย่างที่ได้นำเรียนในเบื้องต้นนะครับก็คือว่าให้เราทุกคนเนี่ยช่วยกันดูแลบำรุงรักษารถของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรื่องของการดูแลพวกเครื่องยนต์ต่างๆให้อยู่ในความพร้อมที่จะใช้งานนะครับเพราะถ้าเราปล่อยปละละเลยครับการที่จะใช้รถไประยะเวลานานๆโดยที่เราไม่ดูแลบำรุงรักษาก็อาจจะทำให้เกิดควันดำที่เกิดขึ้นจากในรถได้ครับ

0: ับก็มีการต้องเตรียมรถให้พร้อมก่อนแล้วก็เตรียมคนขับให้พร้อมก่อนแล้วก็จะนำไปสู่การ1ลดอุบัติเหตุด้วยแล้วก็ลดการปล่อยขม่าวควันดำ PM 2.5 ในจังหวัดภูเก็ตของเราด้วยใช่ไหมครับทีนี้ท่านนั้นช่วยฝากเพิ่มเติมได้ไหมครับเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถให้สมบูรณ์แล้วก็แนวทางในการควบคุมฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากรถยนต์ครับ
1: ครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของรถนะครับเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบในเรื่องของทั้งอุปกรณ์ส่วนควบทั้งในเรื่องของเครื่องยนต์อยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อให้รถทุกคันเนี่ยได้มีความพร้อมที่จะใช้งานขับรถไปแล้วไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีค่าควันดำที่ไม่เกินจากกฎหมายที่กำหนดครับ
0: เขาเหมือนด้านหลังครับถ้าเหมือนนะครับมีเจ้าหน้าที่ในการตรวจอยู่มิทราบว่าท่านหลังนี้เจ้าหน้าที่เขาจะตรวจอะไรบ้างครับ
1: ในส่วนของเจ้าที่ที่มาปฏิบัติงานนะครับในการตั้งจุดตรวจการขนส่งเนี่ยเราจะตรวจถึง อุปกรณ์ส่วนควบความพร้อมของรถที่จะใช้งานนะครับนอกจากนั้นเราก็จะตรวจในเรื่องของควันดำของรถที่เข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับหากพบว่าเป็นความผิดเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ครับโดยส่วนมากนี่จะมีการตรวจรถประเภทไหนมากเป็นพิเศษไหมครับ
1: เราก็จะตรวจทุกรถนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าในกรณีที่มีรถมีปริมาณมากเราก็จะสุ่มตรวจดูจากรถที่พี่ดาดูแล้วว่ารถคันนี้อาจจะไม่มีความปลอดภัยในเรื่องของการนำมาใช้งานเราก็จะสุ่มตรวจเราไม่สามารถที่จะไปตรวจทุกคันได้
0: ทีนี้การใช้งานของรถในแต่ละประเภทตามกฎหมายนี่เป็นยังไง

0: บ้างครับท่านหัวหน้าคร
1: ับ ในตามกฎหมายเนี่ยรถแต่ละประเภทเราก็มีการแบ่งประเภทการใช้งานกันอยู่แล้วนะครับซึ่งแยกระหว่างเป็นรถบรรทุกกับรถโดยสารซึ่งเป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกส่วนรถที่เป็นรถตามกฎหมายรถยนต์นะครับก็จะมีทั้งที่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็เป็นรถที่นำมาใช้เพื่อการรับจ้างเช่นไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่หรือรถรับจ้างผ่านระบบแอปพลิเคชันแบบนี้เป็นต้นครับ

0: และนี่ก็คือภาพรวมนะครับของการปฏิบัติงานของขนส่งจังหวัดที่มีส่วนช่วยในการรณรงค์ในการลดละฝุ่น PM 2.5 นะครับทั้งในช่วงของเทศกาลปีใหม่แล้วก็ตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมครับหัวหน้าที่มีการจัดทำโครงการอย่างนี้ขึ้น
1: ครับในส่วนของสำนักขนส่งเนี่ยในเรื่องของการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยนะครับเราก็จะรณรงค์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีแล้วก็จะมีความเข้มข้นในช่วงเทศกาลที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยนำรถมาใช้ในท้องถนนเป็นจำนวนมากเช่นในช่วงเทศกาลปีใหม
0: ่
1: หรือในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นต้นครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลหรือว่าในช่วงที่ใช้งานปกตินะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ขับรถด้วยความปลอดภัยนะครับคำนึงถึงการขับรถตามกฎหมายจราจรเป็นหลักนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมของร่างกายให้พร้อมที่จะขับรถอยู่ตลอดเวลานะครับการรักษาในเรื่องของความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนเราสามารถเริ่มต้นได้จากตัวเราเองครับ
0: ครับและวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านหัวหน้าอัชชาบัวจันทร์เป็นอย่างสูงนะคะท่านเป็นขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะคะที่มาให้ความรู้ข้อมูลดีเกี่ยวกับทั้งการตรวจสุขภาพรถแล้วก็การลดฝุ่นPM 2.5ในวันนี้ขอบคุณหัวหน้าเป็น
1: ครับขอบคุณครับ

ถึงเวลาแล้วครับที่เราทุกคนผู้ใช้รถใช้ถนนผู้ขับขี่รถทุกประเภทต้องร่วมมือกันมาปรับพฤติกรรมการใช้รถเพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากยานยนต์มันตรวจเช็คสภาพรถให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอเพื่อลดการปล่อยควันดำและมลพิษหรือว่าจะลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนะครับแล้วก็หันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนก็ได้และที่สำคัญครับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องเพิ่มข้อเข้มงวดในการตรวจสภาพรถและตรวจจับท่อไอเสียโดยเฉพาะรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานที่เก่าใช้เครื่องยนต์ดีเซลจะต้องจัดทำฐานข้อมูลด้านมลพิษทางอากาศรวมถึงสื่อสารกับประชาชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการป้องกัน PM 2.5 ที่ถูกต้องควบคู่กับการบังคับใช้มาตรฐานในระดับสูงทั้งในส่วนของรถยนต์และในส่วนของเชื้อเพลิงส่งเสริมให้ประชาชนครับเห็นความสำคัญต่อการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นลดการสร้าง PM 2.5 เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีและนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนควบคู่กันไปด้วยครับสวัสดีครับ

หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำ

สู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลก

วันนี้โลกกำลังเผชิญวิกฤตด้านพลังงานราคาน้ำมันผันผวนค่าครองชีพสูงขึ้นกระทบชีวิตพวกเราทุกคนแต่ในวิกฤตเรารับมือได้เริ่มต้นที่ตัวเราอยากรอดต้องรัดอยากประหยัดต้องเริ่มมาร่วมรับฟังแนวทางการปรับตัวและข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยงานภาครัฐด้านพลังงานติดตามได้ในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานพร้อมออนแอร์และออนไลน์จากสื่อกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเชื่อมโยง9สถานีสวทสงขลาตรังพัทลุงสตูลปัตตานีนราธิวาสสุไหงโกลกยะลาและสวทเบตงทุกวันเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาเพราะพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือทางรอดของคนไทยรวมสู้วิกฤตโลกฝ่าวิกฤตพลังงานไปด้วยกัน

0: ตุ๊กตากระดาษน่ารักเอา
1: ผมจำความตั้งแต่รุ่นพ่อเล่ามาก็คือว่าเป็นหมู่บ้านเก่าแก่แบบนี้มาเลยครับ
0: อ๋อผู้ใหญ่เกิดและโตที่นี่เลยใช่ไหมคะ
1: ครับแล้วก็หัวตกลงไปในบ่อเกิดอัศจรรย์ขึ้นครับน้ำแห้งครับน้ำแห้งเด็กก็คอหาย
0: ค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้อ้อมพาคุณผู้ชมมาสัมผัสการท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ชุมชนกันอีกแล้วค่ะโดยวันนี้เราอยู่กันที่ชุมชนบ้านบ่อคาจังหวัดชุมพรบอกเลยนะว่าที่นี่เหมาะมากๆสำหรับใครที่อยากจะหาสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบว่าเงียบๆนะคะมาพักกายพักใจใช้ชีวิตสโลไลฟ์กับธรรมชาติแบบเดิมๆคำว่าแบบเดิมๆของอ้อมคุณผู้ชมมันดั้งเดิมตั้งแต่บ้านที่เป็นบ้านไม้เก่าแก่นะคะรวมไปถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่กันด้วยค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาปล่อยใจเที่ยวชมธรรมชาติกันแบบสนุกสนานแน่นอนติดตามกันได้ทั้งหมดนี้ในรายการเมืองไทยที่ดีวันนี้ค่ะ

0: ตอนนี้อ้อมอยู่กับผู้นำชุมชนที่จะพาเราไปเที่ยวในวันนี้แล้วก็คือผู้ใหญ่เต้นนั่นเองสวัสดีค่ะเมื่อกี้ได้เดินดูรอบๆอยู่นิดนึงโอ้โหบรรยากาศอบอุ่นน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับที่นี่ค่ะผู้ใหญ่เต้นชุมชนบ้านบ่อค่ะเรามีสมาชิกอยู่กันเยอะไหมคะเนี่ย
1: ก็มีสมาชิกอยู่ประมาณ 1,000 คนนะครับมีอยู่364ครัวเรือนนะครับ
0: ค่ะอันนี้คือเป็นชาวบ้านที่เราอยู่กันมาแบบสมัยดั้งเดิมเลยไหมคะผู้ใหญ่
1: ผมจำความตั้งแต่รุ่นพ่อเล่ามาก็คือว่าเป็นหมู่บ้านเก่าแก่แบบนี้มาเลยครับ
0: อ๋อผู้ใหญ่เกิดและโตที่นี่เลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เราเห็นว่าบ้านไม้หลายๆหลังเลยค่ะผู้ใหญ่เต้นที่เขายังเป็นแบบเป็นแบบสมัยก่อนเลยอ่ะอันนี้คือเป็นไม้ที่เขาสร้างมาตั้งแต่แรกเลย
1: ถ้าเป็นไม้ก็เรียกว่าไม้เคี่ยมครับ
0: เป็นไม้
1: ถ้าว่านับตามอายุก็ประมาณสักร้อยกว่าครับ
0: ร้อยกว่าปีแต่มันก็จะมีบางหลังแหละด้วยความที่การเวลามันผ่านมาแล้วใช่ไหมคะมันก็เลยแบบผุพังไปก็เลยมีการซ่อมปรับปรุงกันไปแต่หลังที่มันยังดั้งเดิมเลยก็มี
1: ก็เช่นหลังนี้ครับตอนนี้ก็คือว่าจะเป็นเมื่อก่อนช่วงรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นตารุ่นยายก็จะเป็นไม้สมัยก่อนครับพอมาเป็นช่วงลูกตอนรับแทนตอนนี้ก็บางหลังก็จะนำใช้ปูนนะครับ
0: อ๋อค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่ชาวบ้านตอนนี้เขาทำอาชีพอะไรกันนี่นอกจากจะขายถั่วเขียวแล้วเราใช้วิถีชีวิตทำอาชีพอะไรกันอยู่ในตอนนี้
1: ชาวบ้านตอนนี้ในหมู่บ้านบ่อค้าก็ประกอบอาชีพประมงตั้ง 80% ครับที่เหลือก็ขายค้าขายประมาณ 15% แล้วก็เป็นอาชีพชาวสวนนี่น้อยนิดนึงครับ
0: ค่ะแต่ว่าเราเห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมอาจจะมีการทำประมงอะไรใดๆที่นี่เป็นชุมชนเล็กๆก็จริงแต่มีครบเลยนะอ้อมเดินเข้ามามีร้านค้ามีคาเฟ่ด้วยใช่ไหมคะ
1: มีครับ
0: คาเฟ่ชิคมาก
1: อันนี้ร้านโกวัดวันวานครับ
0: ค่ะ
1: บ้านหลังนี้ก็เป็นหมู่บ้านโอเคหลังนี้ก็ประมาณร้อยกว่าปีเหมือนกันครับ
0: โอ้อันนี้เป็นร้อยกว่าปีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ันนี้คือช่วงรุ่นลูกเขามาตกแต่งภายหลังครับแต่สภาพยังเป็น
0: มันให้ความรู้สึกคลาสสิกนะก็คือมีความร่วมสมัยนิดนึงอ่ะเออค่ะเราพูดถึงถ้าเกิดว่านอกจากวิถีชีวิตของชาวบ้านที่น่าสนใจแล้วอะค่ะยังมีจุดเช็คอินด้วยใช่ไหมคะพี่บุญ
1: มีครับ
0: มีตรงไหนบ้างคะ
1: ก็มีตัวเช็คอินก็มีกรมหลวงชุมพรบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ประตูมาทั้งหมดนะครับหรือว่าบอกแล้วว่าบ่อค้านะครับ
0: ค่ะแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นค่ะผู้ใหญ่เดี๋ยวเรามาเอาฤกษ์เอาชัยกับความเป็นสิริมงคลของเราก่อน
1: ได้ครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆแล้วก็ทีมงานเข้าไปสักการะศาลเจ้าบ้านบ่อค้าก่อนครับ
2: แต่ก่อนที่เราจะตามผู้ใหญ่เต้นไปอ้อมก็ต้องขอแวะร้านค้าร้านนี้หน่อยค่ะเพราะว่าเห็นแล้วสะดุดตามากๆเลยเขาเป็นร้านเล็กๆนะคะแต่ว่าตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่ดูมีเสน่ห์อย่างบอกไม่ถูกค่ะในร้านก็จะมีขนมมีของเล่นที่เป็นของเล่นในวัยเด็กของเราหลายอย่างเลยบางอย่างเนี่ยไม่ได้เห็นกันนานมากๆแล้วด้วยเห็นแล้วก็อยากจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเลยค่ะ
0: ตุ๊กตากระดาษน่ารักเอาเอ๊ะออกมาแล้วแกะหูน่ารักใส่ไม่ได้นิ้วอ้วนอ่ะอุ๊ยใส่ได
3: ้โอ้เป็นบ้องเลย
0: มีอีกอ่ะหยอดอีก

0: แล้วก็ตรงนี้เป็นจุดแรกที่ผู้ใหญ่เต้นพาเรามานะคะเรามาเริ่มต้นด้วยความเป็นสิริมงคลกันก่อนเลยค่ะตรงจุดนี้เป็นศาลเจ้าชื่อว่าอะไรคะผู้ใหญ
1: ่ศาลเจ้าบุญเท่าของบ้านบ่อคาครับ
0: มีความสำคัญหรือผูกพันกับชุมชนบ้านบ่อคายังไงบ้างคะ
1: เป็นที่สักการะยึดเหนี่ยวจิตของชาวบ้านบ้านบ่อคาเหมือนกับว่าจะมาขอพรจะมาบนบานศาลกล่าวอะไรก็มาที่ศาลเจ้าครับ
0: เหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านที่นี่ฟังชื่อแล้วเป็นศาลเจ้าต้องเป็นของคนจีนแสดงว่าที่นี่มีคนไทยเชื้อสายจีนด้วยเหรอคะ
1: เมื่อก่อนเห็นตอนผมเกิดมาก็คือผมไม่ทันครับแต่ว่าผมก็ได้ยินข่าวมาคร่าวๆว่าเมื่อก่อนนี่เป็นคนจีนไหหลําเข้ามาอยู่เริ่มแรกนะครับเป็นชุดจีนไหหลําครับ
0: ค่ะแสดงว่าตอนนี้ก็ยังมีชาวบ้านที่เป็นชาวจีนอยู
1: ่มีบ้างครับมีก็ที่ว่ามีจุดเช็คอินตรงเรือใบเรือสำเภาครับก็คือว่าทําตามประวัติมาว่าเมื่อก่อนชาวจีนไหหลํานั่งเรือสำเภามาแล้วก
0: ็มาโลสำเภามาแล้วก็ตั้งรกรากถิ่นฐานที่นี
1: ่ตรงที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคร
0: ับ อ๋อที่เราเดี๋ยวเราจะไปดูอีกสักครู่นึงนะคะแต่ว่าที่นี่ทราบมาว่านอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วเนี่ยพอเวลาถึงเทศกาลกินเจก็จะมีการรวมตัวกันด้วย
1: มีครับก็จะมีกินเจก็ทั้งประชาชนในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่ก็ประมาณสักร้อยกว่าคนนะครับถึงศักดิ์สิทธิ์ก็คือนี่ครับบุญเท่าของเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าเห็นตามประวัติเนี่ยเห็นว่าลอยน้ำมาครับ
0: อ๋อ
1: แล้วก
0: ็เหมือนกับว่าม
1: า
0: เอาไว้ที่นี
1: ่เป็นรูปนี่ครับ
0: อ๋อแสดงว่ามันเป็นเทศกาลกินเจที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเนาะไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่ใช่ไหมคะ
1: นี่กินเจนี่จัดมาประมาณ10กว่าปีแล้วครับ14 15ปีอ่ะ
0: อ๋อมี
1: แต่ผมจำไม่ผิดนะ
0: นอกพื้นที่ก็มาร่วมกิจกรรมด้วยเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าตรงนี้คือจุดแรกถ้าใครมีโอกาสก็มากราบไหว้สักการะกันได
1: ้ได้เลยครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไหว้ด้วยเหมือนกันก
1: ่
0: อนที่จะไปตรงจุดไหนนะคะ
1: จุดตรง
0: บ่อน้ำ
1: บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บวกแล้วบ้านบ่อครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไหว้ศาลเจ้ากัน
1: ได้ครับ

0: แล้วก็ตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะไปกันที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะเราจะมาเจอจุดนี้ก่อนค่ะผู้ใหญ่นั่นก็คือ
1: กรมหลวงชุมพรครับที่สักการะของชาวบ้านอีกแห่งนึงครับ
0: อ๋อที่นี่ก็มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน
1: ใช่ครับส่วนมากชาวบ้านชาวประมงชาวเรือนี่เขาจะนับถือกรมหลวงชุมพรครับเวลาออกทะเลครับ
0: อ๋อก็มาขอพรเนาะให้เดินทางปลอดภัย
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องขอพรด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ได้ครับ

0: ็ตอนนี้กำลังจะเดินไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะระหว่างทางจากกรมหลวงชุมพรเมื่อกี้เดินไปก็ถึงนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เราจะเห็นว่าตรงนี้มีเรือประมงเป็นของชาวบ้านเลยใช่ไหมคะพี่
1: ใช่ครับของชาวบ้านครับ
0: ส่วนใหญ่เขาจะออกไปหาปลากันตอนไหนอะคะ
1: ก็ตอนเช้าบ้างครับตอนเย็นบ้างครับถ้าเป็นเรือประมงพาณิชย์ก็ครั้งนึงก็5วัน7วันถ้าเป็นเรือพื้นบ้านก็วันนึงครับวันข้างวัน
0: อ๋อถ้าพื้นบ้านก็จะเป็นวันต่อวันถ
1: ้
0: าพาณิชย์ก็ออกนานหน่อย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เวลาได้เหมือนปูปลาอาหารทะเลมาชาวบ้านก็จะขายกันเอง
1: จะมีแพรับซื้ออยู่ครับบางเจ้าก็โพสต์ขายเองตาม Facebook อะไรแบบนี้ครับ
0: อ๋อขายเองเลยแสดงว่าต้องได้ราคาถูกแน่เลยเพราะว่าเราไม่ได้แบบผ่านพ่อค้าคนกลางใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เราสังเกตว่าตรงนี้ค่ะมันจะมีสะพานที่ยื่นไปตรงนี้ค่ะเป็นอะไรคะตรงนี้
1: ตรงนี้เป็นเขื่อนกั้นคลื่นครับช่วงมรสุมนี่คลื่นมันจะเข้ามาแรงครับมาได้เขื่อนนี้ประมาณสัก10กว่าปีแล้วครับมันก็ทำให
0: ้ช่วยได้ใช่ไหมคะ
1: ช่วยได้เยอะครับ
0: อ๋อแล้วก็เห็นว่าตอนเย็นๆก็จะมีพี่ๆนักท่องเที่ยวหรือชาวประมงเขาก็จะมาตกปลากันตรงนี้ด้วยก็ได้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้บรรยากาศดีมากเลยแต่ว่าวันนี้ที่เรามาฝนก็ตกนิดหน่อยนะผู้ใหญ่นะไม่เป็นไรก็ได้อีกฟิลนึงค่ะอันนี้คือ

0: อีกหนึ่งจุดตรงนี้คือ
1: ตรงนี้คือหมู่ตรงนี้คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับ
0: บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อันนี้มันเป็นอย่างนี้มาแต่แรกเลยไหมคะผู้ใหญ
1: เป
0: ่
1: ็นมาที่ผมทราบข่าวมันก็100 กว่าปีนะครับนี่ผมอายุ40 กว่าก็ที่ผมเกิดมาก็เป็นแล้วครับ
0: เกิดก่อนผู้ใหญ่แน่นอน
1: แน่นอนครับรุ่นพ่อรุ่นปู่ย่าตายายเขาบอกว่าเป็นอยู่แล้วครับ
0: ค่ะ มันมีตำนานแล้วก็มีเรื่องเล่ายังไงบ้างคะ
1: มี
0: ผู
1: ค
0: ้
1: รั
0: ใ
1: บ
0: หญ่
1: เมื่อก่อนนี่เห็นก็บอกว่ามันไม่ใช่เป็นหมู่บ้านบ่อคาครับเมื่อก่อนนี่เป็นเขาเรียกว่าบ่อคันครับ
0: ชื่อบ่อคัน
1: บ่อคันครับแล้วก็มีการรู้ข่าวไปถึงกรุงศรีอยุธยาครับว่าในบ่อน้ำเนี่ยมีทรัพย์สมบัติ
0: อ๋อมีสมบัติอยู่ในน
1: ครับ
0: ี้
1: เห็นตามตำนานนะ
0: ค่ะ
1: ไปถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มีคนนะครับมาแก้ครับโดยการที่ว่าพาเด็กลงมาที่บ่อนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็หัวตกลงไปในบ่อเกิดอัศจรรย์ขึ้นครับน้ําแห้งครับ
0: อ๋อ
1: น้ําแห้งเด็กก็คอหาย
0: ค่ะ
1: ก็กลายมาเป็นหมู่บ้านบันคออ
0: ๋อ
1: บันคอแล้วก็กลายมาเป็นบ้านบ่อคาครับ
0: อ๋อจากบันคอเป็นบ่อคานะคะก็เป็นหนึ่งจุดที่อยู่กับที่นี่มานานแล้วนะคะทราบมาว่านอกจากจะมีชาวบ้านที่นี่ที่รู้เรื่องนี้ใช่ไหมคะคนภายนอกพอรู้นี่เขาม
1: าคนภายนอกนี่ที่ผมทราบข่าวมานี่เขามาแล้วก็มาตักน้ําใส่ขวด
0: ค่ะ
1: เอาไปกินแก้อัมพาตแก้อัมพฤกษ์บางคนก็มาขอพรแล้วก็ได้ผลที่ผมทราบข่าวมานะครับ
0: อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญของชุมชนบ้านบ่อคาถ้าเกิดใครมาเที่ยวก็แวะตรงนี้ก่อนก็ได้
1: ได้ครับ
0: โอเคค่ะ

0: บ้านนี้ถึงแล้ว1จุดไฮไลท์สำคัญของชุมชนบ้านบ่อคาก็คือประตูมหาสมุทรนะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่คะอันนี้มันขึ้นเองเป็นเองโดยธรรมชาติไหมคะเนี่ย
1: ธรรมชาติเลยครับขึ้นเองโดยธรรมชาติเป็นแบบนี้มาเลยครับ
0: มันถูกค้นพบได้ยังไงว่ามีอะไรแบบนี้อยู่ในชุมชนเราด้วยคะ
1: ก็ตามตำนานเขาเล่ามาก็แต่ก่อนเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็คือต้องเดินเท้าเปล่ามาประมาณสักชั่วโมงนะครับกว่าจะมาถึงครับ
0: อ๋อที่ผู้ใหญ่บอกว่าตอนนี้มันเป็นถนนหนทางที่แบบขับรถเข้ามาได้สะดวกแล้ว
1: ใช่ครับตอนนี้คือว่าขับรถมาถึงเลยแล้วก็เช็คอินได้เลยครับ
0: แต่เมื่อก่อนเป็นก้อนหินที่แบบว่ามันเดินลำบาก
1: ใช่ครับเป็นก้อนหินก้อนใหญ่หมดเลยครับ
0: แล้วก็หินที่เรามาเจอก็คือมันเป็นช่องตรงกลาง
1: ตรงนี้ตามตำนานเล่ากันนะตอนนี้มีพวกนักท่องเที่ยวมาเขาก็มาเดินลอด3รอบเหมือนกับว่าลอดท้องช้างครับเห็นเขาเห็นชาวนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าใครที่ยังไม่มีคู่ครับก็มาเดินลอดขอได้ก็คือ
0: ได้คู่
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้ามีแล้วรอดอีกได้อีกไหมคะเนี่ย
1: ไม่ทราบ
0: เอามันก็เป็นความเชื่อนะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาอันนี้ทั้งก้อนหินทั้งต้นไม้ที่มันพันรอบๆนี้เขาก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะคะ
1: อันนี้คืออันซีนของบ้านบ่อคาครับชาวบ้านเรียกว่าบ่วงแล้วครับบ่วงแล้ว
0: บ่วง
1: ครับตามตำนานเล่ามาอันนี้เป็นบ่วงแล้วครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อันนู้นเป็นคันแล้วครับ
0: มันหมายความว่าอะไรอ่ะ
1: ไว้ดักสัตว์นะครับแต่ก่
0: อ
1: นเห็นเล่ากันมาครับ
0: สัตว์นี่คือเป็นสัตว์จำพวกไหนครับ
1: เป็นพวกจงครับ
0: อ๋อสมัยก่อนเป็นกระจง
1: ครับ
0: ท่านผ
1: ู้
0: ชม
1: เป็นจงแล้วก็มีการทำกันแล้วก็หัวกระจงอยู่ตรงเกาะด้วยครับ
0: อ๋อ
1: แล้วก็ใส่จงอยู่ฝั่งท้องตะโนดเห็นคนเล่าไหมครับ
0: ก็เป็นเรื่องเล่า
1: ใน
0: สมัยก่อนนั่นเองนะคะเราผู้ใหญ่คะเนี่ยตั้งแต่มีเจ้าประตูมหาสมุทรที่เราค้นพบอย่างเงี้ยค่ะมันดึงดูดนักท่องเที่ยวมาในชุมชนเรามากน้อยขนาดไหน
1: ก็ช่วงนี้ก็ช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์วันหยุดก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตลอดทั้งวันครับวันก็ประมาณสักร้อยกว่าคนได้ครับร้อยกว่าคนอันนี
0: ้อาจจะไม่เยอะเท่าก่อนช่วงก่อนมีโควิดใช่ไหมคะแต่ความสวยงามก็ยังเหมือนเดิ
1: ม
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็มาเที่ยวกันได้นะที่ชุมชนบ้านบ่อคามีหลายที่ให้เราได้แวะเช็คอินกันเลยนะคะแล้วก็สำหรับตรงนี้ค่ะอีกหนึ่งความพิเศษคือถ้าเรามาช่วงเช้าค่ะมันจะเป็น
1: ช่วงเช้าพระอาทิตย์จะขึ้นตรงกับประตูเลยครับแล้วก็จะถ่ายรูปสวยครับ
0: อ๋อคือเราจะเห็นพระอาทิตย์ลอดมาตรงประตูนี้เลย
1: ใช่
0: ไหมคะเป็นอีกหนึ่งความสวยงามเดี๋ยวเรามารอลุ้นๆกันเนาะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าฝนจะมาหรือเปล่า

0: ไป
1: มี
0: ค
1: โ
0: ร
1: อ
0: ับ
1: กาสได้เห็นแสงแรกของวันกันไหมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปที่ประตูมหาสมุทรกันแล้วก็เราไปเดินลอดไหมผู้ใหญ่
0: ได้ครับเลย
1: คนที่บ้านดูอยู่ไหม
0: ผมไม่มี
1: ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราลองไปลอด3 รอบใช่ไหมผู้ใหญ่
0: 3 รอบครั
1: ไ
0: บ
1: ป3 รอบคือดีได้มาอีก3 คน
0: ระวังนะครับ
1: อ๋อเดินวนเหมือนเราเวียนเทียนอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: เหมือนเราเวียนรอบโบสถ์3 รอบ
0: เห็นนักท่องเที่ยวคนที่ว่าไม่มีคู่เลยครับเขาก็เคยบอกว่า
1: แล้วก็คนที่มีคู่มาวนแล้วคือคู่หาย

0: ถ้ามีสาม
1: ครบแล้ว
2: สำหรับประตูมหาสมุทรนะคะถือว่าเป็นไฮไลท์ของชุมชนบ้านบ่อคาเลยก็ว่าได้ค่ะเขาเป็นแผ่นหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติรูปทรงโค้งคล้ายซุ้มประตูแล้วก็จะมีต้นไม้มีเถาวัลย์ที่เกี่ยวพันไปตามแนวตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ริมทะเลค่ะพอเราเดินผ่านซุ้มนี้ไปก็จะเจอชายหาดแล้วก็จะเป็นทะเลเลื้อยเชื่อมระหว่างแผ่นดินแล้วก็ผืนทะเลเอาไว้เราเลยเรียกกันว่าประตูมหาสมุทรนั่นเองค่ะ

ส่วนของบ้านหมอค้าก็มีมันเป็นหมู่บ้านร้อยเป๋ครับขับรถเข้ามาเรื่อยๆก็จะเจอหมู่บ้านร้อยปีแล้วก็จะเจอศาลเจ้าบ้านบ่อคาครับต่อมาขับเรื่อยๆมันก็จะเจอศาลกรมหลวงชุมพรครับแล้วก็จุดเช็คอินของบ้านบ่อคาครับขับตรงมาเรื่อยๆก็จะมาเจอบ่วงแล้วบ้านบ่อคาครับหรือทางโลกออนไลน์เขาก็จะเรียกว่าประตูมหาสมุทรบ้านบ่อคาครับก็คือจุดนี้ครับส่วนมากนักท่องเที่ยวก็จะมาเช็คอินกันตรงประตูมหาสมุทรนะครับแล้วก็ตรงศาลกรมหลวงชุมพรครับตรงปลายสะพานท่าเรือบ้านบ่อคาครับแต่ก่อนโควิดนี่จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยววันละประมาณสัก 1,000 คนเลยครับถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ครับช่วงก่อนโควิดนะครับตั้งแต่โควิดลงมาก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็เริ่มหายไปครับตอนนี้ก็เริ่มจะมีแม่ค้ามาก่อสร้างร้านเพื่อที่จะขายสินของก็ผมก็ขอเชิญนักท่องเที่ยวนะครับช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันหยุดนักเรียนนะครับก็ขอเชิญมาเที่ยวประตูมหาสมุทรบ้านบ่อค้าได้ครับเป็นที่เช็คอินครับ

ขอบคุณค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นชุมชนอีกหนึ่งชุมชนค่ะที่ครบทุกอรรถรสเลยนะคะมีทั้งได้ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านได้มาเห็นสถาปัตยกรรมบ้านไม้เก่าแก่ที่มีอายุนับร้อยปีตอนนี้หาชมได้ยากนะรวมไปถึงร้านรวงต่างๆค่ะที่ให้ความคลาสสิกอ่ะเหมือนเราหลุดเข้ามาอยู่ในละครย้อนยุคสักเรื่องนึงเลยแล้วก็ไฮไลท์สำคัญก็คือจุดชมวิวประตูมหาสมุทรที่เราไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสวยงามมากๆค่ะเป็นเหมือนอีกหนึ่งจุดนะคะที่เชื่อมระหว่างผืนดินแล้วก็ผืนน้ำของชุมชนที่นี่ไว้ด้วยกันซึ่งคุณผู้ชมจะต้องมาสัมผัสด้วยตาของตัวเองสักครั้งในชีวิตค่ะกับที่นี่ชุมชนบ้านบ่อค่ะและวันนี้นะคะเวลาของรายการเมืองไทยดีๆหมดลงแล้วตอนหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามกันให้ได้นะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะชื่นใจ

0: กลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่แต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
2: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ

0: พิกัดเดิมอุบัติเหตุซ้ำภาพชินตาบนถนนที่กลายเป็นจุดเสี่ยงอันตรายไม่ว่าจะเป็นจุดตัดบนถนนทางรถไฟทางแยกวัดใจหรือโค้งหักศอกรวมถึงจุดกลับรถและบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางพื้นที่เหล่านี้คือกับดักที่พร้อมจะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้ทุกเมื่อหากผู้ขับขี่ไม่ระวังการติดตั้งป้ายเตือนภัยสัญญาณไฟหรือการปรับปรุงรัศมีโค้งใหม่คือด่านแรกที่จะกระตุกเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังและชะลอความเร็วทันทีที่เข้าสู่เขตอันตราย
1: จุดเสี่ยงจุดอันตรายนะครับของพังงานะครับก็มีหลากหลายจุดนะครับก็จะมีผู้ใช้เส้นทางเนี่ยปริมาณรถจำนวนมากประกอบกับเส้นทางของพังงาในพื้นที่นะครับจะเป็นถนนที่คดเคี้ยวเลี้ยวโค้งนะครับก็มีโค้งเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็จะมีรถที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยบ่อยครั้งส่วนมากเนี่ยครับจะเกิดอุบัติเหตุกับคนที่ใช้เส้นทางไม่คำนานเส้นทางนะครับประกอบกับในพื้นที่ถ้าบางครั้งเนี่ยครับมีฝนตกลงมาในพื้นที่นะครับมีทั้งเสียหลักพลิกคว่ำนะครับหรือว่าถลายลงข้างทางนะครับซึ่งเราก็ได้ประสานงานนะครับแก้ไขดำเนินการมาตลอดนะครับจนได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปเยอะแล้วนะครับอุบัติเหตุก็ลดน้อยลงมานะครับเดือนนี้บางเดือนเนี่ยแทบจะไม่มีอุบัติเหตุเลยนะครับนานๆครั้งถึงจะมีสักครั้งนึงนะครับก็เป็นที่โล่งใจนะครับทางเราเนี่ยก็ได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับติดตั้งป้ายเตือนนะครับเป็นโค้งร้อยศพนะครับแล้วก็ประสานแขวงทางหลวงพังงานี่ครับติดตั้งวางกลวยจราจรปิดเช่งช่องจราจรนะครับแล้วก็ติดตั้งไฟกระพริบนะครับเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยชะลอความเร็วลงนะครับทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุก็อยากฝากผู้ใช้เส้นทางนะครับถ้าผ่านพื้นที่พังงานะครับเดินทางมาไกลๆนะครับเหนื่อยล้าก็อยากให้ท่านเวะพักก่อนนะครับอย่าพยายามฝืนตัวเองว่าเอ้ยอีก80กิโลถึงภูเก็ตแล้วนะครับใช้ความเร็วนะครับฝืนร่างกายตัวเองนะครับก็อยากให้หยุดพักการเหนื่อยล้าบางครั้งเนี่ยก็ทำให้เราประมาทหรือว่าชะล่าใจนะครับมาเจอถนนพังงาบางจุดนะครับเราไม่ได้พักผ่อนเพียงพอก็อาจจะทำให้ประสบอุบัติเหตุได้ครับ
0: นอกจากป้ายแจ้งเตือนหรือสัญญาณไฟต่างๆแล้วนวัตกรรมถนนปลอดภัยในปัจจุบันก็มีส่วนเข้ามาช่วยเหลือ

0: เหลือเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความฝืดของผิวจราจรยึดเกาะถนนและลดระยะเบรกได้อย่างมั่นใจหรือการใช้ระบบแบรีเออร์เคสและแถบชะลอความเร็วตัวช่วยสำคัญในการซับแรงกระแทกเมื่อรถเสียหลักช่วยเปลี่ยนจากเหตุหนักให้กลายเป็นเบาและรักษาชีวิตผู้คนบนท้องถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม
1: แผนถนนบางนานะครับก็ดูแลเส้นทางก็ประมาณสัก400กว่ากิโลเมตรก็มีจุดเสี่ยงก็หลายจุดนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้รอให้มันเกิดซ้ำซากก็จะมีมาตรการในการแก้นะครับเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยก็บอกแล้วว่าคนนะคนถนนรถสิ่งแวดล้อมซึ่งคนเนี่ยก็ 80-90% อยู่แล้วนะครับในส่วนของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของถนนกับสิ่งแวดล้อมหลักๆของอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากความเร็วความเร็วเนี่ยเป็นอันดับ1เลยนะครับถ้าเราเคารพกฎขับรถตามเครื่องหมายจราจรนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยชอบดูป้ายจุดอื่นๆก็จะเป็นพวกจุดกลับรถนะครับจุดกลับรถเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการนำตัวแบเรียร์ซึ่งเป็นผลิตจากพลาสติกนะครับหรือภาษาบางทีก็เรียกว่าแบเรียร์น้ำก็คือมีน้ำใสอยู่ข้างในเราก็เอาตัวแบเรียร์เนี่ยไปจัดวางลักษณะเป็นตัว S กับหัวก็คือหมายความว่ารถที่จะเข้าบริเวณจุดกลับรถให้ขับ
0: ธนาดีจ้ากองทุนเพื่อความปลอดภัย
2: ทุกคนครับ
3: บางพี่ชนกัน
4: ไปบุญไม่เอาไงลูก
5: บุญอย่าไปทำตามเขาลูกไม่เอา
2: ของชาว
6: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะชุมชนเล่าเรื่องวันนี้นะคะจะนำคุณผู้ชมมาเจาะลึกภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตชาวยะลาไปกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาค่ะแน่นอนค่ะว่าในยุคที่เมืองต้องก้าวไปข้างหน้านะคะการพัฒนาจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะโดยเฉพาะการสร้างอารยสถาปัตย์นะคะหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานค่ะที่ออกแบบมาโดยเฉพาะคนทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีกลุ่มผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษค่ะเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นนะคะสามารถใช้ชีวิตนอกบ้านได้อย่างอิสระปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะไปฟังวิสัยทัศน์ของท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากันค่ะว่าการเปลี่ยนโฉมเมืองยะลาสู่การเปลี่ยนผ่านเมืองแห่งความเท่าเทียมจะเป็นอย่างไรติดตามในรายการพร้อมๆกันวันนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและขณะนี้ค่ะดิฉันก็ได้อยู่กับท่านมูฮัมหมัดอามีนมะทาเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนเดินเข้ามาทางขาขึ้นก็คืออายุขนาดนี้ก็ได้ใช้ทางลาดแล้วเหมือนกันค่ะท่าน
1: ค
0: ่ะวันนี้นะคะก็จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนของอบจ.ยะลาค่ะในเรื่องของการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์นะคะเพื่อคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมที่เรามาพูดกันในเรื่องนี้วันนี้ค่ะท่านคะเพราะจริงๆแล้วหลักๆตอนนี้ในสังคมผู้สูงอายุบ้านเราก็เข้ามาเกือบ 100% แล้วใช่ไหมคะท่าน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: จำนวนผู้สูงอายุเปอร์เซ็นต์ตัวนี้พุ่งสูงขึ้นมากสำหรับสังคมไทย
0: ใจหายมากเลยค่ะเราสองคนอยู่ในกลุ่มนั้นหรือยังคะ
1: เกือบ
0: นะคะแต่หน้าตาอาจจะยังไม่ให้นะคะคุณผู้ชมค่ะเหมือนที่บอกไปค่ะวันนี้ค่ะจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ของอบจ.ยะลาค่ะตอนนี้นโยบายหลักสำคัญเลยมีการขับเคลื่อนยังไงแบบไหนบ้างคะเพื่อความเท่าเทียมกัน
1: ครับเนื่องจากว่าอาคารสถานที่ราชการนะครับซึ่งเป็นของอบจ.ไม่ว่าจะเป็น

0: อาคารสถานที่สำนักงานหรือหน่วยงานในสังกัดหรือสถานที่อบจ.ดูแลเช่นสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่ที่เป็นรพสต.นะครับซึ่งทุกแห่งของที่อยู่ในสังกัดเนี่ยเป็นอาคารราชการทั้งหมดซ
1: ึ่
0: งมันมีเกี่ยวเนื่องกับระเบียบกฎหมายด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของนโยบายของท่านนายกมุกดามาธานายกอบจ.ยะลาเน้นย้ำในเรื่องของการรักษาอารยสถาปัตย์ส่งเสริมให้เกิดให้มากที่สุดเพราะท่านก็รับทราบรับรู้ถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุประกอบกับคนพิการเด็กตัวเล็กๆเนี่ยสามารถที่จะถึงบริการของภาครัฐได้อย่างไรให้มีความเสมอภาคกันก็เลยเป็นนโยบายท่านนายกที่จะต้องทำเรื่องนี้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆไปครับท่านจะสังเกตได้ว่าเหมือนที่พิธีกรมาเมื่อกี้เมื่อขับรถเข้ามาในอบจ.เนี่ยโดยเฉพาะสำนักงานเนี่ยจะมีที่จอดผู้พิการให
1: ้
0: สำหรับบริการสำหร
1: ับ
0: คนพิการที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไกลๆได
1: ้
0: ก็มีที่จอดแล้วก็มีทางลาดขึ้นยังสำนักงาน
1: ก็คือใกล้เคียงกันเลยกับที่จอดรถ
0: ใช่ครับใช่ครับตรงนี้บริการเฉพาะให้ผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เด็กตัวเล็กๆที่จะต้องพึ่งมีต้องภาวะพึ่งพิงนะครับตรงนี้ก็เป็นนโยบายท่านนายกมาตั้งแต่ต้นครับ
1: ค่ะแล้วจริงๆแล้วในความหมายคำว่าอารยสถาปัตย์เนี่ยถ้าเราแปลให้เป็นไทยอีกทีนึงจะประมาณไหนได้คะท่าน
0: ก็ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการเอื้อให้กับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงไม่ว่าจะเป็นผู้พิการนะครับที่ไม่สามารถที่จะเดินเหินสะดวกผู้สูงอายุที่การใช้ร่างกายที่ไม่สะดวก
1: หรือว่าต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยในการพยุงตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการเอื้ออำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้สามารถใช้อาคารของทางราชการในส่วนต่างๆหรือในสถานที่ที่เป็นที่ราชการรับผิดชอบต้องมีความเท่าเทียมกันเสมอภาคกันที่จะไปถึงเป็นบริการสาธารณะให้ได้ตรงนี้เป็นความคิดที่ง่ายๆก็คือต้องเข้าถึงให้ได
1: ้ค่ะแล้วในส่วนของอบจ.ยะลาเองตอนนี้ที่ทราบมาก็คือได้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่เหมือนที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วเป็นอาคารหลังเก่าใช่ไหมคะก็คืออาจจะมีบ้างเล็กน้อยเหมือนที่ท่านบอกก็คือมีทางลาดแล้วก็มีที่จอดรถคนพิการ
0: มีลิฟต
1: ์แต่อันนี้เป็นอาคารหลังใหม่ใช่ไหมคะที่ท่านบอก
0: ก็อาคารหลังเก่าก็มีอยู่แล้ว
1: uh-huh.
0: พอเราสร้างอาคารหลังใหม่ก็เน้นย้ำในเรื่องของการที่จะรักษาอารยสถาปัตย์ที่สามารถที่จะตอบสนองกลุ่มที่ต้องใช้ภาวะพึ่งพิงเนี่ยครับให
1: ้เพิ่มมากขึ้น
0: เพิ่มมากขึ้น
1: มีเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาบ้าง
0: ก็ในส่วนที่เป็นลิฟต์นะครับคนพิการที่นั่งวีลแชร์ก็สามารถเข้าไปแล้วก็มีที่กดลิฟต์ที่อยู่ในระดับที่คนพิการใช้ได้เด็กๆใช้ได้ผู้สูงอายุที่ใช้ง่ายนะครับตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของการบริการแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือห้องน้ำสาธารณ
1: ะ
0: ที่เกิดขึ้นที่ต้องมีให้เยอะขึ้นสำหรับบริการเพราะว่าสถานที่ของอบจ.หลังๆมีผู้พิการผู้สูงอายุเข้ามาเพิ่มมากขึ้น
1: มาใช้บริการ
0: มาใช้บริการมาติดต่อประสานงานแล้วก็เวลามีกิจกรรมกลุ่มเหล่านี้จะเข้ามาเป็นจำนวนมากขึ้นท่านนายกมีนโยบายว่าต้องให้มีสถานที่นี้รองรับผู้คนที่จำนวนมากขึ้นเนี่ย อย่างไรก็เลยเป็นที่มาของการสร้างอาคารใหม่ก็มีสิ่งเหล่านี้อำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มคนกลุ่มนี้ครับ
1: ค่ะแล้วจากที่ผ่านมาค่ะตรงนี้เสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้มาใช้บริการเองทั้งที่เป็นบุคคลทั่วไปหรือว่าบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุมีเสียงสะท้อนหรือว่าเสียงตอบรับยังไงกับเราบ้าง
0: ตรงนี้ก็เป็นอย่างนึงที่สัมผัสเองนะครับซึ่งพอมีคนพิการผู้สูงอายุมาที่อบจ.นะครับซึ่งตรงนี้พอได้พูดคุยกันพอถามถึงห้องน้ำถามถึงทางเดินเราสามารถบอกได้ชี้ได
1: ้
0: ทำให้ความรู้สึกของคนกลุ่มนี้เขารู้สึกว่าสถานที่เป็นมิตรสำหรับเขาเขาจะมาแล้วมันรู้สึกว่าเราขอบริการให้เขาเรามีห้องน้ำที่สามารถใช้วีลแชร์เข้าไปได้เรามีทางลาดที่เขาให้ลูกๆหลานๆเนี่ย
1: เข็นเข้าไปได้
0: ตรงนี้ทำให้เขารู้สึกว่าสถานที่เป็นมิตรสำหรับ

0: ากคนกลุ่มนี้ตรงนี้ก็เป็นอย่างนึงที่เราภูมิใจนะครับในส่วนของที่เป็นสถานที่ที่เป็นอยู่ในสังกัดไม่ว่าจะเป็นรปสต.สิ่งเหล่านี้มีหมดนะครับซึ่งหลังๆเมื่อเข้ามาอยู่ท่านนายกก็มีนโยบายว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเพื่อบริการให้กับคนกลุ่มนี้ให้เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปในสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่านพยายามที่จะสร้างจุดที่สามารถที่จะบริการคนกลุ่มนี้ให้เข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวของอบจ.เนี่ยคนกลุ่มนี้ต้องสะดวกเท่ากับคนปกตินะครับตรงนี้เป็นนโยบายท่านนายกครับ
1: ให้ความเท่าเทียมกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทั่วไปหรือว่าผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุสามารถที่จะมาใช้บริการได้ให้มีความทัดเทียมแล้วก็เท่าเทียมกันนะคะค่ะแล้วก็ทราบมาว่าในส่วนของอบจ.ยะลาเองนะคะก็ได้มีการจ้างงานสำหรับผู้พิการแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุด้วยตรงนี้เนี่ยเรามีการจ้างงานยังไงแบบไหนกับกลุ่มเหล่านี้บ้างคะ
0: ครับเนื่องจากว่าเหมือนที่พูดถึงเมื่อกี้การบูรณาการทำงานเพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มนี้นะครับซึ่งคนพิการนะครับสำหรับคนพิการเนี่ยที่สำนักงานนะครับมีผู้พิการที่เรารับมาทำงานเนี่ยจำนวน3คนรปสต.ที่อยู่ในสังกัดอีกประมาณ2คนนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุอีก1คนเข้ามาทำงานเพื่อให้เห็นว่าอบจ.ยะลาไม่ได้ทอดทิ้งถ้าหากว่ามีตำแหน่งมีอะไรที่สามารถทำงานได้คนกลุ่มนี้ยังไม่ได้โดนทอดทิ้งยังสามารถมาทำงานกับเราได
1: ้
0: ในตำแหน่งที่เอื้ออำนวยให้กับการทำงานแล้วก็มาช่วยราชการนะครับมาช่วยราชการเพื่อขับเคลื่อนงานช่วยเหลือสังคมได้อีกถึงแม้ท่านจะเป็นผู้พิการตรงนี้อยากจะสร้างกำลังใจให้กับคนกลุ่มนี้ซึ่งนายกเน้นย้ำมากว่าคนกลุ่มนี้ต้องมีสิทธิ์มีการเข้าถึงบริการฐานะและมีสิทธิ์ถึงงานของอบจ.ด้วยตรงนี
1: ้ค่ะค่ะท้ายนี้ท่านตั้งเป้าไว้ไหมคะว่าในเรื่องของการทำให้เป็นอารยสถาปัตย์ทั่วเมืองยะลาเลยมีความมีอนาคตจะเป็นยังไง
0: ก็อย่างแรกที่สุดก็คือสำหรับงานของอบจ.ยะลาไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางเรื่องก่อสร้างต่างๆต้องมีอารยสถาปัตย์เข้ามาอยู่แล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปหรือกับทำไปแล้วเนี่ยก็คือการพูดคุยในเรื่องของกับหน่วยงานอื่นๆภาคเอกชนประชาชนทั่วไปจะเห็นว่าหลังๆที่เราไปสร้างอาคารที่เป็นมีอารยสถาปัตย์นะครับมัสยิดต่างๆที่สร้างโดยเอกชนทั่วไปประชาชนทั่วไปตอนนี้เขาก็มีอารยสถาปัตย์มีทางขึ้นของผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้เด็กเล็กหรือผู้สูงอายุมีทางเดินของเขาหมดเลยตรงนี้อยากจะบอกว่าเมื่อราชการหรือหน่วยงานลักษณะเป็นองค์กรของรัฐเนี่ยไปสร้าง

0: ทำในเรื่องของอารยสถาปัตย์เป็นยังไงไปถึงไหนแล้วแล้วก็ในส่วนของอบจ.ยะลาเองเนี่ยมี
1: อยากจะฝากถึงทุกท่านนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เรามีทางลาดที่จะให้สำหรับท่านให้มีบริการห้องน้ำสำหรับท่านท่านไม่ต้องกังวลถ้ามายังอบจ.ยะลาสำหรับอาคารทั่วไปนะครับที่เป็นสิ่งก่อสร้างของอบจ.ยะลาไม่ว่าจะเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่อยู่ตามชุมชนต่างๆหรือแหล่งท่องเที่ยวของอบจ.ยะลานะครับการพัฒนาต่อไปหรือพัฒนาไปแล้วเนี่ยคำนึงถึงคนกลุ่มเปราะบางนะครับคนลักษณะพิเศษที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เราพยายามเน้นย้ำตัวนี้เพราะเราถือว่าท่านก็เป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมที่มีสิทธิ์เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอบจ.ยะลาในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลประชาชนนะครับก็เลยนำเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักในการที่จะให้สังคมมีความเสมอภาคนะครับเท่าเทียมกันในการใช้บริการสาธารณะสำหรับราชการครับ
0: ค่ะและนี่ก็เป็นข้อเน้นย้ำของท่านเลขาธิการนะคะในเรื่องของอารยสถาปัตย์ของอบจ.ยะลาแล้วก็ในส่วนของอบจ.ยะลาที่ดูแลอยู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวสักครู่ค่ะเราสองคนนะคะจะนำคุณผู้ชมไปดูอารยสถาปัตย์ที่เกิดขึ้นในอบจ.ยะลานะคะว่ามีอะไรแบบไหนบ้างที่สามารถให้กับผู้ที่จะมาใช้บริการเกิดความเท่าเทียมกันค่ะเดี๋ยวตามเราสองคนไปเลยนะคะ
2: ครับ
0: เชิญค่ะ
1: ครับ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะพอเราเข้ามาจากอบจ.ยะลาทางเข้าปุ๊บถ้าสำหรับผู้พิการก็คือมาตรงนี้เป็นยังไงคะท่าน
1: เป็นสถานที่ที่จอดรถสำหรับผู้พิการแล้วก็ผู้มีภาวะพิการหรือเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุนะครับจอดที่นี่เรามีที่จอดโดยเฉพาะเลย
0: ไว้บริการเลย
1: ไว้เป็น
0: มีป้ายให้เห็น
1: ว่า
0: เรียบร้อย
1: จ
0: อดตรงนี
1: ้
0: พอจอดเสร็จปุ๊บ
1: เดินขึ้นไปทางลาดนะครับทางลาดนี้เป็นทางลาดสำหรับใช้รถเข็นแล้วก็การเดินของผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าสามารถที่จะเดินได้สะดวกกว่าที่จะต้องก้าวขึ้นบันไดนะครับจะทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็มี
0: ราวจับด้วย
1: ให้มีความปลอดภัยมากข
0: ึ้
1: น
0: ครับอันนี้จุดแรกนะคะพอเข้ามาอันนี้คือด้านหน้า
1: ครับผมด
0: ้
1: านหน
0: ้
1: านะครับเป็นทางลาด
0: ทางลาด
1: สำหรับการเดินที่มีความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับผู้ที่เดินแล้วก็
0: หรือว่าใช้วีลแชร
1: ์
0: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอาคารหลังเก่า
1: แล้วเราก็ค่อยไปอาคารหลังใหม
0: ่แต่ว่าทางเชื่อมระหว่างอาคารหลังเก่ากับหลังใหม่ก็เป็นทางลาดเหมือนกัน
1: นะครับสำหรับจะให้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการสามารถใช้แล้วก็มีราวจับเพื่อความปลอดภัยความมั่นคงของการเดินสำหรับผู้สูงอายุและก็คนพิการนะครับตรงนี
0: ้เชื่อมกันไว้เลย
1: เชื่อมกันไว้เลยนะครับซึ่ง
0: ก็สะดวกสบายนะคะ
1: สำหรับอาคารหลังใหม่นะครับซึ่งเป็นอาคารที่เพิ่งเปิดใช้ได้ยังไม่ถึง2ปีนะครับตรงนี้ก็เป็นอาคารที่คำนึงถึงในเรื่องของอารยธรรมได้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่นโยบายท่านนายกอยู่แล้วเป
0: ็
1: นทางลาดสำหรับ
0: อันนี้ลาดเลย
1: ครับผม
0: ไม่ใช่ลาดบุรีนะคะ
1: ไม่ใช่ลาดบุรีเป็นทางลาดที่ใช้สำหรับรถเข็นแล้วก็ผู้สูงอายุจะสังเกตได้ว่าเป็นประตูสไลด
0: ์
1: เพราะว่าใช้ได้ง่ายสำหรับผู้ที่ใช้
0: รถเข็น
1: ครับ
0: ค่ะประตูสไลด์นะคะ
1: ครับ
0: เข้ามาด้านใน
1: ลิฟต์นะครับเราจะสังเกตได้ว่าการกดลิฟต์ก็ไม่สูงมาก
0: อ๋อระยะของการกดนะคะ
1: ใช่
0: ก็จะอยู่ในลักษณะถ้าเกิดคนนั่งวีลแชร์ก็สามารถที่จะได
1: ้
0: ความพิเศษของลิฟต์เป็นยังไงคะ
1: ก
0: ็ต้องลองเข้าไปดูใช่ไหมคะ
1: ต้องลองเข้าไปดูแล้วก็จะสังเกตว่าเป็นลิฟต์กระจกเพราะว่าสามารถที่จะดูว่าเหตุการณ์ในลิฟต์มีอะไรบ้างกลัวว่าถ้ามีเหตุการณ์

0: ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็สามารถเห็นได
1: ้ดังนั้นลองเลยค่ะคุณผู้ชม
0: ครับครับ
1: จะมีเสียงพูด
0: จะมีเสียงพูดสำหรับแนะนำนะครับจะสังเกตได้ว่ากดปุ่มกดนะครับมีอยู่2ด้านที่เป็นคนปกตินะครับตัวเลขของชั้นแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะเรียงแต่ว่าถ้าหากเป็นผู้พิการหรือว่าผู้นั่งวีลแชร์มีปุ่มกดทางด้านนี้มันจะต่ำลงนะครับต่ำลง
1: ก็คือมี2ระดับ
0: ครับ
1: ห้องน้ำสำหรับผู้พิการจะมีทุกชั้น
0: มีทุกชั้นนะครับเราจะสังเกตได้ว่ามีทุกชั้นนะครับห้องน้ำ
1: ก็จะมีป้ายบอกไว
0: ้
1: นะคะก็จะถูกสุขลักษณะด้วยนะคะก็คือจะมีราวจับนะคะที่อ่างล้างหน้าก็มีราวจับนะคะที่นั่งก็มีราวจับเพื่อให้สำหรับผู้สูงอายุด้วยค่ะเห็นแล้วนะคะในส่วนของอารยสถาปัตย์ของอบจ.ยะลาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่จอดรถคนพิการพอจอดรถเสร็จปั๊บก็จะคือทางลาดเลยแล้วก็เข้ามาแล้วก็เป็นทางลาดอีกทีนึงสำหรับเข้ามา
0: ลิฟต์ก็สามารถบริการได้โดยทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกฐานะไม่ว่าจะเป็นคนพิการผู้สูงใช้ได้หมด
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะไปพูดคุยกับน้องผู้พิการรวมไปถึงผู้สูงอายุที่ถูกจ้างงานโดยอบจ.ยะลากันค่ะลงลิฟต์มาก่อนนะคะ

ทำงานมาที่นี่รู้สึกดีค่ะที่อบจ.เล็งเห็นให้กับคนพิการได้มีโอกาสเข้ามามีงานทำแล้วก็ที่นี่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรครบที่จอดรถแล้วก็ห้องน้ำห้องท่าอะไรแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะมาใช้บริการคนพิการสามารถใช้ได้แล้วก็มีสิ่งอำนวยความครบครันนะคะ

านอยู่ในจ้างเหมาผู้พิการในอบจทำมาอยู่13ปีแล้วฮะก็ถือว่าโอเคทำที่นี่ก็พี่ๆเขาก็ดูแลดีนะไม่ใช่ว่าก็บอกไม่ถูกเพราะเราไม่ได้ออกไปไหนตามกฎกติกามารยาทที่เขากำหนดมาก็ถือว่าโอเคนะฮะมันไม่อะไรเขาเรียกมาตามรูปแบบเพราะว่าที่เราเคยไปที่ไหนไปหลายๆที่มาแล้วเราได้ประสบเจอมามีทางลาดเอียงมีสาธารณูปโภคที่สำหรับผู้พิการใช้มีพร้อมห้องน้ำห้องท่าสำหรับผู้พิการก็มีแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันที่ผมเคยไปเที่ยวมาเคยไปสัมผัสมาพื้นที่ไหนแบบไหนมันก็ไปตามลักษณะของพื้นที่อาคารหรือสถานที่ที่เขาทำงานผู้พิการทุกท่านที่มาเที่ยวจังหวัดยะลาไม่ต้องกลัวว่าสถานที่บริการมีพร้อมครบสมบูรณ์แบบที่เหมือนกับที่อื่นที่เขาทำกันทั่วไปไม่ต้องกังวลว่าไม่มีสำหรับผู้พิการ

0: อนนี้ทำงานอยู่ที่อบจ.ยะลาตำแหน่งก็คือผู้ช่วยงานสารบัญงานเอกสารบางทีก็ทำงานตั้งแต่เขานั่นบางทีก็ตัดหญ้าตัดดอกไม้บ้างครับเป็นผู้พิการด้านการด้านการเคลื่อนไหวก็คือแขนผิดรูปครับก็รู้สึกดีใจมากว่าเดี๋ยวนี้ก็คือหางานก็คือค่อนข้างจะลำบากหน่อยแต่ก็อบจ.รับงานก็ดีครับในส่วนนี้ก็จะดูจากที่อื่นก็อบจ.ยะลาก็มีก็จะสถานที่เหมาะกับคนพิการเหมือนกันนะครับอย่างเช่นทางลาดให้กับคนพิการและก็ห้องน้ำกับคนพิการแบบนี้ครับที่นี่ก็มีจุดเด่นก็คือมีกระจกใสก็คืออยู่ถ้าเราอยู่ด้านในก็คือมันจะมองเห็นด้านนอกเลยครับอยากขอบคุณอบจ.ก็คือที่สนับสนุนคนพิการที่ให้คนพิการมีงานทำครับ
1: คุณผู้ชมคะสำหรับประเทศไทยวันนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ค่ะและขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมความพร้อมและการพัฒนาเมืองให้สอดรับกับมาตรฐานสากลอารยสถาปัตย์จึงไม่ใช่เพียงนโยบายด้านสังคมแต่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการลงทุนการคมนาคมการศึกษาและการสาธารณสุขเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งการสร้างอารยสถาปัตย์จะเกิดขึ้นไม่ได้หากมองว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐที่คอยกำหนดนโยบายและบังคับใช้กฎหมายภาคเอกชนที่ออกแบบสินค้าและบริการให้ครอบคลุมทุกคนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พัฒนาพื้นที่สาธารณะและประชาชนที่ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพสิทธิและความแตกต่างท้ายที่สุดแล้วอารยสถาปัตย์ไม่ใช่เพียงการสร้างทางลาดลิฟต์หรือห้องน้ำสำหรับผู้พิการแต่คือการสร้างสังคมที่ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังเป็นรากฐานของความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ

0: การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงเพราะความปลอดภัยในการเดินทางต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ขับขี่ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเบื้องต้นต้องเช็ค5จุดก่อนออกเดินทางได้แก่ระบบเบรกยางไฟส่องสว่างหม้อน้ำและที่ปัดน้ำฝนให้มีสภาพพร้อมใช้งานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองแต่หากต้องเดินทางไกลควรนำรถเข้าไปเช็คกับศูนย์บริการโดยเฉพาะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
1: จริงๆแล้วรถสภาพทั่วๆไปเนี่ยนะโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนี่ค่อนข้างยากนะครับถ้าเราขับด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะไม่เกินกฎหมายกำหนดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบบำรุงดูแลรักษารถนะครับให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับมีสภาพมั่นคงแข็งแรงกรณีการตรวจเช็ครถนะครับเป็นประจำอันนี้ขอนำเรียนท่านผู้ชมนะครับซึ่งเราสามารถทำเองได้บางส่วนนะครับบางส่วนก็อาจจะต้องเข้าอู่เข้าศูนย์บริการแล้วแต่กรณีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะนำรถไปใช้ได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ขอให้ท่านดูแลรักษารถตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับแล้วก็ทะเบียนรถก็ต้องต่อเป็นปกติก็ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับถ้ามีปัญหาในการเดินทางนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนก็สามารถโทรเบอร์1584นะครับสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ทุกจังหวัดนะครับตลอด24ชั่วโมงครับผม
0: สำหรับผู้ที่ต้องขับขี่รถทางไกลต้องประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากระหว่างทางมีอาการง่วงควรจอดพักหรือสามารถใช้เทคนิคการพักผ่อนแบบ Power Nap เพื่อให้ร่างกายได้พักและพร้อมเดินทางต่อไปได้
2: เรารู้ตัวนะคะว่าเราจะต้องเดินทางไกลการเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างน้อยตัวเราเองก็ต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งค่ะเช่นการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอก่อนนะคะก่อนการเดินทางค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะอุ่นใจแล้วว่าร่างกายเราพร้อมถ้าเราไม่สบายตัวนะคะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คืออย่างน้อยเราต้องมียาประจำตัวอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราต้องรู้นะคะว่าการที่เราขับรถเนี่ยถ้าเรากินยาที่ทำให้ง่วงก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือยาที่เรากินนั้นคือยาอะไรค่ะเราก็จะมีอาการหาวใช่ไหมคะโดยทั่วไปถ้าเราขับรถไปสักระยะหนึ่งเรารู้สึกว่าเราง่วงเราหาวอันนี้ก็คือเราต้องควรพักแล้วค่ะการพักผ่อนแบบ power nap นะคะก็คือการพักผ่อนระยะเวลาสั้นนะคะใช้เวลา 15-20 นาทีในการพักผ่อนระหว่างทางหลังจากที่เราพักผ่อนเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกตื่นตัวของร่างกายก็เกิดขึ้นสมองเราก็ตื่นตัวขึ้นทำให้เราสดชื่นขึ้นค่ะถ้าทุกคนใช้ power nap ในการเดินทางด้วยนะคะก็จะทำให้การเดินทางของเราราบรื่นและก็ลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: การใช้รถใช้ถนนไม่ว่าเดินทางใกล้หรือทางไกลความพร้อมทั้งยานพาหนะและสุขภาพผู้ขับขี่เป็นสิ่งสำคัญลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคนก่อนการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT มีประเด็นค่ะวันนี้ก็ยังคงอยู่กับน้องการปิยานีพินสุวรรณนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ค่ะผ่านทางโทรทัศน์ดิจิทัลกอดไม้เหล็ก18ค่ะรวมไปถึง Facebook Fanpage NBT สงขลานะคะพบกับเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลาดีๆ11โมงถึง11โมงครึ่งโดยประมาณนะคะวันนี้ค่ะมีประเด็นสำหรับผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างนะคะที่ว่ามีส่วนในเรื่องของการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ค่ะในส่วนของการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะซึ่งก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญค่ะที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ว่ามีส่วนได้ส่วนเสียนะคะเขาว่ามีส่วนรวมในการกำหนดทิศทางระบบประกันสังคมของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมีรายละเอียดมาพูดคุยกันในช่วงที่2ของรายการนะคะแต่ว่าช่วงนี้มาแลในเรื่องของนโยบาย20กระทรวงของรัฐบาลกันก่อนค่ะประเด็นแรกนะคะในเรื่องของครม.ค่ะเขาก็ได้มีการอนุมัตินะคะให้ไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยเพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนค่ะแล้วก็เพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน69เพื่อที่จะบรรเทาภาระค่าครองชีพค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะเขาก็ได้มีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะแล้วก็อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมค่ะกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 22,690 ล้านบาทนะคะจากพ.ร.ก.เงินกู้แก้วิกฤตพลังงานพ.ศ.2569ค่ะตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อที่จะบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและการลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยกันนะคะทำกลางความผันผวนของราคาพลังงานค่ะจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้ออยู่เลยนะคะโดยครอบคลุม2โครงการสำคัญค่ะ1โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569เพิ่มเติม

แล้วก็เติมวงเงินเสริมสินค้าจากร้านธงฟ้าเพิ่มอีก700บาทนะคะรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนในเดือนตุลาคมนี้ค่ะรองรับกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 14.51 ล้านคนนะคะแล้วก็2ค่ะโครงการแล้วไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนนะคะตลอดระยะเวลา2เดือนก็คือวันที่1ตุลาคมเคชั่นเป้าตังนะคะในวันที่15ในวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะแบงก์นะคะเปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อค่ะนาโนพลัสช่วยคนตัวแหลกการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสพร้อมกับปาฐกถาหัวข้อพิเศษค่ะโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวแหลกนะคะเพิ่มโอกาสให้ไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการอาชีพอิสระและก็ผู้ประกอบการรายย่อยที่คาดลักประกันคนหรือว่าคัดคนค้ำประกันนะคะสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นค่ะลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบแล้วก็มีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพนะคะในอนาคตค่ะเพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ครอบคลุมคนตัวแหลกมากขึ้นค่ะพร้อมใช้ TCG Score ในการประเมินและก็บริหารความเสี่ยงพร้อมกับกำหนดวงเงินค้ำประกัน 2,000 ล้านบาทค่ะเริ่มต้นเฟสแรกนะคะ500ล้านบาทพร้อมชู3จุดเด่นค่ะได้แก่นะคะ1ค่ะวงเงินค้ำประกันเริ่มต้น 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อราย2ค่ะระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด4ปีและก็3นะคะฟรีค่ะธรรมเนียมค้ำประกันตลอด4ปีโดยสถาบันการเงินนอนแบงค์เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยงนั่นเองค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งประเด็นค่ะในส่วนของการยกระดับนะคะความเป็นไทยในเวทีโลกค่ะ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะประเทศไทยค่ะกำลังนับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank GroupAnnual Meeting นะคะในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งจะต้อนรับผู้แทนจาก191ประเทศว่าเหมือน 5,000 คนจากทั่วโลกนะคะภายใต้แนวคิดขอบฟ้าไม้ของไทยค่ะสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งนอกจากเป็นเวทีหารือด้านเศรษฐกิจและก็การเงินระดับโลกแล้วนะคะรัฐค่ะโดยกระทรวงการคลังและก็ธนาคารแห่งประเทศไทยยังใช้โอกาสนี้นะคะนำเสนอความเป็นไทยผ่านทางอาหารวัตถุดิบท้องถิ่นและก็งานหัตถศิลป์ค่ะเพื่อสร้างความประทับใจและก็ส่งต่ออัตลักษณ์ไทยนะคะสู่สายตานานาชาติค่ะซึ่งไฮไลท์ที่สำคัญนะคะก็คือการยกครัวไทยขึ้นสู่เวทีโลกค่ะโดยการคัดสรรเมนูอาหารและก็เครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยว่า 70% ของวัตถุดิบค่ะมาจากชุมชนท้องถิ่นและก็สินค้า GI นะคะภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมยกระดับรสชาติอาหารไทยให้ร่วมสมัยนะคะกินง่ายและก็ตอบโจทย์ผู้ร่วมจากการประชุมทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะและก็อีกหนึ่งเสน่ห์ของไทยค่ะคืออาหารที่ผสานวัตถุดิบท้องถิ่นภูมิปัญญาและก็ความคิดสร้างสรรค์ของเชฟไทยค่ะจนกลายเป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์และก็เรื่องราวในทุกๆจานนะคะทั่วโลกค่ะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกปี2569ค่ะตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบการปรับปรุงอย่างพิถีพิถันนะคะไปจนถึงการจัดวางอย่างงดงามค่ะถูกองค์ประกอบสะท้อนถึงความใส่ใจในอัตลักษณ์แบบไทยๆนะคะเช่นข้าวยำหัวใจไทยค่ะที่พร้อมถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินและก็วิถีเกษตรกรรมซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญของประเทศไทยในฐานะอูข้าวอูน้ำของภูมิภาคค่ะเพราะว่าอาหารไทยไม่ได้มีดีแค่ความร้อยนะคะแต่ว่ายังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่พาเรื่องราววัฒนธรรมและก็ความเป็นไทยไปสู้สายตาคนทั่วโลกนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักเดียวใจนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาแลกกันต่อในเรื่องของการประกันตนค่ะ

0: ภัยพิบัติรู้ทันป้องกันได้4ข้อที่จะช่วยลดความรุนแรงและความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้1. ติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วม
1: ครูทำอะไรอยู่คะ
2: กำลังดูการพยากรณ์อากาศเรื่องน้ำอยู่ว่าน้ำปีนี้จะมามากหรือมาน้อย
1: ครูมีอะไรให้ช่วยไหมคะ
2: ดีแล้วมาแล้วเดี๋ยวจะช่วยยกของขึ้นที่สูง
0: 2. เตรียมตัวยกของขึ้นที่สูงและอย่าลืมถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 3. เตรียมเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็น 4. ขอความช่วยเหลือโทรเบอร์ฉุกเฉิน1784ฟรี24ชั่วโมง

0: รับมาในช่วงที่2ของรายการค่ะตอนนี้ค่ะน้องการก็ได้อยู่กับท่านหัวหน้าธรรมนูญคุ้นท่องแพทนะคะนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพันผือบังคับแขกถึงวันเลือกตั้งแล้วแต่วันอาทิตย์ตีถึงนี้ค่ะอยากให้ท่านได้แล้งถึงในเรื่องของความสำคัญของการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันนี้ค่ะ
1: ครับก็ตอนนี้นะครับในส่วนของสำนักงานประกันสังคมนะครับทั่วประเทศเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะประกันสังคมสงขลานะครับเราก็ทีมวัดเตรียมความพร้อมตอนนี้ก็น่าจะเกือบ 100% แล้วนะครับน
0: ะ
1: เพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นความสำคัญนะครับที่ผู้ประกันตนหรือว่านายจ้างเนี่ยนะครับนะจะต้องออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองนะครับเพื่อที่จะเลือกตั้งกรรมการในตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปเป็นกระบอกเสียงนะครับแทนผู้ประกันตนแทนนายจ้างในการที่จะมาดูแลกองทุนประกันสังคมของเราครับผมครับ
0: ค่ะถ้าแล้งถึงตอนนี้ที่เราแล้งกันค่ะวันที่27ที่ถึงนี้แล้วในส่วนของพื้นที่ภาคใต้จังหวัดสงขลาบ้านเราตอนนี้ค่ะหน่วยเลือกตั้งมีกี่แห่งคะแล้วก็ในการไปเลือกตั้งเนี่ยต้องใช้อะไรมั่ง
1: ครับของจังหวัดสงขลานะครับตอนนี้หน่วยเลือกตั้งทั้งหมดจะมีอยู่61หน่วยนะครับนะฮะกระจายไปทั่วทุกอำเภอของจังหวัดสงขลานะครับนะซึ่งก็ในส่วนของตัวผู้ประกันตนหรือว่านายจ้างนะผมนะก็จะมีในเรื่องของการที่เราจะต้องเตรียมตัวก็คือหลักฐานที่จะต้องนำไปนะครับนะฮ
0: ะ
1: ก็คือถ้าเกิดเป็นในส่วนของผู้ประกันตนนะครับหลักๆเลยก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะครับจะถ่ายทางบัตรที่อย่างไม่หมดอายุที่หรือว่าหมดอายุแล้ว
0: ก
1: ็ได้ครับผมครับหรือจะเป็นบัตรอื่นใดนะครับที่ทางราชการออกให้นะครับซึ่งก็มีเลขประจำตัวประชาชนติดตามลักครับถึงก็มีผาบท้ายนะครับนะแต่ที่สำคัญคือต้องไม่มัดอายุนะครับอันนั้นท่านเป็นบัตรอื่นๆนะครับนะ
0: ครับผมครับแต่ว่าถ้าบัตรประชาชน
1: ไม่พรือ
0: ก็เหมือนกับเลือกตั้งซ้อๆว
1: ันนั้นเลยนะใช่ครับ
0: คือเหมือนกัน
1: ก็เหมือนกันครับนะถึงก็ถ้าเกิดว่าเหมือนไม่มีก็อาจจะเป็นพวกพาสปอร์ตเลยก็ได้ครับผมครับที่ทางราชการออกให้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องติดตัวไปในการที่เราจะต้องข่าวคู่ห้าเลือกตั้งในวันที่27นี้ครับผม
0: นะฮะอันนี้คือเหมือนกันเลยทั้งผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างใช่ไหมคะ
1: นายจ้างนี่จะแตกต่างไปนิดนึงครับนายจ้างนี่จะต้องมีว่าคือถ้าเป็นนายจ้างที่เป็นนายจ้างคนเดียวนะครับที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลเนี่ยนะอันนี้โอเคครับเข้าใจบัตรประชาชนได้นะครับแต่ถ้าเป็นนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยนะครับน
0: ะ
1: จะต้องมีในส่วนของหนังสือนะหมอบไม้นะครับให้มาเลือกตั้งแทนนิติบุคคลนะครับซึ่งก็จะต้องเหน็บหนังสือรับรองนะครับนิติบุคคลมากันนะครับนะครับผมตัวอย่างก็คือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มาเลือกตั้งครับผมครับ
0: ค่ะถ้าแล้งถึงในส่วนของการเลือกตั้งแบบนี้ค่ะมันวางแหวนมากี่ปีละคะท่านว่านะคะ
1: ตอนนี้ก็คือวางแหวนมา2ปีนะครับผมนะเพราะว่าเราเลือกครั้งล่าสุดเนี่ยคือคณะกรรมการชุดที่14เนี่ยเมื่อปี66นะครับนะฮะซึ่งตอนนี้ก็พ่อว่ามดอายุเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี69เนี่ยนะครับเราก็เลยต้องมีการดำเนินการในเรื่องของเลือกตั้งบอร์ดจุดไหมครับคือเป็นจุดที่15นะครับผมนะครับผมครับ
0: ค่ะเอาละค่ะคราวนี้เรามาถามกันบ้างว่าก่อนหน้านี้จริงๆเขามีให้ในส่วนของเรื่องการลงทะเบียนเลือกตั้งถูกไหมคะถึงท้าสมมุติว่าคนส่วนใหญ่ที่ไม่รู้เรื่องในการที่ว่าเอ้าเขาให้ลงทะเบียนล่วงหน้ากันถึงทำเปลือฉันเมตาได้ลงทะเบียนที
1: ่
0: เรามีสิทธิ์ที่จะไปเลือกในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้ไหมคะ
1: ครับเบื้องต้นนะครับนะก็แนะนำสำหรับถ้าเกิดว่าผู้ประกันตนนะครับที่มีแอปพลิเคชันของประกันสังคมนะครับคือแอปพลิเคชัน SSO Plus นะครับนะก็เราก็สามารถจะไปตรวจสอบในระบบของแอปพลิเคชันได้นะครับว่าปัจจุบันนี้เรามีชื่อนะครับมีที่เลือกตั้งอยู่ที่ไหนนะครับนะหรืออีกอย่างนึงก็คือถ้ามาจะคาเป็นเว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับคือเว็บ sso.go.th นะครับน
0: ะ
1: ครับหรือถ้าอีกอย่างเตือนอย่างไม่มั่นใจเลยนะครับถ้ามาจะติดต่อไปประกันสังคมได้ทุกทีทุกแห่งทั่วประเทศนะครับผมนะเพื่อจะตรวจสอบได้ว่าเราเนี่ยมีชื่ออยู่ที่ไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับหลักเกณฑ์ของผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับก็คือทางประกันสังคมเนี่ยเราจะหยุดถือสถานประกอบการนะครับที่มีชื่ออยู่เนี่ยครับนะอย่างเช่นว่าสถานประกอบการตั้งอยู่ที่อำเภอสะเดาใช่ไหมครับเราก็จะต้องไปท่านที่เลือกตั้งของอำเภอสะเดานะครับหรือถ้าเลือกตั้งอยู่ที่ในพื้นที่ของอำเภอคัดย้ายนะครับก็ต้อง ไปที่หน่วยเลือกตั้งเขาหัดย้ายนะครับผมนะตึงเขาหัดย้ายเนี่ยเราก็จะมีหน่วยอยู่ที่ธนาผมครับ
0: เค
1: ครับใช่ครับผมครับนะฮะตรงนี้เราจะมีร่วมอยู่ทั้งหมดเนี่ย21หน่วยเลือกตั้งที่นี่นะครับเพราะว่าพื้นที่เขาหัดย้ายเนี่ยจะมีผู้ประกันตนที่ค่อนข้างจะน่าเน้นครับผมครับใช่ครับ
0: ถ้าทางแมททาแรงถึงในส่วนของสงขลาเองค่ะจำนวนผู้มีสิทธิประกันตนเยอะไหมคะท่านคะ
1: ในส่วนของผู้ประกันตนของจังหวัดสงขลานะครับก็คือเราก็มีอยู่ประมาณ 200,000 กว่าคนนะครับน
0: ะฮะ
1: ซึ่งนายจ้างนี่ก็อยู่ที่ประมาณ 6,000 กว่าคนนะครับเกือบ 7,000 ก็เกือบ 7,000 ได้นะครับนะฮะซึ่งก็ในส่วนของตะเลยวันในภาพรวมของตัวประเทศเนี่ยนะครับผู้ประกันตนนี้จะอยู่ที่12ล้านนะครับนายจ้างก็อีกประมาณ 400,000 นะครับผมนะฮะถึงตรงนี้ก็เป็นค่อนข้างจะเป็นจำนวนค่อนข้างจะเยอะกับการที่ว่าประกันสังคมจะต้องเปิดให้ลงคะแนนในครั้งนี้นะครับแต่เราก็พยายามจะตั้งรับนะครับในตัวนี้ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนและนายจ้างครับผม
0: ค่ะและถ้าแรงถึงในส่วนของการลงทะเบียนล่วงหน้าเหมือนที่ทางประกันสังคมจัดไว้ค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะที่คนไปลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วก็เปอร์เซ็นต์กับคนที่ว่าไม่ได้ลงอะไรเงี้ยค่ะมันเทียบได้ไหมไม่ถึงว่าคนค่อนข้างรู้น้อย
1: ใช่ไหมครับผมครับก็ในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 10% ของผู้ตนทั้งหมดนะครับผมนะฮะครับตรงนี้ครับก็ถือว่าอาจจะยังหน่อยอยู่นะครับแต่ว่าตรงผมนะฮะมาตราแรกก็คือมาตราคนเพราะว่าในส่วนของบัญชีตามการก็คือเป็นผู้ประกันตนที่เคยจับตัวเงินโดยตัวเองเขาเรียกว่าเป็นการ
0: ประกันสังคมเอง
1: ครับผมครับใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดคนคิดว่าประกันสังคมนะครับอย่างมีความจำเป็นนะครับกับการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราก็สมัครต่อแต่บางคนเขาบอกว่าไม่พึงมาตัดข้ามกาวไม่เอาแล้วก็ไม่สมัครอันนั้นเราก็ไม่ได้ว่านะครับผมนะเราก็ถือว่าเป็นเรื่องของความสมัครใจนะครับประวัติในหลักการก็คือเขาบอกมาตัดข้ามกาวเนี่ยเขาบอกเป็นในเรื่องส่วนของผู้ประกันตนโดยสมัครใจไม่ได้มีการบังคับจากประกันสังคมนะครับผมครับถึงก็อีกมาตราตัวถ่ายคือมาตราที่10นะครับมาตราที่10นี่ก็ค่อนข้างจะกว้างนิดนะครับจะเป็นเรื่องของกลุ่มของแรงงานนอกระบบนะครับแรงงานนอกระบบนี่ก็คือจะเป็นของกลุ่มของพ่อค้าแม่ค้านะครับนะคนทำงานที่บ้านนะครับเช่ารายเช่าหน้าเช่าสวนนะฮะหรือแม้กระทั่งว่านักเรียนนักศึกษาก็ยังสามารถได้นะครับผมนะฮะจุดนี้นะครับก็คือถือว่าก็เป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะครับนะแต่เพียงแต่ว่าในเรื่องของทิฏฐิประโยชน์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับในเรื่องของมาตรา33หรือว่า39
0: ก็คือครอบคลุมอาจจะไม่ถึงขนาดนั้น
1: ครอบคลุมไม่ขับทุกตองกับชายก็คือครอบคลุมแต่ว่าตอนนี้นะครับก็ยังยืนยันว่าการทำประกันสังคมมาตรา40เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ว่าน่าทำนะครับเพราะว่าผลประโยชน์ตอบแทนเนี่ยค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับผมนะฮะจ่ายเงินแค่เล็กหน่อยแต่ทิฏฐิระดับมากเนี่ยก็ถือว่ามากพอสมควรครับผมครับ
0: คราวนี้มาแล้งถึงความสำคัญของการเลือกตั้งมังค่ะการเลือกตั้งในส่วนของฝ่ายนายจ้างแล้วก็รวมไปถึงฝ่ายผู้ประกันตนตรงนี้มันมีบทบาทสำคัญมันผือมั้งคะถ้าเราถ้าเข้าๆมาแล้วอะค่ะ
1: ครับหลักๆสำคัญเลยนะครับก็คือคณะกรรมการประกันสังคมเนี่ยจะเป็นผู้ที่กำหนดนโยบายต่างๆเลยนะครับของประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจ่ายเงินนะครับการใช่งบประมาณต่างๆในการที่จะเอามาดูแลนะครับนะหรือของการเพิ่มสิทธิประโยชน์นะครับจะเพิ่มพันธุ์พืชให้ได้ความเหมาะสมนะครับให้เรียกว่าผู้ประกันตนเนี่ยได้รับประโยชน์มากที่สุดโดยที่ไม่ได้กระทบนะครับกับในส่วนของกองทุนมากเกินไปนะครับนะถึงก็ถึงคนนายจ้างก็ไม่จัดครับนายจ้างนี่ก็จะต้องเข้าไปดูแลกันว่าไม่ใช่ว่าจะขึ้นอย่างเดียวผลนายจ้างก็ต้องมีทุนในการจ่ายกันใช่ไหมครับถ้าเคยว่าเขาบอกอีกขึ้นอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นภาระกับนายจ้างถึงนายจ้างนี่ก็จะต้องเข้าไปเป็นเขาเรียกว่าค่อยที่ว่าควบคุมกำกับว่าให้ขึ้นไปตามความเหมาะสมนะครับตามสภาพเศรษฐกิจตามความ

0: เห็นที่แบบควรจะเป็นไปได้นะครับนะไม่ใช่ว่าจะไปทําอะไรก็ได้นี่ไม่ใช่นะครับพอถูกต่างฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างเนี่ยถ้าผู้ประกันตนเนี่ยจะต้องมีการเขาเรียกว่าลงมติกันนะครับว่าในการเสนอนโยบายหรือว่าการออกระเบียบต่างๆเนี่ยจะต้องยึดถือเสียงข้างมากถึงเป็นประชาธิปไตยครับผมครับ
1: แล้วถึงท่าแรงถึงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเนี่ยพอเรียบร้อยแล้วเนี่ยการได้ประ
0: กาศจะต้องสร้างสวัสดิการความมั่นคงให้กับนายจ้างนะครับเพราะว่านะครับถูกประเภทนะครับไม่เคยมีอะไรดีลดลงเลยครับมีแต่เพิ่มขึ้นตลอดนะครับอันนี้ต้องขอยืนยันเลยเพราะว่าถือว่าเป็นคิดว่าน่าจะอยู่กับการคมเนี่ยคนจะนานพอสมควรนะครับนะก็ขอยืนยันว่าในช่วงนี้ถือว่าทิศประกันสังคมเนี่ยถูกตัวนะครับตอนมีแต่เพิ่มขึ้นถึงในอนาคตนะครับก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกมากกว่านี้เลยครับผมครับ
1: ค่ะและในส่วนของผู้การตนเองค่ะมีสิทธิ์ที่จะแบบนำเสนอปัญหาหรือว่าเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์พันอะไรพันผือได้มั้งไม่ถึงว่าบางทีอยากร้องขอว่าไอ้นี่ให้มาอยู่ในสิทธิประกันสังคมได้ไหมในไม่ไหวเป็นการรักษาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะ
0: ครับผมปกตินะครับก็คือในส่วนของการทำบริการประกันสังคมนะครับเมื่อเช่นว่าเราไปโรงพยาบาลเนี่ยใช่ไหมครับถ้าเราไปโรงพยาบาลทีเราเลือกไว้แล้วเนี่ยใช่ไหมครับเราเกิดอาจจะไม่ได้รับความสะดวกไม่ได้รับการให้บริการตามที่กำหนดไว้นะครับนะตรงนี้เนี่ยถ้าโรงพยาบาลเขาจะมีในส่วนของการที่ว่ามีใช้ข้อดองเรียนหรือว่าข้อเทนเนอร์เนนะครับนะถึงตรงนี้โรงพยาบาลก็จะต้องเอาข้อนี้มาเป็นผู้พิจารณาด้วยว่าในเมื่อมีการมีข้อโต้แย้งไปเลยว่าว่าตรงนี้มันไม่ถูกต้องมันไม่เป็นตามข้อจริงจริงไม่เป็นไปตามหลักการใช่ไหมครับอันนี้โรงพยาบาลจะต้องปรับปรุงนะครับนะถึงก็อีกสองก็คือถ้าเกิดว่าคิดว่าทำไปแล้วนะครับไม่ได้ประโยชน์ใช่ไหมครับก็คือสามารถจะมาตีประกันสังคมได้เราก็จะมีศูนย์รับรองเรียนอยู่ตีประกันสังคมถูกแห้งถูกทีนะครับนะกับอีกสุดท้ายก็คือไม่เด็กสายด่วนประกันสังคม1506นะครับสามารถที่จะให้ข้อมูลนะครับได้ตลอดเวลาหยิบที่ชั่วโมงได้ครับผมครับ
1: ค่ะแถลงถึงในเรื่องของสิทธิประกันสังคมตอนนี้แถลงถึงอะค่ะผู้ประกันตนสามารถที่จะไปรักษาถ้าสมมติว่าเป็นอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อยู่ในที่ตั้งตรงนี้สามารถที่จะข่าวโรงพยาบาลได้ไหนก็เลยได้ไหมคะอยากให้ยืนยันสักนิดนึงประวัติผ่านมาเนี่ยมันเป็นแบบคนเขาแย้งกันมากอะว่าเอ็นว่าได้แต่จริงๆคือไม่ได้โรงพยาบาลไม่รับอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะสิทธิ์กรณีเจ็บป่วยที่เป็นกรณีฉุกเฉินนะครับนะอันนี้เขายืนยันนะครับว่าสามารถจะข่าวได้ถูกโรงพยาบาลนะครับผมนะเพียงแต่ว่าคือถ้าเกิดเราไม่ได้ข่าวโรงพยาบาลที่เราเลือกไว้นะครับนะฮะเราไปข่าวโรงพยาบาลอื่นนะฮะอันนี้คือถ้าหมัดยาขอเบิกขึ้นกับประกันคมใดเป็นกรณีฉุกเฉินและอุบัติเหตุนะครับมันจะมีอัตราในการจ่ายอยู่ว่าถ้าเป็นขับโรงพยาบาลหลัดจ่ายถ้าข่าวลักเกณฑ์ของอุบัติเหตุฉุกเฉินนักวายถึงตรงนี้ต้องไปเล่นในรายเรียนอีกที่นึงว่ามันจะเป็นหลักฐานของเป็นผู้ป่วยน้อยมีการนอนพักค้างในโรงพยาบาลมาตรงนี้ต้องไปเล่นที
1: ่
0: แต่ว่ายังยืนยันนะครับว่าอุบัติเหตุยกเชื้อแบบข่าวได้ทุกทีครับผมครับ
1: ค่ะและในส่วนของการเลือกตั้งคนนี้ค่ะการออกมาใช้สิทธิ์ไม่ไว้เป็นนายจ้างเองหรือว่าผู้ประกันตนเองค่ะจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมแล้วก็ความโปร่งใสในการเลือกตั้งมันปลื้มมังคนนี
0: ้ครับ
1: มีการอบรมอะไรกันไปแล้ว
0: ใช่ครับตอนนี้คือทางประกันสังคมเรานะครับได้มีการอบรมนะครับเจ้าหน้าที่เขาเรียกเจ้าหน้าที่ประจำที่เลือกตั้งนะครับทุกทีนะครับทุกจังหวัดตัวประเทศนะครับเราจะมีการอบรมเจ้าหน้าที่มาเลยนะครับอันนี้ขอยืนยันได้เลยครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นของประกันสังคมหรือว่าภาคีเครือข่ายต่างๆที่มารวมกับเราเนี่ยครับนะเราจะทําอย่างบริสุทธิ์สุจริตแน่นอนครับไม่ต้องกังวลตรงนี้เพราะว่าคือเราก็ใช้หลักเกณฑ์ของทางกกต.นะครับมาเป็นหลักเกณฑ์ด้วยนะครับว่าวิธีการทำมันคือการรับบัตรต้องรับมันคือนะครับยืนหลักฐานอะไรมั่งนะครับไปเดี๋ยวต้องต่อไปที่โต๊ะในห้องไม่หยุดกระจังว่าย้อนบัตรลงหีบนะครับรวมกันถึงการค้านคะแนนนะครับนับคะแนนต่างๆนะครับเราก็ยึดถือมาจากกกต.ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานของการเลือกตั้งทั่วไปนะครับผมครับ
1: ในหนึ่งชุดตอนนี้เป็นชุดที่15แล้วในหนึ่งชุดคณะกรรมการค่ะหนึ่งชุดมีกี่คนแล้วผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยหนึ่งคนสามารถเลือกได้กี่คนคะ
0: ครับคณะกรรมการประกันสังคมนะครับชุดใหญ่นะครับจะมีทั้งหมด21ท่านนะครับผมนะครับผมครับ21คนถึงก็จะเป็นในต้วนคองที่เป็นภาคราชการที่เป็นโดยตำแหน่งนะครับ7คนก็จะเลือกอีก14นะครับอันนี้ก็จะ

0: เบียงหางสองก็คือเป็นนายจ้างเส้นเจ็ดลูกผู้ประกันตนเจ็ดนะครับผมนะฮ
1: ะ
0: ถึงก่อนนี่ที่ว่าไม่ได้เล่าข่าวน้องเด็กตั้งแล้วนะครับก็คือเราสามารถจะเลือกได้เจ็ดไม้เหล็กนะครับโดยที่ว่าไม่ได้เขียนเนี่ยจะต้องเขียนเป็นเหล็กอาราบิกเท่านั้นนะครับนะฮะเป็นเหล็กอาราบิก
1: ไม่ใช่เหล็กไทย
0: ไม่ใช่เหล็กไทยครับ
1: ถือว่าบัตเซียเหรอคะ
0: ถูกต้องครับใช่ถ้าเป็นเหล็กไทยมากหรือว่ามีรอยขีดชาได้เนี่ยจะถือเป็นบัตเซียนะครับนะก็เขียนมาได้เจ็ดไม้เหล็กนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทางเจ็ดไม้เหล็กนี่ก็คืออาจจะไม่ขอบก็ได้อาจจะใช้เกช่วงที่หนึ่งต้องสามสี่ห้าหกไม่ได้ใช้อันนั้นก็ไม่พือที่ว่าได้ครับผมเนี่ยแต่ว่าถ้ามันจะเหลือแต่สูงสุดคือเจ็ดไม้เหล็กนะครับผมครับ
1: ค่ะถ้าสมมุติว่าอันนี้สมมุตินะคะเหมือนที่ท่านบอกเมื่อกี้ก็คือผู้ประกันตนเจ็ดนายจ้างเจ็ดแล้วก็ในภาคราชการเจ็ดถ้าสมมติว่าคนที่เขาไปเลือกอะค่ะเขาก็ไม่ได้รู้ว่าใครเป็นอะไรใช่ไหมคะถึงถ้าเลือกออกมาแล้วส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกันตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีบทบาทอะไรพันผือถ้าว่าเข้าไปอยู่ในจุดนั้นหรือว่าไม่ได้
0: เดี๋ยวผมขอย้อนไปที่นึงก่อนนะครับขึ้นใน21ทันนี้นะครับนะที่ว่าเป็นของราชการ7เนี่ยอันนั้นก็คือมันจะไม่มีการเลือกตั้งนะครับผมนะฮ
1: ะ
0: จะเลือกตั้งเฉพาะในส่วนของนายจ้างกับตัวผู้ประกัน
1: อันนั้นก็คือตั้งไว้แล้ว
0: ครับทุกคนตั้งไว้แล้วครับชายครับชายนะฮ
1: ะ
0: ถึงก่อนในส่วนของผู้ที่เลือกเข้าไปตรงนี้นะครับก็คือหลักๆนะครับก็คือในส่วนของการที่เราจะเลือกคณะกรรมการเข้าไปเนี่ยเราจะต้องเน้นในเรื่องของความรู้ความสามารถเป็นหลักเลยนะครับซึ่งตามมาในเรื่องของความมีคุณธรรมนะครับความโปร่งใสในการทำงานนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ว่าตัวของคณะกรรมการประกันสังคมถึงควรจะมีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ว่าเราจะต้องหาข้อมูลตรงนี้ว่าแต่ละคนที่ว่ามาลงเลือกตั้งเนี่ยนะครับเป็นต้นตือบ้างอันนี้เราต้องหาข้อมูลตรงนี้นะครับผมอันนี้ต้องฝากไว้กันนะครับ
1: ท่านนี้ค่ะให้ท่านวนาเชิญชวนเลยค่ะต่อวันอาทิตย์ที่ถึงนี้แล้วให้ไปใช้สิทธิ์กันมากๆทั้งนายจ้างและก็ผู้ประกันตนค่ะเชิญค่ะ
0: ครับก็ท่านปือนะครับในต้นนี้ทางประกันสังคมก็เราก็เตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการที่ว่าจะให้กับทางนายจ้างนะครับทางผู้ประกันตนนะครับไปรวมกันนะครับลงคะแนนเลือกตั้งนะครับถึงรอบนี้นะครับก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะครับอยากจะขอให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนเนี่ยนะครับไปใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าคณะกรรมการประกันสังคมเนี่ยนะครับถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะเข้ามาดูแลกองทุนประกันสังคมที่ตอนนี้นะครับมีเงินอยู่ในกองทุนอีกประมาณ3 ล้านล้านนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเงินค่อนข้างจะเยอะนะครับถึงก็การที่เล่าข่าวมาเรื่องตรงนี้นะครับมันจะมีผลต่อไปนะครับในเรื่องของการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับนะการดูแลกองทุนให้อย่างยืนนะครับเงินชราภาพในอนาคตนะครับเราก็ต้องได้รับตามหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับนะอันนี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่ทางประกันสังคมเนี่ยนะครับอยากจะฝากนะครับให้กับทางนายจ้างนะครับทางผู้ประกันตนเนี่ยครับนะพยายามปิดจราหน้านะครับหาคนที่ว่าคิดว่ามีความรู้มีความสามารถนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูแลกองทุนนี้ให้เจริญรุ่งเรื่องอย่างยืนต่อไปให้ได้ครับผมครับ
1: ค่ะนั่นก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะคะในวันที่อาทิตย์วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะในส่วนของผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างค่ะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะคะก็อย่าลืมในส่วนของจังหวัดสงขลาเองนะคะมีทั้งหมดค่ะ61หน่วยเลือกตั้งนะคะและการทักใครไม่มั่นใจค่ะเหมือนที่ท่านวนาบอกไปก็คือสามารถเข้าไปแลได้นะคะในเว็บไซต์SSO Plus ใช่ไหมคะ
0: หรือว่าเว็บไซต์ของประกันสังคม
1: หรือไม่ก็คือลองถามไปได้ที่ไส้ด่วนก็ได้ค่ะ1506นะคะแต่ที่แน่ๆค่ะวันอาทิตย์นี้ให้พกร่มไปกันหรือว่าเสื้อกันฝนเพราะว่าช่วงนี้บ้านเราฝนตกนะคะค่ะการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะไม่ได้เป็นเพียงการเลือกตัวแทนนะคะแต่ว่าเป็นการเปิดพื้นเทกับผู้ประกันตนและก็นายจ้างเนี่ยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางระบบการสังคมนะคะแล้วก็ประชาชนควรไปใช้สิทธิ์แล้วก็อย่าลืมบัตรประชาชนนะคะแล้วก็บัตรที่ทางราชการออกวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะท่านหัวหน้าธรรมนูญคุ้นทองแพทย์ค่ะนักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษนะคะหัวหน้ากลุ่มงานประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาเป็นอย่างมากค่ะวันนี้เวลาแม้ลงแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการใต้สันติสุขค่ะพี่ซ่อนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งในเรื่องของการส่งเสริมให้พี่น้องชาวสวนยางพารานะคะมีการใช้นวัตกรรมซึ่งตอบโจทย์ในเรื่องของรัฐบาลค่ะที่ส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรนะคะได้นำนวัตกรรมมาปรับใช้ที่สวนยางทำให้ต้นยางมีน้ำยางที่ออกปริมาณที่เยอะแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นค่ะซึ่งนวัตกรรมที่พี่ซ่อนพูดถึงนี้นะคะนั่นก็คือการใช้แก๊สแอทิลีนค่ะมาใช้ให้กับต้นยางเหมือนที่เราเห็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมให้ปริมาณน้ำยางออกมามีปริมาณที่เยอะขึ้นแต่พี่ต้องจะบอกอย่างนี้คุณผู้ชมว่าแม้ว่าปริมาณออกมากขึ้นนั้นแต่ในส่วนของคุณภาพก็ยังมีคุณภาพเปอร์เซ็นต์อย่างเหมือนเดิมค่ะที่สำคัญนะคะถ้าเกิดพี่น้องเกษตรกรใช้นวัตกรรมตัวนี้ค่ะจะทำให้พี่น้องชาวสวนยางค่ะมีการตัดในเรื่องของเวลาที่น้อยลงแต่ในส่วนของปริมาณน้ำยางแล้วก็รายได้ก็มีการที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะก็พาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งสวนนะคะที่ได้นำนวัตกรรมของการใช้แก๊สแอทิลีนมาปรับใช้ในสวนยางของพื้นที่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะซึ่งอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยถึงการนำนวัตกรรมตัวนี้มาปรับใช้ในสวนยางแห่งนี้กันค่ะ
1: นวัตกรรมที่ได้รับความสนใจหลังการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาได้ลงพื้นที่ติดตามผลการใช้งานระบบเพิ่มผลผลิตน้ำยางด้วยแก๊สแอทิลีนซึ่งช่วยลดภาระการทำงานเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรนวัตกรรมดังกล่าวคือการใช้แอทิลีนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาช่วยกระตุ้นให้ท่อน้ำยางเปิดได้นานขึ้นทำให้น้ำยางไหลต่อเนื่องและแข็งตัวช้าลงส่งผลให้ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้นจากการกรีดแบบเดิมได้ประมาณ 2-3 เท่าหรือเพิ่มผลผลิตได้สูงถึง 3-4 เท่าหากใช้ได้อย่างถูกวิธี
0: คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการใต้สันติสุขค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งภารกิจค่ะที่ทางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลานะคะได้นำนโยบายของรัฐบาลค่ะในเรื่องของการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะคะใช้นวัตกรรมค่ะเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณของน้ำยางนะคะให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและตอนนี้นะคะพี่ซ่อนนะคะก็ได้มาพูดคุยค่ะกับท่านผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก
2: ่
0: อนอื่นเลยค่ะอยากให้ผอ.ได้พูดถึงนวัตกรรมที่ทางการยางเองนะคะได้มีการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรได้นำมาปรับใช้ในแปลงของสวนยางพาราเพื่อที่จะให้ปริมาณของน้ำยางมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะตรงนี
2: ้การใช้แก๊สเอทิลีนร่วมกับวิธีการเจาะหรือวิธีการกรีดนะครับจะเป็นนวัตกรรมของการยางแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งการยางแห่งประเทศไทยเราเล็งเห็นว่าในสภาวะที่เกษตรกรมีผู้สูงอายุเยอะแล้วก็ในเรื่องของการใช้แรงงานนะครับแรงงานตอนนี้เป็นแรงงานที่หายากนะครับและมีต้นทุนในการกรีดสูงนะครับซึ่งถ้าเราใช้วิธีตัวนี้นะครับจะทำให้เกษตรกรนี้ลดแรงงานไปได้เยอะเลยถ้าเทียบก็คือใช้1ถ้าปกติคนกรีดอื่นกรีด3วันแต่ว่าถ้าใช้วิธีตัวนี้เราก็แค่วันเดียวเองนะครับซึ่งแสดงว่าเราลดไปแรงงานได้1ใน3นะครับและผลผลิตได้มากกว่าเดิมนะครับซึ่งแสดงว่าเราลดแรงงานแล้วเราเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งก็เป็นตามสนองนโยบายของรัฐบาล
0: ค่ะและในส่วนของแก๊สแอทิลีนตัวนี้ค่ะมีมานานแล้วยังคะผอ.ค่ะ
2: คือเทคโนโลยีตัวนี้เข้าใจ
0: เพราะว่า
2: เกษตรกรเขามีความฝังใจอยู
0: ่
2: เมื่อก่อนเขาใช้วิธีการใช้สารเอทิฟอนพอมาทาตรงหน้ายางแล้วก็ทำให้ผลผลิตสูงก็จริงนะครับแต่ว่าเกษตรกรในความที่ไม่รู้ในเรื่องว่าถ้าใช้ในการกรีดมากหรือใช้ถี่มากจะทำให้ต้นยางเสียหายเลยพอเกษตรกรไปจ้างแรงงานแรงงานเขาก็ต้องการให้ผลผลิตสูงเขาใช้สารตัวนี้ไปใช้แล้วก็ยังใช้กรีดถี่อยู่ทำให้ต้นยางทรุดโทรมเสียหายเป็นโรคตายหนึ่งทำให้มีการส่งข่าวออกไปข่าวลือที่ไม่ดีว่าการใช้วิธีการใช้แก๊สหรือว่าการใช้สารเอทิฟอนตัวนี้ทำให้ต้นยางเป็นโรคตายหนึ่งแต่ถ้าเรามีวิธีการที่เรา กรีดตามคำแนะนำของการยางแห่งประเทศไทยมีการใส่ปุ๋ยมีการดูแลอย่างดีนะครับไม่เป็นผลเสียต่อเกษตรกรหรือไม่ยางแน่นอนครับ
0: แสดงว่าอีกหนึ่งบทบาทที่ทางการยางจะต้องเข้ามาดูแลพี่น้องในสวนยางพาราหนึ่งการสร้างความเข้าใจเลยถึงการที่ใช้นวัตกรรมตัวนี้ในแปลงของสวนยางพาราและในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเองเนี่ยค่ะมีพี่น้องเกษตรกรที่ใช้แก๊สอะทิลีนตรงนี้มีประมาณกี่สวนได้คะ
2: ตอนนี้นะครับใช้มีอยู่ประมาณไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าความเชื่อเขายังมีอยู
0: ่
2: ในส่วนของการยางก็มีการสนับสนุนให้เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโดยการที่การยางแห่งประเทศไทยอุดหนุนนะครับอุดหนุนเกษตรกรในเรื่องของอุปกรณ์การใช้แก๊สและก็ความรู้นะครับมีการติดตามตลอดนะครับให้เกษตรกรใช้ตามคำแนะนำของการยางซึ่งงบประมาณตัวนี้การยางแห่งประเทศไทยสนับสนุนทุกปีครับ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะมาอยู่กับเจ้าของสวนยางพาราแล้วค่ะพี่ชอบนะคะสวัสดีค่ะพี่ชอบเมื่อกี้พี่ซ่อนได้มีการพูดคุยกับทางผอ.ค่ะเขาบอกว่าได้มีการมาส่งเสริมในเรื่องของนวัตกรรมใช่ไหมคะเรียกว่าตอนนี้เรียกว่า
1: แอตเทลีนการกรีดยางรูปแบบใหม่โดยการอะไรใช้แก๊สแอทเทลีน
0: เพื่อให้ส่งเสริมให้น้ำยางมันออกมาเยอะเลยใช่ไหมคะอ
1: ุ
0: ปกรณ์มีอะไรบ้างคะ
1: ครับก็มีกระป๋อแอทเทลีนนะครับ
0: ค่ะได้มาไงคะชุดนี
1: ้ชุดนี้ผมซื้อมาเฉพาะตัวสีส้มเนี้ยตัวหนึ่ง15 บาท
0: 15 บาท
1: ใช่
0: แล้วก
1: ็ที่เหลือสั่งสายยางมาถ้าเราสั่งตัวนี้มาร้อยก็เป็นร้อยอันใช่ไหมครับเราก็มาสั่งซื้อสายยางขนาด4 มิล
0: ชิ้นมา
1: ใช่ครับส
0: ั
1: ่งสายยางนี้ก็100 เมตรก็ประมาณ135-160 บาทก็ถ้าเราสั่งไอ้สลิงขนาด20มิลเนี่ยก็ตกถ้าเราซื้อเป็น100อันสั่งเป็นเยอะๆก็ตกประมาณ4 บาทถึง 5 บาท
0: แล้วอะไรถึงแบบทำให้พี่ชอบแบบตัดสินใจเลยคะว่าลองใช้นวัตกรรมตัวนี้เพราะเหมือนกับบางทีพี่ซ่อนได้ยินข่าวมาว่าบางคนอ่ะเกษตรกรไม่เปิดใจใช่ไหมคะหนึ่งกลัวแบบว่าทำให้ต้นยางเนี่ยมันเสื่อมบ้างแหละมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทำไมถึงพี่ชอบถึงตัดสินใจมาลองตัวนี้คะเพราะว่า
1: ก็ช่วงนั้นผมก็มีงานประจำอยู่นะเนา
0: ะ
1: ก็อยากลดเวลาลงก็คือใช้เวลาในช่วงเย็นจากหลังจากเลิกงานมา
0: ลดเวลาการกรีดนั่นหรอ
1: ใช่เราไม่ต้องมากรีดดึกไงไม่ต้องตื่นดึกขึ้นมาแล้วก็เราจะด้วยการกรีดหัวค่ำหรือว่าเนี้ยก็ช่วงเนี้ยผมก็กรีดเสร็จประมาณ6 โมงกว่า2 คน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับก็มีเวลาพักผ่
0: อ
1: นได้เต็มที่กว่าแล้วก็เช้ามาก็ไปมาเก็บน้ำยางเนี้ยช่วงประมาณเวลาเนี้ย9 โมง
0: ก็คือไม่ต้องทำหัวรุ่งเช้ามืดเหมือนกับที่เราทำกันตั้งแต่แรกๆนะ

0: คะอันนี้ก็คือว
1: ่
0: า
1: ตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนหรือตีหนึ่งอะไรเมื่อก่อน
0: ค่ะก็คืออย่างน้อยตรงนั้นเราจะได้พักผ่อนด้วยแล้วปริมาณของน้ำยางที่ออกมันแตกต่างกันไหมคะพี่ชอบ
1: ก็ครึ่งๆอ่ะเกินครึ่ง
0: หมายความว่าตอนที่ยังไม่ติดเราได้อยู่เท่าไหร่อ่ะประมาณ
1: ประมาณก็ถ้วยเนี้ยก็ประมาณก้นๆถ้วยขนาดเน
0: ี้
1: ย
0: อ๋อได้แค่ครึ่งๆยังไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำไป
1: ไม่ถึง
0: แล้วพอเรามาใช้ตัวนี้ปุ๊บ
1: ใจก่อนเนี้ยตามที่เห็นก็คือบางต้นก็ล้นในถ้วยลิตรหนึ่งต้นเหมือนถ้วยลิตรหนึ่งก็ล้น
0: ถ้าคิดเหมือนกับเวลาที่เราไปส่งอ่ะสมมติว่าถ้าเรายังไม่ได้ใช้นวัตกรรมตัวเนี้ยเราไปส่งวันนึงอ่ะเท่าไหร่คะปริมาณน้ำยาง
1: ทั้งหมดทั้งส่วนเนี้ย10ไร่เมื่อก่อนก็อยู่ประมาณ70ถึง80กิโล
0: แล้วตอนพอเรามาใช้ตัวนี้ปุ๊บ
1: ตัวนี้ก็เฉพาะในส่วนตรงเนี้ยสูงสุดในมีดแรกที่ว่าหลังจากอัดแกตเตอรีนใหม่ๆอ่ะก็อยู่ประมาณ80กิโลต่อประมาณ2ไร
0: ่คือต่างกันเยอะเลยก็คือเรียกได้ว่าพอเรานำนวัตกรรมเข้ามาใช้เนี่ยคุณผู้ชมคะน้ำยางคือมันก็จะได้แบบเป็นทวีคูณขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแล้วในส่วนของปริมาณของคุณภาพของน้ำยางมันมีส่งผลกระทบไหม
1: ก็เปอร์เซ็นต์ก็ใกล้ๆเคียงเดิ
0: ม
1: กับที่เราเคยนั้นมาก็ในช่วงหลังฝนหลังฝนเปอร์เซ็นต์ก็จะตกลงมาเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยประมาณ34-35ตอนนี้ถึงแม้เราใช้แก๊สแอทิลีนแล้วมันก็อยู่ประมาณเนี้ย
0: ก็คือว่าปริมาณ
1: ก็อาจจะอยู
0: ่ได้เพิ่มขึ้นลดเวลาในการทำงานคือกรีดแค่1วัน
1: หยุด
0: หย
1: ุ
0: ดไปหยุดไปเลยแล้วก็รายได้อะไรก็คือยังได้คงเดิมแล้วก็อาจจะได้มากกว่าด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าปริมาณน้ำยางคือมันเพิ่มขึ้นอย่างที่เราเห็นก็คือล้นเลยแล้วก็ไม่ใช่ถ้วยนี้นะเป็นถ้วยใหญ่เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวจะให้พี่ทำให้ดูเหมือนกับอย่างเงี้ยค่ะเราติดตั้งเนี้ยครั้งหนึ่งเรากรีดได้กี่ครั้งคะ
1: มันก็อยู่ถ้าว่าเราอัดกาวเนี่ยก็อยู่ได้ประมาณอัดน้ำยาเนี่ยได้ประมาณ10ครั้งหรือ3เดือน
0: โอ้หมายถึงว่าเราติดตั้งครั้งเดียว
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เราก็สามารถแบบตัดไปยาวๆไปเลยประมาณ3เดือนถ้าเราแบบติดตั้งให้มันดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: โอ้คุณผู้ชมพี่ส้นมองว่ามันก็โอเคอยู่นะคะ
1: ถ้าหากว่าเราไม่ทากาวเนี่ยบางครั้งอาจจะได้สักเดือนหรือเดือนกว่า
0: เพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่การติดตั้งด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วในส่วนของการติดตั้งนี้พี่ชอบคือไปเรียนรู้มาจากที่ไหนคะ

0: อีกส่วนนึงเนี่ยที่ผมปิดครั้งแรกเนี่ยก็นะก็จากเราจาก4ส่วนใช่ไหมเราก็มากรีดมาแบ่งครึ่งอีกทีนึงจากเนี้ยก็เหลือไม่เกิน4นิ้วเนี่ยก็แบ่งครึ่งจากของ4ส่วนเดิม
1: อ๋อหมายถึงว่าถ้าติดตัวนั้นจากตัวมันยาวแล้วก็มาสั้น
0: เหลือครึ่งนึง
1: น้ำยางก็ไหลทะลัก
0: ไหลไหลมากกว่าส่วนยาวนี่อีก
1: ต้องลองแล้วค่ะเนี่ยลองสาธิตเลยค่ะทำยังไงคะอันดับแรก
0: เราก็เนี่ย
1: ต้องดูไหมคะหมายถึงว่าเราต้องเลือกไหม
0: ก็หาขูดให้เปลือกมันเนี่ยครับ
1: มันก็ไม่ได้ลึกใช่ไหมคะ
0: ครับแค่นี้ครับ
1: แค่นี้เหรอคะ
0: ครับ
1: โอ้นี่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะบางคนแบบเข้าใจผิดว่าการที่ใช้แบบตัวนี้ลงไปอ่ะมันจะทำลายต้นยางเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะมันไม่ได้ลึกเหมือนกับที่เรากรีดนะดูสิแค่นี้เอง
0: ใช่ครับแค่เราขูดเนี่ยแล้วก็ตอกเนี่ยก็ไม่เกินนี
1: ้เนี่ยค่ะ
0: ก็ประมาณกี่มิล3มิลได้นะ
1: คือมันนิดเดียวจริงๆค่ะ
0: ใช่ถ้าตอก
1: อันนี้ยังลึกกว่านะนี่เราวัดอันนี้ยังลึกกว่าอีกค่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็เราไม่ต้องดูอะไรเลยใช่ไหมก็คือว่า
0: หาตรงไหนก็ได้ที่ว่าอยู่เหนือรอยกรีดหรือว่าเนี่ยใกล้ๆกับรอยกรีดเนี่ยครับ
1: แล้วก็แล้วหลังจากนั้น
0: ก็ใช้ค้อนเนี่ยครับดีตอก
1: ใช้ค้อนครับ
0: เราเอียงมันหน่อยนึงเผื่อว่าเราตอกลึกเข้าไปเนี่ยน้ำยางมันจะซึมเข้ามาในเนี้ยมันทำให้ปิดรูแก๊สทำให้แก๊สมันตัน
1: ค่ะ
0: ครับเนี่ยเราก็เอียงมันมาหน่อยนึงกันเผื่อน้ำยางมันออกนี่ครับค่อยๆตอก
1: ต้องให้เ
0: ลยไม่ต้องลึกมากให้พอมันอยู่ก็ได้ครับครับเนี่ยเราก็
1: นิดเดียวเองนะคุณผู้ชมดูดิมันไม่ได้แบบลึกเลยแล้วก็
0: ก็คือตอกเข้าไปลึกสุดก็ไม่เกินเนี่ยมันก็จะชนสีส้มเนี่ยแล้วเราก็เช็คครับว่ามัน
1: เราเช็คยัง
0: นะครับถ้ามันไม่รั่วมันก็จะดึงกลับไปที่เดิม
1: อ๋อแบบนี้คือใช้ได้
0: ใช่ครับ
1: อ๋อนี่หมายถึงว่าดึง
0: ดึงเข้ามา
1: ปึ๊บแล้วก็มันเด้งกลับ
0: ครับ
1: ไม่รั่ว
0: ใช่
1: แต่ถ้ามันรั่วก็คือว่ามันจะ
0: มันแก๊สถ้าว่าเราให้อยู่นานก็เอาซิลิโคนหรือกาวทา
1: แต่ถ้าไม่นั้นก็ได้แต่ว่าระยะเวลา
0: ระยะเวลามันอาจจะน้อยลง
1: จากที่ว่า3เดือนเหมือนที่พี่ชอบบอก
0: ก็จะไม่ถึงใช่ประมาณเดือน
1: เพราะฉะนั้นคือถ้าทำแล้วพี่ต้นว่านะก็คือต้องใช้เลยเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบไม่ต้องเหนื่อย
0: ลงทุนอีกหน่อยนึง
1: อ๋อค่ะ
0: ก็ผมใช้ก็ซิลิโคนหลอดนึงก็เนี้ยก็เหลือ
1: ค่ะแล้วเหมือนแก๊สตัวนี้กระป๋องนึงเท่าไหร่คะ
0: ที่ผมซื้อยกลังนี่ก็ตกสะ30 32กระป๋องหรือ35 36กระป๋องแล้วก็ตกประมาณ 2,500 ที่จังซื้อถ้าว่าซื้อเต็มก็ประมาณ 3,500
1: ค่ะขวดนึงใช้ได้กี่ต้น
0: กระป๋องนี้ก็ประมาณสะ200ต้นขึ้นไปถึง300ต้น
1: ก็เยอะอยู่เดี๋ยวดูวิธีการใส่เลยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็ถ้าเราวิธีการอัดเนี่ยก็อันนี้มันเป็นวาล์ววันเวย์ใช่ไหมเราก็ใส่เข้าไปก็ดูไอ้เนี่ยครับ
1: นี่สังเกตตรงนี้นะคะก็คือเดี๋ยวมันจะลงมาเองเหรอโอ้ยยังไง
0: แค่เนี้ย
1: เรียบร้อย
0: ครับแค่เนี้ยเสร็จแล้วครับ
1: เสร็จแล้ว
0: ครับ
1: ก็คือรอเลย
0: ก็ถ้าเราครั้งแรกที่เราหยุดยางไปนานๆแล้วก็ใช้เวลา2วันกว่ามาเปิดกรีดหลังจากนั้นแล้วเราเปิดกรีดเสร็จแล้วเรามาเติมแก๊สครั้งต่อไปก็1วัน12ชั่วโมงกรีดได้

0: คะเนี่ยถ้าเราเก็บจริงๆเนี่ยแถวที่เราเห็นอยู่เนี่ยประมาณ 15-16 ต้นเต็มถังเนี่ยกี่แถว
1: เต็มถังนี้ใช่ไหม
0: ถังนี้ถังนี้เราเก็บก่อน
1: 2แถวนี่ก็เกือบเต็มแล้ว
0: แล้วถ้าเต็มถังนี้กี่ลิตรคะ
1: เต็มถังนี้อัดเลยคือจะ35ลิตรเต็มที่ได้33
0: กี่แถว
1: กี่แถว
0: ประมาณ
1: 2 4 5แถว
0: 5แถวแล้วเมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่ได้ใช้นวัตกรรมกี่แถวถึงจะเต็ม35ลิตรคะ
1: โอ
0: ้เยอะ
1: ทั้งสวนนี่ก็คือ
0: จริง
1: 9ไร่นี่ยังไม่ได้3รอน
0: อ่ะอู
1: ้ทั้งสวน
0: มันแบบทวีคูณมากๆเลยกับการที่เราใช้ตัวนี
1: ้ครึ่งกว่า
0: โอ้แล้วรายได้อะคะ
1: รายได้ก็
0: เอาเมื่อก่อนเลยเมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่ได้มีนวัตกรรมเนี่ยทั้งสวนเลย
1: ทั้งสวนเลยอาทิตย์นึงเราจะได้ประมาณ3วันถึง5วัน4วันถึง5วันนะ
0: ตัดทุกวันใช่มั้ย
1: ตัด2วันหยุดวัน
0: เมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ใช้ก็ตัดแบบนั้นเหมือนกัน
1: ไม่ตัด2วันหยุดวัน
0: ตัด2วันหยุด1วันตอนที่ยังไม่มีนวัตกรรม
1: ค่ะแต่ตอนมีนวัตกรรมคือเราตัด1วัน
0: ตัด1วัน
1: หยุด2วัน
0: โอ้โหเปลี่ยนเลย
1: เปลี่ยน
0: จากที่ว่าไม่มีนวัตกรรมตัด2
1: วันหยุด1วัน
0: แล้วก็ปริมาณก็คือ
1: น้อยกว่ากัน
0: น้อยกว่า
1: ครึ่งกว่า
0: ครึ่งกว่าเลยแต่พอมีนวัตกรรมปุ๊บอย่างน้อยก็คือได้พักผ่อน
1: 2วันเต็มๆ
0: ได้พักผ่อน2วันเลยแล้วรายได้
1: รายได้จากเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีนวัตกรรม
0: คิดเป็นวันละกัน
1: คิดเป็นวัน
0: ค่ะ
1: 800อ่ะประมาณนั่นก็เต็มที่แล้วนะ
0: ทั้งสวน
1: จ้ะ
0: ทั้งสวนโอ้800กี่ต้นคะทั้งสวน
1: 9ไร่อ่ะ
0: 9ไร่9ไร่คือเมื่อก่อนอยู่ที่800บาท
1: ประมาณนั้น
0: คือสูงสุดแล้วใช่ไหมคะ800บาท
1: 800
0: พอใช้นวัตกรรมปุ๊บ
1: ตรงนู้นตรงนี้ก็ได้ประมาณ 1,500-1,600บางทีแต่ตรงนู้นก็
0: 4,000 หรอเกิน
1: ใช่จ้ะ
0: คิดว่าโอเคไหมคะกับน้ำมันตัวเกิน
1: โอเคจ้ะ
0: โอเคยังไงเดี๋ยวบอกเลย
1: ได้อีกกิโลละ120บาท
0: ค่ะอยากจะให้พี่เพชรอะค่ะเป็นตัวแทนของชาวสวนยางพื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยมันยังไม่ค่อยนิยมสักเท่าไหร่กับนวัตกรรมตัวนี้ด้วยความที่หลายๆคนความเชื่อว่าอาจจะไปส่งผลกระทบกับต้นยางบ้างแหละนู่นนี่นั่นบ้างแต่ในเมื่อพี่เพชรเนี่ยลองเองแล้วกี่เดือนนะคะถึงปียังลองแล้ว
1: น่าจะได้แล้ว
0: น่าจะได้แล้ว
1: น่าจะปีกว่าแล้วด้วย
0: ค่ะแล้วก็เห็นผลแล้วอยากจะให้การันตีให้กับพี่น้องชาวสวนยางหน่อยเลยว่ามันดีจริงๆยังไงบ้าง
1: มันดีจริงๆเรามีวันพักผ่อน2วันแล้วขณะที่เราพักผ่อนยางเขาก็ผลิตขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เราตัดเขาทุกวันพร้อมที่ให้เขาตายแต่เราตัดวันเราหยุด2วันเขาก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้แล้วเราก็ค่อยเริ่มตัดใหม่แล้วเราอัดแก๊สก็คือ10วันเราถึงจะอัดสักครั้งเราอัดครั้งเราอยู่ได้3วัน3ครั้ง3มีดอ่ะน
0: ะ
1: มันก็มันไม่ทำให้ต้นยางเสียหาย
0: uh-huh.
1: แต่ถ้าเจาะไม่ดีตรงที่ว่าเราไม่สามารถรู้ว่ามือเรากระแทกเข้าไป uh-huh. ถูกไหม uh-huh. กว่าจะฟ้องว่าเจาะถูกกระดูกแล้วนะ uh-huh. ก็อีกตั้ง3เดือนถึงจะรู้แต่ถ้าเราตัดนี่เรารู้ว่าบาดเราก็สามารถยกมือได้เลย uh-huh. มันไม่มีผลเสียเลยมันมีแต่ผลได้
0: uh-huh.
1: แต่ก็หลายคนก็ถามว่ายางจะข้นแล้วเหรอ uh-huh. ถึงได้มาอัดแก๊ส
0: uh-huh.
1: เพราะส่วนมากเขาจะคิดว่ายางใกล้ตายแล้วถึงอัดแก๊ส uh-huh. ยางไม่มีน้ำยางแล้ว
0: uh-huh.
1: ยิ่งยางมีน้ำยางปกติแล้วเราให้เวลาเขายืดเลยอายุการ อย่างน้อย10ปีเราจะหมดแล้วเนี่ยเราอยู่อาจจะอยู่ได้อีกสัก20ปีเพราะเราเหลือแค่4นิ้วเรากีดนิดเดียวแต่ผลผลิตเราได้เยอะ มันก็คุ้มอะเราลงทุนครั้งเดียวใช่คุ้มเราลงทุนครั้งเดียวก็คือเราหนักตรงเราต้องซื้อชุดกระเป๋าแต่ตอนนี้ก็มีการยางเขาสนับสนุนชุดกระเป๋าเราก็มีเขาก็ให้มาเราก็อาจจะลงทุนแก๊สหน่อยนึงแก๊สแล้วเราซื้อปีกกระป๋องนึงก็ประมาณ120-125แต่ถ้าเราซื้อยกลังเลยต้นทุนเราก็ลดลงไปอีกเราก็ได้ผลผลิตมากกว่าเดิมก็พี่ก็สัมผัสมาแล้วว่ามันได้ผลนะก็อยากให้เขาลองทำดูว่ามันได้ผลจริงอย่างที่พี่พูดไห
0: ม
1: มาลองศึกษาดูก่อนก็ได้ว่าที่พี่ทำแล้วมันได้ผลแค่ไหนอาจจะพูดแล้วอาจจะไม่เชื่อก็ลองมาดูสิในยะลามันไม่ได้ไกลเทียบตรงเนี้ยใครที่ไม่เชื่อใจก็ลองมาเปิดตาดูจะได้รู้ว่ามันจริงไหมที่พี่พูดเพราะถ้าพี่พูดแล้วเขาไม่มาดูด้วยตาเขาก็ไม่เชื่อหรอกเพราะเขาคิดว่าเราโกหกแต่ที่จริงแล้วเราไม่ได้โกหกเพราะเราทำของเราให้เห็นลองเปิดใจดูนะคะว่าจะได้รู้ว่าผลผลิตที่ได้มันคุ้มมีเวลาพักตั้ง2วันเอาไปทำอย่างอื่นก็ได้2วันที่พักใช่ไหม

นวัตกรรมแก๊สอะทิลีนเป็นการนำเครื่องมือที่สามารถเพิ่มผลผลิตน้ำยางให้กับเกษตรกรและยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและต่อยอดการสร้างรายได้ให้ตามหลักวิชาการและได้รับการดูแลต้นยางอย่างเหมาะสม

0: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสารและรักษาไว้ให้คงอยู่
1: ทุกเรื่องที่อยากรู
2: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
4: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช
1: ่ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
5: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
6: ปากซอยเท่าไรพี
7: ่80ครับ
6: 60แหละใกล้ใกล้แค่นี้เอง
8: 80แหละ
6: 60นะพี
8: ่80ไปพี่
6: ฟังก่อนดิพี่60
8: 80
6: 60
8: รีบ
6: พี่60นะ
8: พี่60
6: พี่
8: โหย
9: ที่ความเร็ว80ถ้ามีรถโผล่มากระทันหันคุณจะต้องเผื่อระยะเบรกล่วงหน้า38เมตรคุณอาจจะคิดว่าเบรกทันแต่ปัญหาคือมันยังไม่ได้รวมระยะกว่าตาคุณจะมองเห็นกว่าสมองจะสั่งให้มือกำเบรกกินเวลาไปอีก 2.3 วินาทีหรือเท่ากับระยะที่เพิ่มมาอีก15เมตรคุณไม่มีทางเบรกทันแน่นอน80เร็วถึงตายลดเร็วลดเสียงจากสสส.
10: จากวัชพืชท้องถิ่นในวันวานสู่เส้นใยแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ร้อยเรียงเป็นกระเป๋าแฟชั่น

0: ทุกคน
1: เปิด NBT ภาคใต้เปิดสาระบันเทิงสำหรับคุณตายเปิดทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวสารในภาคใต้เปิดเวทีบอกเล่าเรื่องราวตามประสาคนบ้านเราเปิดทุกมุมมองหลากเสน่ห์วิถีท้องถิ่นทุกวันตั้งแต่ 5:00 น. ถึง 5:00 น. ทีวีดิจิตอลกดเลข11 NBT ภาคใต้สร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

ศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

ความหมายของเพลงนี้ก็คือเป็นการเล่าเรื่องให้กับคนทั่วประเทศชาวต่างชาติด้วยให้ได้มารวมตัวกันที่อุดรกิจกรรมดีๆที่ทางอุดรจัดขึ้นกับงานรุ่นสันโลกแล้วก็ได้มารู้จักแหล่งอารยธรรมสำคัญของจังหวัดอุดรพืชผลทางการเกษตรของจังหวัดอุดรบอกได้เลยว่าความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดอุดรก็มีมากมายนะครับที่อยากจะนำเสนอให้กับคนทั่วทุกภาคได้รับทราบได้รับรู้กันนะครับรวมถึงชาวต่างชาติอยากจะขอเชิญชวนสำหรับพี่น้องชาวอุดรทุกท่านเลยนะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีที่ทางจังหวัดเราได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสดโลกนี้ขึ้นมาอยากให้ทุกท่านได้เชิญชวนนะครับพี่น้องทุกภาคให้มาชมงานพืชสดโลกเราที่อุดรและพวกเราในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านก็ต้องพยายามต้อนรับนะพี่น้องที่มาทางไกลนะอย่างอบอุ่นแล้วก็ให้ความก็เรียกว่าเป็นกันเองแล้วก็ให้เกียรติกับทุกท่านที่มาร่วมงานนะยินดีมากๆที่เราเองได้มีโอกาสได้ร่วมอยู่ในครั้งนี้ก็ขอเชิญชวนสำหรับทุกท่านนะครับรวมถึงพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะครับอยากให้ทุกท่านมาชมงานพืชสุดโลกที่จังหวัดอุดรจัดขึ้นนะครับพวกเรายินดีที่จะต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักเอาไปรักเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกันสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: ตาเองเขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี
2: ่ฮะนี่มันขาบเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
1: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
2: ้หึนี่ก็ขาบกลางๆถ้าขาบน้อยๆต้องนี
1: ่โอเคก็ได
3: ้นับขาบแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่ขาบสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได
1: ้เขาอยากกินหมดเลยอ่ะ
4: ก็รออยู่แล้วแต่สิ่งจะเต็มดิสมาต่อมูทุกช่องขาทุกคันคุณผ่านมาเร็วรวมถึงความเป็นความตายผมก็ผ่านน้ำแม่นเร็วแล้วผมคงไม่กลับไปจุดนั้นอีกแล้วครับชีวิตเป็นเรื่องครั้งเดียวชายอย่างมีสตินะครับด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุก

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่23กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยสุรัตน์ประสามืนนะคะวันนี้พบกับคุณกนกออนวงคำหานค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้เหมือนจะหอบพายุหอบฝนมาด้วยนะโอ้โหคุณผู้ชมครับหน้าสถานีบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตมืดเมฆดำก้อนใหญ่ทีเดียว
1: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้มีพี่ๆเจ้าหน้าที่เป็นรีไลเตอร์ในกองบก.นี่แหละเห็นบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเดินไปซื้อของแล้วแถวมหาวิทยาลัยหอการค้าเดินกลับมาแทบไม่ทันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนเนี่ยคืออาจจะยังไม่ตกแต่มันครึ้มฟ้าครึ้มฝนและเมฆเนี่ยมันเป็นสีดำไง
0: มืดมากทีเดียวแล้วมันประกอบกับช่วงนี้มีเรื่องของในเพจในโซเชียลออนไลน์เนี่ยที่ได้มีการกระพือข่าวว่ามันจะเกิดมหาอุทกภัยใช้คำว่ามหาเลยสร้างความแตกตื่นกันก็จะหนักทีเดียว
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่ามหาอุทกภัยเนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายอย่างนะคุณวิรศักดิ์แล้วก็คุณผู้ชมนอกจากฝนแล้วมันยังมีเกี่ยวกับเรื่องของลมด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน
0: ใช่กับกรณีที่เพจพยากรณ์อากาศชื่อดังนะครับที่มีการโพสต์เตือนระบุว่าเหลือเวลาอีก120ชั่วโมงนับจากนี้จะเกิดมหาอุทกภัยในภาคตะวันออกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทั้งภาคนั้นทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการชี้แจงถึงสถานการณ์ปัจจุบันนั้นยังไม่มีปัจจัยการเกิดมหาอุทกภัยครับขอให้ประชาชนตั้งสติติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์มหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งสร้างความสนใจและก็สร้างความกังวลใจในหมู่ประชาชนพร้อมชี้แจงถึงสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนั้นประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักมากในบางแห่งจริงครับจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นแต่ว่าข้อมูลที่จะระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยด้วยมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนนั้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจเกิดทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนพื้นที่อื่นๆครับตามแนวร่องมรสุมก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและก็ไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยยังไม่ได้ตรวจสอบถึงแหล่งที่มา
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะทางเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้อธิบายความหมายถึงคำว่ามหาอุทกภัยนะคะซึ่งก็ไม่ได้เกิดจากฝนตกหนักเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเกิดมาจากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นร่วมกันค่ะทั้งพายุหรือพายุโซนร้อนร่องมรสุมที่มีกำลังแรงแล้วก็แช่ตัวเป็นเวลานานรวมถึงฝนตกหนักรุนแรงในบริเวณกว้างอย่างต่อเนื่องทางด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยก็มีการโพสต์ข้อความระบุนะคะว่าการเตือนภัยพิบัตินั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หากตั้งอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้และผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเจตนาสร้างความตื่นตระหนกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เนื่องจากสภาพอากาศและภัยพิบัตินั้นเป็นเพียงการคาดการณ์ที่ไม่สามารถยืนยันผลลัพธ์ล่วงหน้าได้แน่นอนจึงขอให้ประชาชนค่ะติดตามข่าวสารจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตรงเท่านั้นและโปรดเลี่ยงการเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลพยากรณ์ที่ไม่ปรากฏแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
0: มาดูสภาพอากาศล่าสุดของประเทศไทยนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยฉบับที่4ครับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆนั้นจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป
2: สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่23นะครับก็จะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาจจะมีฝนตกหนักหรือฝนตกระดับปานกลางขึ้นไปภาคตะวันออกนะครับ24น่าจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีฝนเพิ่มขึ้นภาคตะวันออกแถบจันทบุรีและตราดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบุรีรัมย์นครราชสีมารวมถึงภาคกลางบางส่วนวันที่25จะมีฝนเพิ่มขึ้นทางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาแล้วก็ด้านหน้าของเขาใหญ่ปราจีนนครนายกภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกเมืองกาญจนบุรี26เช่นเดียวกันนะครับฝนยังตกต่อเนื่อง27สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ทางภาคตะวันออกก็ยังเป็นแนวรับลมมรสุมฝนก็ยังมีอยู่แถวจังหวัดตราดแล้วก็ภาคตะวันตกแถบจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีแนวเขาที่เป็นแนวรับลมมรสุมอาจจะต้องระมัดระวังในพื้นที่สีแดงในช่วงนี้ไว้ด้วยครับ
1: และเมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2ครับ2569ค่ะเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์และก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางด้วยรัฐบาลก็มีการแจ้งเตือนประชาชนให้รับมือกับฝนตกหนักนะคะไม่ได้ล่าช้า
3: ก่อนล่าสุดนะวันก้อนใหญ่ก้อนสุดท้ายหลังจากนี้ก็อาจจะมีในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งก็จะทิ้งระยะไปพอสมควรให้สามารถที่จะระบายน้ำก้อนนี้ออกไปได้
0: ทางด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าภาครัฐมีกรมอุตุนิยมวิทยาและหลายหน่วยงานที่มีเครื่องมือในการให้ข้อมูลเรื่องน้ำและก็แจ้งเตือนภัยพิบัติโดยมีการประเมินว่าในช่วงที่24ถึง26กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตอนออกเฉียงเหนือแต่ไม่ถึงขนาดมหาอุทกภัยอย่างที่เป็นข่าวแต่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีมาตรการป้องกันอยู่แล้วมั่นใจสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้พร้อมขอให้ประชาชนที่รับข้อมูลข่าวสารในโซเชียลพิจารณากลั่นกรองข้อมูลก่อน
4: ของเราเนี่ยเรามีหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยามีศูนย์เตือนภัยมีหลายหน่วยงานด้วยกันในการให้ข้อมูลเรื่องของน้ำนะครับจริงๆเขาก็มีการประเมินสถานการณ์เหมือนกันนะครับของเรื่องของน้ำนะครับว่าในช่วงเนี่ย24 25 26เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักในภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเราเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดเป็นที่เป็นข่าวแต่ว่าเราก็มีการเตรียมความพร้อมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับผมว่าไม่น่ากังวลแล้วครับบางทีข่าวที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยนะฮะมันก็ต้องคิดกันกรองตามไปด้วยนะเราห้ามไม่ได้แล้วครับเพราะคนที่เสนอข่าวเนี่ยไม่รู้ว่าใครบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเสนอข่าวมาเกินตื่นตระหนก

0: ื่องหนึ่งก็มีอีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่ามันมีมาตรการเตรียมการอยู่แล้วไอ้ที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับผมยังมองว่าเป็นเฟกนิวนะนะครับทำให้ตื่นตระหนกมากกว่านะครับแต่ว่าเราก็มีข้อมูลอยู่ว่ามันจะมีช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับแต่ไม่ถึงขนาดนั้นรัฐบาลเอาอยู่นะ
1: ส่วนพื้นที่รองรับน้ำนั้นนายทรงศักดิ์ก็กล่าวว่าสทช.มีการชี้แจงว่าแต่ละอ่างยังสามารถรองรับน้ำได้เพิ่มเติมแต่ก็จะกำชับให้มีการจัดทำพื้นที่รับน้ำเพิ่มเติมรวมทั้งการบริหารจัดการน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพถ้าอยู่ในกรอบที่สามารถควบคุมได้ไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนด้านนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือก็กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดมีแนวทางในการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะการป้องกันอุทกภัยในภาคเหนือซึ่งได้เน้นย้ำว่าต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับหนึ่งและก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยควบคู่กันพร้อมสั่งการให้มีการทำวันแมปร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าถึงข้อมูลพยากรณ์อากาศได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
2: ในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนแต่อันนี้ก็มอนิเตอร์ทุกคืนเราผมก็ดูอย่างเงี้ยตลอดแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่นะครับว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับที่มีความจำเป็นต้องทำแล้วก็เรื่องการฟื้นฟูคิดขนาดกันไปตรงไหนเกิดเป็นอะไรแล้วก็สำหรับในเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศต่างๆเนี่ยตอนนี้ที่ได้มีการทำวันแมปต่างๆกับกรมอุตุเนาะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มเติมตัวกรมาต่างๆเข้าไปในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็พยายามที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยเขาสามารถที่จะดูเรื่องนี้ได้ด้วยในสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นระยะกลางเนาะแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยเราใช้แผนรับมือตรงนี้เหมือนเดิมก็ต้องชื่นชมท่านผู้ว่าแต่ละจังหวัดนะฮะแล้วก็ทางปปนะฮะก็ทำงานได้อย่างเต็มที่
1: ส่วนกรณีข่าวลือเรื่องของมหาอุทกภัยนั้นขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกโดยจะมีการสื่อสารผ่านระบบซิงเกิลคอมมานด์เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้งป้องกันการสับสน
3: ขณะที่หลายจังหวัดนะคะก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดยะลาทางเขื่อนบางลางก็มีการเร่งระบายน้ำเพิ่มเติมเพื่อที่จะรองรับปริมาณฝนตกหนักในช่วงนี้ขณะที่จังหวัดอุทัยชาติแม่วงก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์และพื้นที่นาข้าวนับร้อยไร่ทีเดียวต้องจมอยู่ใต้น้ำจังหวัดอุทัยธานีนะคะได้รับผลกระทบจากมวล น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงแล้วก็มวล น้ำนะคะท่วมจากพื้นที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ไหลบ่าลงสู่แม่น้ำแควตากแดดล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่หมู่6บ้านเนิน9ตำบลสว่างอารมณ์อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่ทำการเกษตรเป็นบริเวณกว้างมวล น้ำจากลำน้ำแม่วงนะคะหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหมู่ที่6บ้านเนิน9มากกว่า10หลังคาเรือนบางจุดก็มีระดับน้ำเนี่ยท่วมขังสูงเกือบ1เมตรค่ะ
4: ผ่านหมู่บ้านอะไรตรงนี
5: ้ตรงนี้หมู่บ้านหมู่6บ้าน19ครับตำบลสว่างอารมณ
6: ์แล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นไงบ้างครับ
5: ก็ทำให้ท่วม
4: บ้านเรือน
5: ติดกับหลังคาเรือนแล้วก็ไร่นาเสียหายไร่กอก็เสียหายหลายไร่ครับ
6: ประมาณเท่าไหร่จะเข้าหมู่บ้านเลย
5: น่าจะเป็นร้อยกว่าไร่ครับที่เสียหายไปนะครับ
4: เฉพาะหมู่บ้านนี้นะ
5: ครับ
4: หมู่อื่นโดนด้วยไหม
5: ก็มีหมู่อื่นโดนบ้างครับ
6: เป็นข้าวระยะไหนครับที่เสียหาย
5: น่าจะเป็นใกล้เกี่ยวครับช่วงนี้ข้าว
3: ขณะที่มวลน้ำยังเข้าท่วมถนนสายดงฝิ่นเนิน9นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเข้าออกไปยังตัวอำเภอสว่างอารมณ์ทำให้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยไม่สามารถวิ่งผ่านได้ส่วนพื้นที่นาข้าวข้างเคียงชาวนาเนี่ยต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลาแล้วก็น้ำค่ะนำรถเกี่ยวข้าวลงเก็บเกี่ยวผลผลิตหนีน้ำท่วมแม้ว่าโรงข้าวเนี่ยจะยังแก่ออกรวงไม่เต็มที่แล้วก็ยังมีสีเขียวอยู่ก็ตามค่ะ
7: ที่เกี่ยวนี่ยังไงเกี่ยวนี้น้ำเหรอเราอีกฝั่งน้ำมาจากไหนครับ
8: น้ำในแหวนตากแดดมันจันเข้ามาแล้วเนี่ยเข
4: ้
8: ามาก็เลยต้องทิ้งเกี่ยวข้าวยังเกี่ยวอยู่เลย
7: แต่ไม่เต็มที่ใช่ไหม
8: ไม่เต็มที
4: ่ทิ้งเกี่ยวก่อน
8: ครับมันตัดกำหนดจริงๆก็ทิ้งเดือนนะ
7: อ๋อกังวลเรื่องน้ำท่วม
8: ครับเป็นน้ำท่วมขาวมาแล้ว
4: ครับ
8: เ มันขาด
1: ส่วนที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับยังคงต้องเฝ้าระวังหลังมีมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอแม่วงไหลเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำในคลองสาธารณะเพิ่มสูงขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวนำรถแบ็คโฮทำคันดินเป็นแนวกั้นน้ำความยาวกว่า200เมตรเพื่อสกัดไม่ให้น้ำไหลบ่าข้ามถนนเข้าพื้นที่โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อยหมู่ที่3ตำบลลาดยาวรวมถึงพื้นที่โดยรอบชาวบ้านระบุว่าจุดดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะหากน้ำเอ่อล้นจากคลองไหลข้ามถนนก็จะมีโอกาสไหลเข้าสู่พื้นที่โรงเรียนทุ่งแม่น้ำน้อยรวมถึงวัดในพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางของนักเรียนครูและประชาชนรวมถึงบ้านเรือนที่อยู่ใกล้กับแนวทางของน้ำ
9: เพราะน้ำข้ามถนนมันจะท่วมโรงเรียนครับปิดให้น้ำไปล่องเต็มในเมืองไปก่อนเพราะว่าถ้าเข้าโรงเรียนเดี๋ยวท่วมโรงเรียนตอนนี้น้ำเข้าวัดแล้วเพราะวัดทุ่งแม่น้ำแหละตอนนี้นะครับเข้าแล้ว
10: ที่เส้นนี้จะไปโผล่ตรงไหนครับ
9: น้ำแหละครับไปวัดทุ่งแม่น้ำน้อยครับเข้าวัดแล้วก็ข้ามคลองไปหาว่าไอ้เส้นตะเลาซ้ายน้ำตรงนี้ครับ
1: สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนั้นตอนนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนตลาดเก่าหรือตลาดร้อยปีเขตเทศบาลตำบลกบินหลังจากน้ำของแควหนุมานและแควพระโปร่งเพิ่มสูงขึ้นและก็ไหลเอ่อล้นตลิ่งส่งผลให้น้ำนั้นไหลท่วมบ้านเรือนกว่า40ครัวเรือนและพื้นที่โดยรอบโดยทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่ชุมชนตลาดเก่าเพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้ว
3: ลงไปในพื้นที่ภาคใต้นะคะอย่างเขื่อนบางลางจังหวัดยะลาก็มีการยกระดับมาตรการแผนจัดการน้ำเชิงรุกค่ะหลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ซึ่งล่าสุดทางคณะอนุกรรมการแผนจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีมติปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมนี้เพื่อที่จะพร่องน้ำแล้วก็เตรียมรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกด้วยทั้งนี้ปัจจุบันค่ะเขื่อนบางลางนะคะมีปริมาณน้ำกักเก็บ 762.50 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่า 52.4มีพื้นที่รองรับน้ำคงเหลือ 47.6% ค่ะ
1: ดูการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำภาคกลางกันนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางขณะนี้กรมชลประทานก็เร่งบริหารจัดการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำเหนือและก็ฝนที่ตกเพิ่มโดยวันนี้นะครับมีการแจ้งทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำถึง 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลเพิ่มขึ้นทั้งนี้มีข้อมูลว่าปริมาณน้ำเหนือที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์นั้นเพิ่มขึ้นทุกบาทเมตรต่อวินาทีโดยประมาณนั่นเองแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งให้
3: แจ้งเตือนใน11จังหวัดในลุ่มน้ำภาคอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการค่ะเตรียมพร้อมรับมือในช่วง4วันข้างหน้าหลังปริมาณน้ำที่บริเวณสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ที่ระดับประมาณ2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้เกิดแผนเพิ่มการระบายน้ำซึ่งคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่จังหวัดชัยนาทถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตร20เซนติเมตรถึง2เมตร20เซนติเมตรพื้นที่ที่จะต้องมีการเฝ้าระวังก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างอำเภอเสนาผักไห่บางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรขณะที่จังหวัดอ่างทองนะคะพื้นที่เฝ้าระวังคืออำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยรวมถึงอำเภออินบุรีอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีขอให้ประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากควรรีบยกของขึ้นที่สูงค่ะ
1: ด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำและการบรรเทาผลกระทบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาว่าขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในช่วงของวันที่23ถึง26กันยายนนี้คาดว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างบางส่วนซึ่งอาจทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยมีการประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมใช้พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองบางส่วนรวมถึงพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยจะควบคุมการระบายน้ำให้เกินระดับที่กำหนดและบริหารจัดการน้ำให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดโดยขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ติดตามข่าวสารจากทางราชการ

0: อย่างใกล้ชิดในช่วง1สัปดาห์นี้ไม่ต้องตื่นตระหนกแต่ว่าขอให้เตรียมพร้อมและระมัดระวังกันไว้ซึ่งจากการประเมินล่าสุดนั้นฝนก้อนนี้คาดว่าจะเป็นฝนใหญ่นะครับเป็นฝนมวลสุดท้ายในช่วงนี้หลังจากนั้นก็จะมีช่วงห่างให้สามารถบริหารจัดการและระบายน้ำออกได้
1: ไปดูความคืบหน้านะคะสำหรับเหตุเรือประมงสอกาญจนาวารี888อับปรางกลางทะเลนะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายในผู้ที่ติดอยู่เมื่อคืนนี้ค่ะก็รายงานความโศกเศร้าของครอบครัวที่มารอรับร่างเพื่อ นำไปประกอบพิธีทางศาสนา
0: ด้านนายประเสริฐพิทักษ์กรนายกเทศมนตรีตำบลแสมสารและนายกสมาคมประมงช่องแสมสารก็เปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุในช่วงเย็นของวันที่21กันยายนมีเรือประมงออกเรือพร้อมกันประมาณ12ลำแต่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีพายุลมแรงและฟ้าผ่าหรือที่ชาวประมงเรียกกันว่าลมหัวฝนทำให้เรือหลายลำนั้นต้องปิดวิทยุสื่อสารเพื่อความปลอดภัยจนขาดการติดต่อหลังสภาพอากาศสงบครับเรือในกลุ่มจึงทยอยตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยกระทั่งช่วงเช้ามืดของวานนี้จึงได้ทราบว่าเรือสอกาญจนาวารี888ได้จมลงแล้ว
2: มีแต่ลมมันเกิดเร็วมากมันเป็นเขาเรียกทางนี้ก็เรียกว่าลมหัวฝนจะแรงมาก
3: เร็วเดี๋ยวช้างไหมลมแค่ลม
2: ไม่ใช่งวนช้างอ่ะคือฝนมาพายุฝนน่ะกับตะตกเนี่ยลมจะแรงมาก่
3: อ
2: นแล้วงวนเนี่ยมันแรงมากแล้วก็ไม่นานนะพอฝนซาเนี่ยก็คือก็ลมก็จะเงียบแต่ช่วงนั้นมันมีฟ้าผ่ามีอะไรด้วยเขาก็เลยไอ้ไต่ลำเนี้ยก็ปิดวิทยุก็คือปิดวิทยุกันหมดเพราะวิทยุน่ะมันเป็นสื่อไอ้ฟ้าผ่าเขาก็ปิดกันหมดตรงตอนนั้นน่ะก็ไปติดต่อกันเลยพอหลังจากลงเนี้ยก็ติดต่อกันก็เช็คว่าเรือใครอยู่ไหมเพราะเรือเล็กๆหลายลำถึงไปด้วย
3: อ๋อตอนนี้ยังไม่รู้ใช่ไหมจมไม่จม
2: ยังแต่เช็คแล้วเรือเล็กอยู่ครบไอ้ลำเนี้ยไม่ขึ้นเสียงตอนเขาก็ยังคิดว่าโอ้อาจจะปั่นไฟนอนอาจจะนอนถึงมารู้ตอนเช้ามืดกว่าจบไปแล้ว
1: ทางด้านของนายจักรีคุ้มครองทรัพย์เพื่อนสนิทเจ้าของเรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยมีลมพายุหมุนรุนแรงนะคะพัดกระหน่ำลงมาที่ตัวเรืออย่างรวดเร็วจนลูกเรือเนี่ยไม่ทันตั้งตัวแต่ว่าอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แท้จริงยังต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
4: เรือทุกลำนะครับที่ออกไปเนี่ยก็จะมีวินดี้เขาดูอยู่แล้วว่าลมอ่ะมันแรงไม่แรงแต่ที่นี่เป็นลมฝนที่มันจับได้ยากมากแล้วเรือที่จมคือเขาโดนลมคล้ายๆกับที่บ้านเราเขาเรียกลมงวนช้างคือลมหมุนลงไปลงตรงพอดีเรือลำตองแปดพอดีนะฮะเลยแก้ไขได้ไม่ได้พี่มันเลยจมแล้วทีนี้ลูกน้องอ่ะออกมาจากเรือไม่ทันคนที่รู้สึกตัวแล้วก็โดดออกมาทันก็คือคนที่รอดชีวิต
1: สำหรับการค้นหาลูกเรือที่ยังสูญหายนะคะข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องบอกว่าอาจจะมีบางส่วนเนี่ยติดอยู่ภายในซากเรือวันนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมส่งเรือพร้อมทีมประดาน้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชุดสนับสนุนเดินทางกลับไปยังจุดที่เรืออับปางเพื่อดำน้ำตรวจสอบภายในซากเรือแล้วก็นำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาค้นหาผู้ที่ยังสูญหายควบคู่ไปกับการค้นหาบริเวณผิวน้ำและพื้นที่โดยรอบ
0: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับ

0: Net Zero นะครับการปล่อยของ
1: สภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างบรรยกระดับทักษะบุคลากรไทยความไทยพร้อมเปิดรับการลงทุนจากทั่วโลกและสิ่งที่ไทยต้องการไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขเม็ดเงินแต่คือการมองหาพาร์ทเนอร์เชิงยุทธศาสตร์ที่จะเข้ามาร่วมกันสร้างแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตไปด้วยกัน
2: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็กล่าวภายหลังการหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐว่านักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเนื่องจากผลประกอบการและอันดับความน่าเชื่อถือของไทยหรือว่าเครดิตเรตติ้งได้รับการปรับเพิ่มขึ้นรวมถึงผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ก็ปรับตัวดีขึ้นขณะเดียวกันนั้นนักลงทุนยังสอบถามถึงนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐและจีนโดยฝ่ายไทยได้ชี้แจงว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญซึ่งไทยวางตัวอย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับสองประเทศมหาอำนาจคือสหรัฐและจีนได้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและจุดแข็งต่างๆของประเทศไทยพร้อมยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดและการกู้เงินยังคงอยู่ภายใต้เพดานที่กำหนดทำให้นักลงทุนนั้นพอใจ
3: นักลงทุนก็มีความสนใจว่าในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะ อยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของความเขาเรียกว่าประโยชน์ร่วมก็คือ mutual benefit ร่วมกันเข้าใจว่าเราไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่เราจะสามารถที่จะอนาคตมองว่าเราจะมีการปรับตัวอย่างไรซึ่งท่านนายกก็ได้แล้วก็พูดถึงในเรื่องของ food security พูดในเรื่องที่เราคิดว่าเป็นจุดเด่นๆของประเทศไทยค่ะ
2: ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีกล่าวว่านักลงทุนให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center จะได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและการสร้างระบบนิเวศหรือว่า Ecosystem ระยะยาวมากกว่าการรับการลงทุนแบบครั้งเดียวขณะเดียวกันนั้น Data Center ในสหรัฐก็เริ่มติดข้อจำกัดด้านการเมืองและกระแสสะท้อนกลับทางสังคมทำให้นักลงทุนต้องมองหาการขยายฐานออกนอกวงเพราะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนทั้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานหากมีการตั้ง Data Center ในไทยก็จะสามารถครอบคลุมและเข้าถึงตลาดอาเซียนได้ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรที่มีจำกัดนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบายในการจัดวางโครงสร้างกฎระเบียบและข้อกำหนดต่างๆเพื่อให้ประเทศไทยนั้นสามารถเลือกนักลงทุนได้โดยเฉพาะการคัดเลือก Data Center ที่สร้างประโยชน์อย่างคุ้มค่าและสูงสุดให้แก่ประเทศ
4: ประเด็นที่ถูกถามเยอะนะครับจะมีในเรื่องของ data center ซึ่งเราเองก็ได้มีการแชร์ในเรื่องความสำคัญของในเรื่องของ sustainable environment แล้วก็ในเรื่องของ ecosystem อย่างยั่งยืนการที่เราพูดตรงไปตรงมาว่าเราไม่ได้มองหานักลงทุนที่เป็น one time investment แต่เราหาพาร์ทเนอร์ที่จะมาสร้าง ecosystem ไปกับประเทศไทยผลตอบรับครับก็ยังเป็นที่น่าพึงพอใจและน่าสนใจทุกคนก็ตื่นเต้นและอยากมาลงทุนกับไทยไม่ว่าจะต้องมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในเรื่องของพลังงาน water positive หรือว่าในเรื่องของไฟฟ้าพลังงานและก็รวมถึง tech transfer นะครับการทำ partnership กับทางกลุ่มมหาลัยก็ดีหรือเรื่องการมี computing power เนี่ยที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็น cost ที่เพิ่มขึ้นสำหรับต้องลงทุนแต่ไม่ได้ deter การลงทุนเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นก็สะท้อนให้เห็นครับในเชิงของความน่าลงทุนและก็ opportunity ในประเทศไทยที่จะเป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียนในด้านเทคโนโลยีเนี่ยก็แข็งแรงครับ
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มอบรางวัลการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นประจำปีงบประมาณ2519ค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานของรัฐให้ความสำคัญกับการให้บริการประชาชนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นหรือว่า

0: CCEO Award ประจำปีงบประมาณ2569มีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและนายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานแล้วก็มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลประจำปีงบประมาณ2569จำนวน152หน่วยงานประกอบไปด้วยระดับดีเด่น35หน่วยงานระดับดี45หน่วยงานระดับพื้นฐาน63หน่วยงานรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานเพราะว่าทุกรางวัลแสดงถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการประชาชนและเป็นต้นแบบการพัฒนาระบบราชการที่พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางและมุ่งยกระดับการให้บริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพรางวัล CCEO Award ค่ะเป็นกลไกสำคัญกำกับดูแลการจัดการเรื่องร้องทุกข์บูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการอื่นติดตามและประเมินผลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำถึงความสำเร็จนะคะไม่ได้เกิดจากเพียงระบบหรือว่าเทคโนโลยีแต่ว่าต้องอาศัยผู้นำที่เข้มแข็งความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับจึงขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับประชาชนพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการที่รวดเร็วประชาชนเข้าถึงได้แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีโปร่งใสและเป็นธรรม
1: ตำรวจชลบุรีส่วนที่กำลังบุกทลายแก๊งชาวจีนข้ามชาติที่กักขังหน่วงเหนียวใช้ล่ามโซ่นะครับแล้วก็เรียกค่าไถ่หญิงสาวชาวจีน3คนคาภูวิลล่าหรูในพื้นที่อำเภอบางละมุงโดยเจ้าหน้าที่สามารถเข้าช่วยเหลือเหยื่อได้อย่างสำเร็จภาพที่เห็นคือปฏิบัติการนะครับเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาที่พันตำรวจเอกณภัทรพงษ์โคสิตสุริยมณีผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสราวุธนุชนาถผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางละมุงและนายอนุสักพิริยะอมรในอำเภอบางละมุงครับนำกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับกว่า20นายบุกเข้าปิดล้อมบ้านพักภูวิลล่าหรูในพื้นที่ตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงดังรับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากเหยื่อซึ่งเป็นสาวชาวจีนโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมตัวชายชาวจีน4คนได้ทั้งหมดนั้นไม่มีหนังสือเดินทางแล้วก็ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายภายในบ้านพบหญิงสาวชาวจีน3คนเจ้าหน้าที่ก็พบมีการล่ามโซ่ไว้พร้อมกับถุงยางอนามัยและอุปกรณ์เสพยาจำนวนหนึ่งเบื้องต้นหญิงสาวทั้ง3คนได้ส่งข้อความขอความช่วยเหลือผ่านแอป WeChat โดยแจ้งพิกัดกับญาติเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือหลังถูกหลอกมาทำงานเอนเตอร์เทนแต่ว่าถูกกักขังและก็โทรศัพท์ไปเรียกค่าไถ่จากญาติด้วยจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาพบภาพการลวนลามและการเสพยาเสพติดตำรวจจึงเร่งดำเนินคดีเพื่อขยายผลต่อไป
0: ตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็มีการแนะนำวิธีป้องกันตัวจากแก๊งมิจฉาชีพให้เซโนเอาไว้ก่อนอย่าเชื่ออย่ารีบอย่าโอนเพราะว่าหากช้าเพียงก้าวเดียวเงินก็อาจจะเกลี้ยงบัญชีได้ค่ะ
2: ตั้งสติเอาไว้นะครับมิจฉาชีพเนียนกว่าที่คิดช้าไปก้าวเดียวเงินอาจเกลี้ยงบัญชีได้ครับท่องเอาไว้นะครับคำว่า no ด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบ
1: พักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันครับ

0: ายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกเลิกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิต

0: ไม่สิ้นสุด
1: ข่าวเศรษฐกิจในช่วงนี้นะครับธนาคารออมสินก็เตรียมเปิดตัวสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงเอ็กนกกระซิบเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงสินเชื่อหมุนเวียนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับโดยเริ่มลงทะเบียน24กันยายนนี้นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าปัจจุบันผู้ประกอบการรายย่อยไทยนั้นประสบปัญหาการเรื่องของการขอสินเชื่อหากไม่มีหลักประกันและไม่มีประวัติการทำธุรกรรมที่ชัดเจนส่งผลให้ขาดสภาพคล่องทางธุรกิจธนาคารออมสินเดินหน้ามาตรการภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus ของกระทรวงการคลังโดยสินเชื่อหมุนเวียนออมสิน QR มหาเฮงเอ็กนกกระซิบเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus มียอดขายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนและมียอดขายต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนสามารถนำประวัติการทำธุรกรรมบนแอปพลิเคชันถุงเงินที่ใช้ AI นกกระซิบรวบรวมข้อมูลเพื่อยื่นขอสินเชื่อกับทางธนาคารออมสินโดยเริ่มที่ 0.70% ต่อเดือนวงเงินสูงสุด 500,000 บาทสำหรับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่วงเงินสูงสุด 50,000 บาทพร้อมอำนวยความสะดวกกับผู้ประกอบการสามารถชำระคืนผ่านแอปพลิเคชันธนาคารได้โดยตรงอย่างไรก็ตามวงเงินสินเชื่อนั้นจะพิจารณาตามความเหมาะสมของประเภทธุรกิจและพฤติกรรมของการทำธุรกรรมของผู้ประกอบการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินครับด้วยว่าทางสาขาของธนาคารระหว่าง24กันยายนจนถึง31ตุลาคมนี
2: ้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือแล้วเป็นการค้าขายจริงและเราสามารถส่งเสริมการเข้าถึงได้จริงก็จะทำให้เกิดสภาพคล่องนะครับแล้วทำให้เกิดผลกำไรที่เยอะขึ้นเวลาเราเสียดอกเบี้ยน้อยส่วนต่างที่เหลือก็จะมากขึ้นเวลาที่เรายืมเงินแล้วเราสามารถที่จะยืมได้เร็วนะครับแล้วคืนได้เร็วเราก็จะเป็นการประหยัดดอกเบี้ยเราสามารถเติมเงินในขณะที่เราต้องการสินเชื่ออย่างรวดเร็วนกกระซิบเป็นจุดตั้งต้นที่ดีของความร่วมมือกันของหลายๆองค์กรโดยเฉพาะองค์กรที่อยู่ในส่วนของภาครัฐการนำเอาข้อมูลมาพิจารณาสินเชื่อที่เป็นทางเลือกเป็นเรื่องที่สำคัญจุดที่จะต่อยอดเหล่านี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ RD Score หรือว่าในเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็เรื่องของการเดินบัญชี
3: ทางด้านของกรมการข้าวนะคะประกาศรับรอง 7,000 ข้าวใหม่ประจำปี2569เน้นเพิ่มผลผลิตต้านทานโรคแล้วก็สภาพอากาศเพิ่มทางเลือกให้กับชาวนาหวังที่จะยกระดับข้าวไทยสู่ตลาดโลกนายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยนะคะว่าคณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าวกับมีมติรับรองพันธุ์ข้าวใหม่ประจำปี2569จำนวน7สายพันธุ์เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้เพาะปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์รวมถึงเตรียมขึ้นทะเบียนตามกฎหมายพันธุ์พืชพันธุ์ข้าวใหม่ทั้ง7สายพันธุ์นี้ทางกรมการข้าวได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพอากาศโดยข้าวเจ้ากข121ให้ผลผลิตสูง835ถึง1050กิโลกรัมต่อไร่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและทนต่อน้ำท่วมฉับพลันเหมาะกับพื้นที่นาชลประทานในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางพันธุ์กข123เป็นเจ้าข้าวเจ้าเมล็ดเรียวยาวนะคะให้ผลผลิต815ถึง971กิโลกรัมต่อไร่ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งเหมาะกับพื้นที่นาน้ำฝนในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางภาคตะวันตกส่วนหอมแม่โจ้91ปีเป็นข้าวเจ้าหอมให้ผลผลิต926ถึง126กิโลกรัมต่อไร่เหมาะกับพื้นที่นาชลประทานในภาคเหนือตอนบนแต่ไม่เหมาะกับการปลูกในช่วงของที่มีอากาศร้อนจัดข้าว
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สิกาบัวคุณผู้ชมค่ะเจอกันเช่นเคยที่นี่ค่ะหน้าจอช่อง11 NBT South แล้ววันนี้นี่ดูคุ้นๆเหมือนกับเกาะหนูใช่มั้ยอ่ะลูกใช่มั้ยอ๋อใช่แล้วเราจะไปที่ไหนเรามาที่สงขลาใช่มั้ยคุ้นๆเฮ้คุ้นๆพาใช่มั้ยลูกหนูมาทำอะไรอ่ะ
1: แม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะลูก
1: มาช่วยเด็ก
0: ซาเบกงก่อน
1: สวัสดีครับอัสลามุอะลัยกุม
0: มาทำอะไรลูกจะช่วยเขาเหรอ
1: มาช่วยเด็กขนไม้ไม่รู้ทำอะไร
0: ว่ามีงานด้วยใช่ไหม
1: น่าจะมีงานมีงานอยู่นะครับเดี๋ยวเรียนรู้นี่จะมีงาน
0: แต่ไม่เป็นไรแต่ที่แน่ๆแม่มาจังหวัดสงขลาเนี่ยตกลงหนูไม่ทำงานหรอเนี่ย
1: แม่ก็อย่าไปบอกเขาหนูแอบนี้มา
0: โอเคไม่ใช่เป็นวันหยุด
1: วันหยุด
0: วันอาทิตย์ไงแต่ว่าวันนี้แม่มาจังหวัดสงขลาแม่ไม่ได้จะไปเกาะหนูเกาะแมวนะหนูมีอะไรหนูเป็นคนที่นี่ใช่ไหมลูก
1: หนูเป็นคนนครมาเติบโตสงขลาก็ไปทำงานที่ยะลาคุณแม
0: ่แสดงว่าวันนี้รายการอาซิกาบุของเราเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องราวดีๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูอาสาพาไปได้ไหม
1: วันนี้เดี๋ยวจะอาสาพาไปเป็นวันเดย์ทริปสำหรับคุณแม่เลยครับ
0: แน่นอน
1: เที่ยวรอบสุด
0: เอาให้มีสาระนะ
1: มีสาระวันนี้จะพาไปดูผ้าทอ
0: uh-huh.
1: พาไปดูปลากระพงเกาะยอทุกอย่างเป็น GI หมดเลย
0: แล้วเราจะแยกกันแม่ผ้าทอนี่แม่ไปได้ไหมหรือว่าหนูไปเพราะว่าเราจะได้แบบกระชับเวลาของเราแค่วันเดียวเอง
1: ได้เดี๋ยวแม่ไปผ้าทอเดี๋ยวหนูไปดูปลากระพงเด
0: ี๋
1: ยวพาไปลงเรือ
0: แต่ว่าตอนนี้ขอชมบรรยากาศตรงนี้ก่อนได้ไหม
1: สวยมาก
0: เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันก่อนไปลูกไป
1: มีสละลู
0: มีสละลูให้คุณกูอย่าคนนั้นเขามาทำอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: น่าจะมาเที่ยวด้วยหรือเปล่า
0: ว่
1: าเมโลดี้สวัสดีครับ
0: ชาวต่างชาติเหรอ
1: ชาวต่างชาติ
0: How are you
1: I'm fine thank you and you
0: มากลับมาให้อภัยแล้ว

0: โอเคที่นี่ที่ไหนคะลูกเกาะยอแน่นอนว่าแม่เห็นปลาไงลูก
1: ถูกต้องที่นี่คือเกาะยอครับแม่เป็นเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบสงขลาแล้วก
0: ็
1: ที่จุดที่เรายืนตรงนี้คือเป็นปลากระพงขาวเกาะยอ
0: ฮะรสชาติมันเป็นยังไง
1: รสชาติมันเป็นแบบว่าเป็นเนื้อสัมผัสแบบตามน้ำแม่เขาบอกอย่างนี้
0: แล้วจะพาแม่ไปไหน
1: แม่เดินมาก่อน
0: ไม่ไป
1: เราไปคุยกันตรงนี้ดีกว่ามา
0: แม่เมาเรือ
1: ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่แบบจะเอาปลาเข้ามาง
0: ั้นช่วงนี้หนูพาแม่แล้วก็คุณผู้ชมไปล่องเรือเพื่อที่จะไปที่ที่เขาเลี้ยงปลาเขาว่าอะไรกระชังว่าอะไร
1: พาไปดูแบบเขาให้อาหารปลาการเป็นกระชังเลี้ยงปลากระพงขาวครับ
0: หนูไปนะ
1: แม่ไม่ไปกับหนูหรอ
0: ไม่แม่มีนัด
1: กับ
0: นัดก
1: ับ
0: เพื่อนเดี๋ยวหนูพาไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวแม่พาไปที่บ้านร่มไท
1: ร
0: แม่จะไปคุยกับเพื่อนนัดไว้
1: จัดไปแม่
0: งั้นไปเลยลูกนะโอเคงั้น
1: ไปแล้วนะ
0: แยกเดี๋ยวก็แม่ไปเลยลูกไปเลยลูก
1: โอเคเดี๋ยวไปกันเลยนะครับไปดูการให้อาหารปลาพาคุณผู้ชมนะครับมาในพื้นที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับเกาะยอเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบสงขลาที่นี่นะครับสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายร้อยล้านบาทต่อปีให้กับจังหวัดครับผ่านอาชีพการเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังที่นี่นะครับก็มีการเลี้ยงปลากระพงใน3น้ำด้วยกันครับคือน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็น้ำเค็มกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารนะครับที่สำคัญแล้วก็ขึ้นชื่อดังไปทั่วประเทศเลยครับการเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาอาชีพนี้ส่งต่อกันมานานหลายชั่วอายุคนและที่นี่กลายเป็นแหล่งเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปลากระพงขาวจากทะเลสาบสงขลาเป็นวัตถุดิบขึ้นชื่อของจังหวัดที่ได้รับการยอมรับทั้งในด้านคุณภาพและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP จากกรมประมงและขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ภายใต้ชื่อปลากระพง3น้ำเนื่องจากถูกเลี้ยงในทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีความพิเศษจากการบรรจบกันของน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยทำให้เนื้อปลามีความแน่นนุ่มลิ้นและไม่มีกลิ่นคาวเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและนอกพื้นที่และสร้างรายได้สำคัญให้แก่ชุมชนประมงท้องถิ่นการเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังให้ได้ผลดีเริ่มจากการเลือกแหล่งน้ำที่มีการไหลเวียนและคุณภาพน้ำดีปล่อยลูกปลาขนาด 4-5 นิ้วที่ซื้อต่อมาจากศูนย์เพาะเลี้ยงพันปลากระพงในพื้นที่ภาคใต้ในอัตราความหนาแน่น 200-500 ตัวต่อกระชังให้อาหารจำพวกปลาเป็ดและบดหรืออาหารเม็ดอย่างสม่ำเสมอใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 6-7 เดือนจนปลาโตในขณะที่ตลาดต้องการ
2: ปลานี่จะเป็นปลาของจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งมาอนุบาลอยู่ที่ปัตตานีหรือสตูลแล้วก็นครอยู่รอบๆจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นผู้อนุบาลแล้วก็ส่งเข้ามาที่เกาะยอเนี่ยส่งมาทะเลสาบเนี่ยขนาด 8-10 นิ้วเพราะว่าเราไม่ลงเล็กเกินไปเพราะว่าอัตราการรอดมันต่ำเราต้องลงอย่างน้อย 8-10 นิ้วค่ะ
1: หนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จคือกลุ่มลักเกาะยอซึ่งเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรหมู่4 5และ8ตำบลเกาะยอใช้พื้นที่เลี้ยงรวม 4.13 ไร่จำนวน294กระชังสร้างรายได้รวม15ล้านบาทต่อปีทางกลุ่มได้พัฒนาเป็นจุดจำหน่ายปลากระพงสดและอาหารทะเลอื่นๆมีการจำหน่ายทั้งแบบหน้าท่าส่งตรงให้พ่อค้าร้านค้าในพื้นที่ขายออนไลน์และจะแสดงสินค้านอกจากนี้ยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการตลาดกับผู้เลี้ยงปลากระพงในเกาะยอเพื่อควบคุมราคาจำหน่ายให้เหมาะสมและยั่งยืน
2: เรากำลังสร้างความรับรู้ให้กับพี่น้องบ้านเราว่าให้รู้จักของดีของบ้านเราประเทศเราเนี่ยยังมีอยู่นะอะไรเนี่ยของทะเลสาบสงขลาเนี่ยซึ่งเป็นปลาที่คือปลาจากทะเลนอกหรือปลาจากถิ่นอื่นเข้ามาอยู่ในทะเลสาบซึ่งก็จะได้รับอากาศภูมิอากาศตั้งแต่บ่วงอากาศเลือดน้ำซึ่งเราก็ไม่ได้ต้องใช้เครื่องตีน้ำซึ่งธรรมชาติทำให้เราทั้งหมดตั้งแต่น้ำตั้งแต่การหมุนเวียนของน้ำอะไรเนี่ยแล้วก็รสชาติของแตกต่างซึ่งธรรมชาติเป็นผู้สร้างให้เราทั้งหมดค่ะมันมีน้ำจืดน้ำเค็มน้ำก่อยค่ะซึ่งก็ปลาก็มันจะอยู่ได้3น้ำแล้วทำให้เนื้อเนี่ยมันแตกต่างจากที่อื่นๆผู้ที่รักสุขภาพอย่างเช่นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคนที่รักสุขภาพทานจะมีประโยชน์เยอะ
1: จากภูมิปัญญาการเลี้ยงในกระชังสู่ซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารและเศรษฐกิจฐานรากปลากระพงเกาะยอจึงเป็นอาหารรสเลิศที่เชื่อมโยงเรื่องราวของวัฒนธรรมสายน้ำและความมุ่งมั่นของพี่น้องชาวเกาะยอจังหวัดสงขลาที่ยังคงเติบโตอย่างมั่นคงในกระแสโลกที่เปลี่ยนไปเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นกรรมวิธีนะครับการผลิตและก็การแปรรูปปลากระพงขาวนะครับที่มีการจับขึ้นมาจากกระชังแล้วก็มีการส่งขายไปทั่วประเทศนะครับใครที่ว่างหรือว่าอยากมาลิ้มรสนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาในพื้นที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลากันได้เลยนะครับมาชิมแล้วอย่าลืมบอกต่อกันด้วยนะครับ
3: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอ ล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใสที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
0: Satu tempat lagi nak bawa adik kakak mari di sini adik kakak di Kok Yo. Kita bawa adik kakak pang bu cuma sini ค่ะที่กลุ่มร่มใสตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพราะที่นี่เป็นกลุ่มผ้าทอร่มใสเป็นชุมชนท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเข้าไปข้างในนะคะนบวดกากเกาะมาสุอิดันเลยโหน่าอยู่อ่ะน่าอยู่จริงๆโหคุณผู้ชมเห็นไหมแล้วก็พาคุณผู้ชมเข้ามาที่กลุ่มตอนนี้กลุ่มร่มใสสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะ
4: อ๋อสวัสดีค่ะลูก
0: ป้ายม
4: ท่านข้าบุญเวทป้ายมค่ะ
0: ค่ะป้ายมกลุ่มป้ายมอยู่กลุ่มนี้นานหรือยังอ่ะ
4: ป้าโทตั้งแต่ตั้งกลุ่มมาค่ะตั้งกลุ่มสมัยพ.ศ.45นะค่ะ
0: พ.ศ.45
4: พ.ศ.45พ.ศ.45คุณตากิ้มจินตุรัตน์เป็นผู้รวบรวมกลุ่ม
0: ค่ะ
4: ค่ะให้นางสาวจงกวนีเป็นประธาน
0: ค่ะ
4: เป็นประธานป้าช่วย
0: ป้าเป็นช่วย
4: ช่วยขาย การตลาดการตลาด
0: ป้าเป็นการตลาดนะ
4: การตลาดให้ไปทั่ว
0: ค่ะ
4: ไปทั่วประเทศโอทบ ทั่วใจแต่ตอนนี้ไปไม่ไหวแล้ว
0: ได้ไปเที่ยวว่างั้น
4: ไปออกบูธกับพ.ช.
0: ค่ะ
4: พ.ช.เป็นโอทบขึ้นทะเบียนโอทบ
0: ค่ะป้ายมเป็นคนที่นี่ดั้งเดิมเลย
4: ที่นี่ดั้งเดิมเลยค่ะนักศึกษามามันมาขออ
0: ันนี้คือของออเดอร์หรือว่ายังไงที่เขาสั่งไว้ยังไง
4: ไม่ออเดอร์ค่ะขายเลยค
0: ่
4: ะ
0: อ๋ออันนี้คือขายเลย
4: ขายเลยขายได
0: ้แล้วเขามาที่มีคนมาที่กลุ่มบ่อยไหมคะป้ายม
4: ก็บ่อยค่ะ
0: ค่ะ
4: ค่ะเนี่ยขายเลยค่ะ
0: ค่ะ
4: แต่ส่วนมากที่นี่จะรับทำออเดอร์นะเรารับทำออเดอร์
0: ลายที่เขานิยม

0: ที่สุดนี่
1: ค
0: ืออะไรคะ
1: ตอนนี้ถ้าเป็นลายดั้งเดิมของก่อยอก็คือลายราชวัตรเดี๋ยวไอ้ดูลายราชวัตร
0: เนี่ยมาตั้งไกลเนี่ยสามาที่นี
1: ่ลายดั้งเดิมลายดั้งเดิมเดี๋ยวให้ดูนะคะ
0: ค่ะ
1: นี่ค่ะลายราชวัตร
0: เขาเรียกว่าลาย
1: นี่ลายดั้งเดิม
0: ค่ะ
1: ก็ชิ้นนี้ก็ถ้าสี่ล้า
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นเนื้อเมอร์ซีไลท์ล้าละ500
0: เนื้อเมอร์ซีไลท์ยังไงเราไปยกเจ๊บอกหน่อยว่า
1: เมอร์ซีไลท์ก็เป็นป้ายขัดมันถ้าเนื้อธรรมดาก็ล้าละ300
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ล้าละ300
1: ล้าละ
0: 4ล้าคุณก็คูณไป
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ล้าคุณก็คืนไปธรรมดานะมันมี2เนื้อธรรมดากับเมอร์ซีไลท
0: ์ค่ะ
1: นี่คือลายราชวัตร
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะประยมมีความสุขไหมกับการที่เราอยู่ตรงนี
1: ้ดีค่ะชอบ
0: นี่ถ้าเราไม่ชอบเราอยู่แบบนี้ไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช่อยู่ไม่ได้อะไม่ได้ไปไหนมาพอเช้าก็มา
0: แล้วประยมชอบไหมเวลาที่คนมีคนมาแบบแวะมาแล้วก็มาแวะมาแล้วก็มาเที่ยวที่นี่ประยมชอบไหม
1: ค่ะค่ะ
0: คือหมายถึงว่าเราก็ต้องต้อนรับคนตลอดเวลาใช่ไหมคะ
1: แต่คนมาได้อุดหนุนเราบ้างเราก็อยู่ได
0: ้ค่ะก็ถือว่าอันนี้เป็นรายได้ให้กับเราด้วยใช่ไหมตอนนี้ล่าสุดสมาชิกกลุ่มเราเหลือเท่าไหร่คะ
1: สมาชิกกลุ่มขึ้นทะเบียนไว้เหลือไม่กี่คนแล้วค่ะเหลือ10คนได้มั้ง
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราทำแปรรูปด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ทำแปรรูปทำเป็นหมวกทำเป็นกล่องทิชชู่ทำเป็นกระเป๋า
0: ก็มาดัดก็มาเปลี่ยน
1: ใช่จากผ้าทอจากผ้าทอเนี่ยค่ะมาเป็นกระเป๋ามาเป็นหมวกอ
0: ันนี้ลายอะไรคะ
1: อันนี้ลายดอกรสสุคน
0: อ๋อดอกรสสุคน
1: อ่านี่เป็นมาเป็นกล่องทิชชู
0: ่ค่ะ
1: ทำกล่องทิชชู
0: ่ประยงพูดถึงสมัยสาวๆกับณตอนนี้พอเราสูงวัยนี่มันมีความแตกต่างไหมอ่ะประยงความรู้สึกเรากำลังวังชาของเราม
1: ันเปลี่ยนไปเยอะเลยเราไม่ค่อยไหวแล้วอ่ะช่วงนี
0: ้แล้วเมื่อก่อน
1: ถ้าไปออกบูธนั้นไปจัดบูธอะไรอยู่เนี่ยเหนื่อยไม่ไหวแล้วแต่ด้านล่างอยู่ตรงนี
0: ้แล้ว
1: ก็ได้อยู
0: ่กลุ่มของเรานี่มีอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่
1: คะเนี่ยสาวๆที่หนุ่มกว่านี้ไม่มี
0: ไม่มี
1: เดี๋ยวป้าให้ดูไอ้นี
0: ้ได้
1: ป้ามีเสื้อเนี่ยค่ะเป็นเสื้อคลุม
0: อ๋อนี่เป็นเสื้อคลุม
1: ค่ะเป็นเสื้อคลุมเอ้าไหนใครพรีเซนต์ให้ดูนี่ๆๆอ๋อ
0: เสื้อคลุมแบบนี้
1: เป็นเสื้อคลุมค่ะนี่ค่ะแล้วก็ทำป้าพันคอได้ด้วยถ่ายดังแบบหน่อยนี่ค่ะ
0: นี่เข้ากันเลยนะเธอย่ามาด้วยนี่ไปยม
1: นี่ค่ะนี่ค่ะ
0: ตัวดีอ่ะเด็กอาร์ตโกเว
1: ค่ะตัวละ400แล้วก็ทำผ้าพันคอได้ด้วย
0: อาร์ตโกเป็นคุมก็ได
1: ้ทำพันคอก็ได้นี่ในผืนเดียวกันในผืนเดียวกันพับ3ครั้งพับ3ครั้งแล้วก็สอด
0: อ๋อไม่ให้ตอด
1: นี่สอดถอดมันมีที่สอดไงแล้วก็จัดเอาจะเอาแบบไหนเอาเล็กเอาใหญ่ก็จัดเอา
0: จัดเอาไปเมืองนอกเมืองนานี่หมวกมากเลยนะ
1: เนี่ยก้า
0: สกีน
1: แล้วก็ที่มีหมวกด้วยมีหมวกด้วยค่ะเอาหมวกขอโทษ
0: เอาเป็นผู้ชมเจ้า
1: หน้าที่เป็นหมวกด้วย
0: นี่แล้วก็มา
1: ดังทำได้เลยดังทำได้เลยรับออเดอร์ค่ะ
0: ช่วงไหนที่นักท่องเที่ยวมาเยอะที่สุด
1: ไม่ช่วงนี้ก็มีอยู่เรื่อยๆแหละค่ะ
0: ปายมแล้วถ้าใครสนใจอะไรแบบนี
1: ้ถ้าสนใจก็กลุ่มผ้าทอล่มไทรตั้งอยู่บ้านเลขที่53/1หมู่ที่5ตำบลก่อยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลา0896589529ค่ะ
0: เดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอทีวีค่ะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับหลานๆใช่ไหมคะ
1: อยู่กับหลาน
0: สุขภาพแข็งแรง
1: ค่ะ
0: อารมณ์ดีเห็นกวาดแต่ไม่ไปยมเลย
2: ก
0: ินกวาดกดไลค์ด้วยค่ะ
1: กดไลค
0: ์โอเคค่ะ

0: ชุมชนต้องเที่ยวไปเที่ยวได้ทั่วเลย
1: รอบเกาะเลย
0: รอบเกาะเลยนี่เหมือนเปรียบเสมือนเกาะนะ
1: ค่ะเกาะเป็นเกาะค่ะ
0: เออ
1: เกาะล้อมรอบเลย
0: ค่ะเพราะว่าไอ้ที่เราเข้ามาเส้นทางตะกี้ไม่เป็นไรเลยเชื่อมต่อกับถนนแต่ที่นี่พอมาตรงนี้ก็เหมือนกับเราอยู่เกาะเลยใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าวันนี้อากาศร้อนหน่อยนะ
1: ร้อน
0: ที่นี่ก็มีทั้งอนามัยด้วยตะกี้เห็นผ่านมาโรงเรียนอยู่แถวไหนคะโรงเรียน
1: โรงเรียนผ่านมาแล้วค่ะ
0: โอ้นี่เรามาเส้นทางนี
1: ้ทางนี้ก็มีค่ะโรงเรียน
0: นี่ยังงงกับเส้นทางอยู่เลย
1: ผ่านมาทางไหนเมื่อกี
0: ้ผ่านมาทางไหนแล้วตะกี้เราผ่านมาทางไหนอ่ะตะกี้เส้นทางต้องบอกแล้วก็พอเรามาอีกรอบนึงเรามาไม่ถูกแล้วแหละ
1: เวียนมา
0: แต่คนที่นี่อัธยาศัยดีนะน่ารักทุกคนเป็นมิตรใครอยากจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะที่นี่ที่ชุมบ้านร่มไทรตำบลเกาะยอหมู่อะไรนะหมู่5ใช่ไหมคะ
1: หม
0: ู่5
1: ท่าไ
0: ซอาจจะมาดูการทำงานของกลุ่มสตรีที่นี่ก็ได้แต่บางส่วนก็ทำที่บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าว่าเขามาทำที่นี่มาทำเป็นช่วงไหนคะ
1: อันนี้ก็แล้วแต่ว่าช่วงไหนอะค่ะนะ
0: โอ้จริงๆมานั่งโมมานั่งคุยแล้วจะเหยียบแล้วเวลาจะคุยกันรู้เรื่องเลยเหยียบเขาเรียกว่าถีบแอร์อะไรนะถีบจากไปด้วยตกลงเขาบอกว่าตะโกนคุยทำไมเธอไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินฉันอายุมากแล้วตอนนี้
1: เพราะว่าตอนนั้นตอนที่ว่าตอนโต๊ะป้าก็เหยียบต้องเหยียบสายกระตุกไอ้ดึงสายกระตุกไปด้วยเหยียบไอ้ดึงเท้าเหยียบไป
0: แล้วมันจะให้มันบาลานซ์
1: เครื่องกีตอ
0: มันเขาเรียกว่าเครื่องกีใช่ไหมไอ้เราก็เย็บจากไอ้ไม่ใช่เลยถีบจากอุ้ยเป็นการออกกำลังกายนะกระตุก
1: ไปมือทั้งเท้าไปพร้อมก
0: ัน ได้ไปพร้อมๆกันเลยพูดถึงก็มีความสุขดีนะในแบบเขาบอกว่าบางทีคนเราเนี่ยความสุขมันก็ไม่ได้อยู่ไกลเรามีความสุขกับการที่เราทำแบบนี้ดีกว่าหมายถึงว่าอาชีพมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เรารักแล้วก็สิ่งที่เราชอบด้วยถ้าเราไม่รักเราไม่ชอบเราก็ทำตรงนี้ไม่ได
1: ้
0: นะเพราะจะมองในเส้นแต่ละเส้นนี้อย่างตัวเองนี่ตัวเองจะไม่ถนัดเลยในงานแบบนี้ถนัดงานแบบนี้มากกว่าเฮ้ยลมเย็นจังทุเรียนมีไหมอะที่นี
1: ่เมื่อ
0: มีส่วนของเขา
1: หลายเดือนก่อนมันเป็นมาก่อนนี้แล้วค่ะปกติมันจะเป็นช่วงนี้แต่ว่ามันคือมันเป็นมาก่อนนั้นแล้วพอถึงฤดูมันก็ไม่เป็นทีนี
0: ้สงสัยมันจะเป็นตอนหลงฤดู
1: มั้ยใช่
0: ไหม
1: นะทีนี้ทุเรียนเยอะนะก็ขายกันที่ตรงน
0: ี้มันถูกด้วยไงตอนนี้อ
1: ยู่บนเขาค่ะแต่ว่าใช่นั้นอยู่ข้างบนนู่นแหละ
0: เป็นเราเป็นของคนอื่นว่างั้น ไม่ใช่ของเรา โอเคค่ะ

0: เรารออยู่บนดาระหมายถึงว่าเรารออยู่บนบกเพราะฉะนั้นลูกเป็นไงบ้างแม่ก็ลุ้นๆอยู
1: ่
0: แต่ว่าแม่ไม่เหมาะกับการใส่พัดทอนแม่หิวยามอย่างเดียวชีวิต
1: มันก็เป็น
2: สุรานนท์ครับเป็นทางผ่านใครแบบ
3: ชาวพุทธใช่ครับสักการะนะคะเพราะฉะนั้นแม่ในฐานะที่เป็นมุสลิมคนหนึ่งก็ได้เรียนลองเขาเรียกว่าเป็นพระ
2: พระนอนที่ใหญ่ที่สุดใช่ครับก็ต้องบอกวัดแหลมพอในก็มีอายุมาราวกว่า200กว่าปีแล้วเหมือนกันครับก็เก่าแก่เป็นวัดเก่าแก่ในสงขลาครับก็สวยงามผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเที่ยวได้แล้ววันนี้ถามแม่จีนึงเป็นยังไงบ้าง1วันกับทริปสงขลาของเรา
3: ก็เหนื่อยอะนะแต่พูดถึงก็ได้ความรู้ แล้วก
4: ็ศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีของคนไทยร่วมกันสืบสารและรักษาไว้ให้คงอยู่

0: แค่ย้อนสอนไปนิดเดียวคงไม่เป็นอะไรความคิดเหล่านี้คือสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้บนท้องถนนอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมความเคยชินที่ทุกคนคิดว่าไม่เป็นไร
1: สาเหตุความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็จะมีทั้งชีวิตร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรครับผมพอเราบังคับใช้กฎหมายก็เหมือนที่บอกครับเรื่องกฎหมายมันโทษมันสูงขึ้นนะครับประชาชนก็มีความเกรงกลัวกฎหมายเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะส่งผลดีต่อสถิตินะครับของความสูญเสียต่อชีวิตและก็ร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินครับก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองในการขับขี่ก็จะทำให้ผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนนะครับ
0: ภาพเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากทุกคนตระหนักถึงกฎและวินัยจราจรทุกครั้งที่ใช้รถใช้ถนนไม่ใช่แค่ป้องกันอันตรายของผู้ขับขี่แต่รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยกฎจราจรไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษแต่เป็นกติกาสังคมเพื่อความระเบียบเรียบร้อย
2: สำนักงานตำรวจเนี่ยจะกำหนดให้มีเป้าหมายครับเป้าหมายหรือว่าตัวชี้วัดเนี่ยครับโดยใช้สถิติใน3ปีย้อนหลังนะครับแล้วก็เราต้องให้ลดลง 5% ของ3ปีย้อนหลังซึ่งในจังหวัดพังงาเราก็มีลดลงครับผู้การเกิดขึ้นเนี่ยครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยลดลงถึง35% นะครับส่วนผู้บาดเจ็บก็มีสถิติลดลงถึง 37%นะครับส่วนผู้เสียชีวิตก็ไม่มีครับก็ในช่วงปกตินะครับในช่วงปกตินี่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผู้ขับขี่นะครับที่กระทำความผิดก็ในด้านกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ก็ที่จริงอาจจะไม่ถือว่าใหม่สักทีเดียวนะครับก็ออกมาบังคับใช้หลายปีแล้วแต่ก็มีการเพิ่มโทษเป็นหลักใช่ไหมครับเพิ่มโทษอัตราโทษจะสูงขึ้นอย่างเช่นข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยใช่ไหมครับผู้ขับขี่เนี่ยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์เนี่ยต้องสวมหมวกนะครับไม่สวมหมวกเนี่ยมีโทษปรับสูงถึง 2,000 บาทนะครับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารและผู้ขับขี่ที่ไปบรรทุกผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ยก็โดนปรับเพิ่มอีก 2,000 บาทนะครับก็โทษจะสูงอยู่นะครับและอีกอย่างนะครับก็เรื่องเมาและขับถ้ากระทำความผิดครั้งแรกนะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแต่หากมากระทำความผิดซ้ำภายใน2ปีนะครับก็จะเพิ่มโทษเป็นโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับโทษปรับก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเมื่อเราเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถแล้วเท่ากับว่าเหมือนกับยืนยันได้ว่าเราเป็นผู้มีความสามารถในการขับรถนะครับแล้วก็รู้เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับรถมาอย่างดีแล้วนะครับ
0: การปลูกฝังให้คุณมีจิตสำนึกและรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้กฎเหล็กเป็นแค่กฎระเบียบที่วางไว้แต่ไม่มีใครทำตามลดการสูญเสียปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
3: เรื่องง่ายไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
8: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: คำบรรยายรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมออร์แกนิกฟาร์มแปลงเรียนนางสาวนาสุหาเละนุนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกตอตระอำเภอรามันจังหวัดยะลานะครับภายในแปลงแห่งนี้มีการปลูกดอกไม้กินได้ควบคู่กับพืชผักหลากหลายชนิดนะครับตามแนวทางเกษตรอินทรีย์นอกจากจะช่วยเพิ่มสีสันและความสวยงามให้กับแปลงแห่งนี้แล้วดอกไม้เหล่านี้ยังช่วยดึงดูดแมลงที่เป็นประโยชน์ส่งเสริมระบบนิเวศลดการใช้สารเคมีและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วยที่สำคัญนะครับดอกไม้กินได้สามารถนำไปประกอบอาหารตกแต่งจานเพิ่มความน่าสนใจให้กับเมนูต่างๆและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดีตามไปดูนะครับว่าดอกไม้กินได้ในออร์แกนิกฟาร์มแห่งนี้มีชนิดใดบ้างและแต่ละชนิดนั้นมีรสชาติและคุณประโยชน์อย่างไรและสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างไรติดตามรับชมในรายการของเราในวันนี้กันเลยครับผมอยากจะให้กะแนะนําแต่ละชนิดของดอกไม้เลย
1: โอเคค่ะ
0: มันมีความสําคัญมีประโยชน์อะไรกับคนบริโภคอ่ะครับ
1: โอเคเหมือนดอกเนี่ยหาง่ายๆคนบ้านเราคุ้นชินแน่นอนเป็นดอกเทียนสีมันสดใสมากนะคะมันจะมีบางสายพันธุ์ที่แบบเป็นเหมือนกลิตเตอร์เลยด้วยความที่มัน
0: สวย
1: สุดนะเราก็เลยเอาไปเป็นประดับเป็นสลัดเอ่ยใส่ในท็อปบนหน้าอาหารหรือว่าทำสลัดโรได้เพราะว่ามันไม่มีรสชาติแม่จะเห็นเลยว่าต้นไม้ที่สวนอาจจะมีแมลงกัดกินเยอะเต็มไปหมดเลยเพราะว่าไม่ได้ฉีดพ่นหรือว่าไม่ได้ฆ่า
0: คือเวลาที่เราเห็นแมลงปุ๊บเราก็สามารถที่จะการันตีได้เลยว่าส่วนนี้แปลงนี้ปลอดสารพิษอย่างแน่นอน
1: ใช่ถูกต้อง
0: ครับผมเนี่ยครับผู้ชมครับอยากจะให้ผู้ชมดูดอกไม้เนี่ยสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้กินได
1: ้กินได้ค่ะ
0: กินได้เลยรสชาติเป็นยังไงฮะ
1: อันนี้เป็นจืดค่ะ
0: จืด
1: ใช่
0: ผมจะลองทานดูได้ไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ครับผมเดี๋ยวจะลองทานดูคือที่จริงแล้วดอกเขาเรียกดอกอะไรนะ
1: ดอกเทียนค่ะ
0: ดอกเทียนที่จริงคนบ้านเราเนี่ยเขาก็นิยมปลูกกันอยู่แล้วแต่เราไม่รู้นะครับว่ามันสามารถกินได้
1: ใช่
0: เดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมันก็ไม่มีรสชาติอะไร
1: ใช่ใช่แต่ว่าสีมันสวยใช่ไหม
0: สีสวย
1: ไม่ต้องใช้สีผสมอาหารหรือว่าใช้อย่างอื่นเลยใช้กลีบมันมาแต่งอาหารได้เลย
0: โอ้คือเวลาที่เราไปตั้งบนอาหารอย่างบ้านเรามีการทำขนมอากวนอาซูรอแล้วก็ไปตั้งบนอาหารได้เลย
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีเมนูของออร์แกนิกใส่ดอกนี้ให้ได้ชิม
0: ครับผมโอเคนี่ดอกเทียน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมอันนี้ก็ปลูกเองเหมือนกัน
1: ใช่ปลูกเองจากเมล็ดเพาะเมล็ดมาเรื่อยๆแล้วก็โตแต่ละชนิดเนี่ยค่ะกว่าจะเก็บดอกได้มันต้องปลูก3เดือนขึ้นไปแล้วพอมันดอกบานเดี๋ยวมันก็ตายก็ต้องทำใหม
0: ่
1: มันจะไม่ได้อยู่กับเราตลอด
0: ครับผม
1: อันนี้เป็นเดซี
0: ่เดซี่โอ้ชื่อฝรั่งเลยเนาะ
1: ใช่แต่มันยังบานไม่เต็มที่ค่ะต้องให้แดดมีมากกว่านี้หน่อยมันจะบาน
0: สวยงาม
1: ใช่เดซี
0: ่โอ้โหสวยงามมากเลยนะครับอันนี้มาจากไหนครับ
1: อันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ก็สั่งจากร้านที่กรุงเทพค่ะแล้วก็เพาะมาเรื่อยๆแล้วก็เมล็ดมันเนี่ยค่ะพอร่วงไปมันก็จะงอก มันก็เลยทำให้มี
0: ดอกเดซี่ครับคุณผู้ชมมีกลิ่นไหมเดี๋ยวจะลองดมดูไม่มีกลิ่นเลยนะ
1: ไม่มีกลิ่น
0: แต่ว่าสวยงาม
1: อันนี้อยากให้ชมอยากให้ดมอันนี
0: ้นี่ใช่ไหมครับ
1: ชิมได้เลยค่ะ
0: ก็กลิ่นก็จะว่าหอมมากก็ไม่ได้หอมแต่ว่ามันมีกลิ่น
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ลองชิมดูว่าเหมือนอะไร
0: คล้ายๆกับใบอะไรนะใบที่เขาทำอาหาร
1: ใช่ค่ะ
0: เขาเรียกว่าดอกอะไรดอกอะไรครับ
1: เป็นอันนี้คือทารากอนค่ะ
0: ทารากอน
1: ใช่เป็นโหระพาฝรั่ง
0: เออใช่ใช่คล้ายๆกับโหระพา
1: ใช่
0: อันนี้ก็ไปประกอบอาหารได้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะไปทำอาหารได้เลยเหมือนถ้าเชฟที่

0: กลิ่นเนี่ยค่ะเขาก็จะไปปรุงอาหารได้แต่ว่าลูกค้าของอาแค่เอามันไปประดับอาหารเฉยๆไม่ได้แบบเอาดอกมันเป็นส่วนหนึ่งของรสชาติอาหาร
1: อื
0: ใช่
1: มครับผมโอ้มีหลากหลายชนิดเลยที
0: ใช
1: เดียว
0: ่
1: นะครับ
0: อัน
1: ต้
0: น
1: น
0: ี้อันนี้
1: ดูลักษณะของมันคล้ายๆกับภาษามลายูเขาเรียกว่าอะไรนะบุงกอนจิแก้ที่เขาทำเป็นสมุนไพรอันนี้เป็นดอกอะไรต่อครับกะ
0: อันนี้ชื่อว่า
1: อ๋อผักชีลาว
0: ใช่
1: โอ้เดี๋ยวจะลองดมดูมันมีกลิ่นไหมก็มีกลิ่นอยู่นะ
0: มีกลิ่นใช่
1: อันนี้ประกอบอาหารได้ไหมฮะ
0: ได้เลยค่ะดิวซึ่งมันเป็นคนละชนิดกับที่บ้านเราคุ้นเคยผักชีลาวที่ตามร้านที่เราขายมันจะเป็นต้นใหญ่ๆแต่อันนี้คือทรงต้นมันแบบนี้เพาะจากเมล็ดค่ะ
1: ครับผมคือเมล็ดเนี่ยก็สั่งมาจากต่างพื้นที่
0: ใช่ค่ะสั่งมาจากต่างพื้นที่มาทดลอง
1: เพื่อเป็นการนี้เฉพาะเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมโอ้โหผมเองก็ได้มาเห็นดอกไม้แปลกๆที่นี่นะครับผู้ชมครับ
0: อันนี้ให้ดม
1: อันนี้เป็นดอกอะไรต่ออ
0: ันนี้เป็นใบแต่ให้ดมว่าคือใบอะไรคุ้นแน่นอน
1: คล้ายๆกับใบมิ้นท์
0: ถูกต้อง
1: อันนี้ใบมิ้นท์ใช่ไหม
0: ใช่เป็นเปเปอร์มิ้นท
1: ์คล้ายๆกับลูกอมไม้มิ้นท
0: ์
1: กลิ่นก็ไม้มิ้นท์ไปผสมกับชาก็ได้เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะแต่มิ้นท์มีหลายชนิดมากอันนี้ก็อีกชนิดหนึ่งที่ลองดมดูจะรู้ว่ามันไม่ใช่สารแหน่แต่ก็เป็น
1: ที่ผมเคยปลูกที่บ้านไงใบมิ้นท์เนี้ยเคยเอามาจากที่ไหนนะวันนั้นเอามาจากพร่อน
0: ใช่
1: ก็ไปผสมกับน้ำชา
0: ไป
1: ใส่ในน้ำร้อนโอ้เรียกได้ว่าแปลงของกะเนี่ยมีหลายชนิดนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นดอกอะไรต่อครับกะ
0: อันนี้คุ้นใช่ไหมมันคือบานไม่รู้โรยแต่เราปลูกสีนี
1: ้
0: เป็นสีพีชถ้าวางบนอาหารมันจะดูเหมือนสตรอเบอรี่
1: ใช่สวยงาม
0: ในช้อปปี้เขามีขายเป็นชาเป็นทำชาได้ค่ะ
1: คือปกตินี่เวลาที่เราไปดูตามสวนต่างๆนี่เขาไม่ค่อยที่จะมาทำแปลงดอกไม้ฟาร์มดอกไม้แบบนี้นะครับเขาส่วนมากเนี่ยจะทำเป็นแปลงผักฟาร์มผักอะไรแบบนั้นใช่ไหมกะ
0: ใช่
1: แต่ของกะนี่ค่อนข้างที่จะแหวกแนวนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มาทำเป็นฟาร์มดอกไม้แบบนี้
0: อันนี้อันหนึ่งเลยอ
1: ันนี้อะไรครับอ
0: ยากให้ดมว่าก
1: ัญชาหรือเปล่านี่คล้ายๆกับใบกัญชา
0: คล้ายกัญชา
1: เนี่ยจ้ะมีกลิ่นอร่อยกลิ่นหอมนะ
0: ใช่ค่ะกลิ่นเหมือนอะไรไป
1: คล้ายๆกับมะม่วง
0: สวรสมะม่วง
1: ใช่สวรส
0: ใช่
1: อันนี้กินได้เหมือนกันใช่ไหม
0: เป็นอยู่มันเป็นดอกไม้กินได้แต่ว่าปลูกที่นี่ไม่ออกดอกเพราะมันคือสายพันธุ์ต่างประเทศค่ะ
1: อ๋อ
0: ใช่
1: ครับผมนี่จะให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆนะครับว่าต้นของมันเป็นแบบนี้นะครับ
0: ใช่ใครมาก็ได้ดม
1: คล้ายๆกับต้นกัญชาแต่ว่าใบของมันเล็กหน่อย
0: ใช่
1: แต่ถ้าใบกัญชามันใหญ่แต่ว่ามีกลิ่นคือปกติถ้ามันอยู่ในพื้นที่ของเขาเนี่ยต้นนี้มันก็จะมีดอกออกมาใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะเป็นสีเหลืองเหลือง

0: ีเสื้อค่ะ
1: นี่ดอกผีเสื้อ
0: ใช่แต่ดอกมันจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าแมลงเยอะแมลงมากินดอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีขายเรื่อยๆก็เราก็เด็ดดอกที่สมบูรณ์สมบูรณ์ให้ลูกค้านี่คือดอกไม้ที่ตั้งไว้ตรงนี้คือกำลังไล่แมลงใช้วิธีนั้นก็คือจัดการกับแมลงเหมือนกัน
1: คือกะไล่แมลงก็ชักเองก็ทำชนโรงด้วยนะครับ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้เป็นการคอลแลบกับสวนของ
1: ผู้ชมครับเขาบอกว่าใครที่เป็นไตสามารถกินผักชนิดนี้ได
0: ้
1: ที่เขาบอกนะแต่ไม่รู้ว่าสรรพคุณจริงๆมันสามารถต้านไตได้หรือเปล่าจะลองกินดูลองมองให้ดู
0: แก่แล้ว
1: อันนี้แก่แล้ว
0: แก
1: นึกว่ายังอ่อนอยู่
0: แกมันจะไม่ใช่อันเนี้ยอันนี้อ่อนนะ
1: อันนี้แกแล้วกัดไม่ขาดเลยครับผู้ชมอันนี้อ่อนเดี๋ยวจะลองให้คุณผู้ชมฟังดูนะครับว่ามันจะเสียงได้ยินเสียงเปราะแปะเปราะแปะหรือเปล่าอร่อยตามที่เขาบอกเลยฮะว่าอันนี้คือสามารถต้านไตได้
0: มีอีกอยากให้ระวังหลุมนะ
1: อันนี้คืออะไรครับ
0: เบอร์รี
1: ่
0: กลม
1: อันนี้สุก
0: ใช่ค่ะเด็ดได้เลย
1: อันนี้สุกอันนี้ก็กินได้ใช่ไหมฮะ
0: กินได้ค่ะ
1: นี
0: ่ทนมาก
1: อยากให้คุณชมดูนะครับแหมวันนี้ผมมาที่นี่โชคดีมากนะครับได้กินมะเขือเทศแล้วก็ได้เห็นด้วยแบบที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
0: ใช่
1: จะลองกินดูนะครับมะเขือเทศที่นี่อร่อยไห
0: ม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเปรี้ยว
0: มันยังไม่สุกดีถ้าสุกดีมันจะแดงเลย
1: เขา

0: มะเขือเทศอะไรครับ
1: เชอร์รี่แดงกลมแต่มันอยู่ที่นี่นานจนมันกลายปกติมะเขือเทศปลูกที่นี่ปลูกยากมากพอมันเป็นชนิดนี้ค่ะแล้วก็มันปลูกซ้ำเรื่อยๆจนต้นมันทนทานมากไปเดินทั่วสวนมันจะเห็นมะเขือเทศเรื่อยๆจนทุกแปลงเลยอันนี้คือดอกผักชี

0: นี่เป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่ผมได้มาเห็นวัตตุมาเนี่ยปกติเราจะเห็นในร้านค้าอย่างเดียวนะครับมาที่นี่ได้เห็นของจริงใบของมันกินได้ไหมครับ
1: กินได้ค่ะก็คือถ้าบ้านเราอะยังไม่เจอเชฟที่เอาดอกไม้ดอกผักชีไปประกอบอาหารเลยแต่ถ้าเกิดว่าเชฟต้องการก็คือติดต่อมาได้เลยเพราะมีตลอดอันนี้มันมีรสชาติเหมือนใบผักชีเลยไปลองชิมดู
0: เดี๋ยวจะลองชิมด
1: ูไปชิมจน
0: อ๋อผัก
1: เต็มท้องเลยเนี่ยเหมือนผักชี
0: ผักชีเลยนะครับคุณผู้ชม
1: ผักชีเลย
0: คือปกติในเวลาเราเห็นต้นผักชีมันเป็นต้นเล็กนี่ทำไมมันสูงฮะ
1: เบบี้มันยังไม่โตมันจะแบบนี
0: ้ใช่ปกติเราเห็นเป็นแบบนี
1: ้อันนี้มะเขือเทศนี่ผักชีแต่ว่าก็ปลูกไปไงเรื่อยๆพอมันขึ้นเม็ดเต็มต้นมันก็จะแห้งตาย
0: ก็คือไอ้ผักชีที่เขาไปขายตามตลาดนั้นเขาก็จะเก็บในช่วงที่เขายังไม่ได้โตเต็มที่
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อตัวกว่านี้นิดนึงก็สามารถไปเด็ดแล้วก็ไปขายได้
1: ใช่ถูกต้องค่ะอันนี้คือแบบโตแก่แล้วก็โทรมตายไป
0: ครับผม
1: อีกชนิดนึงค่ะแ
0: บอันนี้คือผักชีเหมือนกัน
1: ไม่ใช่ลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงใบก็ได้กินใบก่อน
0: กระปุกอะ
1: รสชาติเป็นไง
0: รสชาติมันจะคล้ายๆกับขม

0: เมล็ดพันธุ
1: ์อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือการเลี้ยงผึ้งชนโรงซึ่งเป็นแมลงผสมเกสรสำคัญต่อระบบนิเวศภายในแปลงเกษตรแห่งนี้นั่นเองครับผึ้งชนโรงจะเก็บน้ำหวานและละอองเกสรจากดอกไม้ที่ปลูกอยู่ทั่วทั้งแปลงเพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำผึ้งชนโรงซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์หอมอมเปรี้ยวและได้รับความนิยมในกลุ่มผู้รักสุขภาพการเลี้ยงผึ้งชนโรงควบคู่กับการปลูกดอกไม้และพืชผักจึงเป็นการเกื้อกูลกันอย่างลงตัวนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผสมเกสรทำให้พืชออกดอกและติดผลได้ดีขึ้นยังช่วยสร้างรายได้อีกช่องทางจากจำหน่ายน้ำผึ้งชนโรงสะท้อนให้เห็นถึงการทำเกษตรที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนนั่นเองครับครับผมก็คือการเลี้ยงผึ้งชนโรงของเราก็คือว่าเหมือนว่าเขาเอาวัตถุดิบในการที่จะสร้างน้ำผึ้งผลิตน้ำผึ้งก็เอามาจากในส่วนของเราในฟาร์มของเราที่นี่เหมือนกัน
0: เพราะว่าเรามีดอกไม้เป็นหลักเขาก็เลยอยู่กินเกสรได้เยอะจริงๆเขาก็หากินได้ไกลๆเลยค่ะแต่ว่ามีอาจารย์มีครูเคยเอารังมาตั้งตรงนี้บอกว่ารังที่อยู่ตรงนี้มันน้ำผึ้งได้เร็วกว่ารังที่เขาตั้งที่อื่น
1: อ๋อครับผมเพราะว่าทีนี้ก็เรียกได้ว่าน้ำผึ้งชนโรงเองเขาก็ไม่ต้องทำงานหนักบินไปไกลๆไม่ต้องละแค่บินอยู่ในบริเวณที่รังของเขาอยู
0: ่ใช่ใช่
1: โอ้ครับผมได้เยอะไหมครับ
0: ได้เยอะอยู่นะคะก็คือมีให้เวลามีคนมาก็จะได้ชิมน้ำผึ้งชนโรง
1: ครับผมที่น้ำผึ้งชนโรงนี้ครับก็ทำขายหรือว่า

0: นี่นี่เนี่ยที่จริงแล้วผมจะเข้าไปใกล้นะครับผู้ชมครับแต่ว่าเข้าไปไม่ได้นี่ในขณะที่ผมอยู่ไกลๆแบบนี้มันมาเกาะที่หัวเต็มไปหมดเลยเต็มทั้งหัวเลยนะครับผู้ชมโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมจะลองซูมดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นยังไง
1: เบลีเขาเป็นเขามีกลุ่มชนรงค์ของเขาเองอยู่ข้างนอกใกล้ๆนี่ค่ะก็มีอุปกรณ์ส่วนอาไม่มีอะไรเลยมีแต่ดอกไม้
2: แต่ว่าก็คือมีดอกไม้เป็นอาหารให้
1: ใช่ค่ะเป็น

0: เดี๋ยวจะให้พาไปที่อื่นต่อ
1: พาไปที่อื่นต่อ
0: มีจุดไหนที่เด่นๆอีกไหม
1: ในสวนเนี่ยค่ะจริงๆมันก็แต่จริงๆมันก็เท่านี้เลยแต่สิ่งที่เบจะเห็นในสวนอ้าก็คือจะมีทุเรียน
0: อ๋อ
1: ใช่มันเป็นการปลูกผักแซมระหว่างร่องทุเรียนกว่าทุเรียนจะโตค่ะผักก็ปลูกได้เลย6ปีเนี่ยสบายๆมีผักกินได
0: ้
1: ก็จะไม่ฉีดไม่เคยฉีดพ่นอะไรเลยก็เราก็วนเวียนอยู่ในนี้มีแมลงจัดการกันเองแล้วก็ครั้งหนึ่งอาเคยไปขอสนับสนุนเป็นแมลงที่มาฆ่าแมลงกันเองจากเกษตรรามันนะคะเขาก็ให้มาเหมือนที่สวนจะมีหนอนเยอะเขาก็เอาแมลงมาปล่อยแล้วแมลงก็มากินหนอนนั้นเพื่อเป็นการจัดการโดยธรรมชาตินะคะไม่ได้แบบ
0: คือเราเองก็ไม่ต้องทำงานหนัก
1: ใช่ค่ะ
0: โดยให้เขาทำกันเองเลย
1: เขาทำกันเองเลยแล้วก็มีรอยมีอะไรเราคิดว่าลูกค้าเราเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของสวนเราว่ามันจะไม่ได้แบบสวยเนียนมันจะมีร่องรอยของสัตว์ไทยนะคะ
0: ครับผมก็แปลงของกะนี่เป็นแปลงผสมผสานเลยก็ว่าได้เนา
1: ะ
0: มีทั้งทุเรียนมีทั้งดอกไม้แต่ว่าตอนนี้นี่หลักๆ ก็คือเรามีรายได้จากการปลูกดอกไม้ไว้ก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ทุเรียนนี้ยังกินไม่ได
1: ้ทุเรียนนี้ยังไม่ออกดอกช้าเพราะว่าไม่ได้แบบเร่งอะไรจริงๆงั้นถ้ารุ่นเดียวกันก็จะมีติดแล้วแหละ
0: แต่ว่าของกะนี่เน้นที่ดอกไม้ก่อน
1: ใช่ใช่
0: ครับผมคือแหวกแนวเลยครับผู้ชมครับก็ค่อนข้างที่จะหายากนะคนทำฟาร์มดอกไม้แบบนี
1: ้
0: เรียกได้ว่ามีที่นี่ที่เดียวนะของอำเภอรามันไว้ก่อน
1: ใช่หรือถ้าที่อื่นทำเขาก็ไม่ได้เปิดให้คนอื่นเข้ามาแบบน
0: ี้
1: เพราะการทำสวนมันจะมีความไม่เรียบร้อยเวลาคนมาเขาก็จะเห็นความรุงรังของการทำสวนค่ะแต่อาตั้งใจตั้งแต่แรกเลยว่าอยากจะให้คนมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้เรียบร้อยหรอกแต่ถ้าคนมาก็ได้เดินวน
0: แต่ก็อย่างน้อยของกะนี่ก็ทำเป็นแบบโซนนี้ก็เป็นดอกไม้ชนิดนี้โซนนู้นก็จะเป็นผักอะไรประมาณนี
1: ้ค่ะที่นี่นะคะเวลาเพื่อนๆหรือใครมาก็จะกินจริงๆแล้วกินชาบูเป็นหลักเพราะว่ามันหยิบจับผักที่มีมาต้
0: ม
1: แต่พอก่อนหน้านี้ค่ะได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ราชภัฏยะลา

0: เมนูพิเศษเฉพาะที่นี่ที่เอาวัตถุดิบจากที่นี่มาทำเป็นเมนูไว้เสิร์ฟหรือไว้เป็นโปรดักต์ของสวนเลยเดี๋ยวจะให้แบได้ชิมรสชาติกัน
1: ครับผมเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยครับผู้ชมครับไปกันเลยครับ
2: อีกหนึ่งความพิเศษที่ไม่ควรพลาดของออร์แกนิกฟาร์มคือสลัดโรสดที่คัดสรรวัตถุดิบจากแปลงเกษตรแห่งนี้โดยตรงมีทั้งผักสดดอกไม้กินได้และสมุนไพรนานาชนิดถูกเก็บจากสวนในวันเดียวกันก่อนนำมาปรุงอย่างพิถีพิถันเพื่อคงความสดกรอบและคุณค่าทางโภชนาการไว้ให้มากที่สุดนั่นเองครับ
1: อันนี้เป็นสลัดสดๆไหมครับเป็นสลัดออร์แกนิกที่เขาเพิ่งทำตอนนี้เขากำลังทำกำลังปรุงอยู่ในครัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับว่าสลัดที่นี่รสชาติ
0: ต้องมีน้ำจิ้มด้วยนะ
1: เขามีน้ำจิ้ม
0: แต่ก็ต้องกินคู่กับอาจารย์ด้วยทั้งไปเลยดิ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
1: นี่ขนาดผมไม่ได้จิ้มกับอาจารย์นะรสชาติขนาดนี้เลยอร่อยนะครับดูผมว่าน่าจะเติมอีก
0: นี
1: ่สวยงามมากนะครับหน้าตาก็สวยงามอร่อยนะครับนี
0: ่อร่อยใช่ไหมแหมไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือน
1: นี่มากินสลัดอะไรสลัดออร์แกนิก
0: ใช่
1: มากินสลัดออร์แกนิกนะครับ
0: แบกจิ้มอันนี้เดี๋ยวอาราธ
1: อันนี้ก่อนเนี่ยให้ดูนะฮะสามสองหนึ่งแล้วก็ราดอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
0: เป็นอย่างไรบ้าง
1: อร่อยสดๆนะครับคุณผู้ชมไก่ก็กรอบผักก็กรอบทุกอย่างอร่อยนะครับบอกได้คำเดียวว่าอร่อยสมมติว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการของเราในวันนี้เนี่ยเขาอยากจะลองชิมดูบ้างติดต่ออะไรที่ไหนยังไงบ้างครับ
0: ติดตามเพจเลยเดี๋ยวจะอาจจะรับออเดอร์หรือว่าให้มาเวิร์กช็อปจริงๆเคยจัดเวิร์กช็อปม้วนสลัดโรด้วยม้วนเองกินเองเราเตรียมวัตถุดิบกับน้ำจิ้มให้ค่ะ
1: มีขายออนไลน์ไหม
0: มีค่ะตามในเพจได้เลยค่ะ
1: ส่ง
0: ในเมืองค่ะ
1: อันนี้ผมไม่ได้โกหกนะครับว่ารสชาติอร่อยจริงๆนะครับทั้งอาจารย์มันจะมีเปรี้ยวๆหวานๆในส่วนของน้ำแกงเนี่ยครับมันก็จะมีรสชาติคล้ายๆกับถั่วมีการผสมกับถั่วด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อร่อยนะครับบอกได้คำเดียวนะครับว่าอร่อย

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทิน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ทุกเรื่องที่อยากรู้
3: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการเป็นเพื่อนเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
2: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

0: เดี๋ยววันนี้จะใส่เที่ยวให้ดูว่าใส่แล้วก็มีสไตล
1: ์เที่ยวสามวัฒนธรรม
2: แฟชั่นท้องถิ่นก็เอาอยู่
0: ธรรมชาติ
1: ก็ฟีลกู๊ด
3: อาหารท้องถิ่น
0: มาแล้วต้องได้ชิมอร่อย
3: สุดะ
1: ร้อยจังฮู
0: ้ผ้าถิ่นใครๆก็ใส่ได้
1: สนุกได้ทุกที่ทุกวัน

0: สู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก
1: เปิด NBT ภาคใต้เปิดสาระบันเทิงสำหรับคุณใต้เปิดทุกเหตุการณ์ท่านทุกข่าวสารในภาคใต้เปิดเวทีบอกเล่าเรื่องราวตามประสาคนบ้านเราเปิดทุกมุมมองลากเสน่ห์วิถีท้องถิ่นทุกวันตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนทีวีดิจิตอลกดเลข11 NBT ภาคใต้สร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาคุณผู้ชมร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้รายการพาคุณผู้ชมมาอยู่กันในพื้นที่หมู่ที่4บ้านตรอกแคตำบลขอนหาดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับพื้นที่แห่งนี้ครับหากเราย้อนกลับไปในอดีตครับหลายสิบปีก่อนพื้นแผ่นดินอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้คือพื้นที่ลุ่มน้ำที่ต้องเผชิญกับอุทกภัยซ้ำซากความแห้งแล้งสลับกับน้ำหลากพืชผลทางการเกษตรเสียหายซ้ำแล้วซ้ำเล่านำมาซึ่งความยากจนและสิ้นหวังในชีวิตของชาวบ้านแต่น้ำตาแห่งความทุกข์ยากเหล่านั้นได้แปรเปลี่ยนเป็นหยาดเหงื่อแห่งความภาคภูมิใจเมื่อพระบาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระองค์มิได้เพียงทอดพระเนตรความเดือดร้อนแต่ทรงหยิบยื่นวิชาชีพอันทรงคุณค่าด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงพลิกฟื้นหัตถกรรมพื้นถิ่นให้กลายเป็นศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกแคแหล่งกำเนิดผ้าทอยกเมืองนครอันประณีตงดงามทรงเปลี่ยนมือที่เคยมืด8ด้านให้กลายเป็นมือที่สร้างงานสร้างรายได้และสร้างเกียรติยศแห่งชีวิตเนื้อหารายการวันนี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามพร้อมๆกันได้จากรายการครับ

ความเป็นมาที่บ้านปลกเกตรงนี้นะคะเมื่อก่อนเลยพระองค์ท่านก็เลยถามว่าที่ไหนพระองค์ท่านก็ฉุดวางหน่วยงานราชการว่าจะเสด็จที่นี่ทำง่ายทุกคนมีความปรับปลื้มใจที่ได้ไปรับเสด็จพระองค์ท่านค่ะตอนนั้นก็พื้นที่หมู่ที่4ตรงนี้นะคะในโรงเรียนขอนาประชาสันนะคะก็มีทั้งนายอำเภอทั้งกำนันทั้งผู้ใหญ่บ้านนะคะได้มาจัดเตรียมสถานที่นะคะแล้วก็ประกาศให้ชาวบ้านได้รู้ว่า7ตุลา

ปีพ.ศ. 2537นะครับพระองค์ท่านจะเสด็จที่หมู่ที่4ตำบลก๋อนหาดนะคะชาวบ้านก็ดีใจกันมากนะคะโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านนะคะก็ได้ร่วมกันมาต้อนรับพระองค์ท่านตอนนั้นในชั้นก็คนหนึ่งที่เป็นราษฎรที่กำลังลำบากก็มารับเสด็จพระองค์ท่านด้วยตอนนั้นมีลูกเล็กอยู่ประมาณ3เดือนนะคะได้อุ้มลูกมารับเสด็จพระองค์ท่านแล้วก็จากนั้นนะคะพระองค์ท่านถามว่าที่นี่อยากทำงานอะไรหลายคนก็บอกว่าอยากจะทอผ้านะคะทอผ้าแล้วก็ทำไร่นาสวนผสมเพราะว่าถ้าทำนาอย่างเดียวเนี่ยคงจะไปไม่ได้แล้วเพราะชาวบ้านเสร็จจากทำนาต้องไปหางานทำที่อื่นกันหมดเลยค่ะพอชาวบ้านแล้วก็ขุมแม่บ้านตอนนั้นก็คือบอกว่าอยากจะทอผ้าเหมือนกับที่เดินตำมังนะคะพระองค์ท่านก็ทรงรับสั่งให้ทหารลงมาทำศูนย์ศิลปาชีพนะคะบ้านตรอกเคซึ่งเราทั้งอยู่ใกล้ๆตรงนี้ค่ะแล้วก็ให้ทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยรับแม่บ้านหมู่บ้านละ2คนนะคะครั้งแรกก็18คนที่มาเรียนที่ศูนย์ศิลปาชีพแล้วก็ให้ครูในโครงการของสมเด็จนะคะแล้วก็มีพี่บุญทาซึ่งท่านพี่ก็เคยมีพื้นฐานการทอผ้าอยู่บ้างเนี่ยมาช่วยกันดูแลนะคะตอนแรกก็มันมีแค่8หมู่บ้านนะคะ18คนนะคะมารวมกันที่ศูนย์ศิลปาชีพถามว่าอันนี้ยากไหมคนที่ไม่เคยอยากจะทำนะคะแต่พระองค์ท่านก็จะทำตั้งโรงเรือนแล้วก็ให้ขี่ตอผ้าให้อุปกรณ์ให้เส้นได้มาทั้งหมดเลยนะคะทำให้รุ่นแรกเนี่ยก็ได้เรียนรู้ไปนะคะส่วนในชั้นเนี่ยเป็นรุ่นที่สองเพราะช่วงนั้นรุ่นแรกเนี่ยลูกยังเล็กนะคะพอรุ่นที่สองก็ฉันก็ได้เข้าไปในโครงการศิลปาชีพนะคะแล้วก็ตอนนั้นรุ่นที่สองรุ่นที่สามก็รับมาเพราะว่าคนเนี่ยจะว่างงานกันมากนะคะก็สมาชิกในศูนย์สอชีพสอเกนเนี่ยเป็นร้อยกว่าคนนะคะทำให้พระองค์ท่านส่งได้มาปีหนึ่งสองครั้งเนี่ยครั้งละร้อยลังแบบนี้ก็คนหนึ่งก็รับคนละลังแล้วก็ต่อเสร็จก็จะว่างงานคือไม่พอที่จะทอทั้งปีนะคะเพราะสมาชิกเห็นว่าการทอผ้าของสมเด็จพระองค์ท่านเนี่ยคือเป็นงานที่ทำแล้วได้ตังค์แล้วก็ได้เงินมาดูแลครอบครัวแล้วเวลาปีหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพระองค์จะเสด็จครั้งหนึ่งที่เดินตะมังนะคะพวกเราสมาชิกทอผ้าเนี่ยจะไปร่วมรับเสด็จทุกปีถ้าคนไหนทำงานเก่งพระองค์ท่านจะให้ซองขาวด้วยทำให้ทุกคนเนี่ยมีความขยันอยากจะทอผ้ากันคนมาสมัครกันเยอะนะคะแล้วก็ทำให้สมาชิกเนี่ยมีได้ที่ก้าวมาเนี่ยโตได้ประมาณปีละเดือน2เดือนก็หมดทำให้พวกเราก็เลยนั่งคิดว่าพระองค์ท่านให้อาชีพแล้วก็ให้ความรู้เราแล้วเราน่าจะต่อยอดเพื่อที่จะโตเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนใช้แล้วก็ได้ขายอีกทางหนึ่งดีกว่าโดยมีแรงบันดาลใจจากกลุ่มเกาะโยเมื่อก่อนเกาะโยก็ทอผ้าอยู่ก็ทอผ้าขายอยู่เขาเลยมีความคิดกันว่าเราน่าจะต่อยอดอานของพระองค์ท่านโดยการที่ทอผ้าจำหน่ายด้วยถ้าเป็นของพระองค์ท่านเราทอส่งวังส่วนที่เราว่างจากหมดอานพระองค์ท่านเราก็จะมาทอเพื่อจำหน่ายก็เลยรวบรวมสมาชิกที่ต้องการที่จะทอผ้าขายเนี่ยของตรอกเคเนี่ยได้21คนในปีนั้นนะคะเราก็ได้ไปสร้างโรงเรือนขึ้นมาเล็กๆนักโดยตัวเราเองสมาชิกช่วยกันแล้วก็ซื้อได้เองเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นได้ที่เราทอและขายนะคะซื้อได้เองทำกี่เองส่วนตัวกัน21คนแล้วก็เราฝึกอบรมโดยอุตสาหกรรมเราจะมีลายเพิ่มเติมมานอกเหนือจากในโครงการก็คือลายดอกพิกุลลายดอกจูดลายตาลตะวันนะคะทำให้เราทอผ้าต่อยอดของพระองค์ท่านจากอุตสาหกรรมที่มาสอนนะคะแล้วปีแรกที่เราทอผ้าขายเนี่ยอุตสาหกรรมก็

ปาเราไปออกงานภายใต้งานเทิดไทองค์ราชินีนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ติดใจในตัวของดิฉันมาตลอดเลยก็คืออุตสาหกรรมให้เราไปจำหน่ายในงานเทิดไทองค์ราชินีนะคะพร้อมกับสาธิตปีนั้นไปกัน2คนนะคะแล้วก็ดิฉันก็ตอผ้าด้วยแล้วก็ปาผ้าไปด้วยแล้วจะขึ้นป้ายว่าศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกเกกลุ่มทอผ้าบ้านตรอกเกซึ่งต่อยอดจากการต่อศิลปาชีพไปจำหน่ายพระองค์ท่านเสด็จมาตอนนั้นพระองค์ท่านสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่พระองค์ท่านนั่งรถเข็นมานะคะพระองค์ท่านมาถึงก็จอดเลยจอดแล้วก็บอกว่านี่ผ้าตรอกเกหรือคะกูจังก็ว่าก็มือสั่นหมดเลยแต่ว่าก็ไหวอยู่ใช่ค่ะดิฉันฉันส่งไปคนไปสอนได้ไว้ไม่เท่าไรเธอทำได้สวยขนาดนี้แล้วนะดิฉันดีใจมากก็บอกว่าค่ะเนี่ยสกเกได้ต่อยอดมาแล้วค่ะแล้วพระองค์ท่านก็หยิบป้าไปหลายชิ้นแล้วก็จ่ายตังค์ให้โดยที่ไม่ถามว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็วันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดิฉันต้องทำงานนี้มาตลอดพระองค์ท่านบอกว่าเธอต้องดูแลอันนี้เถอะนะเธอต้องช่วยฉันนะเธอต้องสานานนี้โทนะเวลาฉันกลับมาบ้านเวลามีอุปสรรคปัญหาพอนึกถึงพระองค์ท่านตรงเนี้ยก็คือต้องเป็นแรงบันดาลใจที่ว่าพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญมากและสิ่งหนึ่งในวันนั้นก็คือดิฉันก็ได้ออกข่าวราชสำนักในครั้งแรกทำให้หลายคนได้มองข่าวตอนที่ไปขายหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จเปิดงานแล้วมีคนมาซื้อผ้าหมดเลยไม่ถึงอันยังไม่จบผ้าหมดแล้วแต่ไม่เราเป็นที่รู้จักแล้วก็ฉันก็กลับมาที่หมู่บ้านหลายคนก็มาร่วมเพิ่มเติมในเรื่องของการต่อผ้าจำหน่ายทำให้อันนี้เราจะเครือกูลกันเลยก็คือจากที่ว่าเมื่อก่อนเราจะเข้าไปโครงการของสมเด็จก่อนแล้วมาต่อยอดแต่หลังๆเด็กรุ่นน้องเนี่ยที่เขาขาดอานเนี่ยเขามาฝึกที่นี่ก่อนเพราะกลุ่มนี้เติบโตขึ้นมาจากการต่อยอดแล้วก็มาฝึกอบรมจากนี่เพราะว่าเป็นทอผ้าเป็นคนก็ไปสมัครไอ้ศิลปาชีพด้วยก็คือที่นี่จะแบบไม่มีความโชคดีก็คือไม่ได้แค่กลุ่มเดียวๆก็คือเราทำตั้งศิลปาชีพแล้วก็ต่อขายว่างจากศิลปาชีพต่อผ้าขายว่างจากต่อผ้าขายเราก็ศิลปาชีพต่อได้ทั้งหมดเลยยิ่งโถมาเนี่ยพวกเราเนี่ยได้มีโอกาสทำวิจัยผ้ายกมังนครแล้วก็ได้พี่อดุงอ่ะได้เอาผ้ายกมังนครในกลุ่มเนี่ยไปให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตได้ชมว่าที่นี่เราต่อยอดวิจัยงานผ้ายกที่หายไปขึ้นมาลายแรกก็คือลายแมงมุมกันแย่งแล้วก็หลังจากนั้นท่านผู้หญิงก็คงจะเห็นว่าที่นี่สามารถต่อผ้ายกได้พอไปดูประวัติศาสตร์แล้วเมืองนครของเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีความริเริ่มในการทอผ้ายกมาตั้งแต่สมัยโบราณก็คือเป็นจุดกำเนิดของผ้ายกทำให้แรงบันดาลใจที่มองเห็นว่าที่นี่เคยเป็นแหล่งที่ผลิตผ้าส่งในวังแหล่งที่ผลิตผ้าเป็นเครื่องบรรณาการให้ต่างประเทศซึ่งเราได้ทำงานวิจัยมาทำให้พวกเรามีแรงบันดาลใจที่ว่าผ้าที่มันหายไปแล้วเหลืออยู่ในพิพิธภัณฑ์แค่ผืนเดียวสองผืนเนี่ยเราจะต้องทำขึ้นมาใหม่เพื่อจะได้เป็นสิ่งหนึ่งก็คือจะได้สืบสานให้เด็กรุ่นหลังแล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือเป็นอาชีพให้กับคนในชุมชนทำให้วันนี้ในหมู่ที่4ของเราเนี่ยมีสมาชิกทอผ้ากันหลายกลุ่มมากตั้งแต่ปอตรอกเกเติบโตขึ้นมีน้องเพียกหรือพี่อดงก็ไปเปิดเป็นขนกศิลป์มีกลุ่มเดินมวงซึ่งก็ทออยู่แล้วก็ต่อยอดจากศิลปาชีพคือในหมู่บ้านเนี่ยจะทอผ้าเกือบทุกครัวเรือนก็สอนลูกสอนหลานด้วยแล้วก็ต่อมาก็พระองค์ท่านยังรับงานของกระจูดด้วยก็ในหมู่บ้านเราจะมีคนสานกระจูดก็รับงานกระจูดก็คือเท่ากับในหมู่บ้านของพี่อ่ะเป็นหมู่บ้านที่เราได้อานิสงส์

0: านของพระองค์ท่านทำให้ครัวเรือนเนี่ยมีความอยู่ดีกินดีขึ้นมีงานทำอยู่ในหมู่บ้านแล้วเป็นงานทำที่เป็นรายได้แบบยั่งยืนเพราะว่าจะขายได้ตลอดแล้วก็โดยความโชคดีที่ฉันน่ะต่อยอดงานพระองค์ท่านตอนนั้นไม่ได้มีตำแหน่งอะไรแต่ว่าทำด้วยความตั้งใจทำด้วยใจที่อยากจะทำที่ทำแล้วมีความสุขเราก็ได้มีโอกาสตอนที่กำนันจรูนเกษียณเสียชีวิตฉันก็ลงเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้รับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านโดยที่จากงานเราทำให้เห็นอยู่แล้วพอเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็มีโอกาสได้รางวัลแหนบทองคำมาแล้วเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเป็นหมู่บ้านแผ่นดินตำแผ่นดินทองแล้วเพราะในหมู่บ้านของเราเนี่ยเดินตามรอยพ่อตามรอยแม่ซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยมาให้งานไว้ที่นี่เป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยว่าหมู่บ้านของเราอยู่ดีกินดีได้เพราะอ่านตั้งพ่อและอ่านแม่นะคะแล้วก็วันนี้บ้านรกเกของเราก็ส่วนหนึ่งเราจะปลูกหญ้าเฝกด้วยปลูกหญ้าเฝกเป็นป้องกันดินพังด้วยในเรื่องของไร่นาสวนผสมด้วยแล้วก็เราใช้หญ้าเฝกของพ่อเนี่ยมาปั้นเป็นเกลียวแล้วก็มาผสมกับผ้าซึ่งของแม่เป็นผลิตภัณฑ์หญ้าเฝกของพ่อผ้าทอของแม่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เราทำเพื่อให้เห็นว่าพระองค์ท่านอยู่ในใจเราตลอดทั้งสองพระองค์เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพ่อแม่พี่น้องในหมู่บ้านของเราเพราะพระองค์ท่านได้ให้ไว้กับหมู่บ้านของเราเยอะมากค่ะจากที่ดิฉันได้ทำงานตรงนี้นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปหลายๆที่นะคะไม่ว่าจะไปออกงานกับเป็นครูจ้างของสสป.นะคะเป็นศิลปินโอตบนะคะเป็นหมู่บ้านที่เด่นแล้วก็มีการประกวดแต่ละครั้งหมู่บ้านเราก็จะได้รางวัลก็เรามีความภาคภูมิใจมากเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้สืบสานอันนี้ไว้หมู่บ้านเราคงไปไกลไม่ได้ถึงขนาดนี้เพราะปีนี้เนี่ยเราได้ทั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่1แล้วก็ได้เป็นหมู่บ้านอัตกรรมด้วยนะคะคือรางวัลเนี่ยมันมาจากการที่เราได้สืบสานอันภูมิญานี้ทํานี่มีความภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้สืบสานอันนี้ไว้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้ชาวบ้านเนี่ยได้อยู่ดีกินดีด้วยนะคะมีงานทำแล้วก็มีรายได้อยู่ในหมู่บ้านส่งลูกหลานให้เรียนกับงานของการทอผ้ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ชุมชนเนี่ยมีความสุขในการอยู่ในชุมชนของเราค่ะเราจะต่อยอดให้น้องๆ นะคะไม่ว่านักเรียนจะมาดูงานนะคะดูงานเราก็จะให้ความรู้หมดแล้วก็เราจะให้ความรู้กับนักเรียนในโรงเรียนซึ่งเขาจะนอกเวลาเรียนมานะคะเราจะไปรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้ให้เด็กแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเด็กที่เคยถูกงานตอนโควิดเป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะก็มาก็รุ่นพี่จะสอนให้รุ่นน้องตอนนี้ก็มีเด็กรุ่นน้องเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆมาเพิ่มแล้วก็ไปก้าวในโครงการของสมเด็จด้วยมีรุ่นเนี่ยน้องวิไลช่วยกลายที่เขาเป็นอิสลามเนี่ยเขาตกงานตอนโควิดทำหมู่บ้านอื่นเนี่ยเขาก็ไม่มีงานทำถ้ากลับมาบ้านก็ต้องอยู่บ้านแต่หมู่บ้านโรเกบกลับมาบ้านมาฝึกทอผ้าพอเสร็จโควิดทุกคนก็ไม่ออกไปแล้วก็คือทำงานในหมู่บ้านสามารถโตได้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังเสริมให้กลุ่มค่ะ
1: ค่ะอันนี้ในส่วนของตัวเตนนะคะไม่ว่าจะตอผ้าเนี่ย อยากฝากถึงพระองค์ท่านว่าวันนี้เราลูกหลานที่อยู่ในหมู่ที่4เนี่ยที่ได้ตอผ้าในโครงการของสมเด็จพระองค์ท่านเนี่ยมีความรู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ได้ทำงานถวายพระองค์ท่านแล้วก็หลังจากที่ได้ความรู้มาแล้วลูกหลานในหมู่ที่4ของ

เราเนี่ยได้เอาไปต่อยอดจนสามารถเอามาเลี้ยงครอบครัวนะคะดูแลชุมชนได้นะคะมันสิ่งเป็นสิ่งที่ถ้าไม่มีพระองค์ท่านเสด็จมาวันนั้นนะคะพวกเราก็คงไม่มีวันนี้หมู่บ้านปลอกแกก็คงไม่มีความโดดเด่นในเรื่องของงานหัตถกรรมจากที่พระองค์ท่านเสด็จมาวันนั้นนะคะลูกๆของพระองค์ท่านวันนี้ได้ทำงานสืบสานให้พระองค์ท่านนะคะไม่ว่าพระองค์ท่านจะอยู่หรือไม่อยู่นะคะพวกเราก็จะทำงานตรงนี้ให้สมกับที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้แล้วก็จะสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดให้กับลูกหลานได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้หยิบไปเป็นงานแล้วก็เป็นสมบัติเป็นมรดกถูกโทษของภูมิปัญญาของนครโดยเฉพาะคนนครถ้าพระองค์ท่านไม่เสด็จมาวันนั้นเราก็คงไม่รู้ว่าประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยคนนครเนี่ยได้มีความรู้ในการโตผ้ามายาวนานการที่เราได้งานนี้มาทำให้พวกเรามีความอยู่ดีกินดีกันทั่วหมู่บ้านทั่วตำบลก่อนหน้าทุกคนน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน

ตลอดระยะเวลาของรายการในวันนี้ทำให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าน้ำพระทัยของพระองค์ท่านได้ชุบชีวิตพลิกฟื้นให้ประสบนิกรณชุมชนบ้านตรอกแคแห่งนี้ได้มีอาชีพมีอยู่มีกินและร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับชมเป็นอย่างมากเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

เกร็ดน่ารู้พระราชพิธีพระบรมศพพระเมรุมาตรทรงเสด็จกลับสู่เขาพระสุเมนการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้สร้างความโศกเศร้าให้กับคนไทยทั้งประเทศประสบนิกรทั่วไทยได้พร้อมใจเดินทางน้อมสักการะพระบรมศพและถวายความอาลัยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกันอย่างต่อเนื่องโดยงานพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดตั้งพระบรมศพอย่างน้อย100วันและในระหว่างนี้กรมศิลปากรได้ร่างแบบพระเมรุมาตรสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้ทำร่างแบบไว้ 3-4 แบบจากนั้นจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าจะเลือกใช้แบบใดสำหรับการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงโดยการสร้างพระเมรุมาตรถือเป็นราชประเพณีที่แฝงคติความเชื่อแบบพราหมณ์ที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพซึ่งสถิตบนเขาพระสุเมนอันล้อมรอบด้วยเขาสตบริพันธ์และจุติมายังโลกมนุษย์เป็นสมมติเทพเมื่อสวรรคตจึงตั้งพระบรมศพบนพระเมรุมาตรหรือพระเมนเพื่อเป็นการส่งพระศพพระวิญญาณกลับสู่เขาพระสุเมนดังเดิมทั้งนี้ในอดีตการจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระราชทานเพลิงพระศพมีความยิ่งใหญ่สมพระเกียรติโดยในสมัยอยุธยามีธรรมเนียมว่าหลังเสร็จการพระบรมศพหรือพระศพสถานที่ที่ใช้ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระราชทานเพลิงพระศพจะอุทิศเพื่อสร้างวัดหรือเจดีย์เช่นสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระสุริโยไทยได้สถาปนาเป็นพระเจดีย์วิหารและได้ชื่อว่าวัดศพสวรรค์เป็นต้นต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพุทธศักราช2149ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการพูนดินหน้าพระวิหารแกลบเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับถวายพระเพลิงจึงอาจถือเป็นสถานที่ถาวรแห่งแรกสำหรับงานพระบรมศพตามราชประเพณีโดยไม่ต้องสร้างวัดหรือวิหารหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีเหมือนแต่ก่อนในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 1-4 ได้ยึดหลักในการสร้างแบบพระเมรุมาตรตามตำราโบราณราชประเพณีครั้งกรุงเก่าทุกประการส่วนพระเมรุมาตรในสมัยรัชกาลที่ 5-8 เป็นพระเมรุชั้นเดียวโดยถอดเอาพระเมรุใหญ่ที่เป็นพระเมรุทรงปรางที่คลุมอยู่ภายนอกออกไปขณะที่สมัยปัจจุบันการก่อสร้างพระเมรุมาตรยังคงยึดหลักการตามแนวพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5ไม่เพียงเท่านั้นยังได้มีการเพิ่มแนวคิดในการใช้ประโยชน์จากโบราณราชประเพณีให้คุ้มค่าสูงสุดอีกด้วยการก่อสร้างจึงคำนึงถึงการใช้วัสดุอย่างประหยัดและสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นต่อได้อีกด้วยสำหรับองค์ประกอบของพระเมรุพระเมรุมาตรประกอบด้วยพระเมรุมาตรเป็นกุฏาคารหรือเรือนยอดคือมีหลังคาต่อกันเป็นยอดแหลมและเหตุที่เรียกว่าเมรุมาตรเพราะใช้สีทองประดับพระเมรุมาตรเป็นประธานภายในตั้งพระจิกาธานสำหรับประดิษฐานพระโกศพระบรมศพพระศพนอกจากนี้ประกอบด้วยอาคารอีกหลายหลังคือสร้างหรือสำสร้างใช้เป็นที่สำหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมตลอดงานตั้งแต่พระโกศพระบรมศพพระศพประดิษฐานบนพระจิตตาธานจนกว่าจะถวายพระเพลิงเสร็จทับเกษตรเป็นอาคารที่ปลูกเป็นแนวเขตปริมณฑลเป็นที่สำหรับข้าราชการที่มาในพระราชพิธีพักและฟังสวดพระอภิธรรมพระที่นั่งทรงธรรมเป็นสถานที่สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับทรงธรรมและทรงประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในการออกพระเมรุพระบรมศพพระศพรวมทั้งมีที่สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนสมาชิกรัฐสภาตลอดจนคณะทูตานุทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหอเปลื้องสถานที่สำหรับเก็บพระโกศหลังจากได้เชิญพระบรมศพพระศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วและใช้เป็นที่เก็บสัมภาระต่างๆในการพระราชพิธีเช่นฟืนดอกไม้จันทร์ขันน้ำศาลาลูกขุนเป็นที่เฝ้าของข้าราชการ
ทิมสำหรับเจ้าพนักงานพระสงฆ์แพทย์หลวงพักและใช้เป็นที่ตั้งเครื่องประโคมเกยอยู่ด้านหน้าประตูกำแพงแก้วด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบันไดขึ้นลง3ด้านคือด้านตะวันออกเป็นที่อัญเชิญพระโกศจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นเกยด้านเหนือและด้านใต้สำหรับเจ้าพนักงานส่วนด้านตะวันตกเป็นที่เทียบพระยานุมาตร3ลำคาญเพื่ออัญเชิญพระโกศพระบรมศพพระศพขึ้นประดิษฐานพระพลายกใช้สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงรอรับส่งพระบรมศพพระศพขึ้นราชรถทั้งนี้การสร้างพระเมรุมาตรและการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพญานมาตรและเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกรมศิลปากรได้คำนึงถึงหลักสำคัญในการดำเนินงานคือถูกต้องและเป็นไปตามจารีตประเพณีมีความงดงามสมพระเกียรติยศนอกจากนี้การออกแบบจะแฝงความหมายที่สื่อถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติสูงสุดแด่แม่ของแผ่นดิน

0: ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้จังหวัดสงขลาสังกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นศูนย์ให้บริการที่ครอบคลุมทั่วทั้ง14จังหวัดภาคใต้และเป็นความหวังของผู้บกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัว
1: ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้เป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งต้องรับผิดชอบดูแลเด็กในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดระนองนะคะจนถึงจังหวัดนราธิวาสรวม14จังหวัดเราอยู่ในบ้านเลขที่ดังกล่าวนี้บนพื้นที่จำนวน27ไร่นะฮะซึ่งเป็นพื้นที่เป็นที่ดินที่ได้รับบริจาคจากคุณวิทยาสิทธิรักษ์ซึ่งเรามาตั้งอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559ปัจจุบันนี้เด็กผู้พิการได้มาลงทะเบียนไว้310คนมีทั้ง3ประเภทคือเด็กที่อายุ5ขวบขึ้นไปจนถึง16ขวบนะฮะส่วนหนึ่งไปฝึกทักษะส่วนอีกพวกหนึ่งก็คือจาก17ปีถึง35ปีซึ่งมาการทำการฝึกอาชีพเพื่อได้มีอาชีพต่อไปในภายภาคหน้านะคะ

เนื่องจากว่าศูนย์มีที่ดินมากในพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็สามารถที่จะเน้นกิจกรรมให้เด็กได้โดยการทำเกษตรซึ่งได้เข้ากับผสมผสานกับที่ว่าครอบครัวเด็กปกติจำนวน 85% ที่ทำเกษตรที่บ้านซึ่งเด็กนี่สามารถมาฝึกแล้วก็สามารถที่จะไปช่วยงานที่บ้านได้มีประโยชน์ต่อยอดได้ก็พืชผักนี่จะมีทั้งผักยกแคร่นะคะผักยกแคร่นี่ก็เป็นการที่ว่าปลูกบนแคร่แล้วก็ต้องใจเด็กที่ว่าต้องมีความเข้าใจแล้วก็สนใจอันนี้นะคะก็มีผักประเภทผักกวางตุ้งผักกาดฮ่องเต้นะคะแล้วก็ผักเซซิมนะคะแล้วก็ส่วนภาคพื้นดินก็มีพวกข้าวโพดแล้วก็ฟักทองนะคะภาคสวนก็มีมะเขือมีมะนาวมีพริกขี้หนูนะคะส่วนที่สำคัญก็ตอนนี้ก็มีศาสตร์พระราชาคือโคกหนองนาก็มาอนุเคราะห์ให้มาทำที่ศูนย์เรานะคะซึ่งมีประโยชน์มากต่อเด็กซึ่งโคกหนองนานี่ก็ทำครบวงจรนะคะมีการทำนาลงปลูกข้าวปลูกผักทุกอย่างทุกชนิดได้นะคะเด็กสามารถที่จะทำแล้วก็ชอบเพราะพื้นที่อำนวยให้นะคะผู้พิการนะฮะได้ฝึกงานด้านเกษตรที่นี่นะฮะต่างคนต่างก็นำความรู้ที่ได้แต่ละประเภทไปฝึกที่บ้านเพื่อทำหารายได้ให้กับครอบครัวซึ่งเป็นงานเช่นปลูกผักในกะละมังนะคะแล้วก็ผักสวนครัวก็เป็นพวกพริกมะเขือตัดขายได้ทุกวันให้มีรายได้เข้ามาช่วยจุนเจือปลูกเลี้ยงไก่

0: เพื่อเอาไข่มารับทานหรือว่าขายต่อนะคะซึ่งทำให้ครอบครัวมีรายได้ปกตินะคะก็ถือว่าเด็กพวกนี้ได้ไปตามที่เราต้องการนะคะตามคอนเซปต์ที่ว่าพิการทางสติปัญญาไม่เป็นภาระอีกต่อไป
1: เพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนาการของน้องๆทางศูนย์และคุณครูก็มีการปรับประยุกต์หลักสูตรต่างๆให้สามารถนำมาใช้งานได้จริงเมื่อน้องๆกลับไปอยู่บ้านจึงได้มีห้องเรียนโคกหนองนาให้น้องๆได้ลงมือทำจริงปฏิบัติจริงกันค่ะ

0: อนนี้ปุ้ยอยู่กับครูสาแล้วค่ะครูสาสวัสดีค่ะ
1: ค่ะว่าที่ร้อยตีหญิงวรชยาด้วงเพชรค่ะครูสารับผิดชอบงานของเกษตรด้านเกษตรทั้งหมดของศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาภาคใต้จังหวัดสงขลาค่ะ
0: ค่ะคุณครูคะการเป็นครูที่สอนน้องๆปกติเนี่ยก็ว่ายากแล้วมาสอนน้องๆที่นี่เนี่ยต้องใช้อะไรบ้างคะ
1: อันดับแรกก็ใจนำทางก่อนเพราะว่าจะให้เราใช้ชีวิตกับเขา1 วันให้ผ่านไปได้เนี่ยถ้าเราไม่มีใจที่รักกับงานด้านนี้ก็คือทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าก็ไม่สามารถทำอะไรได้ดั่งใจหรือว่าทำงานออกมาได้ 100% เหมือนกับคนปกติแต่ถามว่าหลังจากที่เขาฝึกฝนอะไรต่างๆเนี่ยกับเรากระบวนการไปด้วยกันเนี่ยก็คือทำงานได้เหมือนคนปกติหมดเลย
0: อันดับแรกต้องใช้ใจก่อนแล้วในการที่จะเริ่มสอนในด้านการเกษตรเนี่ยคะจะต้องเริ่มสอนจะต้องเริ่มป้อนข้อมูลให้น้องๆเขายังไงบ้างคะ
1: อันดับแรกเราก็คือต้องศึกษาภูมิหลังของครอบครัวก่อนถ้าครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรเราก็สามารถส่งเสริมงานด้านเกษตรให้กับน้องได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดยรวมก็ 85% ที่เราได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัวก็คือพ่อแม่ประกอบอาชีพด้านนี้หลังจากที่เขาเข้ามาเนี่ยบางคนหนักสุดเราก็ต้องจับมือเขาทำเพื่อให้เขาทำกิจกรรมแต่ละอย่างได้บางคนเราใช้คำสั่งในการสั่งงานเขาก็ทำได้ระดับของเขาด้วยว่าเราจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหนก็คือต้องศึกษาตัวเขาเป็นหลักก่อนก็คือเริ่มหลักเลยก็จับมือทำค่ะ
0: ในส่วนของพื้นที่ห้องเรียนโคกหนองนาเนี่ยค่ะเขาจะต้องเริ่มต้นอะไรยังไงบ้างคะ
1: เริ่มต้นก็คือจากให้ความรู้ก่อนว่าชีวิตเราไม่ว่าประกอบอาชีพอะไรสุดท้ายคนเราต้องกินเพราะฉะนั้นอาชีพที่สำคัญกับตัวเขาที่ต้องฝึกติดตัวก็คืออาชีพเกษตรลูกต้องทำได้อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะฝึกงานด้านแม่บ้านด้านโรงครัวหรือว่าสำนักงานลูกก็ต้องทำอาชีพเกษตรได้อย่างน้อยเลยประกอบอาชีพเกษตรกลับไปลูกจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนหรือว่าสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ต้องปลูกฝังเขาเรื่องนี้ก่อนเป็นอันแรกก่อนจะสอนเขาได้ค่ะ
0: แล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าโดยรวมภาพรวมของศูนย์เนี่ยตรงนี้คือจุดสุดท้ายที่จะส่งเขากลับบ้านใช่ไหมคะยังไงคะ
1: คือถ้าเหมือนเราส่งเสริมสมมติว่าในเรื่องของฝันยกแคร่บางคนเนี่ยต้นทุนไม่เท่ากันใช่ไหมบางครอบครัวที่เขามีรายได้เยอะเขาก็สามารถซื้อแคร่ผักไปให้ลูกทำได้แต่ถ้าเหมือนว่าบางคนมีพื้นที่ไม่มีต้นทุนเราทำอย่างเนี้ยเราแทบจะไม่ใช้ต้นทุนอะไรเลยเพราะว่า1เราพาเครือข่ายไปลงไปช่วยเหลือกันไปออกปากซอแรงช่วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นไม้เพื่อนก็พามาสนับสนุนเราแล้วก็เราก็จะสามารถได้แปลงขึ้นมาโดยที่แบบประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรตกค้างอย่างเงี้ยแล้วก็คือเด็กของเราก็คือรู้อยู่แล้วว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยส่งเสริมเรื่องนี้ให้เป็นพิเศษก่อนจะกลับไปที่บ้านแล้วก็น้องๆของเรา3ครัวเรือนที่ได้กลับไปทําแล้วค่ะตอนนี้ที่ส่งขยายผลต่อไปที่บ้าน
0: คือเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่นั่นทำเป็นรายได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เลยทีนี้ตรงนี้ค่ะในความเป็นโคกหนองนาโมเดลเนี่ยก็คือครบทุกกระบวนการเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดจนกระทั่งปลูกหรือแม้แต่การเตรียมพื้นที่นี่คือน้องๆเขาจะรู้หมดเลย
1: รู้หมดเลยค่ะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเหมือนตอนเนี้ยน้องๆมาถึงขั้นที่ว่าจากเริ่มที่ว่าเราจับมือทำใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องค่ะก็คือสั่งการแยกประจำจุดเหมือนว่าวันนี้คนนี้ประจำจุดตรงนี้ทำหน้าที่อะไรเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้เราก็เลยไม่เป็นห่วงที่ว่าวันข้างหน้าเด็กจบออกไปเนี่ยไม่กลัวว่าจะทำไม่ได้เพราะอยู่ที่นี่เขาทำได้ทุกกระบวนการแล้วก็ผู้ปกครองก็มาร่วมด้วยช่วยกันในนี้ค่ะแล้วก็เด็กสามารถกลับไปใช้ชีวิตกับผู้ปกครองกับครอบครัวสร้างรายได้ได้แน่นอนค่ะ
0: พื้นที่ห้องเรียนโคกหนองนาตรงนี้เนี่ยค่ะได้แรงสนับสนุนจากที่ไหนยังไงบ้างคะ
1: เริ่มจากก็คือจากคณะผู้บริหารศูนย์ก่อนเลยค่ะแล้วก็จากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติของมูลที่กสิกรรมตะเบ5พฤษภาคม2567ก็คือทีมงานเครือข่ายกสิกรรมลงมาช่วยค่ะแล้วก็เราสามารถทำให้เขาทำงานได้

0: เรื่อยๆ
1: ตอนนี้ก็อยากอยู่ต่อแล้วอยากจะส่งน้องๆเขากลับบ้านแล้วไปใช้ชีวิตได้ปกติ
0: ใช่ค่ะเหมือนตอนนี้ถามว่าน้องๆหลายคนของเราก็ได้มีการจ้างงานมีเงินเดือนมีค่าตอบแทนอย่างเงี้ยเราก็ภูมิใจที่ว่าสามารถฝึกเขามาถึงขั้นนี้ได้แล้วก็ยิ่งส่งเขากลับไปใช้ชีวิตจริงในสังคมได้ก็รู้สึกภูมิใจ
1: สังคมนี่ค่ะสังคมควรจะให้โอกาสอะไรยังไงเขาบ้างคะเพื่อที่จะได
0: ้เราเคยทำเป็นกรณีตัวอย่างอันนี้เราคือเราทำเป็นกรณีตัวอย่างมาครั้งนึงตอนแรกสังคมก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ยอมรับวันแรกๆไม่ยอมรับแต่ว่าพอเพื่อนสังคมแล้วก็น้องๆสามารถใช้ชีวิตกับผู้ใหญ่หรือว่าเด็กทุกวัยในสังคม
1: แล้วคนที่กำลังที่เขามีลูกที่มีความบกพร่องด้านนี้ค่ะคุณครูอยากจะให้กำลังใจหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างคะ
0: ก็อย่าคิดว่ามีลูกที่เกิดมาเป็นแบบนี้คิดว่าลูกเราไม่ดีให้คิดว่าลูกเราดีและก็ลูกเราสามารถฝึกฝนจนเก่งได้แล้วก็ใช้ชีวิตได้แบบเด็กปกติในสังคมทั่วไปค่ะแล้วก็อยากจะให้ส่งลูกไปฝึกยังสถานที่ต่างๆที่รับรองการฝึกเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะให้ลูกได้ไปเจอสังคมให้ลูกได้เรียนรู้ต่างๆเหมือนว่าอยู่กับครอบครัวอย่างเดียวบางทีลูกไม่กล้าที่จะแสดงออกหรือว่าปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไปอ่ะไม่มีแต่ว่าถ้าเราส่งลูกมาอยู่ในสถานที่ต่างๆที่ฝึกเด็กพวกนี้แล้วก็จะทำให้เด็กดีขึ้นแล้วก็ผู้ปกครองก็สามารถภูมิใจในตัวลูกของตัวเองได้ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปดูผลงานของน้องๆกันนะคะว่าเป็นผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจของคุณครูด้วยไปดูกันค่ะ
0: แล้วก็ตรงนี้ก็เนี่ยจากที่ว่าเด็กจะต้องเราไปซื้อพีทมอสในการโฟก้าปากอะไรเนี่ยค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องซื้อเราไม่ต้องซื้อพีทมอสแต่เราใช้ส่วนผสมต่างๆเหล่านี้ที่หาได้ในท้องที่ค่ะอ้าวพี่เล็ก
1: อันนี้อะไรคะ
0: อันนี้อะไร
1: อันนี้มันต้องไล่จากตรงนู้นใช่ไหมคะ
0: มีดิน
1: อันนี้ตรงนู้น
0: อันนี้
2: เป็นกับมะพร้าว
0: เขียว
2: เขียวดำ
0: แล้วเราก็ผสมเราผสมยังไงผสมยังไงผสมให้พี่ดูหน่อย
1: อ๋อผสมให้เข้ากัน

0: ให้เด็กทำด้วยตัวเองครูแก้มาดูแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราจะหมุนเวียนเหมือนว่างานทั้งหมด4-5จุดเนี่ยเราก็จะประจำจุดประจำหน้าที่เนี่ยค่ะแล้วก็แต่ละหน้าที่ก็หมุนเวียนกันเหมือนว่าเดือนหนึ่งเดือนนี้ฝึกด้านนี้อีกหนึ่งเดือนก็ต้องไปฝึกอีกกิจกรรมหนึ่งเพื่อว่าให้ทำได้ทุกกระบวนการอย่างเงี้ย
1: อันนี้พอเพาะเมล็ดตรงนี้ปุ๊บก็มาตรงนี้ต่อ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เอาไปย้ายลงสู่ที่แปลงยกแพร่เมื่อกี้ค่ะ
1: อ๋อที่แปลงใหญ่
0: ก็คือที่น้องอีกทีมย้าย
1: ก็จะหมุนแล้วก็วนลูปไปแบบนี้

องจัดสวนถาดก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการกระตุ้นพัฒนาการของน้องๆด้วยการนำศิลปะมาตัดดัดจัดวางบนพื้นที่เล็กๆแต่ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือพื้นที่สีเขียวนี้นอกจากจะช่วยฮีลใจแล้วยังกินได้อีกด้วยค่ะเพราะมีทั้งต้นจิกน้ำต้นหม่อนหรือมัลเบอรี่แล้วก็ยังมีต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงซึ่งก็เป็นช่องทางในการสร้างอาชีพให้กับน้องๆและครอบครัวได้อีกด้วยค่ะ

ในศูนย์สงเคราะห์บุคคลพิการภาคใต้จังหวัดสงขลาเราแบ่งเด็กเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือประเภทเด็กเล็กนะตั้งแต่3ขวบขึ้นไปแล้วก็ประเภทเด็กโตตั้งแต่15ปีขึ้นไปจนถึง35ปีนะครับในการนี้เราให้การดูแลเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองนะฮะการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่การให้เด็กช่วยเหลือเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยตนเองการหัดเขียนลายเส้นนะฮะการให้ออกกำลังกายการช่วยเหลือตัวเองทุกประเภทนะครับแล้วก็นำไปสู่เด็กโตที่ช่วยเหลือในส่วนของด้านการฝึกหัดอาชีพนะครับเพราะอำเภอรัตภูมิโดยเฉพาะพื้นเพบริบทของพื้นที่ศูนย์สงเคราะห์ของเรามีบริบทพื้นที่พอเหมาะสมควรพอเหมาะพอควรที่จะในการทำภาคพื้นเกษตรนะก็เลยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้เด็กเหล่านี้ครับฝึกเรื่องของเกี่ยวกับการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักทำไร่ทำนาการผลิตของต่างๆนะเป็นพืชผลเกษตรต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทนะครับตรงนี้อีกทั้งนี้นะครับเรายังมีการฝึกอาชีพทางด้านฝีมือไม่ว่าจะเป็นการเย็บปักตักร้อยก็ดีนะเราให้เด็กฝึกนะฮะทางชมรมผู้ปกครองนะฝึกการเย็บผักถักร้อยโดยการสอนจากผู้ปกครองนะแล้วก็การผลิตน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราทำเพื่อที่จะออกไปจำหน่ายไปเป็นรายได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นพรมเช็ดเท้าเสวียนรองหม้อนะสิ่งเหล่านี้นะเป็นงานหัตถกรรมงานฝีมือของเด็กซึ่งจะใช้สมองนะครับแล้วก็มือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ในการที่จะคอยฝึกเด็กสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเพิ่งเริ่มที่จะกระทำตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์พระราชาเรื่องของโคกหนองนาก็ดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือสวนถาดสวนถาดเราอาจจะมองว่าเป็นอะไรเล็กๆในการดำเนินกิจกรรมซึ่งเรานำมาเป็นกิจกรรมที่ใช้สมาธิทำอย่างไรให้ต้นไม้หนึ่งต้นมาอยู่จำกัดในบริเวณถาดในบริเวณสวนเอาต้นไม้ที่มีอยู่ในสวนมาใส่เข้าไปเพื่อให้ลงตัวดังนั้นมันเกิดการจินตนาการสำหรับเด็กทางสติปัญญานะสิ่งเหล่านี้นะฮะเกิดจากการฝึกฝนนะฝึกหัดทำให้ดูและก็ทดลองทำจากคุณครูผลปรากฏเป็นสวนถาดต่างๆเป็นกระถางต่างๆซึ่งเกิดมาจากฝีมือเด็กทั้งหลายนี่เป็นลูก

หม่อนครับซึ่งหม่อนเนี่ยถามว่าปกติเนี่ยเดี๋ยวผมทานให้ดูครับกินได้แต่ว่ามันเปรี้ยวนิดนึงนะครับเพราะมันยังไม่สุกถ้ามันสุกมันจะออกดำๆม่วงๆเป็นต้นใหญ่แต่เราพยายามที่จะคอนโทรลเนื่องด้วยพื้นที่ที่ดินเราจะทำให้เขาใหญ่กว่านี้ก็ได้เพิ่มขยายตัดพร้อมรากนะกระเฉาะกระชอนพยายามให้มันเห็นคือพอเจ้าหน้าที่เขาเห็นแล้วว่าแต่ทุกอย่างเนี่ยจะเป็นกรรมวิธีตั้งแต่เด็กเด็กเป็นผู้ทำเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลนะเป็นผู้ดูแลคอยบอกแต่เราไม่ได้ใช้แรงงานเด็กนะครับขุดอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ทำหลังจากนั้นก็เอามาคอยฝึกและนี่เป็นอีกอันหนึ่งที่เราพยายามเป็นผลิตภัณฑ์อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เราพยายามหาวัสดุเหลือใช้จริงๆนะครับเหมือนกระถางนะครับเราไม่ต้องซื้อดินเราไม่ต้องซื้อเอามาจากแปลงเกษตรทำยุ้งแคร์ซึ่งถึงอย่างไรเราก็พรวนให้มันเข้าเป็นพืชอยู่แล้วก็เลยนำตรงนั้นมาเพื่อที่จะมาปลูกตรงนี้ให้มันเป็นส่วนหนึ่งกระถางทั้งหลายเหล่านี้ครับเราทำขึ้นมาเองทั้งนั้นเลยครับทำขึ้นมาเองเล็กใหญ่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยฝึกสมาธิเด็กได้หมดเลยครับเราใช้เวลาเพราะเหมือนอย่างที่ผมนำเรียนไปว่าเราแบ่งเด็กเป็นเด็กเล็กและเด็กโตเด็กเล็กเนี่ยเราจะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของวิชาการมีบ้างที่ออกมาทำอาทิตย์ละครั้ง2 ครั้งให้เขาผลิตกันเอง

ีกผลผลิตหนึ่งที่ตอนนี้ทางเกษตรเขาทำกันเยอะนะครับทีนี้เราก็เลยมาลองทำดูบ้างซึ่งพอผักห้อยหัวเนี่ยได้ผลผลิตค่อนข้างที่จะเร็วด้วยแล้วก็สวยงามด้วยข้างล่างก็ปลูกได้ข้างบนก็ปลูกได้ซึ่งพอเด็กเห็นปุ๊บเด็กเขามีความสุขแต่ทั้งสิ่งทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดไปนะครับเกิดมาจากแรงบันดาลใจจากเจ้าหน้าที่นะครับนี่เป็นผลงานของเจ้าหน้าที่และเด็กที่ร่วมกันทำ

ทั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักก็ดีปุ๋ยหมักจากธรรมชาติอะไรต่างๆเหล่านี้คุณครูพาเด็กนะไปทำนะหลังจากนั้นก็ได้มาเป็นผลผลิตที่ผมกล่าวไปข้างต้นนี้เราจะนำผลผลิตทั้งหลายออกสู่ตลาดนะครับนำผลทั้งหลายออกสู่ตลาดสิ่งเหล่านี้ปัจจัยที่ได้มาจากการใช้จ่ายไปในศูนย์ไม่ว่าจะเป็นการขายผักก็ดีขายผลิตภัณฑ์ขายสวนถาดอะไรต่างๆก็ดีเราเริ่มจากต้นทุนที่น้อยแต่เราได้กำไรเหล่านี้นะฮะมาเป็นผลผลิตมาเป็นเงินมาเป็นปัจจัยในการที่จะไปซื้อกับข้าวนอกเสียจากทางพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องบริจาคส่วนหนึ่งแล้วนำไปเลี้ยงเด็กเหล่านี้ที่ซึ่งมาอยู่ให้รับบริการให้กับศูนย์สงเคราะห์อยู่นะครับ

อกจากความเอาใจใส่ดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากทางศูนย์แล้วความเข้าใจความรักความอบอุ่นจากครอบครัวก็จะเป็นอีกแรงพลังที่จะช่วยให้น้องๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นประกอบกับการได้รับโอกาสจากสังคมให้น้องๆได้แสดงศักยภาพก็จะยิ่งผลักดันให้น้องๆสามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะคุณผู้ชมสามารถแบ่งปันรอยยิ้มส่งความสุขความอิ่มเอมให้กับน้องๆได้ที่นี่เลยค่ะ

0: วัสดีครับผมชื่อนายสุรณัฐทิพย์บรรณาครับเป็นนักวิชาการศึกษานะครับอยู่ที่วิทยาลัยสหวิชาการเกาะสมุยนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับผมก็ดูแลเกี่ยวกับโรงปลูกผักเกษตรสมัยใหม่นะครับที่นี่จะเป็นโรงปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับระบบจะเป็นโรงเรือน EVAP นะครับเรามีระบบคูลลิ่งในการระบายอากาศระบายความร้อนในโรงเรือนนะครับเรามีระบบม่านบังแสงนะครับม่านบังแสงนะครับแล้วก็มีระบบการเคลื่อนย้ายลำเลียงโดยระบบสายพานนะครับโดยมีระบบโรบอทนะครับคอยหยิบต้นกล้านะครับสู่รางปลูกทุกรางนะครับแล้วก็เราจะมีระบบเกี่ยวกับสายพานลำเลียงเคลื่อนย้ายต้นกล้าทั้งหมดนะครับไปสู่กระบวนการสุดท้ายนะครับควบคุมด้วยระบบ PLC นะครับเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ว่าเราสามารถใช้คนหนึ่งคนบังคับนะครับบังคับกดปุ่มนี้ครับแล้วก็ผักจะเคลื่อนไปนะครับโดยเราจะกดปุ่มตามอายุผักนะครับเมื่อครบอายุเราจะกด1ครั้งผักก็จะลำเลียงไปทางสายพานนะครับจนถึงกระบวนการสุดท้ายนะครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นความต้องการของตลาดนะครับแล้วก็เกิดขึ้นเพราะว่าเราให้นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วก็เราก็สามารถเอาผักเนี่ยไปใช้ในการลงอาหารที่เรามีอยู่ข้างหน้าของทางวิทยาลัยนะครับแล้วก็เอาผักเนี่ยสามารถไปขายตามท้องตลาดให้กับโรงแรมได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นการหารายได้เข้าวิทยาลัยนะครับเราปลูกโดยระบบปิดระบบ EVAP นะครับคือผักของเราเนี่ยสามารถจะปลูกได้ตลอดทุกช่วงฤดูกาลนะครับแล้วก็เราสามารถควบคุมความร้อนความเย็นนะครับไม่ให้ผักเนี่ยเหี่ยวเฉานะครับเรามีระบบคูลลิ่งนะครับคูลลิ่งคือระบบเรามีระบบรางเป็นรางกระดาษแล้วก็ระบบเปิดน้ำผ่านระบบคูลลิ่งให้อากาศภายในเนี่ยให้เกิดความชื้นนะครับแล้วก็เรามีระบบควบคุมระบบคูลลิ่งโดยใช้หน้าจอสัมผัสอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่แล้วก็เรากดสามารถกดผ่านหน้าจอได้เลยนะครับใช้คนเดียวควบคุมนะครับเราจะใช้น้ำเป็นระบบน้ำวนนะครับเป็นใช้น้ำที่น้อยเพราะว่าถ้าเราเติมถ้ามันล้นเราก็น้ำเราจะวนไปสู่ถังไปสู่ถังเดิมไปสู่ถังปุ๋ยเหมือนเดิมครับเรามีเป็นระบบเขาเรียกว่าเป็นน้ำวนแล้วก็ลงสู่ถังปุ๋ยถ้าเราน้ำปุ๋ยแห้งเราสามารถดูดจากน้ำนั้นเดิมเข้ามาเติมได้อีกนะครับเริ่มจากเพาะเมล็ดถ้าผักสลัดก็จะอยู่ที่40-45วันแล้วก็ถ้าเป็นผักเคลก็ประมาณ60วันนะครับแต่เรื่องปัญหาแมลงจะไม่มีนะครับเพราะเราอยู่ในเราโรงเรือนปิดนี่ข้อดีเป็นข้อดีของเรานะครับเราสามารถควบคุมค่าแสงควบคุมความชื้นให้ผักเจริญเติบโตได้ดีนะครับตามที่เราควบคุมแล้วก็เรื่องของแมลงนะครับเรื่องของแมลงก็คือเราจะไม่มีแมลงมารบกวนเลยคือถังเนี้ยเก็บผักไปล้างแล้วก็สามารถขายได้เลยเราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องแมลงมากินมาเป็นของเสียอะไรไม่มี
1: การทำเกษตรในยุคปัจจุบันมีความเสี่ยงเนื่องด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพไม่แน่นอนแต่ด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีอันทันสมัยที่เราสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมทำให้ผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดสร้างความมั่นคงและต่อยอดอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
2: คุณจะโดนน็อกครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าไม่ใส่ใจความปลอดภัยร่วมเสริมสร้างความปลอดภัยใส่ใจสวมหมวกกันน็อกวัยรุ่นพังงาสวมหมวกกันน็อกไม่มีน็อกแน่นอนด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.จัง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ NBT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะในวันที่23กันยายน2569ซึ่งในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะมาเริ่มต้นกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเกี่ยวกับการชูยุทธศาสตร์เรื่องของความเป็นหุ้นส่วนของไทยแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะโดยเมื่อวันที่21กันยายน2569ค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นเรื่องของทิศทางความสัมพันธ์ไทยแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะจากความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีพลวัตนะคะณโรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวกรุงโตเกียวค่ะโดยท่านนายกได้มีการรับทราบเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์ต่างๆนะคะซึ่งจะนำไปประกอบเรื่องของการกำหนดแนวทางการทำงานแล้วก็แก้ไขปัญหาค่ะรวมไปถึงกำหนดทิศทางความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าโดยต้องนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายนะคะมาทำงานร่วมกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งญี่ปุ่นถือว่าเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ยาวนานกับไทยนะคะถึงวันนี้รูปแบบของความร่วมมือการลงทุนเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตแต่ว่าการลงทุนของญี่ปุ่นที่มีอยู่ในไทยยังคงมีความสำคัญค่ะโดยที่ผ่านมาเป็นเวลาหลายทศวรรษค่ะญี่ปุ่นได้เข้ามาลงทุนนะคะแล้วก็สร้างระบบงานต่างๆในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคของอุตสาหกรรมแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะคะปัจจุบันเนี่ยไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านค่ะและกำลังเชื่อมโยงกับตลาดโลกมากขึ้นจนดูเหมือนว่าไทยเนี่ยพึ่งพาญี่ปุ่นในบางด้านลดลงนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าไทยเราสูญเสียความสามารถในการผลิตหากสะท้อนว่าไทยมีความหลากหลายมากขึ้นในแง่ของแหล่งลงทุนเทคโนโลยีและก็ความร่วมมือจากประเทศต่างๆโดยขณะเดียวกันไทยเราก็พัฒนาและสร้างขีดความสามารถในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็อุตสาหกรรมภายในประเทศมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีความร่วมมือกับญี่ปุ่นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ได้สร้างซัพพลายเชนที่เข้มแข็งในประเทศไทยโดยมีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ภายในประเทศจำนวนมากค่ะอย่างไรก็ตามค่ะการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์สันดาปภายในไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าทำให้โครงสร้างการแข่งขันนั้นเปลี่ยนแปลงไปค่ะแล้วก็มีผู้ลงทุนจากประเทศอื่นๆเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ค่ะโดยท่านนายกกล่าวว่าไทยเราเนี่ยควรจะต่อยอดจากฐานการผลิตเดิมนะคะแล้วก็พัฒนาเรื่องของซัพพลายเชนให้สามารถที่จะรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลนะคะอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เทคโนโลยีเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่ของการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นค่ะโดยท่านนายกกล่าวเสนอแนะนะคะสำหรับประเด็นการเปลี่ยนผ่านในด้านของพลังงานค่ะโดยกล่าวว่าไทยนั้นมีความพยายามลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะแล้วก็เพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานของชีวภาพค่ะเพื่อที่จะเสริมความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการบริหารจัดการความผันผวนของราคาพลังงานค่ะโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันนะซึ่งก็เป็นปัจจัยที่ไทยเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้โดยตรงค่ะทางนี้รัฐบาลมีแนวทางเปิดโอกาสให้เอกชนแล้วก็ประชาชนที่มีส่วนร่วมนะคะในการที่จะผลิตไฟฟ้าอย่างเช่นการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปนะคะเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะรองรับการใช้ในภาคอุตสาหกรรมภาคครัวเรือนแล้วก็สามารถที่จะขายคืนไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตนั้นให้รัฐได้ด้วยนะคะซึ่งสอดคล้องกับกติกาแล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจโลก

ก็การปรับโครงสร้างภาคการผลิตค่ะโดยไทยนั้นต้องเตรียมความพร้อมและความร่วมมือกับภาคธุรกิจและนักลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นว่าไทยนั้นยังคงเห็นความประสบการณ์แล้วก็ฐานการลงทุนในไทยมายาวนานแล้วก็ต้องการพัฒนาไปสู่สาขาใหม่ๆที่สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจในอนาคตด้วยรวมถึงเชื่อมั่นนะคะว่าญี่ปุ่นนั้นมีศักยภาพแล้วก็มีความสนใจค่ะในเรื่องการดำเนินธุรกิจในไทยและภูมิภาคและไทยนั้นควรที่จะใช้โอกาสค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานในการต่อยอดเรื่องของความร่วมมือค่ะโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนที่สามารถเชื่อมโยงกับซัพพลายเชนเดิมของญี่ปุ่นในประเทศไทยนะแล้วก็ขยายไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูงค่ะโดยโอกาสนี้ค่ะท่านนายกยังย้ำเรื่องของนโยบายนะคะเดินหน้าปราบปรามสแกมเมอร์ค่ะธุรกิจผิดกฎหมายอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็ยาเสพติดในทุกรูปแบบค่ะโดยปัจจุบันนั้นมีการยึดทรัพย์มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทแล้วก็ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลนั้นไม่มีใครมีธุรกิจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์ธุรกิจสีเทาทุกรูปแบบค่ะรวมไปถึงรัฐบาลเองยังเดินหน้ายกระดับมาตรฐานปรับปรุงมาตรการต่างๆทำให้ล่าสุดนั้นบริษัทจัดลำดับความน่าเชื่อถือนะคะมีการปรับมุมมองของความน่าเชื่อถือจากประเทศไทยค่ะจากระดับ negative เป็น stable นั่นก็คือมีเสถียรภาพนั่นเองนะคะแล้วก็คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศในระดับ BBB ค่ะซึ่งก็สะท้อนถึงทิศทางนะคะแล้วก็แนวโน้มที่ดีขึ้นของไทยที่สถาบันต่างประเทศเป็นผู้ให้การรับรองนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะยังให้ความมั่นใจต่อทีมประเทศไทยว่ารัฐบาลนั้นมีเสถียรภาพในระดับสูงมากค่ะทั้งเสียงของสนับสนุนในรัฐสภานะคะแล้วก็ความสัมพันธ์พรรคร่วมรัฐบาลรวมทั้งข้าราชการประจำและกองทัพก็มีการทำงานร่วมกันอย่างดีค่ะซึ่งปัจจัยความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมืองถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของประเทศที่สามารถที่จะนำไปสื่อสารสร้างความมั่นใจให้กับรัฐบาลญี่ปุ่นและก็นานาชาติได้นะคะโดยในโอกาสนี้นะคะนายไพบูลย์ นรินทรางกูลค่ะประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยที่ได้ร่วมคณะรถโชว์กับท่านนายกน่ะก็ได้มีการเผยมุมมองนะคะว่าพัฒนาการของตลาดทุนไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนับว่าเป็นสัญญาณบวกที่ชัดเจนค่ะซึ่งก็จะสะท้อนกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อ New Growth Engine ของประเทศแล้วก็ความมุ่งมั่นของรัฐบาลในเรื่องของการเร่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นสอดรับกับทิศทางการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนไทยที่กำลังก้าวสู่เรื่องของเศรษฐกิจยุคใหม่ที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกโดยเราเชื่อมั่นนะคะว่าศักยภาพที่แข็งแกร่งนี้ตลาดทุนไทยได้กลับมาอยู่ในความสนใจกับนักลงทุนทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่นึงแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะ

เรื่องของทรัพย์สินเดินสวนทางกับความรักกฎหมายไทยไม่ได้มองแค่เรื่องถูกหรือเรื่องผิดแบบตรงไปตรงมาแต่มองลึกลงไปถึงการรักษาความสัมพันธ์และสถาบันครอบครัววันนี้จะพาทุกคนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทค่ะประมวลกฎหมายอาญามาตรา71ได้วางหลักเกณฑ์อันน่าสนใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทเอาไว้โดยจะแบ่งเป็น2กรณีหลักๆกรณีที่1กรณีระหว่างสามีภรรยากรณีนี้จะต้องเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นหากสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนี้ได้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ต่อกันไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ลักยอกทรัพย์ช่อโกงทรัพย์รับของโจรทำให้เสียทรัพย์หรือบุกรุกกรณีอย่างนี้กฎหมายถือว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยมีความผิดแต่ได้รับการยกเว้นโทษเหตุผลก็เพราะว่าทรัพย์สินของคู่สมรสเนี่ยมักจะมีส่วนของสินสมรสคาบเกี่ยวกันอยู่และรัฐต้องการส่งเสริมให้คู่สามีภรรยาเนี่ยเจรจาพูดคุยตกลงให้อภัยกันมากกว่าการที่จะส่งคู่ชีวิตของตัวเองเนี่ยเข้าคุกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ตัดสิทธิ์คู่สมรสที่เป็นผู้เสียหายในการจะฟ้องเรียกร้องคืนทรัพย์คืนในทางแพ่งนะคะกรณีที่2เป็นกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างบุพการีกับผู้สืบสันดานหรือระหว่างพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำความผิดต่อกันกรณีนี้กฎหมาย

ไม่ได้ยกเว้นโทษให้กับผู้กระทำความผิดเหล่านี้แต่กฎหมายเปลี่ยนไปให้ความผิดเหล่านั้นถือว่าเป็นความผิดอันยอมความได้และหากศาลเห็นสมควรเนี่ยศาลจะลงโทษผู้กระทำความผิดในกลุ่มนี้น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้นั่นก็คือกฎหมายเนี่ยเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้เจรจาเยียวยาบาดแผลกันก่อนหากถอนคำร้องทุกข์หรือยอมความกันได้คดีก็จะเป็นอันระงับสิ้นไปแต่หลักการยกเว้นโทษหรือการยอมความกันได้หรือการลดโทษนี้ใช้เฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ไม่มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นฉะนั้นหากมีการใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีการทำลายร่างกายหรือเป็นการกระทำความผิดในฐานชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์กรณีเช่นนี้กฎหมายถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงต่อสังคมจะไม่นำประมวลกฎหมายอาญามาตรา71นี้มาใช้บังคับโดยเด็ดขาดสุดท้ายนี้กฎหมายอาจเขียนขึ้นเพื่อยกเว้นโทษหรือลดหย่อนโทษให้เราได้แต่ความไว้เนื้อเชื่อใจในครอบครัวเรื่องทรัพย์สินนี้ไม่มีกฎหมายฉบับไหนที่สามารถเอาคืนกลับมาได้ค่ะ

ค่ะกลับมากับช่วงต่อไปของรายการนะคะคุณผู้ชมในช่วงนี้ค่ะในช่วงสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วค่ะสำหรับเทศกาลคเนศจตุรถีนะคะโดยหลังจากที่หลายๆพื้นที่คุณผู้ชมได้มีการประกอบพิธีรับเสด็จแล้วก็บูชาพระพิฆเนศตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของเทศกาลนะซึ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะย้อนกลับไปชมบรรยากาศในวันแรกของเทศกาลคเนศจตุรถีที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาค่ะคเนศจตุรถีนะคะเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของผู้ที่นับถือพระพิฆเนศค่ะซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนพัทรบทตามปฏิทินฮินดูนะคะและในปีนี้นั้นตรงกับวันที่14กันยายนค่ะสำหรับหลายคนในประเทศไทยนะคะพระพิฆเนศอาจจะเป็นที่รู้จักในฐานะของเทพแห่งความสำเร็จการงานการศึกษาศิลปะหรือว่าเทพที่ผู้คนเดินทางไปขอพรเมื่อปรารถนาความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าในคติฮินดูนั้นความหมายของพระพิฆเนศมีมากกว่านั้นค่ะพระองค์ได้รับการยกย่องในฐานะของวิฆเนศวรนะหรือว่าเจ้าแห่งอุปสรรคแล้วก็วิฆนหันตราค่ะผู้ขจัดอุปสรรครวมไปถึงเป็นเทพแห่งปัญญาแล้วก็การเริ่มต้นค่ะด้วยเหตุนี้การเริ่มต้นพิธีกรรมการเดินทางการศึกษาหรือว่ากิจการสำคัญเนี่ยก็เลยมักมีการระลึกถึงพระพิฆเนศก่อนค่ะและเมื่อถึงเทศกาลคเนศจตุรถีนะศรัทธาที่มีต่อพระองค์ก็ปรากฏให้เห็นชัดยิ่งขึ้นค่ะโดยคำว่าจตุรถีหมายถึงดิถีที่4ตามปฏิทินจันทรคติสำหรับคเนศจตุรถีจะตรงกับวันสุกลปักนะคะจตุรถีหรือว่าวันที่4ของข้างขึ้นค่ะในเดือนพัทรบทตามปฏิทินฮินดูค่ะในหลายพื้นที่ของอินเดียโดยเฉพาะรัฐมหาราชตะเทศกาลนี้นั้นได้รับการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่นะมีทั้งเรื่องการจัดสร้างเทวรูปของพระพิฆเนศนะคะมีการอัญเชิญมาประดิษฐานภายในบ้านแล้วก็พื้นที่สาธารณะการสวดมนต์การทำอารตีแล้วก็การถวายเครื่องบูชาค่ะแต่ว่ารูปแบบของการบูชานั้นก็ไม่ได้เหมือนกันไปทุกพื้นที่นะคะเพราะว่าศาสนาฮินดูประกอบด้วยธรรมเนียมแล้วก็คติความเชื่อที่หลากหลายพิธีกรรมแล้วก็รายละเอียดของเครื่องถวายตลอดจนระยะเวลาในการประดิษฐานขององค์พระพิฆเนศเนี่ยก็อาจจะแตกต่างไปตามครอบครัวเทวสถานหรือว่าชุมชนค่ะแล้วก็นี่เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเพราะว่าเมื่อคเนศจตุรถีได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศไทยค่ะก็จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเทศกาลนี้บางประการที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปจากธรรมเนียมเดิมนะหนึ่งในนั้นก็คือความเข้าใจว่าคเนศจตุรถีนั้นคือวันลอยพระพิฆเนศซึ่งแท้ที่จริงแล้ววันคเนศจตุรถีเป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลเป็นช่วงการอัญเชิญแล้วก็ต้อนรับพระพิฆเนศมาประดิษฐานเพื่อประกอบพิธีบูชาส่วนภาพของขบวนแห่ขนาดใหญ่ที่เราอาจจะเคยเห็นที่อินเดียเนี่ยผู้คนจำนวนมากก็จะร่วมนำองค์พระพิฆเนศนะคะไปยังแม่น้ำหรือว่าทะเลเป็นพิธีที่เรียกว่าคเนศวิสารชันค่ะหรือว่าพิธีส่งเสด็จพระพิฆเนศกลับสู่สวรรค์นั่นเองซึ่งการวิสารชันเนี่ยคุณผู้ชมไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นในวันเดียวกับคเนศจตุรถีก็ได้นะคะผู้ศรัทธาบางกลุ่มก็อาจจะมีการประกอบพิธีส่งเสด็จนะคะหลังจากประดิษฐานพระองค์ไว้เพียงแค่1วันครึ่ง3วัน5วัน7วันหรือว่าในวันสำคัญในช่วงท้ายของเทศกาลทั้งนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับธรรมเนียมที่ยึดถือนั่นเองค่ะด้วยเหตุนี้ค่ะเทวรูปที่สร้างขึ้นสำหรับพิธีเนี่ยก็จะมีสานะแล้วก็วัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากเทวรูปที่ผู้ศรัทธาประดิษฐานไว้บูชาเป็นการถาวรภายในบ้านหรือว่าเทวสถานนะคะโดยปัจจุบันหลายๆพื้นที่

0: ของอินเดียก็จะมีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะอย่างเช่นดินธรรมชาตินะคะสำหรับสร้างองค์พระพิฆเนศที่ใช้ในเทศกาลนะเพื่อที่จะให้สามารถสลายตัวแล้วก็คืนกลับสู่ธรรมชาติได้ง่ายขึ้นเมื่อประกอบพิธีวิสาขบูชานั่นเองอีกเรื่องนึงค่ะผู้ชมที่ผู้ศรัทธานะคะให้ความสำคัญก็คือเรื่องของถวายของพระพิฆเนศค่ะจนบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจว่าจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องถวายจำนวนมากหรือเปล่านะคะเราจะพบว่ามีเครื่องบูชาที่แตกต่างกันได้นะคะตามท้องถิ่นแต่จริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องถวายเยอะก็สามารถที่จะบูชาได้นะคะเพราะว่าเรื่องของการประกอบพิธีด้วยความเคารพและศรัทธานั้นสำคัญมากกว่าเรื่องของการแข่งขันด้วยมูลค่าหรือว่าจำนวนของถวายค่ะแต่อีกสิ่งนึงที่อาจจะแตกต่างไปก็คือพระพิฆเนศในสังคมไทยเนี่ยพระองค์เนี่ยอาจจะไม่ได้สัมพันธ์เฉพาะเรื่องโชคลาภแล้วก็ความสำเร็จเท่านั้นแต่หนึ่งในสาระสำคัญที่สุดของพระพิฆเนศนั่นก็คือเรื่องของอุปสรรคค่ะเพราะว่าพระองค์จะได้รับการระลึกถึงทั้งในฐานะของผู้ขจัดอุปสรรคนะคะแล้วก็คติบางส่วนยังสัมพันธ์กับการวางอุปสรรคเพื่อทำให้มนุษย์นั้นหยุดทบทวนหรือว่าเดินไปในหนทางที่เหมาะสมค่ะเพราะฉะนั้นการบูชาพระพิฆเนศไม่ได้หมายความว่าชีวิตของผู้ศรัทธาจะปราศจากปัญหาหรือว่าความยากลำบากเลยนะคะหากแต่ยังต้องมองว่าเป็นเรื่องของการขอปัญญาเพื่อให้สามารถที่จะเผชิญแล้วก็ก้าวผ่านสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากกว่าค่ะและนี่อาจจะเป็นอีกมุมนึงนะคะคุณผู้ชมที่ทำให้เทศกาลคเนศจตุรถีมีความหมายมากกว่าภาพของการเฉลิมฉลองเพราะว่าตลอดในช่วงของเทศกาลนะเราจะได้เห็นทั้งการต้อนรับการบูชาแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วก็คือเรื่องของการส่งเสด็จค่ะเพราะว่าองค์พระพิฆเนศถูกอัญเชิญมาให้ผู้ศรัทธาใช้เวลาช่วงหนึ่งอยู่กับการประกอบพิธีการสวดมนต์นะคะการศรัทธาก่อนที่จะถึงเวลาต้องกล่าวลาแล้วก็ส่งพระองค์เนี่ยกลับสู่ธรรมชาติจึงเป็นเทศกาลที่มีทั้งเรื่องของการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การปล่อยวางภายในเรื่องเดียวกันค่ะและสำหรับผู้ศรัทธานะคุณผู้ชมไม่ว่าจะประกอบพิธีอย่างเรียบง่ายในบ้านหรือว่าร่วมพิธีที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางผู้คนจำนวนมากนะคะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังภาพเหล่านั้นยังเป็นเรื่องของความศรัทธาที่มีต่อพระพิฆเนศนะคะเทพแห่งปัญญาการเริ่มต้นและผู้เป็นนายเหนืออุปสถัมภ์ในพื้นที่หาดใหญ่นั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วก็
1: จะตะโกนว่านี่น
0: ะกลับมากับช่วงต่อไปของรายการนะคะคุณผู้ชมมาในช่วงนี้เราจะมาอีกที่1ความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยค่ะการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนั่นก็คือกีฬาเทคบอลนะคะกีฬาน้องใหม่ที่รับการบรรจุให้มีการชิงเหรียญในเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็นักกีฬาไทยของเรานั้นสามารถคว้าเหรียญทองได้ครบทั้ง3ประเภทที่ส่งการแข่งขันเลยค่ะเริ่มจากประเภทของคู่ผสมนะคะก็คือต้นพักพงนะคะเดชเจริญค่ะแล้วก็นิดสุภาวดีวงคำจันนะสามารถที่จะเอาชนะซากาโมโตะยูอินะแล้วก็วาเซอากิโนริจากญี่ปุ่นนะเจ้าภาพได้2เซตรวดเลยก็คือ12-4และ12-5คว้าเหรียญทองมาครองค่ะในขณะที่ประเภทหญิงคู่นะสุภาวดีวงคำจันจับคู่กับหยกจุฑาทิพย์กันทธงค่ะเอาชนะอ่องซูมอนแล้วก็ทันฟูฟูจากเมียนมา2เซตรวด12-6แล้วก็12-3ทำให้สุภาวดีนั้นคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมได้ถึง2เหรียญนะทั้งจากประเภทของคู่หญิงแล้วก็คู่ผสมนะส่วนในประเภทของคู่ชายนะคะคุณผู้ชมก็ได้แก่สรศักดิ์เทาสิริแล้วก็ตุ้มจีรติจันเลียงนะก็สามารถที่จะเอาชนะทางด้านของอามัดคัสเซมอาราบีแล้วก็มูฮัมเหม็ดฮาฟ้าจากเลบานอน2-0เซตค่ะด้วยคะแนน12-7แล้วก็12-4ค่ะส่งให้ทีมเทคบอลไทยนั้นคว้าเหรียญทองได้ครบทั้ง3ประเภทที่เข้าร่วมการแข่งขันค่ะโดยความสำเร็จครั้งนี้คุณผู้ชมไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะคะเพราะว่านักกีฬาไทยชุดนี้มีผลงานในระดับโลกมาหลายรายการแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่หญิงอย่างสุภาวดีและสุธาทิพย์นั้นมีดีกรีแชมป์โลกค่ะในขณะที่คู่ชายนะสรศักดิ์และจิรติเป็นแชมป์โลกในปี2024นะส่วนคู่ผสมอย่างพักคงและสุภาวดีเคยคว้าแชมป์โลกร่วมกันมาแล้วในปี2023แล้วก็2024ค่ะหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันทีมเทคบอลก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเรียบร้อยนะสำหรับกีฬาเทคบอลคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่ฮังการีนะซึ่งเกิดขึ้นในปี2012เป็นกีฬาใหม่ที่เกิดขึ้นไม่นานค่ะแต่เป็นรูปแบบที่ผสมผสานระหว่าง

0: บอลนะคะกับการเล่นบนโต๊ะโค้งที่ออกแบบขึ้นพิเศษนะโดยลูกฟุตบอลนั้นใช้เป็นขนาดเป็นลูกแข่งขันมาตรฐานนะแม้ว่าจะเป็นกีฬาที่มีอายุเพียง10กว่าปีค่ะแต่ว่ากีฬาชนิดนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็วนะคะคุณผู้ชมโดยปัจจุบันนั้นมีสหพันธ์ระดับชาติมากกว่า150แห่งนะคะใน5ทวีปแล้วก็เป็นกีฬาที่ได้เข้าไปชิงเหรียญในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติมากมายไม่ว่าจะเป็น SEA Games ที่ผ่านมานะคะ Asian Games นะคะ Asian Beach Games นะคะส่วนเป้าหมายต่อไปที่ถูกจับตามองก็คือโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่โอลิมปิกนั่นเองค่ะขณะนี้เนี่ยเทคบอลยังไม่ได้บรรจุเป็นกีฬาในโอลิมปิกนะคะแต่ว่าทางสหพันธ์เทคบอลนานาชาติหรือว่าฟิเทคเนี่ยระบุว่าการก้าวสู่โอลิมปิกนั้นเป็นเป้าหมายสำคัญขององค์กรของเขานะโดยการทาพัทรบุญซ่อนนะคะนักกีฬา MMA นะคะหญิงแข่งขันในประเภทของเมอร์เดิลรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็พบกับไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นน้องแอมค่ะที่ทำผลงานได้เหนือกว่าโปโกเซียนตลอดการแข่งขันเอาชนะไปได้3-0นะคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จค่ะคุณผู้ชมซึ่งในเหรียญทองนี้ยังถือว่าเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์เหรียญแรกของวงการ MMA ของไทยในเอเชียนเกมนะสำหรับน้องแอมเนี่ยก็มีประสบการณ์นะคุณผู้ชมบนเส้นทางของกีฬายูวิสูนะด้วยดีกรีแชมป์โลก3สมัยแล้วก็ตัดสินใจเริ่มสายของรายการค่ะ
1: รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
2: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวตอนนั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรม
1: ในช่วงที่กลายเป็นเอกลักษณ์ตลอดการแข่งขันนะก่อนที่จะปิดการแสดงท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้ชมแล้วก็ความปลาบปลื้มใจของครอบครัวของน้องเนเน่นะคะหลังจากที่น้องแสดงจบค่ะทางหน้าของ KSI เนี่ยก็บอกว่านี่เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่ผมเนี่ยได้ชมนะคะแล้วก็ได้ฟังเสียงร้องของคุณผมเนี่ยเป็นแฟนของคุณเลยนะแล้วก็การแสดงของคุณเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆคุณเนี่ยควรที่จะภูมิใจในตัวเองให้มากๆนะเพราะว่านี่เนี่ยมันเหลือเชื่อเลยจริงๆนะคะพอมาถึงทางด้านของเมลบีค่ะคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยก็คงจะทราบได้เหมือนคุณเลยคุณเนี่ยโดดเด่นมากๆแล้วก็วงการเพลงร็อกเนี่ยสุดท้ายนั่นคือฮาวีนั่นเองคุณผู้ชมเขาบอกว่าคุณคือผู้เข้าแข่งขันที่โด่งดังที่สุดมีพรสวรรค์ที่สุดและก็เป็นกระแสมากที่สุดเท่าที่เคยมายืนบนเวทีนี้เมื่อครู่เนี่ยผมเนี่ยไปยืนกับพ่อของคุณมันเหลือเชื่อมากๆคุณควรที่จะเป็นผู้ชนะอเมริกาเนี่ยควรที่จะมอบเงินล้านให้กับเธอนะครับมอบให้เธอได้แล้วนะแล้วเมื่อน้องเนเน่พูดถึงความรู้สึกเวทีน้องก็บอกว่าความฝันของหนูเนี่ยเป็นจริงแล้วค่ะเพราะว่าตั้งแต่ยังเด็กมากๆนะตอนที่ได้จับกีตาร์หนูก็ติดคิดมาตลอดเลยว่าอยากที่จะเป็นร็อกสตาร์นะและหนูก็ดีใจมากๆที่ได้มาอยู่บนเวที AGT จนถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ความฝันของหนูเนี่ยเป็นจริงแล้วนะสำหรับการแข่งขันจะออกมาอย่างไรค่ะคนไทยเรานะภูมิใจในตัวน้องเนเน่แน่นอนค่ะ

0: ุกเรื่องที่อยากรู้
1: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: โหรพระราชทานคือหนึ่งในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติไทยศิลปะการแสดงชั้นสูงที่รวบรวมทั้งศาสตร์และศิลป์ไว้อย่างวิจิตรการตาทางท่วงท่าการรำอันงดงามเครื่องแต่งกายที่ประณีตละเอียดอ่อนฉากแสงสีเสียงที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่จนเกิดเป็นการแสดงอันยิ่งใหญ่สมพระเกียรติภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อภิบาลอนุรักษ์และสืบทอดโขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์สืบไปโขนพระราชทานสมเด็จพระพันปีหลวงถือเป็นโครงการสำคัญในการเผยแพร่ศิลปะโขนอันเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยภายใต้พระราชดำริและการอุปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาพร้อมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยในการอนุรักษ์และสืบทอดรูปแบบโขนชั้นครูให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย
1: การแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆประเภทที่มีความสามารถภาคบทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป

0: และวันนี้เรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจกำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ปลายด้ามขวานไทยเมื่อเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังก้าวตามความฝันสู่เวทีโขนพระราชทาน
1: ครับก็ในปี2568นะครับเราก็ได้รับการคัดเลือกนะครับเป็นนักแสดงของโขนพระราชทานนะครับในตอนสัตยาภาลีนะครับซึ่งโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารของเรานะครับก็ได้รับการคัดเลือกไป1คนนะครับก็คือนายณัฐนัยอินทมนต์นะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับซึ่งเราก็เป็นปีแรกครับเป็นปีที่เราได้ส่งนักเรียนก้าวไปสู่เวทีโขนพระราชทานซึ่งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะได้หรือไม่ได้นะครับแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่นครับด้วยความมุ่งมั่นด้วยความเสียสละด้วยความอดทนของเด็กนักเรียนและก็ของคุณครูหลายๆท่านที่ร่วมกันครับในการส่งเสริมและก็สนับสนุนเด็กเนี่ยก็ทำให้หวังอย่างชัดเจนว่าเวทีสูงสุดของเราก็คือการที่เด็กของเราได้ไปยืนอยู่บนแต่เราได้รับการคัดเลือกเนี่ยก็คือจำนวน1คนนั่นคือขนยักษ์ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างมากครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวปัตตานีแล้วก็ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเช่นเดียวกันครับ

ก็ในปีนี้นะครับในปี2569นะครับเราก็มีความตั้งใจว่าเราต้องการส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ในโรงเรียนสาบรีแจ้ประชาคารของเราเนี่ยให้ก้าวไปสู่เวทีโขนพระราชทานเนี่ยมากขึ้นในปีนี้เราตั้งเป้าหมายเอาไว้3ถึง4คนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโขนยักษ์

0: ก็ขนลิงครับเราก็มีการนะครับเพื่อที่จะเติมเต็มองค์ความรู้ครับแล้วก็เราได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรุงเทพนะครับลงมาให้ความรู้เด็กๆในพื้นที่3จังหวัดครับแล้วก็เราจะมีการฝึกซ้อมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมครับพอวันที่เปิดออดิชั่นครับเราก็จะก้าวไปสู่การคัดเลือกครับเหมือนกับ
1: ชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างภาคภูมิใจภายทุกท่วงท่าทุกจังหวะก้าวสำหรับเยาวชนกลุ่มนี้เป้าหมายสำคัญคือการก้าวเข้าสู่เวทีโขนพระราชทานซึ่งในปีที่ผ่านมาโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารสามารถส่งนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงโขนพระราชทานตอนสัตยาภาลีประจำปี2568ได้สำเร็จนับเป็นความภาคภูมิใจของนักเรียนครูผู้ฝึกสอนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครูจุลชาติถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยและโขนยักษ์ระดับตำนานของกรมศิลปากรผู้สืบทอดและอนุรักษ์นาฏศิลป์โขนพร้อมพัฒนารูปแบบการแสดงให้เข้ากับยุคสมัยโดยยังคงไว้ซึ่งจารีตอันงดงาม
2: เหตุผลที่ผมเดินทางมาทางนี้เนื่องจากว่าทางโรงเรียนสายบุรีนะครับแล้วก็มีโครงการที่จะส่งเสริมการแสดงโขนให้กับนักเรียนที่นี่นะครับเพื่อเข้าไปสอบนะครับสอบเพื่อคัดเลือกเป็นนักแสดงของโขนของศูนย์ศิลปาชีพหรือโขนพระราชทานนะครับซึ่งปีที่แล้วโรงเรียนสายบุรีก็ส่งไปนะครับก็ได้มีนักเรียนได้คัดเลือกนะครับเที่ยวนี้ก็เป็นการเตรียมการนะครับเพราะว่าโขนของมูลนิธิศูนย์ศิลปาชีพที่เราเล่นประจำทุกปีนั่นแหละมีความสำคัญนะครับแล้วเป็นโขนอันหนึ่งเดียวที่เด็กจะได้โชว์ศักยภาพของตนเองนะครับในส่วนตัวของโรงเรียนสายบุรีเองนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ไกลถึงจังหวัดปัตตานีเนี่ยนะครับทางโรงเรียนนะครับก็เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเด็กก็สนใจนะครับว่าโขนนะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติไทยนะครับได้รับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกนะครับและสายบุรีเองก็ให้ความสำคัญตรงนี้ก็พยายามส่งเด็กเข้าไปเพื่อเป็นนักแสดงเพื่อไปทดสอบตัวเองกับสิ่งที่นักเรียนใฝ่ฝันนะครับโขนศิลปาชีพมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะสืบสารนะครับต่อยอดนะครับของพระบรมราโชวาทของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับซึ่งให้งานนี้ได้อยู่ยงคงต่อไปแล้วเด็กก็พยายามจะฝึกฝนและโรงเรียนก็ส่งเสริมผมก็เลยเห็นความสำคัญตรงนี้ก็เดินทางจากกรุงเทพมาถ่ายทอดองค์ความรู้ในการที่จะเข้าไปคัดเลือกโดยขั้นแรกนักเรียนจะต้องรู้จักพื้นฐานในการเรียนก่อนนะครับคือการที่เข้าไปออดิชั่นโขนเนี่ยเด็กต้องมีพื้นฐานนะครับไม่ว่าตัวยักษ์ตัวพระตัวลิงนะครับอันนี้ผมมาเติมเต็มให้เขานะครับเติมเต็มเพื่อเอาตรงเนี้ยไปคัดเลือกแข่งกับเยาวชนในส่วนของอื่นๆที่มาสมัครครั้งนี้นะครับและปีนี้เด็กๆหรือทางโรงเรียนเองให้ความสำคัญผมรีบเดินทางมาก่อนที่จะมีการออดิชั่นอันนี้คือการเตรียมนะครับอันนี้คือผมว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการจะส่งให้เยาวชนหรือผู้ที่สนใจเข้ามาเป็นการเตรียมตัวก่อนไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วไปคัดเลือกเลยอันนี้ไม่ได้จากปีที่แล้วซึ่งผมนะทำโขนให้กับจังหวัดปัตตานีไป1ตอนนะครับแล้วก็ประชาชนก็ให้ความสนใจเพราะโขนก็เชื่ออยู่แล้วว่าเป็นการแสดงที่ยากแล้วจังหวัดปัตตานีมีการแสดงโขนทุกคนก็ให้ความสนใจไม่ว่าราชการจังหวัดก็ดีว่าทางจังหวัดก็ดีผู้หลักผู้ใหญ่ในปัตตานีมีความชื่นชมนะครับและที่สำคัญก็คือว่าการที่อาจารย์มาเที่ยวเนี้ยอาจารย์อยากได้เด็กส่วนหนึ่งที่เป็นเยาวชนของไทยที่อยู่ปลายด้ามขวานเราเนี่ยได้มีโอกาสไปร่วมการแสดงกับโขนระดับประเทศนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการแล้วเด็กให้ความสนใจและอย่างหนึ่งมันได้เลยรู้ไหมครับมันได้แน่นอนคือเรื่องความมั่นคงเพราะเด็กพวกนี้จะต้องโตขึ้นและก็เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพฉะนั้นโขนนี่ก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้เด็กเนี่ยเกิดความรักเกิดความมั่นคงของเยาวชนเกิดความกตัญญูเกิดความสามัคคีและอีกอันหนึ่งมีวินัยเพราะการเรียนโขนมันสร้างวินัยเด็กต้องมาเรียนตรงเวลาเด็กต้องมาฝึกซ้อมตรงเวลาอันนี้คือสิ่งที่ได้รับกลับไปครับเด็กเนี่ยเขาเห็นคุณค่าก่อนเห็นคุณค่าพอเขาไปดูการแสดงแล้วก็เห็นภาพรวมแล้วน่าสนใจนะครับเด็กที่นี่ทุกคนนะครับทุกคนให้ความสำคัญและทุกคนมีความตั้งใจที่ดีอย่าลืมนะครับว่าเด็กที่นี่ไม่ได้เหมือนเด็กกรุงเทพนะครับที่จะเห็นอะไรที่แบบนี้นะครับเด็กต้องตามเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่องทางต่างๆนะครับ

0: ที่เนี่ยพอมาถึงปุ๊บตั้งใจมาซ้อมเหนื่อยไหมโอ้โหเหนื่อยครับเหงื่อนี่โทมกาย3วันนี่รีดน้ำหนักได้หลายกิโลเลยนะครับแต่เราก็บอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่เด็กจะได้กลับไปเรื่องสุขภาพเรื่องเวลาเรื่องวินัยและอีกสุดท้ายคือพอเราฝึกเต็มที่แล้วเนี่ยเราไปขึ้นไปสู่เวทีคัดเลือกเราจะมีความมั่นใจนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนเราไปเนี่ยเราเหมือนกับเรามีวิชาไปสู้กับเขาจากเมืองหลวงนะครับเมืองแค่พูดง่ายๆคือเราอยู่ต่างจังหวัดเราไปสู้กับคนเมืองหลวงแต่เรามีวิชาไปเด็กก็จะมั่นใจครับ
1: จากห้องซ้อมเล็กๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ความฝันของเยาวชนหลายคนกำลังเติบโตขึ้นอย่างงดงามโขนไม่เพียงสร้างศิลปินแต่ยังสร้างระเบียบวินัยสร้างโอกาสและสร้างคุณค่าความเป็นไทยให้อยู่ในหัวใจของเยาวชนภายใต้ร่มพระบารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงห่วงใยและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป
0: จุดประสงค์ผมเป็นครูสอนโขนเนาะอดีตผมเป็นครูสอนโขนเป็นนักรำโขนเป็นครูผู้เชี่ยวชาญสอนโขนนั่นแหละแล้วสิ่งที่ผมก็มาคือความตั้งใจของเด็กที่นี่ความตั้งใจของผู้บริหารความตั้งใจของครูของประชาชนที่ชาวปัตตานีที่พอเราเข้าไปร้านค้าเขาเนี่ยมาทำอะไรครับออกมาสอนโค้ดอุ้ยดีใจจังเลยซื้อของให้ซื้อขนมให้เด็กไปแสดงที่ไหนประชาชนก็ให้ไอ้หนูเอาไปกินอันนี้คือความตั้งใจของคนที่นี่ฉะนั้นผมเห็นความตั้งใจที่ดีและอย่างหนึ่งเนี่ยผมว่าการที่เราเอาการแสดงที่ล้ำค่าอย่างเงี้ยมาสู่เยาวชนชายแดนโดยเฉพาะชายแดนใต้นะครับเราเชื่อว่าอันเนี้ยจะเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะทำให้เยาวชนรักในศิลปวัฒนธรรมรักในสถาบันอันสูงส่งของเราอันนี้แหละครับมันเป็นตัวก็เรียกมันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งเลยที่เด็กพวกนี้เห็นความสำคัญอันนี้คือจุดประสงค์หลักๆที่มาเราก็อยากจะมอบในสิ่งที่ดีๆให้กับเยาวชนแดนใต้ซึ่งมันไกลโพ้นมากๆในส่วนนี้นะครับผมก็ภาวนาตัวเองเนาะเพราะเราอ่ะได้เรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์วิชาเราเนี่ยจนวิชาเราได้รับยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ระดับโลกฉะนั้นผมยังมีกำลังผมยังมีสติปัญญาผมก็อยากถ่าย

0: สำเร็จนะครับและอีกอันที่กูฝากไว้ก็คือว่าถ้าใครที่จะมุ่งมั่นจะทำการแสดงโขนเรามาช่วยกันสืบสานและต่อยอดตามพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: โขนพระราชทานเป็นหนึ่งในศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่ผสานศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันอย่างงดงามไม่ว่าจะเป็นผู้แสดงที่ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มข้นเครื่องแต่งกายและชนิมพิมพาพรที่รังสรรค์ขึ้นใหม่อย่างประณีตอลังการรวมถึงฉากแสงสีและเสียงที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มมิติให้การแสดงยิ่งตื่นตาตื่นใจตลอดทั้งเรื่องทำให้โขนพระราชทานครั้งนี้สมบูรณ์แบบทั้งด้านศิลปะและความยิ่งใหญ่ของการแสดงอย่างแท้จริงนายณัฐนัยอินทมนต์นักเรียนโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารจังหวัดปัตตานีรู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้รับเกียรติให้ขึ้นแสดงบนเวทีโขนพระราชทานซึ่งเป็นเวทีสำคัญระดับประเทศโดยใช้เวลาในการฝึกฝนยาวนานกว่า3ปีก่อนจะได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงในปีนี้พร้อมย้ำว่าจะมุ่งมั่นสืบสานเจตนารมณ์และพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงด้วยการเข้าร่วมออดิชั่นในทุกปีเพื่อรักษาศาสตร์และศิลป์แห่งโขนให้คงอยู่สืบไป
2: รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาแสดงในเวทีที่ใหญ่ระดับประเทศครับแล้วก็มีความสุขว่าได้มีโอกาสมาแสดงในเวทีที่แบบไม่คาดคิดว่าจะได้มาเล่นครับฝึกก็ถ้าเป็นการฝึกก็ราว 2-3 ปีครับกว่าจะได้มาออก็มีโอกาสได้เข้าเล่นครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาเล่นโขนมาออดิชั่นทุกปีครับก็จะพยายามให้มาให้ติดให้ได้แล้วก็แบบจะมาเล่นบนเวทีนี้ให้ได้ทุกรอบครับเวลาเขามีโอกาส
3: ก็ถือว่าปีนี้เป็นการประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้เด็กในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอจังหวัดสงขลาของเราได้เป็นตัวแทน1เดียวนะครับมัธยม1เดียวในภาคใต้ของเราที่ก้าวเข้ามาสู่โขนพระราชทานในปี2568ในครั้งนี้ครับแสดงให้เห็นแล้วว่าเด็กในพื้นที่เรามีความมุ่งมั่นการฝึกซ้อมมีฝันได้เช่นเดียวกันครับผู้ชัดมองว่าครับคือเรามีทั้งพรสวรรค์และก็พรแสวงนะครับต่อให้เรามีพรสวรรค์แต่ถ้าเราไม่มีระเบียบวินัยมันก็ไปไม่ถึงฝันเช่นเดียวกันนะครับผู้ชัดมองว่าระเบียบวินัยมันเป็นตัวแรกครับที่จะทำจะนำมาซึ่งความสำเร็จของเด็กในพื้นที่3จังหวัดของเราครับผู้ชัดมาตอนแรกครับเราก็มองว่าถ้าเราจับเด็กกลุ่มนี้ได้เด็กเขาก็คือจะมีระเบียบวินัยเพิ่มมากขึ้นเป็นคนดีของสังคมมากยิ่งขึ้นครับเราก็เลยเตรียมความพร้อมครับเตรียมความพร้อมแล้วก็เรามองว่าเด็กในพื้นที่ของเราจริงๆแล้วเนี่ยมีความสามารถอย่างมากครับแต่อยู่ที่ว่าเรามีการส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยเพียงพอแล้วหรือยังครับในเมื่อเรามีการฝ่ายซัพพอร์ตครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารท่านรองผู้อำนวยการนะครับแล้วก็คุณครูซัพพอร์ตเด็กๆเด็กกลุ่มนี้ก็สามารถจะไปสู่ดวงดาวได้เช่นเดียวกัน

0: เราก็จะสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดนะครับในการแสดงโขนซึ่งเป็นนาฏกรรมชั้นสูงของไทยครับครูสัตว์ก็จะดำเนินการกิจกรรมเรื่องโขนเนี่ยให้อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คู่กับเยาวชนที่มีความสนใจครับแล้วก็จะหาเวทีครับสนับสนุนเด็กๆครับแล้วก็หาโอกาสให้พวกเขาได้ไปสู่เวทีนานาชาติได้มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันครับขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับว่าช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนนะครับลูกหลานของพวกเรานะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ก้าวไปสู่โขนพระราชทานได้อย่างสง่างามแล้วก็ร่วมกันภาคภูมิใจครับเด็กๆในพื้นที่ของเราว่าเด็กของเราเนี่ยสามารถที่จะไปยืนอยู่บนเวทีอันทรงเกียรตินั้นได้ขอแค่กำลังใจจากทุกๆท่านนะครับครูฉัตรมีเป้าหมายตั้งเอาไว้ก็คือในเรื่องของ1ส่งเสริมเด็กไปสู่ระดับเวทีระดับชาตินะครับ2ส่งเสริมไปสู่เวทีนานาชาติแล้วก็3การแสดงโขนณพระที่นั่งแล้วก็4ก้าวไปสู่โขนพระราชทานซึ่งใน5ปีที่ครูฉัตรทำโขนมาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็คือประสบความสำเร็จแล้วเรียบร้อยครับแต่ว่าในประสบความสำเร็จตรงนั้นนะครับครูฉัตรก็อยากที่จะส่งเสริมต่อครับว่าเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้4เป้าหมายเนี่ยเราครบถ้วนหมดแล้วแต่ว่าเด็กที่เข้ามาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีความหวังอยู่เหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่พอครับการที่เราทำโขนณตรงนี้ครับคือโขนเราไม่ใช่แค่การแสดงอย่างเดียวแต่โขนเนี่ยเป็นโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเพราะว่าเด็กนักเรียนที่จบม.6ไปจากโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารก็คือจะได้รับทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรีครับซึ่งปีนี้เนี่ยครูฉัตรส่งไปทั้งหมด3รุ่นแล้วครับผมก็แน่นอนครับว่าครูฉัตรก็อยากเห็นเด็กๆในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ไปเรียนในด้านศาสตร์และศิลป์นะครับในเรื่องของการแสดงโขนซึ่งเป็นนาฏกรรมชั้นสูงของไทยนะครับและสุดท้ายครับเด็กๆเหล่านั้นแหละครับต้องกลับมาช่วยกันพัฒนาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับให้นาฏกรรมชั้นสูงของไทยเนี่ยคงอยู่ในพื้นที่ต่อไปครับก็แน่นอนครับว่าความภาคภูมิใจต้องมาก่อนอันดับแรกเลยครับว่าเราเป็นแค่บุคคลเบื้องหลังครับว่าเป็นบุคคลที่คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแต่พอเราเห็นลูกศิษย์เราอยู่บนเวทีอยู่บนโอกาสต่างๆที่ผู้ใหญ่ให้มาเราก็เกิดความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากครับ
1: จากจุดเริ่มต้นเล็กๆของกลุ่มเยาวชนที่มีความรักในศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่การพัฒนาอย่างจริงจังจนสามารถก้าวขึ้นไปแสดงบนเวทียิ่งใหญ่ระดับประเทศได้สำเร็จนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของทั้งครูผู้ฝึกสอนตัวนักเรียนโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารที่สามารถสร้างชื่อเสียงและแสดงศักยภาพของเยาวชนชายแดนใต้ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทย

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงเพราะความปลอดภัยในการเดินทางต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ขับขี่ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเบื้องต้นต้องเช็ค5จุดก่อนออกเดินทางได้แก่ระบบเบรกยางไฟส่องสว่างหม้อน้ำและที่ปัดน้ำฝนให้มี
2: ส่วนก็อาจจะต้องเข้าอู่เข้าศูนย์บริการแล้วแต่กรณีนะครับเพื่อท่านดูแลรักษารถตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับแล้วก็ทะเบียนรถก็ต้องต่อเป็นปกติก็ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับถ้ามีปัญหาในการเดินทางนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนก็สามารถโทรเบอร์1584นะครับสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ทุกจังหวัดนะครับตลอด24ชั่วโมงครับผม
1: สำหรับผู้ที่ต้องขับขี่รถทางไกลต้องประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากระหว่างทางมีอาการง่วงควรจอดพักหรือสามารถใช้เทคนิคการพักผ่อนแบบ Power Nap เพื่อให้ร่างกายได้พักและพร้อมเดินทางต่อไปได้
3: เรารู้ตัวนะคะว่าเราจะต้องเดินทางไกลการเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างน้อยตัวเราเองก็ต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งค่ะเช่นการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอก่อนนะคะก่อนการเดินทางค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะอุ่นใจแล้วว่าร่างกายเราพร้อมถ้าเราไม่สบายตัวนะคะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คืออย่างน้อยเราต้องมียาประจำตัวอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราต้องรู้นะคะว่าการที่เราขับรถเนี่ยถ้าเรากินยาที่ทำให้ง่วงก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือยาที่เรากินนั้นคือยาอะไรค่ะเราก็จะมีอาการหาวใช่ไหมคะโดยทั่วไปถ้าเราขับรถไปสักระยะนึงเรารู้สึกว่าเราง่วงเราหาวอันนี้ก็คือเราต้องควรพักแล้วค่ะการพักผ่อนแบบ power nap นะคะก็คือการพักผ่อนระยะเวลาสั้นนะคะใช้เวลา 15-20 นาทีในการพักผ่อนระหว่างทางหลังจากที่เราพักผ่อนเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกตื่นตัวของร่างกายก็เกิดขึ้นสมองเราก็ตื่นตัวขึ้นทำให้เราสดชื่นขึ้นค่ะถ้าทุกคนใช้ power nap ในการเดินทางด้วยนะคะก็จะทำให้การเดินทางของเราราบรื่นและก็ลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนค่ะ
1: การใช้รถใช้ถนนไม่ว่าเดินทางใกล้หรือทางไกลความพร้อมทั้งยานพาหนะและสุขภาพผู้ขับขี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคนก่อนขับรถอย่าลืมเช็ครถเช็คลิสต์เพื่อรักษาชีวิตของเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
4: ฉันจะโดนหลอกไหมเนี่ยรู้ก็สั่งไปด้วย
5: No way เจอแบบนี้ให้ปฏิเสธการรับของหรือเปิดก่อนจ่ายตามมาตรการส่งดี
4: ป้องกันการตกเป็นเหยื่อ

0: ังหวัดยะลาดีใจหลังครม.ไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต่อคนเริ่ม1ตุลาคมนี้แรงเชียร์ล้นหลามน้องเนเน่โรยัลกับการประกวดในรอบชิงชนะเลิศระดับโลกติดตามข่าวสารในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้กับณัฐยาไสยวิริยะ
1: ประเด็นใต้นะคะประจำวันพุธที่23กันยายน2569ค่ะวันนี้นะคะพบกับดิฉันณัฐยาไสยวิริยะและ

0: คุณสุภานีแก้วทองคงค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมนะคะก็ยังคงติดตามข่าวสารนะคะในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ได้นะคะทางทีวีดิจิตอลหมายเลข11ค่ะ NT Sound นะคะแล้วก็สามารถเข้ามาทักทายพูดคุยค่ะทางเพจของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารนะคะหลากหลายประเด็นมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่มีมติมาเรียบร้อยแล้วในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่ต่อไปอีก2เดือนแต่ว่าในวงเงิน 1,000 บาทก็คือบริหารจัดการใน2เดือนนี้นะคะและในส่วนของวันนี้ค่ะเรามาเริ่มกันข่าวแรกกันเลยนะคะแจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในระหว่างวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคม2569ค่ะวันที่15ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมเวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรณท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมค่ะในช่วงเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคมค่ะในช่วงเวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและในช่วงเวลา 17:00 นค่ะบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้นะคะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงระหว่างวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการค่ะ
0: อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะต้องบอกว่าเป็นการแสดงความยินดีนะคะกับบัณฑิตใหม่ค่ะโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีค่ะเสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์โดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่21ถึง22กันยายน2569ในการนี้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายเกรียงศักดิ์ตั้งปรัชญากูลอธิบดีผู้พิพากษาภาค9พลตรีกฤตศรีเดชาศิลป์ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่4พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และนายกฤษดาผู้กษัตริย์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัย
1: ภายหลังเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ระหว่างวันที่21ถึงวันที่22กันยายน2569นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการคณะแม่บ้านมหาดไทยแม่บ้านทหารและแม่บ้านตำรวจเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีในโอกาสเสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2

0: ต่อเนื่องในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ค่ะจังหวัดกระบี่นะคะมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน11กองทุนค่ะสร้างพลังชุมชนนะคะในการป้องกันปัญหายาเสพติดที่ห้องนพรัตน์โรงแรมกระบี่มาริไทม์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกระบี่ประจำปี2569จำนวน11กองทุนโดยมีนายวีรัตน์เพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่นายวาสนารพีพลประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกระบี่เข้าร่วมพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก่อนประกอบพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกระบี่ประจำปี2569แก่ตัวแทนหมู่บ้านและชุมชนจำนวน11กองทุนพร้อมมอบพระฉายาลักษณ์แก่ผู้เข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงทั้งนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะเป็นโครงการที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคมไทยโดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินขวัญถุงสำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป
1: สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่นะคะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจัดนิทรรศการเจ้าฟ้าอัยการปลูกฝังอุดมการณ์แห่งความยุติธรรมแก่เยาวชนและประชาชนค่ะที่สำนักอัยการจังหวัดกระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นายปิยวัฒน์พรชยาอธิบดีอัยการภาค8เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจ้าฟ้าอัยการโดยมีรองอธิบดีอัยการอัยการพิเศษฝ่ายอัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษอัยการผู้เชี่ยวชาญอัยการจังหวัดพื้นที่จังหวัดกระบี่น้องๆนักเรียนโรงเรียนอมมาศพาณิชกูลและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมค่ะโดยสำนักงานอัยการภาค1ถึง9ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ
0: พระอิสริยภาพนะคะรวมถึงพระกรณียกิจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
1: ค่ะตลอดจนพระกรณียกิจนะคะในฐานะพนักงานอัยการค่ะซึ่งนอกจากแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์แห่งความยุติธรรมแก่เยาวชนและประชาชนค่ะนิทรรศการดังกล่าวนะคะเปิดให้พี่น้องประชาชนทั่วไปเข้าชมในวันทำการในช่วงเวลา 9:00 นถึง 15:00 นตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ค่ะ
0: ค่ะพาไปดูการรวมพลังของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในการที่จะอบรมร่วมกันทำดอกไม้จันทร์ค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นความร่วมมือของประชาชนจิตอาสาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะร่วมกันฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานเตรียมพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระผ่านปีหลวงที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในกิจกรรมโดยมีประชาชนจิตอาสาค่ะจากทั้ง23อำเภอของจังหวัดเข้าร่วมเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานอย่างถูกต้องโดยมีผู้เข้าร่วมนะคะได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การเตรียมวัสดุการประกอบชิ้นส่วนตลอดจนการตกแต่งดอกไม้จันทร์ให้มีความประณีตสวยงามและเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดซึ่งการรวมพลังของประชาชนจิตอาสาจากทุกพื้นที่ในครั้งนี้นอกจากเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีสำคัญและร่วมแสดงออกถึงความจงรักและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการทำกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวนี้ค่ะ
1: ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะได้จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นเชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยค่ะเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานค่ะ วันนี้นะคะที่ห้องรับรอง1ชั้น3อาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมบัติโยธาทิพย์นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสายสะพายประจำปี2567ถึงปี2568ประกาศนียบัตรนะคะกำกับเครื่องราชอิสยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปี2565ถึงปี2566และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี2565ถึงปี2568เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริชัยนามบุรีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากล่าวรายงานและนางปฐมาเนียมบดีนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการทำหน้าที่ที่เบิกตัวผู้เข้ารับพระราชทานจำนวนทั้งสิ้น39ราย
0: สืบเนื่องจากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาโดยจะส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปยังผู้ได้รับพระราชทานโดยไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น39รายแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปีพุทธศักราช2567ถึง2568จำนวน10รายผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปีพุทธศักราช2565ถึง2566จำนวน24รายและผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาจำนวน5รายโดยผู้เข้ารับพระราชทานทุกคนเป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1: โดยกำหนดวงเงินสนับสนุนคนละ 1,000 บาทสำหรับระยะเวลา2เดือน30พฤศจิกายน2569รูปแบบการใช้จ่ายยังคงใช้มาตรการร่วมจ่ายภาครัฐ 60% ประชาชน 40% จำกัดวงเงินใช้จ่ายไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันทางด้านนางวนิดาสุนทรเจ้าของร้านขายอาหารเช้าโรตีบางบ่าวที่เข้าร่วมโครงการก็ได้เปิดเผยว่าในช่วงที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้พอมียอดขายเพิ่มขึ้นบ้างแต่ไม่มากนักเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทำให้ประชาชนระมัดระวังใช้จ่ายมากขึ้นบรรยากาศการค้าขายค่อนข้างเงียบเหงาเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาเมื่อทราบข่าวของการต่ออายุโครงการอีก2เดือนสำหรับวงเงิน 1,000 บาทบางคนอาจหมดเร็วภายในเวลาไม่ถึงครึ่งเดือนเพราะว่าค่าครองชีพสูงแต่ก็เข้าใจว่ารัฐบาลอาจมีข้อจำกัดด้านงบประมาณมีน้อยดีกว่าไม่กระตุ้นเลยฝากความหวังถึงรัฐบาลว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือความจริงใจในการแก้ปัญหาเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ส่วนประชาชนเองก็ต้องพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่เช่นกันทางด้านนายณรงค์กรนครจันทร์ประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ได้ระบุว่าโครงการนี้มีประโยชน์และช่วยบรรเทาภาระของพี่น้องประชาชนรักญาติได้มากเมื่อพูดถึงกระแสข่าววงเงินช่วยเหลือที่ปรับลดลงเหลือ500บาทต่อเดือนหากเป็นไปได้อยากให้มีพิจารณาเพิ่มวงเงินขึ้นอีกเล็กน้อยเช่น700บาทต่อเดือนให้สอดคล้องกับค่าครองชีพและช่วยดูแลปากท้องรายวันได้ดีขึ้นแต่ก็ยอมรับว่าได้รับการต่ออายุออกไปก็ยังดีกว่าไม่มีการต่อโครงการเลยค่ะ
0: เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะช่วยพี่น้องประชาชนนะคะลดค่าครองชีพลดภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายต้องบอกว่า 1,000 บาท2เดือนบางคนบอกว่าอาจจะดูน้อยไปแต่อยากจะบอกว่าเราสามารถที่จะไปใช้จ่ายกับร้านค้าที่ชี้เป้าราคาถูกแล้วก็เข้าร่วมโครงการก็ทำให้เราอาจจะยืดอายุหรือว่ายืดระยะเวลาของการใช้จ่ายผ่าน60 70แล้วคนละครึ่งพัดได้อีกด้วยวันนี้ก็เลยจะพาไปชี้พิกัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นศูนย์อาหารนะคะSRU มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะที่นี่เขาเป็นแหล่งรวบรวมความอร่อยราคามิตรภาพเริ่มต้นเพียง15บาทที่สำคัญนะคะที่นี่เขาขานรับนโยบายไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องค่ะแล้วก็เป็นการลดภาระค่าครองชีพให้ทั้งพี่น้องประชาชนและที่สำคัญนะคะน้องๆนักศึกษาอีกด้วยค่ะทีมข่าว MTV สุราษฎร์ธานีค่ะได้ลงพื้นที่ไปยังศูนย์อาหาร SRU มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีศูนย์รวมความอร่อยราคามิตรภาพช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับนักศึกษาและประชาชนนอกจากจะยืนหยัดตรึงราคาอาหารเพื่อดูแลสวัสดิการของนักศึกษามาอย่างต่อเนื่องแล้วพ่อค้าแม่ค้ายังพร้อมใจการขานรับมาตรการโครงการไทย

0: วยไทยพลัสและยินดีที่รัฐบาลเดินหน้าโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง
1: อยากให้มีค่ะเพราะเป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยน้องนักศึกษาได้เยอะมากๆจริงๆค่ะ
2: ต
1: ั้
2: งแต่ที่มีมาเนี่ยยอดขายเป็นไง
1: ยอดขายก็โอเคขึ้นค่ะ
0: สำหรับศูนย์อาหารแห่งนี้นะคะมีร้านค้าคุณภาพให้บริการรวมแล้วกว่า35ร้านค้าค่ะครอบคลุมทั้งอาหารตามสั่งข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวเครื่องดื่มและของว่างไฮไลท์คืออาหารราคาประหยัดเริ่มต้น15บาทเท่านั้นและยังมีเครื่องดื่มเย็นชื่นใจเพียงแก้วละ10บาทค่ะถ้านำแก้วเดิมมาเติมนะคะเหลือราคา7บาทนอกจากราคาจะถูกแล้วนะคะยังใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสได้อีกด้วยค่ะบางเมนูนะคะใช้สิทธิ์แล้วเหลือราคาไม่ถึง5บาทตอบโจทย์นักศึกษาและพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยเลยล่ะค่ะ
3: เพราะเราขายจำนวนเยอะอะน้องขายวันหนึ่งเป็น 2-300 จานอะน้องอยู่ได้ค่ะ
2: ส่วนใหญ่จะมีคนนอกเข้ามามากไหม
3: มาค่ะก็ขายราคานี้แหละราคาเด็กกับข้าว2อย่าง20 อย่างเดียว15 3อย่าง30ช่วยนักศึกษาค่ะพอดีเขาไม่เก็บค่าที่เขาก็ให้ขายฟรีเสียค่าน้ำค่าไฟ
4: ถ้าเทียบราคาข้าวในราชภัฏกับข้างนอกก็จะราคาถูกกว่าเยอะเลยแล้วก็ได้ประหยัดเงินในส่วนเรื่องอาหารการกินก็เยอะมากด้วย
0: ทั้งนี้นะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะได้ดำเนินมาตรการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพความสะอาดรวมถึงควบคุมราคาอาหารอย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการดูแลนักศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ยังเป็นการขยายผลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้ฝากท้องในแหล่งรวมอาหารราคาประหยัดท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน
5: ค่ะก็มาดูบรรยากาศในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดสงขลากันบ้างนะคะพี่น้องประชาชนค่ะทยอยออกมาใช้สิทธิ์ตามร้านค้าที่ได้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะร้านอาหารรายย่อยในชุมชนค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในจุดที่ประชาชนเลือกใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่ะบรรยากาศตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงเดือนสุดท้ายที่เหลืออีกไม่กี่วันก็ยังคงมีประชาชนทยอยเข้ามาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องหนึ่งในร้านที่ได้รับความสนใจก็คือร้านเจี๊ยบข้าวมันไก่ตั้งอยู่ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ย่านชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ด้วยเมนูข้าวมันไก่เป็นเมนูอาหารที่รับประทานได้ง่ายและก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่หลายคนต้องวางแผนในการใช้จ่ายอย่างรอบคอบการใช้สิทธิ์จากโครงการจึงเข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการลดภาระค่าใช้จ่ายแม้จะเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันก่อนสุดสิ้นสุดโครงการนะคะแต่พี่น้องประชาชนก็ยังคงมองว่าสิทธิ์ที่ได้รับสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะค่าอาหารซึ่งเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นทุกวันค่ะสิ่งที่ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการคาดหวังก็คืออยากให้มาตรการดังกล่าวเดินหน้าต่อเนื่องเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นกำลังซื้อและสร้างรายได้ให้ร้านรายย่อยในชุมชนต่อไปค่ะ
0: ไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะร้านป้าแดงค่ะเขาก็บอกว่าร้านนี้เนี่ยยอดขายพุ่งหลังจากที่ครม.ไฟเขียวโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งต้องบอกค่ะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้การจับจ่ายใช้สอยที่ร้านข้าวแกงโดยเฉพาะร้านนี้กับร้านป้าแดงย่านทุ่งเสาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะพี่น้องประชาชนนะคะแวะเวียนเข้ามาเลือกซื้ออาหารอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มพนักงานออฟฟิศและประชาชนในพื้นที่สะท้อนให้เห็นถึงกำลังซื้อที่ได้รับแรงหนุนจากมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพค่ะนางสาวสุดาทิพย์บุญช่วยเจ้าของร้านข้าวแกงป้าแดงเปิดเผยถึงผลตอบรับนะคะว่าโครงการนี้เข้ามาช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละมื้อลงถึง 60% ส่งผลให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและอาหารได้ง่ายยิ่งขึ้นจากเดิมที่เคยระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายก็มีความกล้าที่จะจับจ่ายใช้สอยและเลือกซื้ออาหารเพิ่มขึ้นไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างบรรยากาศการค้าขายของร้านให้กลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาและดันยอดขายประจำวันให้ปรับดีขึ้นอย่างชัดเจน
6: ช่วยได้เยอะค่ะเพราะว่าลูกค้าที่มีรายได้น้อยก็ได้ซื้อได้ใช้ทุกวันเหมือนพนักงานออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะจะได้มาใช้ทุกวันวันละครึ่งก็คือวันหนึ่งร้อยหนึ่งเขาจ่ายแค่40บาทแล้วก็ได้จ่ายระยะยาวด้วยบางทีก็อยู่มาถึงเกือบสิ้นเดือนร้านเราก็ขายได้ดีขึ้นยิ่งโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนที่มีการเริ่มเปิดครึ่งครั้งแรกอ่ะขายดีมากต้นเดือนแต่พอปลายเดือนนี้ก็จะซาไปหน่อย ร้านข้าวแกงป้าแดงนะคะอยู่ทุ่งเสาค่ะอยู่หลังไดอาน่านะคะเมนูเด็ดเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะแกงหอยจุ๊บใครๆก็ชอบอยากให้แวะมานะคะอยากให้มาลองดู
7: ช่วยได้เยอะค่ะทำให้การใช้จ่ายสะพัดแล้วก็กล้าใช้จ่ายขึ้นกล้ากินกล้าใช้จริงๆเราอยากให้ต่อถึงสิ้นปีถ้าต่อได้ถึงสิ้นปียิ่งดีมากๆเลยเพราะมันช่วยเศรษฐกิจได้เยอะก็อยากให้เห็นใจประชาชนหน่อยเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมคะถ้ามีโครงการนี้ถึงสิ้นปีอ่ะช่วยประชาชนได้เยอะมากๆ
0: จากเสียงสะท้อนของทั้งประชาชนและผู้ประกอบการนะคะก็มองว่าโครงการค่ะมีส่วนในการลดภาระค่าใช้จ่ายกับประชาชนและการสร้างกำลังซื้อให้เกิดขึ้นในร้านค้ารายย่อยให้มีรายได้มีเงินหมุนเวียนในพื้นที่มากขึ้นค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะอยากจะลิ้มลองรสชาติอาหารของร้านข้าวแกงป้าแดงทุ่งเสานะคะก็ไปกันได้ค่ะร้านตั้งอยู่ย่านทุ่งเสาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังห้างไดอาน่าค่ะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่แปดโมงเช้าไปจนกว่าของในร้านจะหมดนะคะก็แวะไปกันไปอุดหนุนกันได้ใครที่ยังใช้โครงการไม่หมดก็ไปอุดหนุนที่นี่กันได้เลยค่ะมีของอร่อยหลากหลายเมนูเลยทีเดียว

0: ค่ะก็เรียกได้ว่ากระแสตอบรับดีมากๆเลยนะคะกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่ต้องย้ำคุณผู้ชมตรงนี้เลยค่ะว่าในส่วนของการที่ตอบ2เดือนนั้นนะคะทุกคนเลยนะคะจะต้องไปกดยืนยันใช้สิทธิ์อีกครั้งนึงนะคะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะคะที่แอปเป่าตังค่ะมาดูในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่กันบ้าง นะคะจังหวัดยะลาค่ะได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยฤดูฝนนะคะในปี2569เน้นย้ำแจ้งเตือนรวดเร็วช่วยเหลือทันท่วงทีค่ะเพื่อลดผลกระทบพี่น้องประชาชนสูงสุดที่ห้องอรุณสวัสดิ์เทศบาลนครยะลานายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและตัวแทนชุมชนเข้าร่วมการประชุมครอบคลุมการประเมินสถานการณ์รอบด้านตลอดจนการใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจภัยพิบัติจังหวัดยะลาโดยที่ประชุมได้พิจารณามาตรการสำคัญประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์ประชาการเหตุการณ์แนวปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชนการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวการเตรียมความพร้อมของกำลังพลเรือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยการขับเคลื่อนแผนงานโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในระยะก่อนเกิดภัยค่ะทางด้านเทศบาลนครยะลานะคะก็ได้นำเสนอแผนเผชิญเหตุอุทกภัยที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ครอบคลุมทุกมิติโดยยึดมั่นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญค่ะ
1: ขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะเปิดเผยว่าจังหวัดมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของเทศบาลนครยะลาตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งได้บูรณาการร่วมกันในการรับมือปัญหาน้ำท่วมทั้งการป้องกันการแจ้งเตือนการช่วยเหลือการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและการดูแลด้านอาหารและการเยียวยามีการพัฒนาและยกระดับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยการถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านมาทั้งนี้นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานค่ะห้ามประมาทให้เตรียมพร้อมยกระดับมาตรการป้องการให้เข้มข้นยิ่งขึ้นในปีนี้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการวางแนวป้องกันการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนรับทราบตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาที่รวดเร็วเพื่อดูแลประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถ
0: ค่ะขณะเดียวกันนะคะเขื่อนบางลางจังหวัดยะลาค่ะก็ได้เดินหน้าพร่องน้ำเชิงรุกปรับแผนระบาย4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569หลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ล่าสุดคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางมีมติปรับแผนระบายน้ำเพื่อสร้างพื้นที่รองรับน้ำใหม่ขณะที่สถานการณ์น้ำปัจจุบันนะคะข้อมูลณวันที่22กันยายน2569ค่ะภาพรวมก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบันอยู่ที่ 762.50 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 52.4% ของความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุด 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะพื้นที่รองรับน้ำคงเหลือ 691.86 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 47.6% เมื่อเปรียบเทียบนะคะปริมาณน้ำปัจจุบันสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่135.75 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะพี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่สนใจนะคะสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ของน้ำของเขื่อนบางลางได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ water.egat.co.th ที่แอปพลิเคชัน EGAT1 ค่ะรองรับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ค่ะ
1: ต้องบอกว่าความแปรปรวนของสภาพอากาศนะคะกำลังส่งสัญญาณเตือนถึงผลกระทบของเอลนีโญค่ะต้องบอกว่าขณะนี้นะคะจังหวัดยะลาเองค่ะแม้ยังไม่เผชิญกับภัยแล้งรุนแรงนะคะแต่ปริมาณฝนลดลงอย่างน่ากังวลค่ะท่ามกลางการเตรียมความพร้อมทั้งภัยแล้งและภัยน้ำท่วมวันนี้นะคะมีรายงานพิเศษในประเด็นนี้มาให้รับชมค่ะ
2: อากาศที่ร้อนจัดในหลายพื้นที่ของประเทศไทยหลายคนมองว่าเป็นความร้อนตามฤดูกาลธรรมดาอย่างที่เคยชินแต่ข้อมูลในปัจจุบันกำลังสะท้อนภาพที่น่ากังวลว่าความแปรปรวนของธรรมชาตินี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันจนคำว่าเอลนีโญกลายเป็นเรื่องที่คุ้นหูที่เข้ามาใกล้ชีวิตประจำวันมากกว่าที่คิดวิกฤตการณ์ครั้งนี้กำลังส่งสัญญาณชัดเจนให้เราทุกคนต้องเริ่มหันมารับรู้และเตรียมพร้อมรับมืออย่างจริงจังจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวที่เราจะมองผ่านไปได้อีกต่อไปแม้ยะลาจะรอดพ้นวิกฤตแล้งหนักมาได้แต่ปริมาณฝนสะสมปีนี้กลับน่ากังวลโดยข้อมูลสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าแม้ยะลาจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งน้อยกว่าพื้นที่อื่น แต่ปริมาณฝนสะสมปีนี้กลับตกต่ำอย่างน่ากังวลโดยวัดได้เพียงราว600มิลลิเมตรซึ่งห่างไกลจากค่าเฉลี่ยปกติที่ 2,400 มิลลิเมตรต่อปีสิ่งนี้กำลังส่งสัญญาณเตือนถึงสถานการณ์ขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมที่ปริมาณน้ำกักเก็บอาจไม่เพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคซ้ำร้ายเมื่อพ้นช่วงแล้งยะลาจะต้องปรับตัวฉับพลันเพื่อรับมือกับมรสุมใหญ่ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมที่จะมีฝนตกหนักอีกหลายพันมิลลิเมตรสภาวะความแปรเปลี่ยนที่เปลี่ยนจากวิกฤตขาดแคลนน้ำไปสู่ฝนตกหนักหลากท่วมในเวลาเพียงไม่กี่เดือนจึงกลายเป็นโจทย์สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านทั้งการกักเก็บน้ำไว้ใช้และการเตรียมพร้อมระบายน้ำในอนาคต
3: จังหวัดยะลาเนี่ยในส่วนของภัยแล้งเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องภัยแล้งโดยปกตินะครับของเราเนี่ยค่อนข้างผลกระทบไม่มากนะครับเพราะว่าเราไม่เคยประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งเลยนะครับเพียงแต่ว่าทุกปีเนี่ยในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์จนถึงพฤษภาคมก่อนเข้าช่วงฤดูฝนเนี่ยมันก็ยังมีภาวะในเรื่องของฝนน้อยนะครับแล้วก็ทุกปีเนี่ยก็จะมีพื้นที่บางพื้นที่ของจังหวัดยะลาเนี่ยอย่างน้อยในพื้นที่5อำเภอนะครับที่มีผลกระทบแต่ว่าก็เป็นอำเภอแต่ละหมู่บ้านตำบลเนี่ยนะครับมันไม่ได้ควบคุมทั้งอำเภอนะครับ
2: จากการสำรวจและจัดทำแผนป้องกันภัยพิบัติจังหวัดยะลาได้ปักหมุดพื้นที่เฝ้าระวังภัยแล้งใน5อำเภอ15ตำบล71หมู่บ้านได้แก่อำเภอบันนังสตาทางโตยะหารามันและกาบังทางนี้ผลกระทบไม่ได้กระจายครอบคลุมทั้งอำเภอแต่เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มหมู่บ้านบางแห่งเท่านั้นโดยส่งผลกระทบโดยตรงต่อน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลักในขณะที่น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในภาพรวมยังคงมีเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
3: ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในแผนบริหารจัดการสถานการณ์ในเรื่องของภัยแล้งด้วยนะครับเพราะว่าเอลนีโญเนี่ยอย่างที่เราทราบก็คือโลกมันร้อนนะครับทำให้เกิดภาวะแล้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในแผนแล้วก็การบริหารจัดการจากหน่วยงานเรามีทั้งการเตรียมความพร้อมในเรื่องเครื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเรื่องเครื่องของการหาแหล่งน้ำการจัดหาแหล่งน้ำการเอาอุปกรณ์ในเรื่องเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำบ้างนะครับในกรณีที่ต้องแจกจ่ายน้ำรถบรรทุกน้ำอันนี้ก็คือเป็นท้องถิ่นเขาก็มีศักยภาพในเรื่องของการจัดบริหารจัดการอย่างนี้นะครับ
2: หัวใจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำของพื้นที่คือเขื่อนบางลางซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ 54% โดยคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำได้วางแผนพร่องน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนและรอกใหญ่ในช่วงมรสุมปลายปีอย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับการกักเก็บสำรองไว้ให้ภาคการเกษตรได้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปีขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแม้ผลกระทบในภาพรวมจะไม่รุนแรงแต่ทุกหน่วยงานยังคงร่วมมือวางแนวทางป้องกันเชิงรุกอย่างเข้มงวดทั้งการสำรวจระบบประปาหมู่บ้านเตรียมพร้อมรถบรรทุกน้ำเครื่องสูบน้ำจัดหาแหล่งน้ำสำรองและรณรงค์ให้ประชาชนเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามฉุกเฉินเพราะหากเกิดเหตุไม่คาดคิดมาตรการเหล่านี้จะเป็นกรอบป้องกันสำคัญที่จะช่วยให้ชาวยะลาผ่านวิกฤตไปได้อย่างปลอดภัยการเตรียมความพร้อมของจังหวัดยะลาสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะมีความได้เปรียบจากกรอบป้องกันทางธรรมชาติแต่การไม่ประมาทและการวางแผนรับมือล่วงหน้าคือหัวใจสำคัญอย่าง

0: แท้จริงซึ่งมาตรการเชิงรุกทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้พี่น้องชาวยะลาก้าวผ่านวิกฤตความแปรปรวนของสภาพอากาศทั้งภัยแล้งและอุทกภัยไปได้เท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับชุมชนในระยะยาวต่อไปทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
1: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้าค่ะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้กันต่อค่ะ

คุณรู้ไหมอุบัติเหตุบนท้องถนนสิ่งที่ช่วยเซฟชีวิตเราจากความตายได้มากที่สุดมันอยู่ใกล้ตัวแค่นั้นเองหมวกกันน็อกไม่ใช่แค่ใส่กันตำรวจจับนะครับทุกคนแต่มันคือเกราะป้องกันศีรษะอวัยวะที่สำคัญที่สุดของตัวเราหัดมีวินัยเคารพกฎจราจรขับขี่ด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่ตอนนี้เพื่อตัวคุณและคนที่รอคุณอยู่อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่นะครับ

0: กแกนี่แย่จริง
1: โอ้จาน
0: ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้บัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่หว่า
2: แกว่าจานจะรอดไหมเอก

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี่
1: ก็จานป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

0: ค่ะกับติดตามเรื่องราวข่าวสารกันต่อในช่วงที่2กับรายการข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะช่วงนี้พาไปดูการเดินหน้าของรัฐบาลค่ะในการที่จะผลักดันให้กับผู้ประกอบการรายย่อยนะคะได้มีแหล่งทุนในการประกอบอาชีพหรือว่าประกอบธุรกิจค่ะโดยบสย.นะคะผนึกกับแบงค์ผนึกแบงค์นันแบงค์นะคะเปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสค่ะช่วยคนตัวเล็กปลดล็อก SME นะคะรายย่อยกว่า 100,000 รายเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นค่ะดร.เอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเป็นประธานเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสนะคะพร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการอาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดหลักประกันหรือคนค้ำประกันสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพโครงการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจผันผวนต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นกำลังซื้อชะลอตัวและสินเชื่อ SME หดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่16โดยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.นะคะจะขยายการค้ำประกันสินเชื่อไปยังนอนแบงค์นะคะที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ
1: กำหนดวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทนะคะเริ่มต้นที่เฟสแรก500ล้านบาทชู3เด่นค่ะนั่นก็คือ1วงเงินค้ำประกันเริ่มต้น 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อราย2ระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด4ปีและ3นะคะฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอด4ปีค่ะโดยสถาบันการเงินแล้วก็นันแบงค์เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามระเบียบความเสี่ยงและบสย.ช่วยชดเชย NPL สูงสุดร้อยละ5ทั้งนี้คาดว่าจะช่วย SME และผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อกว่า 100,000 รายเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อรายนะคะช่วยรักษาการจ้างงานประมาณ 146,000 ตำแหน่งและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,860 ล้านบาทสะท้อนแนวทางของกระทรวงการคลังในการสร้างโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กประคองเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังมีความผันผวนค่ะ
0: ไปต่อในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะติดตามในเรื่องของการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองดอนรักขออภัยค่ะเทศบาลเมืองดอนสักค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองดอนสักคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายพิพิธรัตนรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะทำงานลงพื้นที่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาทางการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองดอนสักโดยมีนายกล้าณรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมตอบข้อซักถามทางคณะค่ะได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบสถานการณ์ปัญหาขยะของจังหวัดสำหรับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองดอนสักเป็นศูนย์กลางกำจัดขยะของคัตเตอร์ทรีนะคะปัจจุบันรับขยะประมาณ16ตันต่อวันมีขยะสะสมกว่า 53,519 ตันและเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 400-500 ตันต่อเดือนโดยมีปัญหาหลักด้านรายได้ไม่เพียงพอเครื่องจักรเก่าและชำรุดบ่อยงบซ่อมบำรุงจำกัดและพื้นที่รองรับขยะมีจำกัดด้วยเช่นกันค่ะโดยข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ทั้งหมดคณะกรรมการจะนำข้อมูลที่ได้ไปเสนอต่อรัฐบาลตลอดจนผู้เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติส่วนรวมต่อไป
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะชวนอินฟูค่ะร่วมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวผ่านอาหารกับกิจกรรม Survey and Ship Lily Oyster and Rocken by Trail นะคะตามล่าหอยนางรมและเมนูเฉพาะถิ่นสุราษฎร์ธานีค่ะเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว3 อำเภอนางสาวมัณฑนาภูธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีได้จัดทีมจัดกิจกรรมเรียลลี่ท่องเที่ยว Saver and Ship Rally Oyster and Local Bike Trail เส้นทางตามล่าหอยนางรมและเมนูเฉพาะถิ่นโดยเชิญอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคะในพื้นที่สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช10รายร่วมแข่งเรลลี่ค่ะโดยออกสตาร์ทจากบึงขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปบนเส้นทางอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์และอำเภอดอนสักเพื่อสัมผัสเสน่ห์อาหารวัตถุดิบท้องถิ่นและวิถีชุมชนค่ะกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็มุ่งเน้นให้เหล่าอินฟูได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวผ่านอาหารและเรียนรู้เรื่องราวของแต่ละพื้นที่ไฮไลท์อยู่ที่การชิมหอยนางรมจะGI สุราษฎร์ธานีกันสดๆค่ะที่ศิลมานะฟาร์มและริมรถเมนูเฉพาะถิ่นอื่นๆที่ปรุงจากวัตถุดิบในพื้นที่นะคะนำมาสร้างสรรค์เป็นเมนูที่เพิ่มมูลค่าทั้งเมนูหมูเน่าอาหารพื้นถิ่นที่สืบทอดมาจากจีนไหหลำค่ะต้มปลาเก๋าผักกาดดองและหมึกไข่ต้มหวานจากโรงเตี๊ยมบ้านเกาะแรดแล้วก็รวมไปถึงเมนูเครื่องดื่มกาแฟเงาะนาสารและชาเย็นไข่เค็มชยาจากร้านมาดาวีคาเฟ่เมนูลูกชิ้นหอยนางรมจากภูการฟาร์มเมนูแกงปูไข่ใบชะครามและลูกเห็ดนะคะจากร้านสวนพร้าวบ้านพอดทางด้านททนะคะก็ได้เล็งเห็นว่าปัจจุบันค่ะการท่องเที่ยวไม่ได้แข่งขันกันเพียงในเรื่องสถานที่แต่เป็นเรื่องของการสร้างประสบการณ์จริงจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเปิดช่องทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านประสบการณ์ของอินฟูชื่อดังค่ะผลักดันให้สุราษฎร์ธานีเป็นมากกว่าทางผ่านสู่จังหวัดจุดหมายที่นักท่องเที่ยวนะคะเลือกใช้เวลาอยู่ในพื้นที่ได้มากขึ้นค่ะ
0: พาไปดูการปั้นมะกุเทศกันบ้างนะคะบรรยากาศที่เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลานอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชามะกุเทศเฉพาะภูมิภาคภาคใต้และกิจกรรมเสวนาพลังชุมชนพลังการศึกษาสู่โอกาสในเส้นทางมะกุเทศอาชีพโดยมีนายชาวลิตช่วยสงนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชี่ยวหลานเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยดร.จีรติภูลเอียดคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรของเทศบาลและคณาจารย์รวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะการฝึกอบรมหลักสูตรวิชามะกุเทศเฉพาะภูมิภาคภาคใต้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมดนะคะอยู่ในพื้นที่บ้านเชี่ยวหลานค่ะฝึกอบรมภาคทฤษฎีทั้งสิ้น130ชั่วโมงและภาคปฏิบัติจำนวน2เส้นทางการท่องเที่ยว7จังหวัดด้วยกันรวมระยะเวลาการฝึกอบรมนะคะ30วันค่ะซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถที่จะนำวุฒิบัตรไปยื่นเพื่อเข้ารับการทดสอบขอรับใบอนุญาตการประกอบอาชีพมะกุเทศต่อกรมการท่องเที่ยวได้อีกด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะ
1: ค่ะมากันที่โรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้กันบ้างนะคะรวมพลังค่ะครูบริหารครูผู้ปกครองและนักเรียนนะคะร่วมกันลุ้นแล้วก็ส่งแรงเชียร์น้องเนเน่รอยัลในรอบชิงอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ค่ะบรรยากาศที่โรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้จังหวัดภูเก็ตก็เต็มไปด้วยเสียงเชียร์เมื่อคณะผู้บริหารครูผู้ปกครองและนักเรียนรวมตัวกันชมการแสดงของน้องเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอัมลอยนะคะนักร้องสาวชาวภูเก็ตค่ะในการแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์2026รอบชิงชนะเลิศโดยทันทีที่เนเน่ปรากฏตัวบนเวทีเสียงเชียร์จากโรงเรียนก็ดังขึ้นก่อนเปิดการแสดงด้วยเพลง Seven Nation Army ของThe White Stripes เพลงร็อกชื่อดังถ่ายทอดในสไตล์ของตัวเองพร้อมจัดเต็มค่ะทั้งพลังเสียงและลีลาการแสดงตลอดโชว์นะคะนักเรียนครูและผู้ปกครองต่างจับจ้องหน้าจอพร้อมกับส่งเสียงเชียร์และปรบมือในจังหวะสำคัญบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความภาคภูมิใจที่ได้เห็นเด็กสาวจากภูเก็ตก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกจบการแสดงนะคะกรรมการเมลบีพูดถึงโชว์ของเนเน่ในบรรยากาศสนุกสนานขณะที่ฮาวีเมนเดลค่ะก็กล่าวถึงเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ยิ่งสร้างเสียงฮือฮาให้กับผู้ชมค่ะ
0: ีกหนึ่งบรรยากาศนะคะที่คึกครื้นไม่แพ้กันค่ะเป็นภาพบรรยากาศในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะอย่างที่เห็นกันตอนนี้ก็คือเป็นการส่งกำลังใจค่ะของพี่น้องชาวเบตงนะคะร่วมลุ้นแล้วก็ส่งแรงใจให้กับน้องเนเน่รอยัลสร้างชื่อเสียงระดับโลกนะคะสาดความมันระเบิดการแสดงด้วยเพลงฮิตระดับตำนานค่ะช่วงเวลาที่หลายคนน้ำตาซึมนะคะก็คือตอนที่โฮวี่แมนเดลนะคะกรรมการชื่อดังไม่สามารถที่จะยับยั้งความประทับใจได้ค่ะลุกวิ่งลงมาจากเก้าอี้นะคะเพื่อที่จะสวมกอดคุณพ่อของน้องเนเน่กลางเวทีท่ามกลางเสียงปรบมือกึกก้องไปทั่วสหรัฐ

0: วกแก่พี่น้องประชาชนค่ะที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5ศาลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
1: สุขและรักษาพยาบาลฝ่ายควบคุมคนทรงนะคะรวมถึงฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายควบคุมการใช้ประทัดฝ่ายกำกับดูแลด้านราคาสินค้าฝ่ายรักษาความสะอาดและฝ่ายติดตามและประเมินผลเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานในการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดช่วงของการจัดงานนอกจากนี้ค่ะจังหวัดก็ได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้คำให้ถูกต้องสะท้อนอัตลักษณ์ภูเก็ตได้แก่ถือศีลกินผักเจี๊ยฉายอามฉายตึงเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะต่อเนื่องด้วยอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะต้องบอกว่าในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะก็จัดงานดีๆนี้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าถือศีลกินเจปีนี้นะคะก็เตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: มาดูอีกหนึ่งกิจกรรมกันเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ในส่วนของพิพิธภัณฑ์เมืองยะลานะคะก็ได้
1: มีการจัดงานที่พี่ต้นบอกว่าไม่ควรจะพลาดเพราะว่ามีอาหารตุนเอาไว้อย่างเยอะเลยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะก็ที่นี่เลยนะคะน้องหนึ่ง
1: คะ
0: พิพิธภัณฑ์เมืองยะลานะคะก็ได้จัดเทศกาลรถเมืองชูเสน่ห์มื้ออาหารชายแดนใต้ค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะที่พิพิธภัณฑ์เมืองยะลาร่วมกับเทศบาลนครยะลาค่ะก็ได้จัดงานรถเมืองเสน่ห์แห่งอัตลักษณ์มื้ออาหารชายแดนใต้อย่างยิ่งใหญ่ณพิพิธภัณฑ์เมืองยะลาพร้อมปิดถนนกรุงแสงนะคะเพื่อสร้างเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นจุดศูนย์รวมแห่งวัฒนธรรมอาหารและวิถีของชาวภาคใต้ตอนล่างค่ะโครงการนี้ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารและเศรษฐกิจท้องถิ่นของจังหวัดยะลาและพื้นที่ชายแดนภาคใต้มุ่งเน้นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชนและคนรุ่นใหม่ผ่านการนำเสนอต้นทุนทางวัฒนธรรมและวัตถุดิบท้องถิ่นที่โดดเด่นอย่างเช่นการยกระดับเครื่องปรุงรสเก่าแก่ที่คู่เมืองนะคะอย่างเช่นซีอิ๊วจั่วเฮงให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นค่ะ
1: ต้องบอกว่าภายในงานนะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนนัดแลชิมรสและหลาดคราฟนะคะแล้วก็รวมถึงการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์อย่างเวิร์กช็อปและนิทรรศการรวมไปถึงงานฝีมือของน้องๆเยาวชนและที่พลาดไม่ได้กับการแสดงดนตรีนะคะบรรเลงตลอดงานค่ะสร้างสุขสร้างรอยยิ้มแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วยค่ะ
0: ค่ะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งปักหมุดเลยนะคะกับความอร่อยริมถนนสายยะลาเบตงเปิดเบื้องหลังความสำเร็จกะทรงค่ะไก่หมุนพงยูไรร้านเด็ดระดับตำนานกว่า20ปีไก่หมุนสมุนไพรสู้ชีวิตจนสามารถส่งเสียลูกถึง4คนเรียนจบปริญญาตรีไก่หมุนที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นเมนูปิ้งย่างยอดฮิตโดยเฉพาะเส้นทางหลวงสายยะลาเบตงค่ะหน้าสุสานจีนยาวไปถึงด่านตรวจพงยูไรอำเภอเมืองยะลานะคะก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นย่านการค้าไก่หมุนที่มีร้านค้าเรียงรายอยู่หลายร้านท่ามกลางการแข่งขันกะทรงไก่หมุนพงยูไรก็ยังคงครองใจลูกค้ามาอย่างยาวนานกว่า2ทศวรรษด้วยเอกลักษณ์ความอร่อยที่ไม่เหมือนใครทั้งกลิ่นหอมจากสมุนไพรความสุกที่กำลังพอดีหนังกรอบเนื้อนุ่มกลายเป็นจุดแวะพักยอดฮิตเลยล่ะค่ะคุณแม็กกรือทรงอีปงนะคะหรือว่ากะทรงเจ้าของร้านก็ได้เล่าเรื่องราวชีวิตให้ฟังว่าอดีตเคยเดินทางไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียก่อนตัดสินใจกลับไปปักหลักที่บ้านเกิดและยึดอาชีพขายไก่หมุนมาโดยตลอดด้วยความมุ่งมั่นและหยาดเหงื่อจากอาชีพขายไก่หมุนกะทรงสามารถเลี้ยงครอบครัวและส่งเสียลูกๆทั้ง4คนจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและก็มีงานทำกันทั้งหมดแล้วค่ะแม้ปัจจุบันนะคะจะมีร้านไก่หมุนเกิดขึ้นบริเวณนั้นหลายร้านด้วยกันแต่กะทรงก็ขายไก่หมุนพงยูไรก็ยังคงรักษามาตรฐานความอร่อยเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นด้วยจุดเด่นวัตถุดิบที่สดใหม่ขายหมดวันต่อวันไม่มีค้างคืนสูตรสมุนไพรดั้งเดิมสูตรเฉพาะทางร้านนะคะพัฒนาปรับปรุงรสชาติอย่างต่อเนื่องมีน้ำจิ้มด้วยกัน3รสชาติเดิมทีค่ะมีสูตรดั้งเดิมอย่างเดียวเพิ่มความหลากหลายทั้งน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มดั้งเดิมและน้ำจิ้มแจ่วทางร้านค่ะก็ยังเพิ่มเมนูน้ำมะพร้าวปั่นสดๆไว้คอยบริการลูกค้าที่คลายร้อนอีกด้วยสำหรับยอดขายในวันปกตินะคะจะประมาณ30ตัวต่อวันแต่ในช่วงเทศกาลสำคัญอย่างเช่นเดือนถือศีลอดหรือว่าฤดูการผลไม้

0: ยอดขายจะพุ่งสูงถึง 70-80 ตัวต่อวันเลยทีเดียวค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 7:00 นไปจนถึง 20:00 นของทุกวันค่ะ
1: ค่ะพาไปดูการเสริมแกล่งเครือข่ายพลังสุขภาพกับภารกิจในการดูแลสุขภาพของคนยะลาโดยอบจ.ยะลาค่ะสนับสนุนอสม.นะคะและภาคีเครือข่ายค่ะในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็เสริมทักษะเติมพลังใจพร้อมกับเปิดพื้นที่โชว์ผลงานนวัตกรรมและอาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพค่ะรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรรับชมได้จากก้าวหน้าก้าวไกลไปกับอบจ.ยะลาค่ะนับถอยหลังสู่การเปิดงานมหกรรมเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดยะลาประจำปี2569งานนี้คือเวทีรวมพลังของคนทำงานด้านสุขภาพจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐท้องถิ่นหมอพยาบาลและที่ขาดไม่ได้เลยคือพี่น้องอสม.ผู้เป็นกำลังหลักในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนอย่างใกล้ชิดงานนี้อบจ.ยะลาจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนทำงานสุขภาพทุกระดับได้มาเจอกันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และนำประสบการณ์จริงจากพื้นที่มาพัฒนาต่อยอดเพื่อช่วยกันสร้างระบบสุขภาพของคนยะลาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยมีอสม.เป็นสะพานเชื่อมสำคัญที่นำการดูแลสุขภาพจากภาครัฐส่งตรงถึงมือประชาชนในพื้นที่
2: ครับกิจกรรมในวันนี้ก็คือกิจกรรมเราจัดมาต่อเนื่องทุกปีกลุ่มเป้าหมายกิจการในวันนี้ก็คืออสม.ร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขรปสต.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรปสต.ในสังกัดของอบจ.รวมทั้งบุคลากรจากโรงพยาบาลต่างๆนะครับซึ่งกิจกรรมก็มีหลายกิจกรรมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอบรมให้ความรู้จัดนิทรรศการเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพและก็จะมีในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของสุขภาพอนามัยครับ
1: อบจ.ยะลาให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและความสามารถของพี่น้องอสม.มาโดยตลอดเราเข้าใจดีว่าทุกงานที่ทำนั้นขับเคลื่อนด้วยจิตอาสาความตั้งใจและความเสียสละอย่างแท้จริงการจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นเหมือนการชาร์จแบตเติมพลังให้คนทำงานทุกคนมีกำลังใจและพร้อมที่จะเดินหน้าดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป
2: ครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็ทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของการให้ขวัญกำลังใจกับอสม.อสม.จะเป็นผู้ที่สนับสนุนงานสาธารณสุขของรปสต.เพราะนั้นการพัฒนาให้ความรู้เป็นสิ่งจำเป็นและก็การที่เราจะสร้างขวัญกำลังใจให้เขาให้อสม.ก็เป็นเรื่องจำเป็นเช่นเดียวกันวันนี้ก็มีทั้งการพัฒนาในเรื่องขององค์ความรู้ทั้งในเรื่องของการสร้างขวัญกำลังใจเรามีกิจกรรมและก็ได้รับการอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง
1: ๆสำหรับอสม.แล้วการทำงานไม่ได้ทำตามหน้าที่แต่ทำด้วยหัวใจอย่างแท้จริงเพราะอสม.อยู่ใกล้ชิดชาวบ้านมากที่สุดจึงรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการของคนในพื้นที่ได้ดีและเป็นตัวกลางสำคัญที่ช่วยประสานให้คนในชุมชนเข้าถึงการรักษาและการดูแลสุขภาพได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพที่สุด
3: ในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเวทีที่ทำให้ทางอสม.เนี่ยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับโดยการนำความรู้นำประสบการณ์ที่เกิดจากการทำงานจริงในพื้นที่มาประยุกต์กับสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนที่เป็นเรื่องพืชผักหรืออาหารนะแล้วก็นำมาประยุกต์เป็นสิ่งที่เราจะใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เราสุขภาพวันนี้ก็จะเห็นว่ามีรูทในการจัดงานที่เป็นการผลิตเอาสิ่งของที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาเนี่ยก็รับประทานกันอยู่เป็นประจำนะมาประยุกต์กับความรู้ที่จะช่วยป้องกันพวกโรคต่างๆที่เราเจอบ่อยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันนะในการลดส่วนผสมหรือว่านำส่วนผสมบางอย่างที่เป็นประโยชน์ให้เพิ่มขึ้นก็ทำให้เราสุขภาพดีซึ่งวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครับจากทางอบจ.นะครับจากทางภาคส่วนราชการต่างๆรวมถึงภาคส่วนของสาธารณสุขนะครับคิดว่างานแบบนี้เนี่ยก็คงจะมีต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับทุกปีแล้วก็คงจะสามารถครอบคลุมจำนวนอสม.ที่เรามีอยู่ประมาณ 5,000 กว่าคนได้นะครับ
1: งานนี้รวบรวมทั้ง

0: รับความรู้และความสนุกสนานด้วยกันเพื่อสร้างความสุขและเติมพลังใจให้คนทำงานสุขภาพทุกคนภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์และพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พี่น้องอสม.พร้อมไฮไลท์สำคัญอย่างการเปิดเวทีให้อสม.ได้งัดเอาความรู้และประสบการณ์จริงในพื้นที่มาปล่อยของผ่านการประกวดตลาดนัดอาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพและการประกวดนวัตกรรมสุขภาพ
1: การเป็นอสม.นี่กะเป็นมา30กว่าปีถามว่าภูมิใจมากเพราะว่าสิ่งที่กะได้ทำก็คือได้ช่วยให้ชาวบ้านมีสุขภาพที่ดีนะคะเราเป็นจิตอาสาที่ทำทุกเรื่องไม่ว่าใครจะให้ทำอะไรเราก็สามารถทำได้ทุกเรื่องเพราะว่าสิ่งที่เราทำก็คือโยงกับสุขภาพของคนในชุมชนเราจะทำงานยังไงเพื่อให้เกิดความสมดุลทางสุขภาพของคนในชุมชน
0: สุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นจากคนเพียงคนเดียวแต่จะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วนที่ช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่โดยอบจ.ยะลาพร้อมเดินหน้าสนับสนุนการทำงานของอสม.และภาคีเครือข่ายอย่างเต็มที่ต่อไปเพื่อให้ชาวยะลาทุกคนเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงยั่งยืน
2: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของช่วงข่าวเด่นประเด็นใต้แล้วค่ะ คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามได้ทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 17:00 นนะคะทาง NBT South ค่ะวันนี้ค่ะเรา2คนพร้อมกับทีมงานทุกคนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไว้เพียงแค่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ทุกเรื่องที่อยากรู
2: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
4: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
1: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

ฟากชีวิตไว้กับสติและปัญญาดีว่าฟากไว้กับโชคชะตาที่เราแลไม่เห็นต่อจากนี้ไปพบกับรายการหมู่ข้าวเช่าเทือนต่อด้วยรายการระเบียงใต้ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรายการหมูข้าวชาวเทือนประจำวันพฤหัสบดีที่23กันยายน2569มาพบกับคุณวันนี้วันพุธแล้วว
2: ะยอดนี่พี่โบ
1: วันนี้วันพุธแล้วว
2: ันนี้วันพุธ
1: เวลามันล่วงนำไปแล้วเนี่ยในนี้ก็พิมพ์มาแล้วนะประจำวันพุธที่23กันยายน2569ค่ะย้อนบ้างหน่อยนิดนึงนะคะมาเจอกันตามนัดค่ะ5:00 ถึง 5:30วันเย็นๆค่ะ
2: นั่นเคปเลยเคปอีทำอะไรหลาววันนั้น
1: ทำได้ดี
2: อ่ะคิดไม่ออกไม่ปรือแต่ว่า
1: ถ้าวันนี้แต่ไม่ได้เตร
2: ีย
1: ม
2: แต่ถ้าไม่ได้คิดไม่ปรือพี่โบแต่ถ้าใครอยากติดตามข้อมูลข่าวสารบอกเลยอย่าพลาดครับคุณผู้ชมครับก็อดมาเลยทางทีวีดิจิทัลก็อดมาเลยหมายเลข11บอกเลยว่ามีข้อมูลข่าวสารดีๆให้ติดตามรับชมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ถ้าใครแบบว่าอยากติดตามผ่านโลกออนไลน์พี่โบเราตอบโจทย์ทุกแพลตฟอร์มเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage NBT นครศรีธรรมราชแล้วก็ NBT ภาคใต้ครับตอนนี้ไลฟ์สดกันอยู่แล้วก็พูดคุยทักทายกับทางทีมงานกันได้ครับแต่ถ้าใครอยากติดตามรายการอื่นๆเพิ่มเติมค่ะติดตามได้ทาง YouTube NBT นครศรีธรรมราชแต่ถ้าใครอยากติดตามข้อมูลข่าวสารที่กระชับชับไวเข้าใจง่ายติดตามผ่านแพลตฟอร์ม TikTok NBT นครแล้วก็ฝากอีกช่องแพลตฟอร์มครับ x.com แล้วก็ IG NBT นครค่ะ
1: ค่ะมีทุกช่องทางไว้รองรับนะคะสำหรับคนที่เล่นโซเชียลก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารในพื้นที่ของภาคใต้ข่าวสารนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตกันได้ค่ะมาเข้ารายของหมู่ข้าวชาวเทือนวันนี้ค่ะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในข้าวก่อตั้งทราบ15ปีแล้วนะมหาวิทยาลัยอันยิ่งใหญ่มหาวิทยาลัยคุณภาพของจังหวัดนครที่ธรรมราชค่ะเขาเตรียมกันแล้วค่ะสำหรับการฉลองครบรอบ35ปีแห่งการสถาปนาเดินหน้าในการระดมทุนทางยิ่งใหญ่ค่ะก็อยากจะมาเชิญชวนนะคะศิษย์เก่าภาคธุรกิจภาครัฐและก็ภาคประชาชนทั่วทั้งประเทศเลยเพื่อที่จะมารวมส่งโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์พร้อมกับการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ค่ะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะเดินหน้าระดมทุนครั้งใหญ่เนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีแห่งการสถาปนาในวันที่29มีนาคม2570ค่ะก็อยากจะใช้โอกาสนี้ในการเชิญชวนศิษย์เก่านักศึกษาผู้ปกครองผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและประชาชนทั่วทั้งประเทศเลยนะคะในการรวมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวมไปถึงการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ค่ะ
2: ครับทั้งนี้ครับทางด้านนายกรกฎเตติรานนท์กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับก็บอกว่าทางคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการระดมทุนครั้งสำคัญเพื่อที่จะจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ครับรวมถึงส่งเสริมเยาวชนที่มีพ้นการเรียนดีและความประพฤติดีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยโครงการดังกล่าวครับก็ที่มุ่งลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษาและก็เปิดโอกาสให้กับนักศึกษามีศักยภาพสามารถเดินหน้าศึกษาต่อและพัฒนาตนเองได้โดยไม่ถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจขณะเดียวกันครับยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิษย์เก่าและภาคีเครือข่ายในการรวมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศครับ
1: ใช่ค่ะด้านของท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุรินทร์ไม่ซีกรดรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะในฐานะของกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็ได้กล่าวค่ะว่าตลอดระยะเวลา34ปีที่จะเข้าสู่ปีที่35นี้นะคะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้พัฒนาบทบาทจากมหาวิทยาลัยในภาคใต้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไปแล้วค่ะ
3: การระดมทุนในคราวนี้เนี่ยก็เป็นการระดมทุนในวาระครบรอบครับแล้วก็ในส่วนที่เรามีวัตถุประสงค์แล้วก็มุ่งหวังเป้าหมายกันเนี่ยในก็คือเราจะระดมทุนเพื่อการศึกษาครับ
4: การหาทุนก็เป็นเรื่องจำเป็นมากมากเพราะว่ามหาวิทยาลัยลักษณ์นี่เราเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีค่าใช้จ่ายต่างๆก็สูงมากในด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องการที่ทางคณะกรรมการส่งเสริมโดยท่านกรกฎเตติรานนท์เนี่ยที่เป็นประธานกรรมการส่งเสริมได้เข้าไปมีบทบาทในการช่วยหาทุนนะครับเพื่อที่จะมาสนับสนุนในกิจการการศึกษาจากการศึกษาของนักศึกษาของการบริหารมหาลัยนะครับไม่ว่าในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณูปการที่สำคัญมากสำหรับมหาลัยแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ด้วยว่าวลัยลักษณ์เรานั้น เป็นของรัฐบาลแต่ว่าก็มีภาคประชาชนที่มาให้ความร่วมมือมาช่วยกันส่งเสริมคนละไม้คนละมือ
2: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการครับที
1: ่
2: ระดมทุนเผื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เผื่อที่จะสามารถขับเคลื่อนเดินหน้าในการศึกษาต่อครับ
1: ตอนนี้เลยค่ะคือกำลังลักในการพัฒนาประเทศต่อไปนะคะ
2: ครับมากันในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อครับถ้านึกถึงพลไม้ GI ในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็นึกถึงส้มโอทับทิมสยามครับพี่โบ
1: สีชมพูแดงๆ
2: ใช่เลยครับเพราะว่าเรื่องราวนี้ครับทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็ได้มีการเดินหน้าคุมเข้มมาตรฐาน GI ส้มโอทับทิมสยามปากพนังครับย้ำผู้ประกอบการรักษาคุณภาพและความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคเราไปเลยเรื่องนี้กันครับ
1: ค่ะ
2: โดยเรื่องราวนี้ครับทางด้านนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้าซิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ระดับจังหวัดครั้งที่2ประจำปี2569ครับโดยมีนางประภัยเพชรพงพันธ์พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะฝ่ายเลขานุการพร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมไหลสวัสดิ์สุขตำบลครองน้อยอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาและก็รับรองผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ประสงค์ข้อชายตราสัญลักษณ์ซิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยหรือว่า GI สำหรับสินค้าส้มโอทับทิมสยามปากพนังครับให้เป็นไปตามเงื่อนไขและก็คู่มือปฏิบัติงานในการข้อชายตราสัญลักษณ์ GI ของสินค้าครับ
1: นอกจากนี้นะคะยังได้พิจารณาการแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานซิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับสินค้ากระจุดขวนคริ่งกันด้วยนะคะก็เพื่อที่จะส่งเสริมและก็ยกระดับการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชรักษาคุณภาพผลผลิตปฏิบัติตามมาตรฐานและก็มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคพร้อมทั้งข้อความร่วมมือผู้ประกอบการให้ช่วยกันสอดส่องดูแลนะคะถ้าหากว่าพบเห็นพฤติกรรมที่อาจจะส่งกระทบต่อความน่าเชื่อถือและก็ภาพลักษณ์ของส้มโอทับทิมสยามปากพนังจังหวัดก็จะดำเนินการตรวจสอบถ้าหากว่าพบว่ากระทำผิดเงื่อนไขจริงก็จะมีการพิจารณายึดคืนเอกสารรับรองโดยเด็ดขาดเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นของสินค้า GI ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วทั้งประเทศและนอกประเทศต่อไปค่ะ
2: ครับแต่ก็นี่ก็คือการที่แบบว่าต้องคุ้มคุณภาพพี่โบเพราะว่าท่านนึกถึงสมโอก็คือสมโอทับทิมสยามปากพนังเท่านั้นนครศรีธรรมราช
1: เรียกว่าเป็น GI ชิ้นเด็กเล็กของประเทศเลยนะคะอยากจะไม่อยากให้ลดทอนเรื่องราวของคุณภาพและมาตรฐานไปค่ะ
2: ครับอ่ะพอมาวันพุธพันนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้น้องเจนนี่บอกได้เลยว่าจะพาไปซึมซับกับเขาเรียกว่าประเพณีวัฒนธรรมก็คือเขาเรียกว่าพิธีกรรมไหว้ครูนั่งตะลุงครับวันนี้จะพาไปดูไหว้ครูนั่งตะลุงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับเขาได้มีการจัดเป็นประจำทุกปีเลยครับแล้วก็เพื่อที่จะรวมพลังความศรัทธาพระบรมครูและก็ศิลปินพื้นบ้านก็ได้มีการรวมกันแสดงความกตัญญูและก็สืบสานพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ครับมุ่งที่จะอนุรักษ์รักษาหลักเงาของศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้ให้คงอยู่เราไปติดตามเรื่องนี้กันได้จากอัยยะครับ
1: ไปเลยกันค่ะ

วันนี้วันดีค่ะสมาคมนั่งตะลุงจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีที่อนุสรณ์สถานบ้านกระเกดนะคะพอได้เวลานกชุมรังเสียงปีเสียงกรองแล้วก็เสียงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้รวมพลในนั่งช่างทำรูปและลูกคูผู้มีจิตศรัทธานะคะรวมสืบสานประเพณีศักดิ์สิทธิ์แสดงความกตัญญูต่อครูผู้หลวงพิธีไหว้ครู

นังตะลุงชื่อว่าเป็นวาระสำคัญประจำปีของชาวใต้โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองล่วงแห่งศิลปะการแสดงพื้นบ้านการไหว้ครูไม่ใช่แค่มงคลชีวิตของคนและนังตะลุงนะแต่เป็นการเตือนสติให้ไม่ลืมรากเหง้าให้เคารพต่อวิชาความรู้และรักษาศิลปะแขนงนี้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลานอกจากความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมแล้วบรรยากาศภายในงานยังเต็มไปด้วยความอบอุ่นของการรวมตัวศิลปินต่างวัยตั้งแต่นายนั่งอาวุโสครูฉังและบรมครูชื่อดังของภาคใต้อย่างนั่งเอกชัยศรีวิชัยที่ท่านบอกว่าตั้งใจจะมาร่วมงานในครั้งนี้ให้ได้และสิ่งที่น่าประทับใจในพิธีคือภาพของเยาวชนรุ่นใหม่จำนวนมากที่ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมทั้งผู้สืบทอดสายเหลือตระกูลนั่งตะลุงและก็เยาวชนที่ลงไล่ในศิลปะแขนงนี้พอเข้าเข้าร่วมพิธีด้วยความตั้งใจพร้อมรับไม้โต้ในการเล่นนั่งสะท้อนเรื่องราวความรักในวัฒนธรรมรักในการเป็นนั่งตะลุงและในวันนี้น้องจักจะมีนั่งตะลุงแล้วยังมีการรำมโนราของน้องๆโรงเรียนหัวไซบำรุงรัตน์และภาคกลางคืนยังได้รับชมนั่งตะลุงยิ่งลำยองกุหลาบสีม่วงอีกด้วยทุกคนตั้งใจรวมด้วยช่วยกันค่ะเพราะทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการเคารพครูนั่งตะลุงและตั้งใจที่จะสืบทอดกันต่อไปพิธีไหว้ครูนั่งตะลุงนครศรีธรรมราชจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อแต่เป็นสายใยที่รวมผู้คนวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของชาวใต้ให้คงอยู่ตลอดไปตราบใดที่เสียงปี๊เสียงถับยังคงดังกังวานและตราบใดที่ศิษย์ยังคงเคารพครูนั่งตะลุงนครศรีธรรมราชก็พร้อมที่จะทำหน้าที่มอบสาระความรู้ความสุขและการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมภาคใต้และสะท้อนภาพสังคมใต้ให้อยู่คู่แผ่นดินตลอดไปและนี่คือทั้งหมดของเฉิงอาญาในวันนี้ค่ะ

0: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ของภาคใต้เลยแล้วก็เป็นการร่วมความเชื่อของคนเรียกว่าศิลปินบรมครูด้านนั่งนะครับเป็นประเพณีพิธีกรรมที่แบบว่าสะท้อนถึงการเคารพครูบูชาครูไม่ว่าจะหลวงลับไปแล้วหรือว่ามีชีวิตอยู่ครับ
1: ย้อนไปนับร้อยสองร้อยปีคำว่าครูก็มีคุณค่าเสมอสำหรับศิษย์นะคะ
0: ใช่ครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ายังมีข้อมูลข่าวสารอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวช่วงนี้เราพักกันเดี๋ยวใจเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: สักเดียวค่ะ

0: เฮ้ยเพื่อนเรากำลังได้ตังกินขนมกันแล้วว่ะหวานเจี๊ยบ
1: ไหนดูหน่อย
0: เราว่าจะแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นๆในห้องอ่ะ
1: เฮ้ยเราว่าอย่าเพิ่งแชร์ดีกว่านะมันดูเหมือนข่าวปลอมเลยอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ามันมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออ่ะ
0: เออว่ะ
1: นั่นดิ
2: พี่มาเลยน้องยุคนี้นะน้องจะรับชมสื่ออะไรอ่ะต้องเอ๊ะไว้ก่อนเช็คก่อนชัวร์แล้วค่อยแชร์นะครับคารู้ต่อจานสื่อลดผลกระทบจากอาปลอมสร้างสังคมที่ดีและปลอดภัยจากไซเบอร์นะครับ
3: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
4: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
5: We don't know what they are. It is your ability to read.
6: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: ตีห้ากับบิ๊กซีพวกนาทีค่ะกับจงทีซ่องข้องรายการหมู่ข้าวเช่าเทือนนะช่วงนี้พาไปเล่เรื่องราวที่น่าสนใจข้องอดีตโอโซยิ่งทันหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนก็จะมีพีอาร์ซาสมัครจากซาดินเดนทันหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะตัดสินใจลาออกจากราชการแล้วก็หันมาทำอาชีพเป็นเกษตรกรรมอย่างเต็มตัวนะคะเลี้ยงปลาดุกปลูกผักเลี้ยงปลูกผักสวนครัวเน้นการลดใช้สารเคมีเพื่อจะนำมาบริโภคในครัวเรือนถ้าหากว่ากินไม่หมดที่เลือกการนำไปสร้างรายได้โดยการค่ายไปเลยเรื่องราวนี้กันค่ะพื้นที่ว่างรอบบ้านนะคะของแม่เอ๊ดหรือว่านางส้มจิตทองขันช้างค่ะอดีตอาซ่ารักซ่าดินเดนหรือว่าโอโซยิ่งในพื้นที่จังหวัดยะลาถูกปรับมาเป็นแปลงเกษตรสำหรับปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็พืชอาหารนะคะหลังจากที่ตัดสินใจลาออกจากราชการเร็กซ่องเดือนที่ผ่านมาเพื่อหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างเต็มตัวค่ะ
1: ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะแม่เอ๊ดก็ใช้เวลาว่างลั่งปฏิบัติหน้าที่ราชการครับมาปลูกผักไว้บริโภคภายในครัวเรือนเมื่อผลผลิตเพิ่มขึ้นเผื่อแล้วก็คนรู้จักแล้วก็เข้ามาข้อซื้อข้อแบ่งปันครับจึงนำมาเป็นผลผลิตส่วนหนึ่งเนี่ยออกมาจำหน่ายในราคาที่ย่อมเยาควบคู่กับการแบ่งปันให้คนในชุมชนครับโดยในพื้นที่บริเวณบ้านเหล็กที่1ทับ8หมู่ที่1ตำบลลำไม้อำเภอเมืองยะลาบ้านของแม่แอดก็จะถูกแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกผักส่วนครัวประมาณครึ่งงานครับมีทั้งพริกขี้หนูหรือว่าดิบลีดิบลีมะระขี้นกต้นหอมผักปรังผักเลี้ยงบวบฟักผักบุ้งกระเจี๊ยบเขี้ยวตะไคร้ผักว่านชะอมมะเขือยาวมะเขือเปราะแล้วก็ต้นแค่ครับ
0: อ
1: ีกส่วนอีกครึ่งงานก็ชายสำหรับปลูกผักเลี้ยงซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่โดยมีผักเลี้ยงประมาณ50ถึง60ตอนแล้วก็ยังมีบ่อเลี้ยงปลาดุกสำหรับบริโภคแล้วก็แบ่งปันครับ
0: 1งานนะปลูกได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะทั้งปลูกผักพื้นที่เทียงทางเรียกว่าผักเรียดินผักสูงและการเลี้ยงปลาได้ด้วยค่ะสำหรับการดูแลแปลงผักของแม่เอ็ดค่ะเน้นลดการใช้สารเคมีค่ะโดยนำซีดวัชพืชแล้วก็ใบไม้ภายในส่วนนี้แหละมาทำเป็นปุ๋ยมักแล้วก็ใช้คุ้ยมะพร้าวตีว่าผ่านการล้างให้สะอาดสำหรับการปลูกผักบุ้งนะคะลีกเลี้ยงการใช้สารเคมีชีดพ่นบริเวณใบผลผลิตที่ได้ค่ะส่วนนึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าเอามากินกันภายในครัวเรือนนะคะเพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักแล้วก็อาหารสดขณะที่ผลผลิตส่วนที่เลือกก็เอาออกไปขายตามตลาดในจังหวัดของตัวเองนี่แหละค่ะจังหวัดยะลาก็สามารถที่ว่าพี่น้องในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะถ้าหากว่าใครไปเดินอยู่แถวๆตลาดอบจนะคะหน้าอบจคลองจังหวัดยะลาก็ไปเจอแม่เอ็ดได้ค่ะทุกๆวันพุธไปอุดหนุนกันได้นะคะรวมไปถึงที่ตลาดคนไทยยิ้มได้บริเวณลั่งซ่าหลักลางจังหวัดยะลาค่ะทุกวันศุกร์เวลาตีหกครึ่งจนถึงตีสิบโดยประมาณค่ะ
1: ครับเคยเห็นแม่เอ็ดแล้วเป็นแรงบันดาลใจก็สามารถนำไปปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนได้อย่างที่แม่เอ็ดทำแล้วก็พอบริโภคแล้วก็มีเลือกปุ๊บก็คือแบ่งปันหรือจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนอีกด้วย
0: สำคัญที่สุดคือปลอดภัยเพราะเราปลูกเองนั่นเอง
1: ใช่ครับอ่ะมาช่วงนี้พี่โบช่วงไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันครับ
0: ค่ะ

0: เรื่องราวนี้ครับเราพาคุณผู้ชมไปดูร้านอาหารราคาถูกน่ากินมากๆครับที่ศูนย์อาหาร SRU มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับเป็นแหล่งรวมความร้อยแล้วก็ราคาเป็นมิตรภาพมากๆราคาเริ่มต้นเพียง15บาทครับแล้วก็พร้อมค่ารับไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื้องลดภาระค่าครองชีพให้นักศึกษาและก็ประชาชนครับไปกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทางทีมข่าว NBT สุราษฎร์ก็พาลงพื้นที่เลยครับดูบรรยากาศนะครับที่ศูนย์รวมความอร่อยราคามิตรภาพช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับนักศึกษาและประชาชนโดยที่นี่บอกได้เลยว่าจะยืนยัดตรึงราคาเพื่อที่จะดูแลสวัสดิการของนักศึกษามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็ยังพร้อมใจกันค้านรับมาตรการโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ยินดีที่รัฐบาลเดินหน้าโครงการนี้อย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะสำหรับศูนย์อาหารแห่งนี้นะคะมีร้านค้าคุณภาพให้บริการมากกว่า35ร้านค่ะครอบคลุมทั้งอาหารตามสั่งข้าวเต้งก๋วยเตี๋ยวเครื่องดื่มแล้วก็ของว่างไฮไลท์เด็ดก็คืออาหารราคาประหยัดเริ่มต้นเพียงแค่15บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจแก้วละ10บาทถ้าหากว่าเอาแก้วมาเติมเองเนี่ยลดลงไปเลยค่ะเหลือแค่7บาทค่ะนอกจากราคาจะถูกเส้นถูกแล้วนะคะยังมีถูกลงไปเลยเพราะว่าชายไทยชายซิดไทยช่วยไทยพลัสนะคะบางเมนูชายซิดเหลือแค่ประมาณ5บาทแค่นั้นเองค่ะตอบโจทย์นักศึกษาแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยทั้งนี้ค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพความสะอาดรวมถึงควบคุมราคาอาหารอย่างเข้มงวดและก็สม่ำเสมอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการดูแลนักศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะคะยังเป็นการขยายพ้นช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้ฝากทองกับแหล่งรวมอาหารราคาประหยัดท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันกันด้วยค่ะ
0: ใช่ครับใครอยู่แก่ๆกับมหาวิทยาลัยก็สามารถไปอุดหนุนไปริมชิมรสอาหารกันได้ครับ
1: ค่ะ
0: มีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเทศบาลครับพี่โบนี่มีเรื่องราวอะไรครับ
1: ใช่ค่ะทางเทศบาลนครศรีธรรมราชนะคะเตรียมความพร้อมผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามล้อพ่วงทายกิจกรรมเปิดงานงานเดือนสิบประจำปี2569นะคะมีการจัดทั้งทีมแพทย์และก็บุคลากรสาธารณสุขมาตรวจสุขภาพให้ฟรีไม่ว่าจะเป็นการตรวจระดับน้ำตาลตรวจคอเลสเตอรอลตรวจมวลกรามเนื้อตรวจสุขภาพช่องปากและฟันรวมไปถึงขัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ก่อนลงแข่งขันจริงในวันที่28กันยายนนี้ค่ะที่อุทยานการเรียนรู้เมืองนครที่ธรรมราชหรือว่า CLP นะคะนายอนุสรพงษ์เกษมผ่อนกุลรองนายกเทศมนตรีนครที่ธรรมราชพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามล้อพ่วงทายซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเปิดงานเดือนสิบประจำปี2569นี้ค่ะ
0: ครับคณะทีฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สมัครเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมด้านร่างกายก่อนเข้าสู่การแข่งขันโดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราชจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้สมัครโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
1: ดูแลคุณลุงกันนิดนะคะคืออายุแต่ละคนคือ50-60ปีแล้วแต่ว่าเชื่อมั่นว่าทุกคนแข็งแรงเพื่อความปลอดภัยก็คือตรวจสุขภาพกันก่อนค่ะ
0: ครับช่วงท้ายๆวันนี้ครับคุณผู้ชมครับนำข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐมาฝากกับคุณผู้ชมในช่วงของเลือดข้าวภาครัฐครับ
1: ค่ะ

0: เลือกข้าวภาครัฐมีข้าวดีมาบอค่ะทางคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติให้มีการโครงอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ยังเพิ่มวงเงินให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมกรอบวงเงินมากว่า 42,000ล้านบาทนะคะโดยผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับวงเงินเพิ่ม700บาทขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัดรัฐรวมใจ 60% สูงสุด 1,000 บาทต่อคนเริ่มมาตรการ1ตุลาคมนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัด 60-40 ค่ะพร้อมอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัดเพิ่มเติมกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 42,690 ล้านบาทตามที่ทางกระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนและก็ลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยค่ะ
1: ครับโดยมาตรการดังกล่าวครับก็จะประกอบไปด้วย2โครงการสำคัญเลยก็คือโครงการแรกคือการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เติมครับโดยเพิ่มวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าอีก700บาทต่อคนครับรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนในเดือนตุลาคม2569ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 14.51 ล้านคนครับส่วนโครงการที่2คือโครงการไทยช่วยไทยพลัด 60-40 เพิ่มเติมครับรัฐบาลรวมจ่ายในอัตรา 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันครับแล้วก็รวมตลอดโครงการไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนระยะเวลา2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ครับ
0: สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะคะสามารถที่จะยืนยันสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังได้ในช่วงของวันที่1ถึง15ตุลาคม2569โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายค่ะไม่เกิน 32.52 ล้านคนทางรัฐบาลค่ะได้ระบุว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยมีเป้าหมายในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเพิ่มสภาพคล่องและก็รักษากำลังซื้อของประชาชนในขณะเดียวกันค่ะยังพยุงเศรษฐกิจท่านรักและก็สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วทั้งประเทศโดยภาพรวมทั้งสองมาตรการนี้นะคะจะครอบคลุมพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมแล้วประมาณ47ล้านคนเพื่อช่วยประคับประคองการบริโภคภาคครัวเรือนและก็ลดผลกระทบจากภาวะต้นทุนและราคาพลังงานที่พันพ่วนนั่นเองค่ะ
1: ครับแล้วก็นี่ก็เรื่องราวที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมในช่วงข้องเลิศข้าวภาครัฐแล้วก็ข้อมูลข้าวสั้นในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ในรายการโหมข้าวเช้าเทือนครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับไม่แล้วก็พี่โบพร้อมด้วยทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

อาหารใต้ไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่คือเรื่องราวของแผ่นดินและผู้คนที่นี่นครศรีธรรมราชรสชาติเริ่มต้นจากวัตถุดิบชุมชนและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรสชาติจัดจ้านสะท้อนถึงตัวตนคนใต้ได้อย่างชัดเจนขนมจีนน้ำยาใต้อาหารของชุมชนที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยรสชาติและความผูกพันอาหารไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตในทุกครัวเรือนนครศรีธรรมราชรสชาติอาหารไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: สดีค่ะ
1: แต่คุณไม่เพลทองไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ยินดีด้วยครับคุณได้รับเงินรางวัล100,000 บาท
2: เดี๋ยวก่อนลิงก์ที่คุณจะกดไปเบอร์โทรศัพท์ที่โทรหาคุณแน่ใจได้ยังไงว่าคุณจะได้เงินจริง
3: เพื่อรอดพ้นจากกลลวงของมิจฉาชีพคุณสามารถนำเบอร์โทรศัพท์เข้าไปค้นหาใน Google และต่อท้ายด้วยมิจฉาชีพและอีกช่องทางหนึ่งก็คือติดตั้งแอป Truecall ลงในโทรศัพท์มือถือและดูว่าเบอร์โทรศัพท์ที่โทรหาคุณเมื่อกี้เป็นมิจฉาชีพหรือไม่แค่นี้คุณก็รอดพ้นจากมือของมิจฉาชีพ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการระเบียงใต้หน้าจอ NBT ภาคใต้ค่ะภารกิจวันนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับลูกหลานชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติมาเปิดเวทีและโอกาสวันนี้ในรายการระเบียงใต้เพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการต้อนรับลูกหลานคนนครศรีธรรมราชที่ไปสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026น้องแปนกับน้องเพียวลูกหลานคนนครศรีธรรมราชเตรียมที่จะเดินทางกลับบ้านเกิดที่นครศรีธรรมราชวันนี้ต้องบอกว่าการขับเคลื่อนในภาพใหญ่ค่ะทั้งหน่วยงานภาคราชการภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการต้อนรับลูกหลานของคนนครศรีธรรมราชกลับบ้านเกิดวันนี้ทีมงานรายการระเบียงใต้เดินทางรวมกับอีกหนึ่งกลุ่มของคนนครศรีธรรมราชที่เรียกว่ามารวมกันคิดการดีเพราะว่าเขาเตรียมที่จะรวมต้อนรับซ่องนักตบทีมชาติไทยค่ะโดยกลุ่มคนรักเมืองนครกลุ่มนี้เขาเตรียมตัวกันอย่างไรแล้วก็สะท้อนกิจกรรมว่าเราควรให้กำลังใจลูกหลานของคนคนที่ไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกเพราะว่าทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในตอนนี้แล่ง่ายๆว่าตีตัวเตรียมที่จะไปโอลิมปิกปี2028เป็นที่เรียบร้อยแล้วลบบานที่คนก็ต้องสร้างขวัญและกำลังใจพูดคุยวันนี้ประเด็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมต้อนรับซ่องนักตบทีมชาติไทยลูกหลานคนคนกลับบ้านเกิดค่ะวันนี้พูดคุยกับทีมงานกลุ่มคนรักเมืองนครค่ะยกทัพนำทีมมาด้วยทันแรกค่ะรองประธานกลุ่มคนรักเมืองนครค่ะโกลายคุณยงยุทธเลอวิสิตก่อนเนี่ยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ ค่ะวันนี้โกลายบอกว่าเราทำงานเป็นทีมอีกหนึ่งท่านที่เราเห็นกันในแวดวงสื่อมวลชนก็เนี่ยเรียกชื่อกันเล่นๆติดปากพี่ลูกมี่ค่ะคุณณรงค์จโนภาสค่ะสวัสดีพี่ลูกมี่เช่นเดียวกันค่ะเป็นเลขานุการของกลุ่มคนรักเมืองนครภาพลักษณ์ในเรื่องของสื่อมวลชนวันนี้เราจะต้องนำเสนอในเชิงที่สร้างสรรค์เพื่อให้กำลังใจกันอีกหนึ่งท่านที่เรียกว่าวันนี้เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีกิจกรรมดีๆและเปิดพื้นที่ให้สังคมได้มีโอกาสไปวัดลวดไล่กันย่างต่อเนื่องเลยค่ะวันนี้ต้อนรับคุณบีค่ะคุณวิชัยณวาโยผู้จัดการทัวร์ไปเซ็นทรัลนครศรีสวัสดีค่ะข้ออนุญาตเอ่ยชื่อผู้ประกอบการวันนี้ค่ะพี่น้องเพราะว่าเรามาในบทบาทภารกิจเรื่องของการคืนกำไรให้สังคม
1: ค่
0: ะก่อนที่เราจะไปลงลึกทีไปทีมาว่ากลุ่มนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็เขาเตรียมพร้อมในการต้อนรับลูกหลานคนคนที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเราผันปรือเรามาอัปเดตข้อมูลกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าหลายท่านที่บอกว่าเกาะติดขอบสนามในการแข่งขันแรกตะวันที่22กันยายนที่ผ่านมาค่ะไม่ขออนุญาตให้ทีมงานใดขึ้นอินโฟสรุปผลเรียนเมื่อวันที่22กันยายนสักนิดหนึ่งก็คือเรียนสรุปเรียนรางวัลเอเชียนเกมส์2026นะพี่น้องนะที่เขาจัดที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นอันนี้เป็นสรุปเรียนของแรกแต่ว่าเพราะว่าอัปเดตวันนี้เดี๋ยวสักเดี๋ยวใจไม่กี่นาทีเขาก็จะอัปเดตอันนี้เอาไม่ทันพี่น้องเออเอาไม่ทันอ่ะสรุปแรกแต่ว่าค่ะพี่น้องปรากฏว่าประเทศไทยเรานี่ทำไปทั้งหมด6เหรียญค่ะประกอบโดยเหรียญได้มัง4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงและ1ในเหรียญทองแดงนั้นปรากฏว่าเป็นของนักตบวอลเลย์บอลทีมชาติไทยค่ะที่สามารถที่จะคว้าเหรียญทองแดงในไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นและก็ต้องเน้นย้ำว่านี่และเป็นการตีตัวครั้งประวัติศาสตร์ของชาติไทยค่ะที่จะตีตัวไปโอลิมปิกเกมในปี2528ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยจากการคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026โอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิสครั้งที่34ก็เตรียมให้กำลังใจกันได้อ่ะทีนี้มาที่บ้านเราทำไมต้องแล่งกันเรื่องนี้เพราะว่าซ่องทันสำคัญที่เป็นหัวเรือใหญ่ในทีมก็คือเป็นลูกหลานของชาวนครศรีธรรมราชน้องแปนและก็น้องเพียวน้องแปนปิยนุชแปนน้อยและน้องเพียวอัชราพรคงยศทีนี้หลายกลุ่มก็เตรียมพร้อมที่จะต้อนรับกันแล้วหนึ่งในนั้นค่ะก็คือกลุ่มคนรักเมืองนครเราคิดอ่านกันผันปรือถึงได้ตั้งลักว่าลูกหลานบ้านเรากลับมาจะต้องเตรียมการต้อนรับกุลายให้ข้อมูลเรื่องนี้กันสักนิดของกลุ่มค่ะ
2: คือไล่กลางไล่กลางนะครับเราเป็นนักกีฬานะครับของจังหวัดเรานะครับไปสร้างผลงานดีกว่าดีนะครับดีมากๆให้กับนครของเราและกับประเทศชาติของเราแต่ครั้งนี้มันเป็นโอกาสดีของผมนะครับแล้วก็ปรับพวกที่ว่าได้คุยกัน แต่มันเป็นโอกาสดีที่ว่าเราได้กลับบ้านเกิดนะครับเราก็มีการต้อนรับกันมาไปติดต่อผู้รักผู้เย็นที่ใจดีมากมายไม่ว่าใครเป็นใครก็ช่วยกันคนละนิดละน้อย
0: ระดมกัน
2: ระดมกันครับทำให้ปอกข้าวกลุ่มมาเจอลูกนี่มาเจอกันนั่นชามาเจอเต็งตีเต็งท่านใช่ไหมครับมีชีวิตชีวาทุกคนพร้อมที่จะมีความเมตตากันมีความเข้าใจกันแล้วก็ติดต่อผู้รักผู้ใหญ่คนได้เจอกันได้ได้กันได้ก็เราก็ขอลมกันเป็นกลุ่มเป็นร้อนขึ้นมาพอตอนนี้ก็คือดำเนินไปตัวดีเลยนะครับเพราะว่าได้อย่างที่ว่าจะประทบความสำเร็จแล้วก็ผู้รักผู้ใหญ่ก็จะมารวมมาในวันตี5นี่นะครับที่ว่าเดินเราจะเดินกันมากๆนะครับกิจกรรมมากในวันนั้นก็อยากให้ทุกคนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มารวมกันเพราะมันเป็นเกียรติประวัติกับลูกหลานของจันทร์คนที่นำรัฐแล้วก็จะฝากความว่างกับเด็กหนุ่มไม่ที่จะเกิดมาลากับนักกีฬานะครับอยากให้ผู้รักผู้ใหญ่ของชาตินะครับนะมาดูแลตรงนี้นิดนึงนะครับว่าต่อไปนะครับความสำคัญนี้นักกีฬามันทำให้เราคือผ่านปนเร่มมาชีวิตประทบความทำเม็ดและความไม่ชีวิตของรอนดูเล่และความรับผิดชอบนะครับ
0: นั่นก็เป็นทีมาเป็นสั้นตังตอนเมื่อคิดกันแล้วเมื่อตกผลึกกันแล้วกลุ่มคนรักเมืองคนนี่ใครเป็นคนตั้งชื่อกลุ่มค่ะคุณไร
2: คือนางคิดกันอยู่นะครับคนไล่คิดกันไล่คนมีทั้งพมมีทั้งลูกเมียมีทั้งนั่นชาแล้วก็มีทั้งดร.ประสิทธิ์ใช่ไหมครับตอนนั้นนางซีคนก่อนนางไปกันมาก็ปั่นปลื้มลูกเมียคิดกันแล้วที่ไม่ได้ปั่นปลื้มใช่ไหมครับลูกเมียก็มีความจะเลี้ยวเรื่องนี้อยู่เลยนะครับความคิดกับเขาก็ทำให้คิดกันมาเลยก็วัดภาพกันมานะครับในความเป็นจริงมันเกิดขึ้นพอกลับมาจริงขึ้นเราก็คุยตรงนั้นตรงนี้ครับไม่มีอะไรมากขึ้นติดตามกันมานะครับก็ไปคุยกับทางข้องบ้านเมืองมั่งเลยมั่งหลายคนผู้รักผู้ย่อยที่ว่าเป็นมีชื่อมีเสียงใช่ไหมครับเขาให้การตระนุ่นแล้วก็ดีมาตีไปตอนนี้ครับผมว่าความประทบความทำให้ตอนนี้มันก็ไกลๆก็มาเลยครับก็ยังให้ทุกคนนะมารวมกันในวันนั้นคร
0: ับ พอเราตกผลึกได้ว่าเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ลูกหลานคนนครศรีธรรมราชเดินทางกลับภูมิลำเนาในวันที่5ตุลาคมนี้เพราะว่าเอเชียนเกมส์นี่เขาจะเสร็จสิ้นวันที่4ตุลาคมน้องๆส่งทันก็เตรียมตัวที่จะเดินทางกลับนครศรีธรรมราชทีนี้เราต้องมาเลถามไล่เพราะว่าผู้ชมทางบ้านก็กำลังรอคอยอยู่ว่าแล้วกิจกรรมวันที่5ตุลาคมนี้ทางกลุ่มคนรักเมืองคนเนี่ยเขารวม5 3 4กันเสร็จแล้วเริ่มภารกิจตั้งแต่ช่วงไหนและเราจะไปให้กำลังใจน้องเขาได้ที่จุดไหนกิจกรรมกำหนดการภายในงานพี่มี่วางแผนกันไว้ผันปรื้มั้งค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: กำหนดการเราเริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมงครับบ่ายสามโมงนี้เราไปตั้งกระบวนกันที่บริเวณหน้าสร้างวิลานะครับนะแล้วเราก็จะแห่กันมีรถมีรถนำกันมาจากสร้างวิลามาถาวังมาเรือจนมาถึงบริเวณซาลักเมืองซาลักเมืองนี่ครับเราก็จะให้น้องๆก็เข้าไปสักการะซาลักเมืองเสร็จจากซาลักเมืองครับเรามาตั้งกระบวนการไม่ตีบริเวณหน้าซาลาดูกทีนี้เราจะใช้วงลุยย่างก้องเรียนชาววิทยาการนำเดินเดินจากซาลาดูกกับเดินมาวัดพระธาตุเราก็เข้าไปสักการะวัดพระธาตุและก็ถ่ายรูปไปนิดนึงความยิ่งใหญ่ของเล็กหนาโคนและความยิ่งใหญ่ของประธานมรดกด้วยการวันนี้ก็ถือว่าทันทีชมรายการนี้อยากจะไปรวมใจกันอย่างดีไม่ว่าจะเป็นตีรักเมืองไม่ว่าจะเป็นตีลาดถามาหรือว่าตีเป็นตีประธานหรือตีเทียนท่านกับให้ทันมากันได้เรายินดีเพราะว่าน้องๆนี่จะไปจับมือจับมือไปตักท้ายทุกทันตีข้ามรวมยินดีกับ
0: ในส่วนของคุณผู้ชมทางบ้านเองที่กำลังเล่นรายการอยู่ในขณะนี้บอกว่าอยากจะรวมก่อการดีกับกลุ่มคนรักเมืองนครให้กำลังใจน้องๆเพราะว่าทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าเราจะมีการระดมทุนอันนี้ข้ออนุญาตเลยว่าเราไม่ได้เป็นการนำมาเรียรายได้อย่างสิ้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้แต่ล่ายฐานที่บอกว่าให้อยากให้กำลังใจจังอยากให้น้องเขาได้มีทุนในการที่จะนำไปพัฒนาต่อไปตรงนี้เราเตรียมการไว้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับผมคือวันนี้ครับล่างจากที่ว่าเราได้คิดกันแล้วครับวันนี้ครับตั้งประธานกลุ่มเกี่ยวกับนักบีชาตั้งรองประธานกลุ่มตั้งคู่ไล่ก็ได้ติดต่อปักปวกที่มี
0: กำลังมีกำลัง
1: ไปแล้วก็พร้อมทับนุ่นช่วยกันมากคนเล็กและน้อยที่นี่ครับเมื่อที่ยังไม่บอกว่าวันนี้ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยต้องการที่จะให้กำลังใจน้องๆครับเราก็ถ้ามาติจะโทรกันมาทุกท่านได้ที่เบอร์ที่เราขึ้นในหน้าจอกับหน้าว่าใครต้องการที่จะมารวมตีเซ็นทรัลกระดายหรือว่าตัวทุกท่านได้ที่คุณเปิ้ลที่เบอร์ที่หน้าจอนะครับนะเพื่อว่าที่จะกล้ามารวมกับสมาร์ตตัวแล้วกับตีเบอร์ ซูนกาวซ้ำนะครับนะอาเจ็ดกาวฮานึงงาซ้ำนะครับนะทีนี้ติดต่อคุณเพื่อได้เลยครับ
0: ค่ะไม่ขออนุญาตเน้นย้ำเบอร์โทรสำหรับการประสานงานเพื่อที่จะรวมกิจกรรมกับกลุ่มหลักเมืองคนในการต้อนรับซ่องนักตบยิ่งทีมชาติไทยลูกล้านคนนครศรีธรรมราชหนองแปนและหนองเพียวซึ่งกลุ่มคนรักเมืองนครนี้เขาจะจัดการต้อนรับวันที่5ตุลาคมนี้ค่ะทันในที่บอกว่าเฮ้เดินกันร้อนๆเราอยากสนับสนุนเป็นนามแล้วก็หรือว่าอาจจะเป็นอาหารว่างอาหารว่างก็ว่ากันไป ทางกลุ่มไม่ได้ร้องข้อแต่ถ้าทางผู้ชมบอกว่าให้มีนำใจอยากที่จะสนับสนุนกับกลุ่มนี้ก็ยินดีค่ะประสานงานกันเข้ามาได้หรือว่าอาจจะเป็นสมทบทุนให้กับนักกีฬาโดยตรงในวันงานก็ติดต่อกันมาก่อนจะได้จัดลำดับให้ทันได้ทุกกว่าสนับสนุนนักกีฬาก็ว่ากันไปตามสิ้นนำใจที่ทันสามารถที่จะทำได้แล้วก็ไม่เดือดร้อนตัวทันเองด้วยค่ะประสานงานผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0935795153ย้ำนะคะ0935795153ทีนี้เรื่องของการเตรียมความพร้อมต้อนรับเจ้าภาพลักษณ์ในเรื่องของสถานที่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าลานเวทีกิจกรรมก็อนุญาตเอ่ยชื่อค่ะเพราะว่าวันนี้เราต้องบอกว่าอยู่ในภารกิจการคืนกำไรให้กับสังคมสำหรับศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครซีเราเตรียมพร้อมเรื่องนี้ไว้พันพื้มั่งพอขบวนเซ็ตซับไปถึงปุ๊บเซ็นทรัลก็ต้องพร้อมเช่นเดียวกัน
3: ใช่ครับคือทางเซ็นทรัลนั้นสถานที่เราเราเตรียมที่จอดรถไว้เลยสำหรับชาวบ้านที่จะมาช่วยส่งกำลังใจแรงเชียร์ให้น้องน้องนักกีฬาต่างสองฐานสถานที่เราเตรียมพร้อมไปแล้วสถานที่ในการจัดงานเราก็ได้เคลียร์พื้นที่ไว้มีเวทีมีเตนังเทไรเรียบร้อย
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ตอนแรกทางกลุ่มคนรักคนรักเมืองนครติดต่อมาว่าเนี่ยคิดขึ้นมาว่าจะข้อใช้สถานที่ของเต็นท่านทางผมก็ต้องไปปรึกษาทางผู้ใหญ่ว่าเนี่ยว่าทางกลุ่มเขามีแนวคิดปณีจะต้อนรับหนักหนักวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยกลับมาทางเราทางเซนท่านจะรวมไม้ถึงผมก็เสนอทางผู้ใหญ่ก็โอเคเห็นด้วยในนามที่ว่าเซนท่านมาตั้งอยู่ที่นคร
0: ไม่ได้คิดนานเลยใช่ไหม
3: ใช่จะไม่ได้คิดนานเลยทั้งคุยสักกับตอบตกลงทางทันรองประธานไปว่าโอเคทางเซนท่านยินดีสนับสนุนเต็มทีตึ้งก็ประชุมกับทีมกลุ่มหลักมังคอนบ่อยมากเพราะว่าเราในมาจัดต่างที่ก็คือจัดให้มันดีให้มันย้ายให้มันดูแล้วเอาให้สมเกียรติ
0: สมน้ำสมเนื้อ
3: กับน้องเขาในท่านาตีน้องเขาได้เป็นตัวแทนทีมจัดประเทศไทยไปแข่งโอลิมปิกแล้วก็เป็นชาวลูกหลานของนครอันนี้คือสำคัญมากถึงท่านเราพยายามปลูกฝังพยายามจัดกิจกรรมส่วนใหญ่จะสังเกตว่าเซนท่านจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาบอยเพราะว่าเราก็มองเห็นว่าของชาวนครเราชอบยกว่าชนอะไรต่างๆไม่ว่าตอนนี้ที่มีจัดที่พันจะไปโบเด็กคอนโดบางโบเต้นอาราบิกต่างๆเนี่ยเซนท่านจะสนุนเรื่องจัดสถานที่เรื่องงานกีฬาเพราะว่าทางผู้ใหญ่เราเห็นด้วยเลยเรื่องนี้มันสำคัญสำหรับเยาวชนและสำคัญสำหรับคนในเมืองนครว่าต้องมีสถานที่ในการจัดงานในการฉายต่างๆเวลาว่างเวลาอะไรก็ติดท่านได้เลยครับ
0: ค่ะพื้นที่ตรงนี้ที่เราจะเปิดโอกาสให้คุณนครศรีธรรมราชในฐานะที่เป็นชาวบ้านรวมกันสามารถที่จะให้ลูกหลานไปใช้เวทีตรงนั้นเข้าถึงหมายจับต้องได้เราสามารถที่จะเปิดเวทีให้กับทุกองค์กรเลยใช
3: ่ไหมใช่ใช่ครับ
0: ติดต่อผ่านช่องทางไหน
3: ยังไงได้บ้างเราจะมีช่องทาง Facebook ของเซ็นทรัล
0: ค่ะ
3: แล้วก็จะมีช่องทางทางโทรศัพท์สามารถติดต่อสอบถามได้แล้วก็มีที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะมาไอมาข้อชายกิจกรรมข้ออะไรต่างๆมาติดต่อประสานงานได้เลยครับทางเซ็นทรัลยินดีมากเลยครับเกี่ยวกับโบเกี่ยวกับชาวนครต่างๆเราก็เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนครครับผม
0: ได้ยินพันนี้แล้วชื่นใจคำว่าเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนครพอแล้งถึงโลโก้ของกลุ่มเหล็กแต่เดียวใจพี่น้องคนรักเมืองนครทีมงานขึ้นโลโก้นั้นหมายเห็นชัดๆกันอีกสักครั้งนึงเพราะว่าเราเห็นว่าสิ่งที่โดดเด่นเป็นสง่านั่นก็คือพระบรมธาตุเจดีย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช25กรกฎาคมที่ผ่านมาตั้งแต่ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกที่แล้งง่ายๆว่าในการประชุมที่เมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีใต้วันนั้นคนคนดีใจมากนี่เป็นโลโก้ของกลุ่มคนรักเมืองนครซึ่งอิงมาจากเหนือ5ลักคือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารวันนี้ค่ะในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและควบตำแหน่งรองประธานกลุ่มค่ะกุลายเรามีเมืองมรดกโลกในพื้นที่เราจะต่อยอดในเรื่องนี้เพื่อที่จะส่งเสริมลูกหลาน

0: ผู้ชมว่ามันเป็นการดีกับชาวนครศรีธรรมราชด้วยเรามีมดรกรกแล้วมีโพธิ์เด้งยินดีกับคนนครศรีธรรมราชนะครับทุกๆคนแต่ก็ทุกจังหวัดนะครับในภาคใต้วันนั้นถ้าว่างนะครับอยากจะขอเชิญมาร่วมงานกันนะครับเพราะว่าผมก็ตื่นตันนะครับตื่นตันแจ้งมากว่าโอกาสครั้งนี้นี่ถ้าไม่ได้พี่น้องๆด้วยว่าทางท่านี่นะครับเราไม่มาตื่นตรงนี
1: ้
0: แต่ต้องขอบคุณจริงๆนะครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าอย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติค่ะซึ่งต้องบอกว่า3หน่วยงานนี้เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการสำหรับนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026อย่าปล่อยให้หน่วยงานเขาเดียวได้เพราะฉะนั้นทุกกลุ่มทุกองค์กรค่ะเรามารวมมือกันเมื่อที่นครศรีธรรมราชไปที่พี่มี่อีกครั้งนึงค่ะวันนี้ในฐานะที่ว่าเป็นพี่ใหญ่ในวงการสื่อมวลชนของเรามาหลาย10ปีเลยทีเดียวภาพลักษณ์ที่เราอยากจะเห็นพี่น้องสื่อมวลชนได้ส่งเสริมบทบาทลูกหลานคนในฐานะที่จะให้กำลังใจนักกีฬาที่เดินทางกลับบ้านเราอยากให้พี่น้องช่วยกันนำเสนอภาพลักษณ์ของคนบ้านเราพันหรือมั่งในทิศทางที่สร้างสรรค์และก็ดีขึ้นตามลำดับค่ะ
2: ครับก่อนอื่นครับต้องขอบคุณกับทาง NBT นครครับที่ให้โอกาสทางกลุ่มได้มาเผยแผ่นะครับซึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่5นี่ครับวันนี้ครับผมอยากจะชวนกับเพื่อนๆซื้อไม่ว่าเป็นซื้อออนไลน์หรือว่าทุกท่านที่มีมือถือนะครับที่มี Facebook ที่มี LINE และช่วยกันนำข้อมูลข่าวสารของวันที่5ครับไปเผยแผ่มากๆเพื่อจะได้ให้ทุกคนได้เห็นแล้วมารวมกิจกรรมกันมากๆในวันที่5ตุลาคมครับ
1: ค่ะเรากลับไปที่เจ้าของสถานที่อีกสักนิดนึงค่ะวันนี้พระธาตุเมืองมรดกโลกการกระตุ้นส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชชื่อว่าเป็นภาพใหญ่ที่เราจะทำร่วมกันการทำธุรกิจนี่เราจะต้องหวังผลกำไรเป็นเรื่องธรรมดาแต่จุดหลักใหญ่ใจความคือเราทำบรรพืชที่จะคืนกำไรให้กับสังคมได
3: ้
1: วันนี้เซนท่านมีแผนเรื่องนี้ยังไงบ้าง
3: เซนท่านมองว่าการเป็นประธานขึ้นหมอดอกโลนั่นคือเป็นสิ่งดีอย่างใหญ่นะเป็นสิ่งใหญ่ถึงในอนาคตมันความเจริญมันจะเข้ามาเยอะมากเลยนักท่องเที่ยวแต่ละส่วนแต่ละภาคแต่ละจะมาลงมาที่จังหวัดนครทางท่านก็ต้องเราก็ต้องเตรียมการขยายเตรียมเรียงปรับเตรียมสิ่งต่างๆเอาไว้แล้วว่าในเมื่อนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดนครพอมาจังหวัดนครปั๊บเที่ยวประทาดเที่ยวนำต๊อกเที่ยวทะเลมาสุดท้ายเขาก็มาจับจ่ายมาจับจ่ายมาพักอยู่ในเมืองฝั่งนี้ทางเทียนท่านก็เปลี่ยนโบแบรนด์ต่างๆที่จะลงมาเปิดกันพอรู้ว่าประทาดเป็นมรดกโลกแล้วจังหวัดนครก็หนักตรงเที่ยวจะเยอะเราก็ได้ประชุมเตรียมการกันว่าเยอะแล้วครับว่าจะปรับตรงไหนมุมไหนว่าให้มันข้าวกับข้าวกับบ่อดอกโลกต่างๆครับผม
1: ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเรื่องของการกีฬาของบ้านเราไม่เพียงแต่การสร้างชื่อเสียงของหนองแปนและหนองเพียวในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชระดับประเทศเราส่งเด็กสองคนนี้ไปไกลกีฬาเอเชียนเกม2026เขาคว้าเหรียญทองแดงมาได้แล้วเขาตีตัวเพื่อที่จะไปโอลิมปิกเกมปี2028ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่34ถ้าเรามองวันนี้ก็ไล่ในฐานะที่อยู่ในเวทวงการกีฬาเราได้เห็นเวทีใหญ่ๆไทยไฟก็ดีหรือเวทีราชดำเนินก็ดีที่ท่านมีภารกิจมาอย่างต่อเนื่องยาวนานข้อนี้เอ่ยนำสถานที่ตรงนี้ค่ะพี่น้องแต่เจตนาของเราก็คือเพื่อที่จะให้รู้ว่าพื้นลังของแต่ละคนเป็นอย่างไรและการจะสนับสนุนเรื่องของการกีฬาไม่เพียงแต่วงการมวยนะวันนี้เด็กวอลเลย์บอลที่เขาไปสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยก็ลายเองในฐานะที่เป็นผู้รับผู้ใหญ่คนหนึ่งวันนี้เราอยากมองภาพถูกผักส่วนส่งเสริมกีฬาจุดไหนที่อ่อนทำให้เขามีความเข้มแข็งมากขึ้นอยากให้ทุกคนมาร่วมกันยังไงบ้าง
0: คือตอนนี้นะครับถ้าเอออีกครั้งก็ให้ผู้รับผู้ใหญ่นะครับของบ้านของเมืองให้มีความสนใจกับนักกีฬาสักนิดนึงครับพุ่มเตียวมาล่าเตียวต่างนักกีฬาข้อนนักข้อนเป็นเด็กแข็งแกร่งมากๆนะครับเป็นคนแข็งแต่ขาดพุทธประนุนถ้าผู้ใหญ่นะครับทุกคนมีความเมตตานะพุ่มเขาพูดคำว่าเมตตานะ
1: จะ
0: กลับมาสักนิดหนึ่งครับนักกีฬาบ้านเรานี่สำคัญมากๆไม่จะเป็นพุ่มเป็นนักกีฬาตะกร้อหรือวอลเลย์บอลหรือนักกูบอลอะไรมวยนี่นะครับดึงมวยนี่พุ่มจะกรรมการมวยมาเด็กนักข้อนจะแข็งมากๆครับจะมีทักษะของชายความคิดสมองในการต่อสู้มาพอคนตายเรา

0: ือนกับว่าดนดนกับมาดนนี่กับไปได้ก็คือจบบู้จบบุญตั้งแต่ในวงการมวยเหมือนกันกับดวงดังมามากพวกมันเป็นคนนั้นคนนึงที่ไปอยู่วงการมวยแล้วก็เกือบงานกีฬาเกือบทุกประเภทที่จบนั่นกับจบการกีฬามากๆเคยเล่นกีฬาได้มาแต่ไม่กันเมื่อก่อนนั้นมาจบมวยกับไทยกับจิมมี่ก็ไม่ใช่ว่าอีจบแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นนักมวยมาก่อนแต่มาคือบางอย่างทําให้เห็นว่าเรามีสุขภาพจิมมี่ก็ต้องการวันนั้นพวกมันสนองต่อทําให้ไงเลยว่าจบไฟอย่างกับตีเต็งทั้งพอได้กําลังรุ่นทางเต็งท่านอีกวันนั้นก็นั่นเป็นที่จารึกของตัวเองครั้งนึงชีวิตเราทำอะไรไว้กันเป็นเก็บเอาไว้กับตัวเราเลยนะครับ
1: ก็มาเชิญชวนเพื่อที่จะต้อนรับน้องๆส่งทันกลับบ้านเกิดที่นครศรีธรรมราชในวันที่5ตุลาคม2569นี้ค่ะช่วงท้ายยาค่ายพี่มี่ในฐานะอยู่ในแวดวงสื่อมวลชนวันนี้ค่ะได้เชิญชวนพี่น้องสื่อมวลชนบ้านเราเพราะว่ามีกันเยอะแยะมากมายหลากหลายสาขาแขนงมารวมใจกันเพื่อให้กำลังใจน้องเป็นและก็น้องเพียวตามสถานที่จุดสำคัญสำคัญต่างๆเน้นย้ำกันอีกครั้งค่ะ
2: ครับก็อยากเชิญชวนครับพบในฐานะที่เป็นสื่อนะครับอยากเชิญชวนพี่น้องซื้อนะครับให้มารวมกันช่วยกันเพื่อแพร่กับสิ่งที่คนๆทำได้เพื่อลูกหลานเมืองละครครับนะอันนี้เพื่อแพร่ไปตัวประเทศครับว่าที่โค้นเนี้ยเขาจัดกิจกรรมและก็ไม่เงาและก็มีซื้อนี้ประโคมก้าวว่าคนๆก็มีความรักมีความสามัคคีกับแล้วก็กลางหน้าต่อไปถ้าเกิดมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่ากีฬาใดก็ตามครับต่างพ่มต่างโกลายต่างพีชาต่างพีบี้นี่ครับเราก็จะทำกันแล้วซึ่งแม้ว่าอาจจะไม่มีการจับมือจากผังในกระถางเดี๋ยวเราไปทำกันแล้วกับตามกันในกลุ่มก็เราได้กับนะแล้วก็อยากเชิญชวนกับไอ้ถูกฐานกับนะอย่าลืมกับปัญญามากันเยอะๆกับห้างเทนชั่นไทยสักทีครับพี่น้องครับเชิญครับ
1: ค่ะและที่สำคัญเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครมาเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อเนื่องในเรื่องของงานประเพณีบุญชาติเดือนสิบที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยค่ะวันนี้พูดคุยกันพอหอมปากหอมคอกับกลุ่มผู้ก่อการดีกลุ่มคนรักเมืองนครที่เตรียมพร้อมที่จะต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะน้องแป้นกับน้องเพียวซึ่งเป็นลูกหลานคนนครศรีธรรมราชกลับบ้านเกิดโอลิมปิกนี้เอเชียนเกมนี้จะสิ้นวันที่4ตุลาคมแล้วก็น้องสองท่านมีกำหนดเดินทางมาที่นครศรีธรรมราชวันที่5ตุลาคมนี้มาร่วมกันต้อนรับค่ะไปกันที่ศาลหลักเมืองมั่งไปกันที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมั่งแล้วก็ไปให้กำลังใจน้องเขาที่เวที CT เซ็นทรัลนครศรีเพราะว่าจะมีกิจกรรมดีๆเพื่อที่จะต้อนรับและให้กำลังใจน้องๆอีกมากมายจากผู้รักผู้ใหญ่ใจดีหลากหลายท่านในช่วงท้ายท่านที่สนใจจะสนับสนุนเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับทางน้องแป้นและก็น้องเพียวค่ะทีมงานไม่ขออนุญาตเน้นย้ำขึ้นหมายเลขโทรศัพท์เพื่อที่จะประสานงานทีมงานของกลุ่มคนรักเมืองนครค่ะประสานเพื่อรวมกิจกรรมกับกลุ่มคนรักเมืองนครในการต้อนรับน้องแป้นและก็น้องเพียววันที่5ตุลาคมนี้ท่านยกคู่ไปล่วงหน้าทางทีมงานจะได้จัดลำดับกันได้ทุกว่าเอ๊ะใครมาป่าได้ไรยังไงคือได้ทำการบ้านกันให้ทุกตรงกันสักนิดนึงค่ะหมายเลขโทรศัพท์0935795153เพราะว่าเซ็นทรัลเขาบอกว่าก็เตรียมที่จอดรถไว้แล้วได้ล็อกที่จอดรถไว้ให้ก่อนนะคะ
3: ผมเสื้อมิดในกิจกรรมที่เซ็นทรัลจะมีการแจกหลายเส้น
1: แล้ว
3: ผมเรียนเชิญ FC ของหนองแป้นกับหนองเพียวจะมีการแจกหลายเส้นของฟุตของวอลเลย์บอลของวอลเลย์แต่ถึงมีเสื้อ
1: เส้นกันสิลูกวอลเลย์เลย
3: ชายเส้นสดๆกันเลยครับชายครับ
1: เส้นนี้คือไม่ใช่ว่าเส้นไม่ใช่ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เส้นคือหลายเส้นค่ะอ่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับกลุ่มคนรักเมืองนครนะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบค
1: ุณผู้ชมที่ตามรับชมมาโดยตลอดไม่พร้อมโดยผู้ร่วมรายการและทีมงานต้องขออนุญาตลากันไปก่อนพบกันวันที่5ตุลาคม2569ค่ะพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ฮะมันเลยบัตรสมณะคุณลิมวยบุกโกนะน่าพอขึ้นมาบลีด้วยลิมวยบุกโกอิชแต่พี่ยังโน OTPPihak bank yo yak katanya OTP tak boleh beli dengan mudah-mudah. Jangan tekeling, jangan beri maklumat peribadi. Kalau tidak, duit yang kita sipes seumur hidup habis licin.
2: วันนี้โลกกำลังเผชิญวิกฤตด้านพลังงานราคาน้ำมันผันผวนค่าครองชีพสูงขึ้นกระทบชีวิตพวกเราทุกคนแต่ในวิกฤตเรารับมือได้เริ่มต้นที่ตัวเราอยากรอดต้องรัดอยากประหยัดต้องเริ่มมาร่วมรับฟังแนวทางการปรับตัวและข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยงานภาครัฐด้านพลังงานติดตามได้ในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานพร้อมออนแอร์และออนไลน์จากสื่อกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเชื่อมโยง9สถานีสวทสงขลาตรังพัทลุงสตูลปัตตานีนราธิวาสสุไหงโกลกยะลาและสวทเบตงทุกวันเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาเพราะพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือทางรอดของคนไทยรวมสู้วิกฤตโลกฝ่าวิกฤตพลังงานไปด้วยกัน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

การเสริมสร้างความดีความเจริญให้เกิดมีขึ้นในบ้านเมืองทุกท่านจึงควรจะได้ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ให้มากแล้วตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะร่วมกันปฏิบัติบริหารงานทุกด้านให้มีความเจริญก้าวหน้าและช่วยกันสืบสานรักษาต่อยอดสิ่งดีงามที่มีอยู่แล้วในบ้านเมืองให้ดำรงคงอยู่และงอกงามยิ่งขึ้นไปพระบรมราโชวาท

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสรรสนเกียรติครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เรามาแจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่นะให้เตรียมรับมือฝนที่จะตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะวันนี้จะเป็นพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะในขณะเดียวกันฝนที่ตกสะสมมาอย่างต่อเนื่องก็ทำให้ทางกรมชลประทานจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาค่ะซึ่งสถานการณ์ล่าสุดนะคะน้ำก็ได้เริ่มล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดอ่างทองแล้วนะคะดูประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะคะมีการเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะโดยวันนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากก็คือในภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะหลักๆจังหวัดก็จะมีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะอย่างที่จังหวัดสระแก้วนะคะพื้นที่บริเวณบ้านแก่งสีเสียดที่ตำบลสระขวัญอำเภอเมืองสระแก้วก็มีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่บ้านพักอาศัยของประชาชนทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วนางสาวพรหมพัฒน์สอนลิ้มตระกูลพร้อมด้วยในอำเภอเมืองสระแก้วนายจักริดธนนพรัตน์ก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์และเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ก็มีการประชุมติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำโดยเน้นเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็นอำเภอเขาฉกันและอำเภอเมืองสระแก้วเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีครับนางสาวเฉลิมพรทิพย์โสภาผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีได้เปิดเผยว่าวันนี้ในพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนัก 70% ของพื้นที่นะครับและคาดว่าจะตกหนักไปถึงวันที่26กันยายนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนกรณีที่เพจดังระบุว่าจะมีมหาอุทกภัยในภาคตะวันออกล่าสุดนางสาวฉัตราพรแก้วยนต์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์การระบายน้ำในเขตเมืองก็ยังคงเป็นไปอย่างคล่องตัวนะครับและจากที่ประสานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าถึงแม้ภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักตามฤดูกาลแต่ก็ยังไม่มีสัญญาณหรือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใดๆที่ยืนยันว่าจะเกิดถึงระดับมหาอุทกภัยขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกครับแต่ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเป็นหลักอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เน้นย้ำมาตรการเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงให้สามารถเข้าถึงแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสลับมาที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับเมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงครึ่งที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักส่งผลให้หลายพื้นที่จุดลุ่มต่ำเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากได้เกิดน้ำท่วมขังอย่างรวดเร็วนะครับบางจุดนี่ระดับน้ำท่วมสูงถึง1เมตรจากการตรวจสอบเส้นทางที่ได้รับผลกระทบหลักก็จะมีถนนพัทยาสาย3บริเวณมุมอร่อยถนนสุขุมวิทช่วงทางหลวงพัทยาถนนเลียบทางรถไฟบริเวณวัดธรรมสามัคคีซึ่งจุดที่มีน้ำท่วมขังสูงนั้นรถยนต์เล็กก็ไม่สามารถสัญจรผ่านได้เลยเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาควบคุมการจราจรปิดเส้นทางชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมทั้งเร่งเดินเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็เร่งระบายน้ำตามจุดเสี่ยงขณะที่ประชาชนก็ควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงและขอให้ติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดครับ
0: ส่วนฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้โดยเฉพาะในพื้นที่ตอนบนนะคะก็ทำให้มีน้ำไหลลงสู่ลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นซึ่งจากการติดตามและคาดการปริมาณน้ำในช่วงวันที่23ถึง25กันยายนของกรมชลประทานพบว่าปริมาณน้ำที่สถานี42นครสวรรค์อาจเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาที่คาดว่าจะมีประมาณ300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้มีปริมาณน้ำที่สถานี 43เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้การปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยได้รับผลกระทบค่ะและล่าสุดนะคะรายงานจากเขื่อนเจ้าพระยานะคะก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะล่าสุดอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะและจากการที่เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำก็ทำให้จังหวัดท้ายเขื่อนเร่งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อย่างเช่นที่จังหวัดสิงห์บุรีเทศบาลเมืองสิงห์บุรีโดยนายณรงค์ศักดิ์วิงวอนนายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรีได้สั่งให้เร่งปิดจุดฟันหลอและจุดอ่อนคันกั้นน้ำฝั่งตะวันออก52จุดคาดว่าดำเนินการได้ประมาณ 60% ภายใน 2-3 วันนี้ค่ะและจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 4-5 วันนอกจากนี้ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำทั้ง2ฝั่งเพื่อรองรับน้ำฝนและเร่งสูบน้ำจากพื้นที่บ้านเรือนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องผ่านเพจของเทศบาลเมืองสิงห์บุรีค่ะ
2: จะต้องดูแลเร่งด่วนคือต้องปิดฝันหลออันที่สองก็คือตั้งเครื่องสูบน้ำในเวลาฝนตกที่ เราคาดการว่าเราต้องปิดบ่อน้ำแล้วก็ตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเวลาฝนตกเราก็ได้ติดเครื่องสูบน้ำระบายน้ำบ้านเรือนประชาชนกลับสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปอีกส่วนหนึ่งก็ในส่วนของฝั่งนี้เช่นกันก็น่าจะเป็นในส่วนของการปิดฟันหลอซึ่งทั้งหมดนั้นในฝั่งตะวันออกจริงฟันหลออยู่ทั้งหมดประมาณ52จุดด้วยกันซึ่งเมื่อวานแล้วเริ่มดำเนินการไปแล้วซึ่งคิดว่าประมาณสัก 2-3 วันนะฮะเราก็จะดำเนินการประมาณสัก 60% แต่ว่า 4-5 วันต่อไปก็จะทำให้แล้วเสร็จ
0: ในขณะเดียวกันนะคะการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาก็ทำให้หลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบค่ะเช่นที่จังหวัดอ่างทองนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญซึ่งตั้งอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำประชาชนบางส่วนจึงเริ่มยกทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงและนำยานพาหนะไปจอดในลานที่จัดเตรียมไว้ค่ะชาวบ้านก็บอกว่าปีนี้น้ำมาช้ากว่าปกติแต่ว่าน้ำขึ้นเร็วค่ะ
3: แต่ว่าปีนี้แค่มาช้ากว่าปกติปกติเมื่อปีแล้วป่านนี้เราท่วมแล้วเนาะ
4: มาช้าแต่ขึ้นไวเนาะ
3: มาขึ้นไวเมื่อปีแล้วมาเร็ว
4: มาเร็วแต่นี้มา
3: จ้ะจ้ะทุกทีเมื่อปีแล้วเข้าเนาะ
5: ตรงนี้
6: เข้าหน่อยไม่เยอะ
3: เยอะนะแต่ไม่เข้าจะถุนช้า
7: เข้าหน่อยอีกไว้ประมาณน่าจะขึ้นอีก60เซนเดี๋ยวยกของไว้เลยเตรียมยกของไว้เลย
4: ถ้าห้องโน้นอะของไอ้ไข่ชีสก็ท่วมแล้วขึ้นหมดแล้ว
0: นายอภิชาติศรีเหรานายอำเภอวิเศษชัยชาญก็บอกว่าในพื้นที่หมู่9มีบ้านเรือนประชาชนประมาณ100หลังคาเรือนคาดว่าวันนี้ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตรแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่บางส่วนของหมู่1และหมู่2ตำบลบางจักซึ่งเป็นพื้นที่ในคันกั้นน้ำเบื้องต้นได้จัดเตรียมเรือ100ลำรวมถึงเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมกำชับให้รายงานระดับน้ำผ่านช่องทางของชุมชนวันละ2ครั้งเพื่อให้ประชาชนวางแผนรับมือได้อย่างทันท่วงที
1: หลายจังหวัดก็เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำนะครับอย่างที่ชุมชนมัสยิดท่าอิฐจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็กำลังเร่งรับมือเตรียมความพร้อมหลังจากที่มีประกาศคำเตือนจากส่วนราชการให้เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงครับทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจสถานการณ์น้ำที่ชุมชนมัสยิดท่าอิฐในพื้นที่หมู่6แล้วก็หมู่10ตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีมีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 1,000 ถึง 1,700 หลังคาเรือนนะครับต่างก็กำลังเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำหลากลงมาจากภาคเหนือรวมถึงฝนตกในพื้นที่ด้วย เบื้องต้นได้รับการประกาศจากภาคส่วนราชการแล้วครับให้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ให้เร่งยกของขึ้นที่สูงประชาชนบอกว่าชุมชนแห่งนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประจำทุกปีครับถ้ามีสถานการณ์น้ำหลากหรือว่าน้ำหนุนยังไงก็เข้าท่วมภายในชุมชนแน่ระดับน้ำก็จะอยู่ประมาณสัก30เซนติเมตรแต่ใช้เวลาเพียงไม่นานน้ำก็จะค่อยๆลดระดับลงแต่ปีนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยอมรับครับว่ามีความกังวลอยู่แต่ก็ไม่ได้มากนักเพราะยังคงติดตามสถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิดและคาดว่าน้ำเหนือน่าจะมาถึงช่วงเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนเหมือนทุกปีแต่ยังไงก็เตรียมความพร้อมเอาไว้ตลอดเวลานอกจากนี้ยังบอกด้วยครับว่าแม้ชุมชนจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นประจำอยู่แล้วแต่ก็ยังอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือดูแลเหมือนกับทุกปีทั้งเรื่องการสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคหรืออำนวยความสะดวกเรื่องการสัญจรในยามวิกฤตก็จะทำให้ช่วยประชาชนในการใช้ชีวิตได้มากถ้าหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมครับ
5: ติดตามเหมือนกันเพราะว่าเป็นห่วงมันทุกปีทุกปีก็คือว่ารอฟังข่าวทางโทรทัศน์นาทีวีแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันเขาก็ช่วยกันเต็มที่ประกาศเขาก็รู้กันผู้สื่อข่าวเขาก็รู้กันหมดตำบลท่าอิฐเรานะก็รู้กันหมดแหละก็คือว่าจะต้องเตรียมตัวยกของให้ขึ้นที่สูงซะก็คือไว้ใจไม่ได้คือ
8: ประเมินน้ำที่เราเห็นตอนนี้แล้วมันเป็น
5: น้ำประเมินก็ยังล้นตลิ่งขนาดล้นตลิ่งยังไม่เข้ามาถึงนี่ยังไม่เข้ามาถึงอะไรทางเดินเนี่ยยังไม่ถึงพื้น
8: ปกติชุมชนเราได้รับผลกระทบ
5: เรื่องกระทบเยอะนะมันก็เยอะอยู่เพราะว่ามันลำบากเหมือนกัน
8: ชุมชนที่เราโดนมันจะเป็นน้ำลักษณะ
5: น้ำลักษณะมันจะมีสีอย่างกระชานะคะมันขุ่นๆหน่อยๆน้ำก็หายไปมันมาจากนครสวรรค์อะไรแล้วแต่มันมาทางอยุธยาเสนามาลงประจบที่นี่ท่าอิฐเลยค่ะ
9: โดยปกติแล้วเราก็จะไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่าเราโดนท่วมทุกปีอยู่แล้วไงก็จะเตรียมความพร้อมอย่างเดียวเพราะว่ามันพื้นที่ต่ำเนี่ยมันก็จะแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้อะเราก็ทำสูงไม่ได้ด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย
8: อย่างปีนี้เองเรามองสถานการณ์น้ำอย่างในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราเห็นตอนนี้มันถือว่ามากแล้วหรือยังคะ
9: ตอนนี้ยังแต่เรามีสัญญาณรู้ว่ามันเริ่มมาแล้วเพราะน้ำเปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลามันมาเนี่ยมันเริ่มท่วมพื้นชั้นล่างที่เราเคยไม่ท่วมยามปกติเนี่ยตอนนี้มันเริ่มท่วมแล้วก็แสดงว่ามันเริ่มมาแล้วแต่เราไม่รู้ว่าจะมากน้อยขนาดไหนเวลามีน้ำทะเลหนุนหรือว่าได้ข่าวเหมือนที่เราดูทีวีเนี่ยเขาก็จะประกาศที่สุเหร่าทุกวันทุกเช้าอะไรเงี้ยให้ทราบ
8: ตอนนี้เราก็เตรียมตัวกันแล้ว
9: เตรียมตัวเขาประกาศให้เราเตรียมตัวของอันไหนที่ยกขึ้นได้ก็เตรียมยกไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเกิดมีแบบน้ำท่วมจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็อยากให้เขาค่อยมาดูแลมาอาจจะช่วยเรื่องน้ำดื่มหรืออะไรที่เขาเคยช่วยนะปีที่แล้วเขาก็ช่วยเรื่องน้ำดื่มนะหาการกินอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรที่พอจะช่วยได้อะไรเงี้ยบางทีบ้านบางหลังเขาก็เดือดร้อนอะไรเงี้ยนะ
0: สำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ยืนยันความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำเหนือค่ะโดยประเมินว่าสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะคะแต่ก็ได้กำชับให้ทุกเขตเร่งกำจัดขยะที่จะไปอุดตันบริเวณหน้าท่อระบายน้ำควบคู่ไปกับการพร่องน้ำในคลองเพื่อรับมืออย่างเต็มที่ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจจุดที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะบริเวณเสนานิคม1รามอินทรา5และคลองลาดพร้าวพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมย้ำเรื่องการจัดการขยะที่จะอุดตันหน้าท่อระบายน้ำซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญเมื่อเกิดฝนตกโดยได้มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดทุกเขตไปดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดสำหรับสถานการณ์น้ำเหนือที่ไหลลงมาสมทบขณะนี้ถือว่ายังไม่สูงมากและยังไม่ได้อยู่ในขั้นวิกฤตแต่สั่งการให้เฝ้าระวังชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องส่วนที่มีความกังวลเรื่องฝนตกหนักต่อเนื่องหรือว่าจะตกแช่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นทางกรุงเทพมหานครก็ได้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดทั้งแบบรายวันและรายสัปดาห์ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณเตือนถึงระยะวิกฤตแต่ก็ไม่ประมาทและได้เตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่ค่ะ นอกจากนี้กรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกนะคะแล้วก็ที่มีกระแสข่าวออกมาว่าจะมีฝนตกในกรุงเทพมหานครสูงถึง120มิลลิเมตรประกอบกับน้ำเหนือที่จะไหลลงมาสมทบนั้นทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอธิบายว่าเรื่องนี้ต้องแยกการบริหารจัดการเป็น2ส่วนคือการดูแลคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำเหนือและการพร่องน้ำในคลองรวมถึงการดูแลท่อระบายน้ำเพื่อรับมือฝนที่ตกในพื้นที่โดยประเมินว่าช่วงเวลาที่ฝนจะตกหนักในกรุงเทพกับช่วงที่กรมชลประทานจะระบายน้ำลงมาจะไม่ประจวบเหมาะจนเกิดผลกระทบพร้อมกันเนื่องจากปัจจุบันกรุงเทพมหานครใช้วิธีการสูบน้ำข้ามคันกั้นน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแทนการเปิดประตูระบายน้ำจึงเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ในรอบนี้จะไม่รุนแรงถึงขั้นระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นข้ามคันกั้นน้ำเข้ามาในพื้นที่
10: น้ำเหนือเนี่ยปัจจุบันน้ำก็ไม่ได้ปริมาณไม่ได้สูงมากก็ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ไม่ได้เยอะมากนะผมว่าอยู่ในขั้นไม่ถึงขั้นวิกฤตแต่ก็ให้เฝ้าระวังชุมชนริมน้ำอยู่ครับ
11: อาจารย์มีบางเพจที่ดราม่าบอกว่าจะมีฝนตกหนักตกแช่เขาจะตอนนี้ของกทมติดตามพยากรณ์อากาศเป็นไงบ้าง
10: ติดตามตลอดก็มีมันก็ดูร่องดูอะไรเงี้ยส่วนจะตกแช่หรือเปล่าเนี่ยมันคงแล้วแต่สภาพลมในแต่ละวันนั้นแต่เราคงต้องเตรียมการให้พร้อมที่สุดครับผมว่าก็ต้องอย่าประมาทนะผมว่ามีใครทักก็ต้องฟังปัจจุบันก็ยังไม่มีอะไรที่ถึงที่เตือนว่าขนาดวิกฤตนะแต่ก็ให้ทุกคนเตรียมพร้อมในพื้นที่ครับ
12: ถ้าเห็นประกาศของกรมอุตุบอกว่ากทม.อยู่ในโซนฝนตกหนักเกิน120มิลนะอาจารย์แล้วในช่วงเวลานั้นก็จะเป็นใกล้ๆกับที่น้ำเหนือจะลงมาอันนี้เรามีการวางแผนยังไงรับมือบ้างคะ
10: ผมคิดว่าคงต้องแยกส่วนกันนะเพราะว่าน้ำเหนือเนี่ยหลักคือว่าไงก็ต้องการไม่ให้โดยคันกั้นน้ำอยู่แล้วมันน้ำเหนือกับน้ำฝนเนี่ยจริงแล้วก็ไม่ได้ปะปนกันเราก็ต้องสูบน้ำออกอยู่แล้วปกตินะแล้วก็ตำบลน้ำเหนือก็ดูแลไอ้คันกั้นน้ำให้ดีจุดฟันหล่อต่างๆส่วนน้ำในพื้นที่ก็คือร่องน้ำรอเลยร่องน้ำรอแล้วก็เตรียมอย่าให้มีการอุดตันปั๊มน้ำต่างๆพร้อมมีการตรวจสอบปั๊มที่เสียหายก็พร้อมที่จะดำเนินการได้ก็คิดว่าให้เตรียมรับมือให้เต็มที่ครับ
12: ฉากทัศน์300มิลของเราจะได้ใช้งานนี้เลยไหมคร
10: ับก็ดีก็มีการวิเคราะห์อีกแล้วก็การเตรียมปัญหาต่างๆครับแต่ไม่น่าถึง300มิลนะหวังว่า
1: ส่วนทางด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็เตรียมรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง27กันยายนนี้นะครับโดยสั่งเร่งพร่องน้ำพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศส่วนการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาก็จะไม่ให้เกิน 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียืนยันว่าปริมาณน้ำยังไม่มากเท่าปี2554ครับนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่5ทับ2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมประชาสัมพันธ์เพื่อติดตามสภาพอากาศโดยระบุว่าหลังจากที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกในวันที่23ถึง27กันยายนนี้และอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่มีอำนาจในการพร่องน้ำโดยเฉพาะกรมชลประทานเร่งพร่องน้ำในพื้นที่จังหวัดที่ติดกับทะเลเช่นสมุทรปราการให้พร่องน้ำมากที่สุดเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนในส่วนของพื้นที่กรุงเทพครับเมื่อวานนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางก็ได้สั่งการพร่องน้ำไปแล้วเช่นเดียวกันครับ
13: ได้มีการมอบหมายหน่วยงานในการที่เตรียมการในเรื่องของการพร่องน้ำในส่วนของกรมชลประทานเองในพื้นที่ริมฝั่งทะเลฝั่งแถวสมุทรปราการก็พร่องน้ำไม่ถึงระดับต่ำสุดเพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจจะมามากในช่วงของวันที่24 25 26นี้นะครับแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครเมื่อวานทางคณะของท่านเอกนิติและคณะของด้านวิชาการก็ได้มีการหารือทางกทม.เองก็ได้เตรียมการพร่องน้ำสูบถึงระดับต่ำสุดไว้แล้วเพื่อรองรับปริมาณฝนที่จะตกในห่วงของ 3-4 วันข้างหน้านี้
1: ส่วนการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาหลังจากมีน้ำเหนือและฝนตกหนักจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำนะครับยืนยันว่าปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาไม่ได้มากเท่ากับปี2554แล้วก็จะระบายน้ำไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่พื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างแม่น้ำท่าจีนก็ได้สั่งการให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลเนื่องจากแม่น้ำท่าจีนมีลักษณะคดเคี้ยวครับทำให้การระบายน้ำทำได้ไม่เต็มศักยภาพระบายน้ำออกได้ช้า
13: ไม่ถึงครับเพราะว่าถ้าเราดูข้อมูลฝนก็จะหนัก 3-4 วันนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเบาบางลงนะครับส่วนในปี54พายุเข้ามาทั้ง5ลูกนะครับซึ่งจะข้อมูลจะแตกต่างกัน นะครับแล้วก็คิดว่าการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาน่าจะไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ก็จะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่นอกคันขั้นน้ำได้รับผลกระทบ
1: ทางนี้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ก็ได้มีการเตรียมเฝ้าระวังพร้อมประกาศแจ้งเตือนประชาชนหากมีฝนตกหนัก
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์ทั้งฝนตกหนักและน้ำท่วมนะคะยืนยันว่ายังไม่เข้าข่ายมหาอุทกภัยค่ะพร้อมแจ้งเตือนให้เฝ้าระวัง4จังหวัดภาคตะวันออกนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ฝนจะตกหนัก3วันช่วงสุดสัปดาห์นี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกก่อนจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยโดยพื้นที่ที่มีฝนตกหนักต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังรอการระบายได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและระยองซึ่งสั่งการให้ทุกจังหวัดเฝ้าติดตามสถานการณ์และเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้สั่งการและบัญชาการเหตุการณ์พร้อมเน้นย้ำให้เฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลนายเจเศษยังยืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายมหาอุทกภัยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนก็คือน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและน้ำรอการระบายทั้งนี้ได้เตรียมพร้อมระบบเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยตรงจึงขอความร่วมมือกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงที่จัดเตรียมไว้เพื่อความปลอดภัย
14: ในส่วนของกรมอุตุเนี่ยครับท่านก็ยืนยันว่าในการคาดการณ์ของท่านในเรื่องของปริมาณน้ำฝนเนี่ยและสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่เข้าข่ายในเรื่องของมหาอุทกภัยนะครับแต่ถามจากส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นแน่ๆก็คือในเรื่องของอุทกภัยนะครับน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็พื้นที่น้ำท่วมขังน้ำรอระบายนะครับคาดว่าน่าจะมีการเกิดขึ้นแน่นอนนะครับในพื้นที่โซนภาคตะวันออกนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องประสานสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนนะครับให้เฝ้าระวังนะครับข่าวสารจากทางการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกรมอุตุก็ดีนะครับทางปภ.ก็ดีนะครับโดยเฉพาะกับทุกครั้งที่เรามีการเซลบอร์ดแคสลงไปในแต่ละพื้นที่นะครับก็ขอให้เชื่อมั่นว่าข้อมูลข่าวสารจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ได้รับการยืนยันแล้วก็ค่อนข้างที่จะ 100% เต็ม
1: มาถึงช่วงรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญวันนี้นะครับไปติดตามความแปรปรวนของสภาพอากาศที่กำลังส่งสัญญาณเตือนถึงผลกระทบจากเอลนีโญขณะที่จังหวัดยะลาแม้ว่าจะยังไม่เผชิญภัยแล้งรุนแรงแต่ว่าปริมาณฝนก็ลดลงอย่างน่ากังวลไปติดตามการเตรียมพร้อมรับมือทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมจากทีมข่าว NBT ยะลาครับ

0: อากาศที่ร้อนจัดในหลายพื้นที่ของประเทศไทยหลายคนมองว่าเป็นความร้อนตามฤดูกาลธรรมดาอย่างที่เคยชินแต่ข้อมูลในปัจจุบันกำลังสะท้อนภาพที่น่ากังวลว่าความแปรปรวนของธรรมชาตินี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันจนคำว่าเอลนีโญกลายเป็นเรื่องที่คุ้นหูที่เข้ามาใกล้ชีวิตประจำวันมากกว่าที่คิดวิกฤตการณ์ครั้งนี้กำลังส่งสัญญาณชัดเจนให้เราทุกคนต้องเริ่มหันมารับรู้และเตรียมพร้อมรับมืออย่างจริงจังจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวที่เราจะมองผ่านไปได้อีกต่อไปแม้ยะลาจะรอดพ้นวิกฤตแล้งหนักมาได้แต่ปริมาณฝนสะสมปีนี้กลับน่ากังวลโดยข้อมูลสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าแม้ยะลาจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งน้อยกว่าพื้นที่อื่นแต่ปริมาณฝนสะสมปีนี้กลับตกต่ำอย่างน่ากังวลโดยวัดได้เพียงราว600มิลลิเมตรซึ่งห่างไกลจากค่าเฉลี่ยปกติที่ 2,400 มิลลิเมตรต่อปีสิ่งนี้กำลังส่งสัญญาณเตือนถึงสถานการณ์ขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมที่ปริมาณน้ำกักเก็บอาจไม่เพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคซ้ำร้ายเมื่อพ้นช่วงแล้งยะลาจะต้องปรับตัวฉับพลันเพื่อรับมือกับมรสุมใหญ่ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมที่จะมีฝนตกหนักอีกหลายพันมิลลิเมตรสภาวะความแปรเปลี่ยนที่เปลี่ยนจากวิกฤตขาดแคลนน้ำไปสู่ฝนตกหนักหลากท่วมในเวลาเพียงไม่กี่เดือนจึงกลายเป็นโจทย์สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านทั้งการกักเก็บน้ำไว้ใช้และการเตรียมพร้อมระบายน้ำในอนาคต
1: จังหวัดยะลาเนี่ยในส่วนของภัยแล้งเนี่ยถ้าพูดเรื่องภัยแล้งโดยปกตินะครับของเราเนี่ยค่อนข้างผลกระทบไม่มากนะครับเพราะว่าเราไม่เคยประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งเลยนะครับเพียงแต่ว่าทุกปีเนี่ยในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์จนถึงพฤษภาคมก่อนเข้าช่วงฤดูฝนเนี่ยมันก็ยังมีภาวะในเรื่องของฝนน้อยนะครับแล้วก็ทุกปีเนี่ยก็จะมีพื้นที่บางพื้นที่ของจังหวัดยะลาเนี่ยอย่างน้อยในพื้นที่5อำเภอนะครับที่มีผลกระทบแต่ว่าก็เป็นอำเภอแต่ละหมู่บ้านตำบลเนี่ยนะครับมันไม่ได้ควบคุมทั้งอำเภอนะครับ
0: จากการสำรวจและจัดทำแผนป้องกันภัยพิบัติจังหวัดยะลาได้ปักหมุดพื้นที่เฝ้าระวังภัยแล้งใน5อำเภอ15ตำบล71หมู่บ้านได้แก่อำเภอบันนังสตาทานโตยะหารามันและกาบังทั้งนี้ผลกระทบไม่ได้กระจายครอบคลุมทั้งอำเภอแต่เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มหมู่บ้านบางแห่งเท่านั้นโดยส่งผลกระทบโดยตรงต่อน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลักในขณะที่น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในภาพรวมยังคงมีเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
1: ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในแผนบริหารจัดการสถานการณ์ในเรื่องของภัยแล้งด้วยนะครับเพราะว่าเอลนีโญเนี่ยอย่างที่เราทราบก็คือโลกมันร้อนนะครับทำให้เกิดภาวะแล้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในแผนแล้วก็การบริหารจัดการจากหน่วยงานเรามีทั้งการเตรียมความพร้อมในเรื่องเครื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเรื่องเครื่องของการหาแหล่งน้ำการจัดหาแหล่งน้ำการเอาอุปกรณ์ในเรื่องเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำบ้างนะครับในกรณีที่ต้องแจกจ่ายน้ำรถบรรทุกน้ำอันนี้ก็คือเป็นท้องถิ่นเขาก็มีศักยภาพในเรื่องของการจัดบริหารจัดการอย่างนี้นะครับ
0: หัวใจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำของพื้นที่คือเขื่อนบางลางซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ 54% โดยคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำได้วางแผนพร่องน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนและรอกใหญ่ในช่วงมรสุมปลายปีอย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับการกักเก็บสำรองไว้ให้ภาคการเกษตรได้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปีขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแม้ผลกระทบในภาพรวมจะไม่รุนแรงแต่ทุกหน่วยงานยังคงร่วมมือวางแนวทางป้องกันเชิงรุกอย่างเข้มงวดทั้งการสำรวจระบบประปาหมู่บ้านเตรียมพร้อมรถบรรทุกน้ำเครื่องสูบน้ำจัดหาแหล่งน้ำสำรองและรณรงค์ให้ประชาชนเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามฉุกเฉินเพราะหากเกิดเหตุไม่คาดคิดมาตรการเหล่านี้จะเป็นกรอบป้องกันสำคัญที่จะช่วยให้ชาวยะลาผ่านวิกฤตไปได้อย่างปลอดภัยการเตรียมความพร้อมของจังหวัดยะลาสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะมีความได้เปรียบจากกรอบป้องกันทางธรรมชาติแต่การไม่ประมาทและการวางแผนรับมือล่วงหน้าคือหัวใจสำคัญอย่างแท้จริงซึ่งมาตรการเชิงรุกทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้พี่น้องชาวยะลาก้าวผ่านวิกฤตความแปรปรวนของสภาพอากาศทั้งภัยแล้งและอุทกภัยไปได้เท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับชุมชนในระยะยาวต่อไปทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
2: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมารับชมข่าวค่ำ NBT กันต่อค่ะ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญที่นครนิวยอร์กวันแรกนะคะก่อนพบกับสถาบันการเงินชั้นนำของโลกพร้อมเปิดรับการลงทุนที่ไม่ได้ต้องการแค่เงินทุนแต่ว่าต้องการความเป็นหุ้นส่วนร่วมสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ
1: วันที่22กันยายนเวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โดยหัวข้อหลักของการประชุมคือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายโดยมีนายอันโตนิอูกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกตลอดจนแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอาทินายโดนัลด์เจทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระราชามักซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์สำหรับนายกรัฐมนตรีจะขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมในวันที่24กันยายนนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อประเทศไทยในด้านต่างๆทั้งการค้าการลงทุนการปรับตัวเข้ากับความท้าทายและกฎระเบียบโลกใหม่
2: คิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือวันมะรืนนะครับซึ่งเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงที่ในที่ประชุมขององค์การในสมัชชาใหญ่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยในเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนตลอดจนการที่ทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยได้เข้าสู่กติกาใหม่ๆของโลก
1: วันเดียวกันนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่ Bank of America เพื่อพบกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกประมาณ25รายยืนยันรัฐบาลตั้งเป้าเพื่อเพิ่มอัตราการลงทุนในประเทศและชี้แจงนโยบายความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาและจีนว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจได้จากนั้นนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารบริษัท Pacific Investment Management Company หรือพิมโก้ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการกองทุนและตราสารหนี้ชั้นนำระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาโดยแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนซึ่งข้อมูลและมุมมองจากนักลงทุนระดับโลกจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการติดตามทิศทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินระหว่างประเทศรวมไปถึงการพัฒนานโยบายและสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนให้สามารถแข่งขันและตอบโจทย์นักลงทุนในระยะยาวขณะที่การพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการพัฒนาทักษะบุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการก้าวไปสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคและการพบกับกองทุนชั้นนำและผู้บริหารบริษัท Microsoft ดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการเปิดรับเงินทุนและความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศเข้ามามีส่วนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเพราะประเทศไทยไม่ได้ต้องการแค่เพียงเงินทุนที่นำเข้ามาแต่ต้องการความเป็นหุ้นส่วนที่จะร่วมกันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
3: มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้นะครับหัวหน้าพรรคประชาชนได้ออกมาชี้แจงถึงการปรับโครงสร้างวิปฝ่ายค้านที่ไม่มีสัดส่วนของพรรคกล้าทำโดยให้เหตุผลนะครับว่ามาจากการลงมติสวนกับพรรคร่วมฝ่ายค้านพร้อมยืนยันครับว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้กลไกการตรวจสอบรัฐบาลมีความชัดเจนแล้วก็เป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นครับ นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนได้ชี้แจงสาเหตุสำคัญของการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านที่ไม่มีพรรคกล้าทำบอกว่าเกิดจากการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่พรรคกล้าทำไม่ได้ปฏิบัติตามมติของวิปฝ่ายค้านซึ่งถ้าหากปล่อยให้มีกระบวนการลักษณะนี้ต่อไปการทำงานของฝ่ายค้านก็จะเกิดความยากลำบาก
4: ในการทำงานในระบบรัฐสภาเนี่ยจริงๆใครที่ไม่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ย่อมต้องทำหน้าที่ในฝ่ายค้านหมดนะครับแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังก็คือคนที่ไม่ได้เป็นฝั่งรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบตัวเองอย่างเต็มที่นะครับและผมก็ยืนยันนะครับว่าจริงๆเนี่ยเราอาจจะเห็นการออกมาแสดงความเห็นนะครับจากตัวแทนของพรรคกล้าทำนะครับก็อาจจะแสดงความเห็นว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีการประสานงานที่เหมือนอยู่ดีๆพวกเราดำเนินการไปเลยโดยที่ไม่ได้มีการพูดคุยกันมาก่อนดูเหมือนเป็นการเสียมารยาททางการเมืองไม่ได้ให้เกียรติเข้าหรือไม่เนี่ยผมยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่เคยเป็นแบบนั้นนะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าคุณพริษฐ์เองเนี่ยได้ดำเนินการประสานงานกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งในฝั่งของพรรคก้าวธรรมเนี่ยมีการอัปเดตกลับมาทางฝั่งตัวผมเองผู้บริหารพรรคโดยตลอด
3: ส่วนนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่านอกจากการลงมติร่างกฎหมายงบประมาณแล้วพรรคกล้าทำยังมีท่าทีไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการร่วมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยจึงได้หารือร่วมกันจนนำมาสู่ข้อสรุปในการปรับองค์ประกอบวิปฝ่ายค้านซึ่งไม่ได้มาจากความขัดแย้งแต่เป็นการแยกกลไกการทำงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยหลังจากนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านจะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่และเตรียมเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนส่วนทางด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพรรคภูมิใจไทยเตรียมจะดึงพรรคกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลนะครับบอกว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงกระแสข่าวจากสื่อมวลชนสำหรับข้อเท็จจริงหรือการหารือภายในพรรคนั้นส่วนตัวยังไม่ได้รับข้อมูลใดๆครับ
5: เป็นแต่ข่าวผมวันนี้ผมต้องดูข่าวจากนักจากสื่อซะส่วนใหญ่ฮะนะครับเรื่องความเป็นจริงในการหารือกันเนี่ยผมยังไม่ได้ยินเลยแต่ว่าทุกวันนี้เวลาเราจะดูข้อมูลอะไรเนี่ยต้องดูที่ข่าวนักข่าวจะได้ข้อมูลมาแต่ผมไม่ทราบว่ามันเป็นการอะไรนะบูรณาการคิดความคิดเองหรือเปล่าไม่รู้นะครับ
3: ส่วนที่มีภาพร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำใส่นาฬิกาและสลักชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจนเกิดการตั้งข้อสังเกตทางการเมืองนั้นนายทรงศักดิ์ก็ให้ความเห็นครับว่าในทางการเมืองการที่นักการเมืองซึ่งมาจากการเลือกตั้งจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าร่วมรัฐบาลก็ถือเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปเนื่องจากทุกรัฐบาลก็ย่อมต้องการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพในการบริหารงานเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและกำหนดนโยบายที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
5: แต่ในทางการเมืองจริงๆผมว่าวันหนึ่งการที่พรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเป็นร่วมรัฐบาลหรือยังไงก็เป็นเรื่องปกตินะผมว่าเป็นผู้แทนหลายสมัยผมก็เห็นเป็นผมว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ต้องไปคิดมากแล้วครับแต่ว่ารัฐบาลก็พยายามที่จะสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับรัฐบาลแล้วก็มีกำหนดนโยบายอะไรที่มันเกิดประโยชน์สูงสุด
0: ศาลปกครองสูงสุดไม่รับคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ของนางสาวยิ่งลักษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีกรณีต้องชดใช้ความเสียหายโครงการทุจริตจำนำข้าวกว่า 10,000 ล้านบาทนะคะโดยชี้ว่าไม่มีหลักฐานใหม่มาหักล้างคำพิพากษาเดิมได้ค่ะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะคะศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายอนุสรณ์อมรฉัตรสามียื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่กรณีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีและพวกรวม9คนขอให้เพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังที่ให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทจากเหตุกระทำละเมิดปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่13มกราคม2569ศาลปกครองกลางเคยมีคำสั่งไม่รับคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่เนื่องจากเห็นว่าพยานหลักฐานใหม่ที่นำมาอ้างไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงนางสาวยิ่งลักษณ์และสามีจึงได้อุทธรณ์คดีและศาลนัดฟังคำสั่งในวันนี้ ดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสารหลักฐานที่นำมาอ้างอิงเป็นเพียงการโต้แย้งข้อเท็จจริงเดิมและไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของคำพิพากษาเดิมได้จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องส่งผลให้คดีชดใช้ค่าเสียหายโครงการรับจำนำข้าวในส่วนของนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นอันยุติลงตามคำสั่งศาลชั้นต้น
3: ที่ประชุมสภากลาโหมติดตามสถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างใกล้ชิดนะครับยืนยันว่าความตึงเครียดขณะนี้อยู่ในระดับ 1.5 เป็นระดับที่ยังไม่ต้องกังวลพร้อมเดินหน้าแผนสร้างหมู่บ้านมั่นคงนำร่อง5จังหวัดชายแดนขณะที่สถานการณ์ภาคใต้เตรียมจะกระจายอำนาจให้พื้นที่ตัดสินใจแก้ปัญหาเองครับพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยผลการประชุมสภากลาโหมครั้งที่6ประจำปี2569โดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพร้อมเน้นย้ำความต่อเนื่องในภารกิจความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำหรับประเด็นสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ได้กำหนดมาตรวัดความมั่นคงเป็น5ระดับเฉดสีตั้งแต่ระดับที่1สีเขียวคือเฝ้าระวังปกติระดับที่2สีเหลืองคือเพิ่มการเตรียมพร้อมระดับที่3สีส้มระดับที่4สีแดงคือเตรียมกำลังและเคลื่อนย้ายกำลังพลและระดับที่5สีแดงเข้มคือเกิดการปะทะหรือสู้รบสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ระดับ 1.5 ครับคืออยู่ระหว่างเขียวกับเหลืองต้องเพิ่มการเฝ้าระวังมากกว่าตามปกติส่วนสถานการณ์ชายแดนขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจหลังเกิดกรณีเนิน450ที่มีการขุดคูเลตรุกล้ำ

0: และได้เจรจากันแล้วโดยได้ยึดหลักปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันว่าประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องการอพยพเพราะเหตุการณ์อย่างสงบเรียบร้อยดี
1: การกำหนดสีนะครับซึ่งสีเนี่ยมีการกำหนดอยู่5เฉดสีด้วยกัน เริ่มจากสีเขียวก็คือเป็นมาตรการการเฝ้าระวังสีเหลืองนะครับก็เริ่มมีเรื่องของการที่จะต้องคอยเพิ่มในมาตรการในเรื่องของการเตรียมความพร้อมมากขึ้นจะมีจากนั้นก็มีสีส้มแล้วก็สีแดงแล้วก็สีแดงเข้มสีแดงเข้มนี่ถือเป็นมาตรวัดที่สูงสุดในเรื่องของการปะทะแล้วฮะคือการสู้รบระหว่างกันปัจจุบันเนี่ยมาตรวัดเนี่ยอยู่ในระหว่างเกณฑ์ที่1และเกณฑ์ที่2ก็คือระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองก็คือความหมายก็คือว่ามีการเพิ่มการเฝ้าระวังมากขึ้นกว่าปกตินิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ชายแดนเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการดูเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจการสร้างความจริงใจระหว่างกันก็อย่างที่ปรากฏเป็นข่าวไม่ว่าจะในกรณีของเนิน450ที่มีการกุดคูเลตล้ำเข้ามาในอธิปไตยไทยเนี่ยก็ต้องมีการเจรจาฉะนั้นกองทัพเองก็ต้องมีความพร้อมในการตรวจตราแล้วก็เฝ้าระวังตามพื้นที่ชายแดนตรงนี้ครับก็ถือว่าอยู่ระหว่างสีเขียวและสีเหลืองครับตอนนี้ก็ยังอยากจะให้ทางพี่น้องประชาชนสบายใจนะครับว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าสงบเรียบร้อยอยู่แล้วก็ทหารก็ยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยในพื้นที่นะครับในพื้นที่ป้องกันกำบังอยู่ก็ถือว่ามันยังไม่มีสถานการณ์อะไรที่ต้องเป็นกังวลอยากจะขอเน้นย้ำตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าผมมาพูดตรงนี้แล้วทุกคนตื่นเต้นว่าเฮ้ยจะต้องอพยพหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตอนนี้ก็คือถือว่าสถานการณ์เรายังอยู่ในสภาพที่ยังสงบอยู่แล้วก็ทหารยังควบคุมสถานการณ์ได้อยู่ครับ
0: ด้านพันเอกหญิงนุสราวรภัทราธรรองโฆษกกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยความคืบหน้าถึงโครงการหมู่บ้านมั่นคงตามแนวชายแดนที่เตรียมนำร่องใน5จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาภายในปี2570โดยแบ่งโซนพื้นที่ออกเป็น3ส่วนจากแนวชายแดนครับประกอบด้วยพื้นที่แนวหน้าเส้นปฏิบัติการพื้นที่ขอบหน้าการรบและการสนับสนุนพื้นที่หมู่บ้านมั่นคงซึ่งจะไม่มีที่ตั้งทางทหารแต่ว่าจะเน้นให้เป็นที่อยู่อาศัยของทหารพันศึกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอาสาสมัครรักษาดินแดนตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมครอบครัวเพื่อสร้างชุมชนที่เข้าใจงานความมั่นคงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกำหนดลงพื้นที่จุดแรกที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเร็วๆนี้ภายใต้แนวคิดน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์
2: เดี๋ยวเราก็ต่อเนื่องนะคะเรื่องของบ้านมั่นคงชายแดนนะคะก็เรามีสาธารณูปโภคแล้วมีบ้านที่มั่นคงเติมมานะคะต่อไปมันก็จะกระตุ้นในเรื่องในมิติอื่นๆได้อีกต่อไปนะคะก็ตรงตามเจตนารมณ์ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนไม่ได้ทำเพื่อทหารเท่านั้นแต่เรายังมองถึงระยะยาวในพื้นที่ของพี่น้องชายแดนที่ถ้าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือได้ว่าเสียสละการค้าการขายอะไรหยุดชะงักตรงนี้เราจะตอบแทนหรือว่าเยียวยาเขายังไงให้เกิดความยั่งยืนก็เป็นเจตนารมณ์ของท่านที
0: ่ส่วนความคืบหน้าการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันพรุ่งนี้พลโทอดุลในฐานะรองประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเตรียมจะลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับกอรมนภาค4ส่วนหน้าและสอบต.เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโอนถ่ายอำนาจให้ระดับพื้นที่มีอำนาจตัดสินใจแก้ปัญหาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการดูแลประชาชนในพื้นที่
3: ประธานรัฐสภามอบรางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี2569นะคะพร้อมผลักดันให้เผยแพร่ผลงานวรรณกรรมทรงคุณค่าผ่านห้องสมุดรัฐสภาและสื่อรัฐสภาเพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนค่ะนายโสพลสารามประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี2569โดยกล่าวถึงความสำคัญของวรรณกรรมว่าช่วยสร้างความรู้และจินตนาการให้กับผู้อ่านผ่านมุมมองที่หลากหลายซึ่งรางวัลพานแว่นฟ้าถือเป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยรักษาและสืบสานความเป็นไทยผ่านการส่งเสริมการเขียนและการอ่านเนื่องจากปัจจุบันมีผู้เขียนน้อยลงจึงจำเป็นต้องสร้างพื้นที่ให้การอ่านและการเขียนยังคงมีบทบาทในสังคมนายโสพลยังกล่าวถึง AI ที่เข้ามามีบทบาทในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งควรใช้อย่างสมดุลเพราะ AI ไม่สามารถสร้างจิตวิญญาณได้ขณะที่การเขียนการพูดและการถ่ายทอดความรู้สึกจากประสบการณ์ของมนุษย์ยังคงมีคุณค่าและเสน่ห์เฉพาะตัวพร้อมเสนอให้รัฐสภาเผยแพร่

0: กาสัง
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วง
2: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูมุมมองธนาคารโลกนะครับกับเป้าหมายของไทยที่จะเดินหน้าสู่ประเทศรายได้สูงใน12ปีเป็นไปได้หรือไม่และต้องทำอย่างไรครับถ้าภายในปี2580ไทยจะเป็นประเทศรายได้สูงเศรษฐกิจไทยนับจากนี้ต้องขยายตัวเฉลี่ย 5.4% ต่อปีนะครับซึ่งก็ดูแล้วไม่ง่ายเพราะว่าทุกวันนี้ GDP ไทยยังขยับอยู่ที่ 2-3% กว่าเท่านั้นธนาคารโลกรายงานชี้ว่าการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับเมืองรองครับคือหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ไทยนั้นบรรลุเป้าหมายนี้ได้เพราะทุกวันนี้แม้กรุงเทพและปริมณฑลนั้นจะสร้างกิจกรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลแต่ปัญหาการกระจุกตัวของเมืองการจราจรติดขัดความเสียหายเมื่อเกิดภัยพิบัติฝนตกน้ำท่วมทำให้กรุงเทพอยู่ในภาวะที่เรียกว่าผลตอบแทนส่วนเพิ่มลดลงนะครับหรืองบประมาณที่อัดฉีดลงไปจะให้ผลตอบแทนลดลงขณะที่เมืองรองครับที่มีศักยภาพถ้าเรากระจายงบประมาณได้อย่างเหมาะสมธนาคารโลกชี้ไว้หลายเมืองนะครับเริ่มจากเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการศึกษาที่เข้มแข็งนะครับควบคู่กับจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งก็มีมูลค่าสูงมากเชียงใหม่ยังตอบโจทย์ภาคธุรกิจดิจิทัลและการทำงานทางไกลด้วยขอนแก่นครับขอนแก่นมีศักยภาพเป็นระบบการผลิตแพทย์นะครับทำเลที่ตั้งมีจุดเด่นด้านโลจิสติกส์และการขนส่งข้ามพรมแดนชลบุรีและ EEC ครับเป็นฐานของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งยานยนต์ไฟฟ้าอากาศยานเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือแพทย์โคราชครับนครราชสีมาครับมีศักยภาพในอุตสาหกรรมแปรรูปและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรรวมถึงหาดใหญ่สงขลานะครับประตูการค้ากับมาเลเซียซึ่งสามารถขยายอุตสาหกรรมฮาลาลที่เติบโตเฉลี่ย 14% ต่อปีสามารถสร้างงานและรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีครับธนาคารโลกร่วมกับหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบพท.และภาคส่วนต่างๆจัดทำรายงาน Thailand Cities of the Future วิเคราะห์แนวทางเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงตามเป้าหมายภายในปี2580รองศาสตราจารย์ดร.ปุ่นเที่ยงบูรณธรรมรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กรบพท.กล่าวว่ารายงานฉบับนี้เสนอแนวทางไว้3ด้านได้แก่การเสริมสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศที่มีผลิตภาพสูงการวางรากฐานด้านเมืองที่เข้มแข็งและการเตรียมความพร้อมให้กับเมืองรองมีบทบาททางเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นผ่านการลงทุนเมืองที่สอดประสานสอดคล้องทั้งโครงสร้างพื้นฐานการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดหาเงินทุนให้สอดคล้องกับจุดแข็งทางเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่รวมถึงสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการลงทุนภาคเอกชนการสร้างงานและการเพิ่มผลิตภาพครับกระทรวงการคลังเดินหน้าร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับนำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการทุกระดับโดยเฉพาะ SME ไทยครับคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดงานสัมมนาไลน์แมนวงใน Merchant AI Accelerator สัมมนาเสริมพลัง AI อัพสกิลใหม่ให้ร้านอาหารพาเศรษฐกิจไทยทันโลกพร้อมบอกว่านโยบายของกระทรวงการคลังได้ร่วมกับ

0: พลตฟอร์มต่างๆนำเทคโนโลยีมาสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME และร้านค้ารายย่อยอย่างโครงการไทยช่วยไทย Plus ที่มีร้านค้าเข้าร่วมผ่าน LINE MAN มากเป็นอันดับที่1นะครับกว่า 59,000 ร้านค้าช่วยขยายผลกระจายเงินอุดหนุนจากภาครัฐกว่า 2,570 ล้านบาทผ่าน LINE MAN รวม16ล้านออเดอร์คาดว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการยอดขายรวมร้านค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลธุรกิจไปยื่นขอสินเชื่อโดยเฉพาะล่าสุดครับกับการขอสนับสนุนการค้ำประกันสินเชื่อผ่านโครงการนาโนพลัสของบสย.สะท้อนว่าการเชื่อมโยงโครงการของรัฐเข้ากับเทคโนโลยีช่วยวางรากฐานให้ผู้ประกอบการมีรายได้ที่เติบโตสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างเป็นระบบและเข้าถึงเงินทุนเพื่อขยายกิจการสร้างแรงขับเคลื่อนให้กับเศรษฐกิจไทยภายในงานมีการเปิดตัววงในจีนี่นะครับผู้ช่วยสำหรับร้านอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมนำ AI ไปประยุกต์ใช้จริงในการบริหารธุรกิจตั้งแต่การดูแลภาพรวมรวบรวมยอดขายวิเคราะห์ต้นทุนกำไรและข้อมูลเชิงลึกเช่นเมนูขายดีและช่วงเวลาที่ลูกค้าใช้บริการสูงสุดซึ่งจะช่วยให้เจ้าของร้านเห็นภาพธุรกิจได้ครบและตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดงานแสดงเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างเหมืองแร่คอนกรีตนะครับรวบรวมเทคโนโลยีจาก100บริษัททั่วโลกมาจัดแสดงคาดว่าจะดึงเม็ดเงินจากการเจรจาธุรกิจได้กว่า150ล้านบาทครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEP และภาคเอกชนจัดงานซีบ้าเอ็กซ์โปคอนกรีตเอ็กซ์โปเอเชียและ Mining Expo Thailand ระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนนี้ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาคุณดนุพรปุณณการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอว.ประธานเปิดงานกล่าวว่างานนี้ถือเป็นงานสำคัญที่จะช่วยสร้างเครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตและเหมืองแร่ของไทยโดยได้รวบรวมนวัตกรรมเครื่องจักรและอะไหล่จากผู้ประกอบการกว่า100รายในหลายประเทศชั้นนำเช่นเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกามาจัดแสดงอย่างครบวงจรภายในงานยังมีเวทีเสวนาให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่น่าสนใจนะครับอาทิการบำรุงรักษาเชิงป้องกันโครงสร้างคอนกรีตเพื่อยืดอายุการใช้งานเทคโนโลยีการระเบิดเหมืองด้วยไมโครชิปและนวัตกรรมระบบอัตโนมัติในโรงงานคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 4,000 รายนะครับสร้างมูลค่าการเจรจาธุรกิจไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทซึ่งก็จะเป็นฟันเฟืองสำคัญช่วยยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้นำเทคโนโลยีไปต่อยอดแข่งขันในตลาดโลกสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาวครับ
1: เราเข้าใจดีครับว่าทุกวันนี้โลกปัจจุบันกำลังเผชิญกับวิกฤตเรื่องของพลังงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมยังเชื่อว่าธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเองเนี่ยครับก็ยังเป็นกลไกสำคัญในการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมทั้ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศอุตสาหกรรมการก่อสร้างอุตสาหกรรมคอนกรีตและก็อุตสาหกรรมเหมืองแร่นะครับเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานในหลายๆภาคส่วนนะครับ
0: กระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าขยายผลิตภัณฑ์ฉลากประหยัดไฟเบอร์5นะครับยกระดับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายลดคาร์บอนและร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่ติดตามจากรายงานครับ
2: กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพผ.จัดงาน Small Saving to Big Powerเปิดตัวผลิตภัณฑ์เบอร์5ประจำปี2569โดยปีนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมอีก5ประเภทได้แก่เครื่องอัดอากาศแบบเกลียวฉนวนกันความร้อนอุณหภูมิต่ำคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็นเครื่องแช่เย็นและเครื่องแช่แข็งอย่างรวดเร็วและเครื่องดูดฝุ่นชนิดลากพื้นการขยายผลิตภัณฑ์เบอร์5ในครั้งนี้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งการใช้งานในภาคครัวเรือนธุรกิจและอุตสาหกรรม พื่อให้การเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลดการใช้ไฟฟ้าและต้นทุนในระยะยาวพร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัวเว็บไซต์ฉลากเบอร์5โฉมใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลและลงทะเบียนรับรองผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นขณะที่ประชาชนสามารถเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์เบอร์5ในแต่ละระดับดาวตลอดอายุการใช้งานเพื่อประกอบการตัดสินใจเพื่อเลือกซื้อภายในงานมีการมอบโล่แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการผลิตภัณฑ์เบอร์5รวมถึงหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการบ้านและอาคารเบอร์5โครงการที่ปรึกษาพลังงานและกิจกรรมเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานซึ่งตลอดระยะเวลากว่า33ปีโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์5มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองแล้ว46ผลิตภัณฑ์และมีการใช้ฉลากมากกว่า592ล้านดวงครอบคลุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ต่างๆในบ้านอาคารและโรงงาน
3: จากเดิมฉลากเบอร์5อุปกรณ์ตอนนี้ไปถึงบ้านไปถึงต่อไปก็อาจจะไปถึงโรงงานต่อยอดไปถึงเชื่อมโยงกับนโยบายใหม่ๆของกระทรวงพลังงานในเรื่องประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเราทั้งมิติเรื่องการลดคาร์บอนสู่ชั้นอากาศทั้งเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าใช้พลังงานของเราด้วยนะครับ
2: นอกจากนี้พพ.และกฟผ.ยังมีการดำเนินโครงการที่ปรึกษาพลังงานและกิจกรรมรวมพลังเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานสานต่อเจตนารมณ์ Energy Beyond Standard ที่ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมกว่า80หน่วยงานลดการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมผลจากการดำเนินงานทั้งหมดช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้ประมาณ 53,180 ล้านหน่วยลดการใช้พลังงานความร้อน 14.2 เปตาจูลและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 29.5 ล้านตันแนวทางทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้การอนุรักษ์พลังงานเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนตั้งแต่ครัวเรือนไปจนถึงธุรกิจและอุตสาหกรรมพร้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี2050
0: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.เต็มอิ่ม90 นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรค่ะพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยพลตรีปรินทร์รื่นภาควุฒิประจำราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายธีรพัฒน์ประยุรสิทธิ์ที่ปรึกษาพิเศษด้านงานจิตอาสาและโครงการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีและนายยงยุทธสุทธิชื่น

0: ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีณวัดเปรมประชากรอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกรมชลประทานได้ชี้แจงแผนการพัฒนาและการดำเนินงานของเปรมประชากรโอกาสนี้ทางคณะได้เยี่ยมชมสินค้าโอท็อปของตำบลเชียงรากน้อยถวายสังฆทานและพระทหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์12รูปจากนั้นราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดินทางไปยังบริเวณเขื่อนป้องกันตะลิ่งหมู่ที่1ตำบลบางกระสั้นอำเภอบางปะอินรับฟังการบรรยายข้อมูลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อจากนั้นขึ้นเรือที่ท่าเรือเทศบาลตำบลบางกระสั้นเพื่อไปพบปะประชาชนผู้ร่วมพัฒนาคลองเปรมประชากรการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคลองเปรมประชากรเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองให้ดียิ่งขึ้น
1: สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสมพระเกียรตินางสุทฤทัยเลิศเดชพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนานการถ่ายทอดสดการกำหนดมาตรฐานการบรรยายการจัดการสัญญาณโทรทัศน์ร่วมกันการจัดทำแผนปฏิบัติการรวมถึงแผนระบบสำรองฉุกเฉินและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโบราณราชประเพณีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานผู้รายงานงานพระราชพิธีเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคและผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดพระราชพิธีได้อย่างถูกต้องและสมพระเกียรติสูงสุด
2: ว่างานนี้เป็นงานที่ความผิดพลาดจะเกิดขึ้น 0% นะคะเราจะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นงานเฉลิมพระเกียรติที่เราทำถวายพระองค์ท่านและก็เป็นงานที่จะเป็นอีกหนึ่งตำนานในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยลูกหลานก็จะได้กลับมาดูเทปบันทึกภาพนะคะบันทึกเสียงบันทึกพระราชพิธีทั้งหมดก็จะอยู่ในความทรงจำของประสบนิกรชาวไทยและทุกท่านถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์เหล่านี้นะคะในการทำให้เป็นตำนานของงานพระราชพิธีสำคัญโดยเฉพาะเราทำหน้าที่ในฐานะโทรทัศน์แห่งชาติร่วมกัน
1: สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีทั้งการบรรยายการใช้คำราชาศัพท์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยวิทยากรจากสำนักงานราชบัณฑิตตยสภาและสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคม
0: การจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการแพทย์และสุขภาพรุ่นที่4เพื่อติดอาวุธให้กับผู้บริหารให้นำไปใช้ต่อยอดในองค์กรซึ่งดำเนินมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมสิ้นสุดลงในวันนี้นะคะโดยมีการมอบรางวัลแก่ผู้เข้าอบรมที่มีผลงานโดดเด่นในการจัดทำโครงการสรุปผลเรียนรู้ค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีมอบรางวัลแก่กลุ่มที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Capstone Project Presentation หรือการนำเสนอผลงานโครงงานท้ายหลักสูตรในการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการแพทย์และสุขภาพ Vitality Enhancement and Longevity Academy หรือเวลารุ่นที่4เดี๋ยวร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมพร้อมย้ำว่าหลักสูตรเวลาเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้ากับการบริหารองค์กรเพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในระยะยาวขอให้นำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ได้จริง
3: หลักสูตรเวลาเป็นพื้นที่สำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารจากหลากหลายภาคส่วนได้เรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพกับการบริหารองค์กรซึ่งเป็นแนวทางที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในระยะยาวขอให้ทุกท่านได้นำความรู้ประสบการณ์และเครือข่ายที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตรนี้นะคะไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรสังคมและประเทศชาตินะคะ
0: สำหรับหลักสูตรเวลาจัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกรมอนามัยซึ่งรุ่นที่4จัดระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน2569มีผู้บริหารผู้ประกอบการและบุคลากรระดับบริหารจากหลาก

0: ายภาคส่วนรวม107คนเข้าอบรมด้านสุขภาวะการแพทย์และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อดูแลชีวิตให้ยืนยาวผ่านการบรรยายและเสวนาการศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าอบรมเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่สามารถต่อยอดองค์ความรู้และความร่วมมือด้านสุขภาพในอนาคต
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามนะครับเรารวบรวมมาให้ในช่วง NBT Recap ครับ

0: ป้องกันราษฎรจากกรุงเทพมหานครนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืนและพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่2และชั้นที่3ประจำปี2566ถึง2567สำหรับผู้ได้รับพระราชทานเหรียญในครั้งนี้รวม509คนแบ่งเป็นเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่2จำนวน171คนชั้นที่3จำนวน197คนและเหรียญลูกเสือยั่งยืนประจำปี2567จำนวน141คนเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่อุทิศตนทำคุณประโยชน์และสนับสนุนกิจการลูกเสือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวชื่นชมผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดังกล่าวโดยระบุว่ากิจการลูกเสือมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเยาวชนทั้งความรู้คุณธรรมระเบียบวินัยความรับผิดชอบความสามัคคีและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพพร้อมขอให้ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญทำรงรักษาคุณงามความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนลูกเสือรุ่นต่อไปนางสุภวรรณตีระรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซปเปิดตัวไมซ์ซูเปอร์แพลตฟอร์มซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลบทวิเคราะห์และเครื่องมือดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการไมซ์โดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆได้จากแพลตฟอร์มเดียวกันนอกจากนี้ยังมีระบบประเมินคุณค่างานไม้3ด้านทั้งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจผลกระทบทางสังคมและคาร์บอนฟุตพริ้นรวมถึงเครื่องมือสำหรับประเมินศักยภาพธุรกิจและเชื่อมต่อกับผู้ประกอบการกับซัพพลายเออร์โดยทีเซปเตรียมเปิดใช้บริการนี้ในเดือนตุลาคม2569ซึ่งตรงกับช่วงเริ่มต้นปีงบประมาณ2570เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลอุตสาหกรรมและบริการของทีเซปผ่านแพลตฟอร์มเดียวได้ตลอด24ชั่วโมงประเทศไทยเดินหน้าสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแก่เด็กและเยาวชนผ่านโครงการนิทานสารฝันผืนน้ำที่ยั่งยืนในพื้นที่ชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีโดยนายรังสรรค์ศรีอนันต์นักบริหาร13ท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานมอบเงินสนับสนุนโครงการประจำปีงบประมาณ2569รวม 490,000 บาทให้โรงเรียนในชุมชนโดยรอบนำไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำจุดเด่นของโครงการคือการนำนิทานมาเป็นสื่อกลางถ่ายทอดความรู้ให้เด็กเข้าใจง่ายสนุกและสอดแทรกคุณธรรมรวมถึงแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับช่วงวัยโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยหวังให้เยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรน้ำนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยโรงเรียนและชุมชนเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนรอบพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังแห่งชาติคว้ารางวัลการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นประจำปีงบประมาณ2569ระดับดีหรือ Best Awards จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยนางธีรนุชทองชิวผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติเป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่มีการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานที่กำหนดสำหรับกองทุนการออมแห่งชาติรางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกและแรงงานนอกระบบทั่วประเทศพร้อมพัฒนาระบบบริการและการแก้ไขข้อร้องเรียนให้รวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยกองทุนการออมแห่งชาติยืนยันเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการให้บริการควบคู่กับการส่งเสริมวินัยการออมเพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในชีวิตให้คนไทยต่อไป
1: ช่วงนี้ไปก่อติดพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะคะคืนนี้ถึงวันที่27กันยายนพร้อมไขข้อสงสัยฝนตกหนักแค่ไหนถึงจะเรียกว่ามหาอุทกภัยติดตามในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้านะคะทางกรมอุตุ
0: นิยมวิทยาชี้แจงเรื่องนี้ว่า 23-27 กันยายนประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากบางแห่งจริงค่ะแต่ข้อมูลที่ระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วคำว่ามหาอุทกภัยต้องมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าปัจจัยการเกิดมหาอุทกภัยนะคะต้องมีพายุดิเพรสชันนะคะหรือพายุโซนร้อนพัดผ่านเข้ามาโดยตรงร่องมรสุมมีกำลังแรงจัดและแช่ตัวเป็นเวลานานค่ะและมีฝนตกหนักรุนแรงเป็นบริเวณกว้างต่อเนื่องยาวนานแต่สถานการณ์ปัจจุบันนะคะและคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะไม่มีพายุเคลื่อนเข้ามาในบ้านเรานะคะมีเพียงตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตัวนี้ค่ะและมีร่องมรสุมพาดผ่านในพื้นที่ของประเทศไทยและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเรามีกำลังแรงขึ้นนี่คือตัวการที่จะทำให้เกิดฝนตกหนักมาราธอนในบ้านเรา 23-27 กันยายนนี้หลายพื้นที่จะมีฝนหนักมากเกิดขึ้นฝนรอบนี้ก็ประมาทไม่ได้นะคะเพราะว่าในช่วงวันที่ 24-27 กันยายนค่ะตัวหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตัวนี้จะเคลื่อนเข้ามาตามแนวร่องมรสุมนะคะจากพื้นที่ประเทศเวียดนามกัมพูชาเข้ามาพาดผ่านในพื้นที่ของภาคตะวันออกเลื่อนมาในพื้นที่ของภาคกลางล่าสุดนะคะตอนนี้เข้ามาปกคลุมอยู่ที่ประเทศกัมพูชาแล้วนะคะบางส่วนก็เริ่มเข้ามาในพื้นที่ของภาคตะวันออกในบ้านเราคืนนี้ค่ะสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดต้องระวังฝนหนักถึงหนักมากเข้ามาในพื้นที่ค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้24นะคะกันยายนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจะขยายพื้นที่เพิ่มเติมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีนครราชสีมารวมทั้งพื้นที่บุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางที่อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะต้องระวังที่สระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดขณะที่ฝนตกหนักนะคะยังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะทั้งพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งภาคกลางภาคตะวันออกและพื้นที่ของภาคใต้ด้วยวันที่25กันยายนนะคะจุดเสี่ยงขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นนะคะรับไปเต็มๆเลยไปถึงภาคเหนือนะคะจะมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะนครราชสีมาค่ะสำหรับพื้นที่ภาคกลางนะคะได้แก่นครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีและที่สระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนะคะระวังต่อนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดค่ะพื้นที่นะคะที่ยังมีฝนตกหนักอีกหลายจังหวัดนะคะในวันที่25กันยายนนะคะจะพบว่ามีทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกลงไปถึงภาคใต้ค่ะต่อเนื่องถึงวันที่26กันยายนนะคะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากจะมีในพื้นที่ของจังหวัดตากและพื้นที่ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพื้นที่ของภาคตะวันออกสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีและที่ตราดค่ะส่วนพื้นที่ฝนตกหนักนะคะก็ยังมีทั้งที่กำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์ขอนแก่นนะคะชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนครนายกปราจีนบุรีระยองเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและที่พังงาและวันที่27กันยายนค่ะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากจะเห็นว่าจะลดลงนะคะพื้นที่จะลดลงนะคะมีกาญจนบุรีราชบุรีจันทบุรีและที่ตรา

คะที่ยังคงอยู่แต่ฝนหนักนะคะยังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ยังมีฝนตกหนักให้รับมือสิ่งที่ต้องจับตานะคะใน120ชั่วโมงนี้ไม่ใช่ว่าฝนจะตกหนักพร้อมกันทั้งประเทศตลอดทั้งวันทั้งคืนนะคะแต่คือพื้นที่เสี่ยงที่จะเปลี่ยนไปในแต่ละวันและบางพื้นที่อาจอยู่ในแนวฝนตกซ้ำนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากต้องระวังฝนหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะไปดูคืนนี้ต่อเนื่องเที่ยงวันพรุ่งนี้ในโซนของภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 30% ของพื้นที่ตกได้ที่แม่ฮ่องสอนตากำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกหนักที่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งและมีฝนหนักมากทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่และมีฝนหนักทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งคลื่นลมในทะเลภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสถานการณ์ตอนนี้นะคะต้องจับตาฝนสะสมในพื้นที่ของเราว่ามีมากแค่ไหนพื้นที่ไหนเสี่ยงสูงนะคะเก็บข้าวของขึ้นที่สูงเตรียมตัวก่อนผลกระทบจะได้น้อยลงค่ะสำหรับวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ผู้นำสหรัฐขู่กลางเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับว่าจะทำลายล้างอิหร่านถ้าหากว่าไม่บรรลุข้อตกลงสันติภาพครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กมีเนื้อหาตอนหนึ่งบอกว่าต้องตัดสินใจว่าควรจะบทขยี้อิหร่านให้สิ้นซากหรือไม่หากประเทศแห่งนี้ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางได้อย่างไรก็ตามทรัมป์เชื่อว่ารัฐบาลของเขาจะทำข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านได้ทันทีหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้พร้อมเรียกร้องให้ชาติต่างๆร่วมมือกับสหรัฐในการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อบีบให้ยอมกลับสู่โต๊ะเจรจานอกจากนี้ทรัมป์ได้ย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนครับว่าจะไม่มีทางยอมให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เด็ดขาดขณะเดียวกันทรัมป์ได้พบหารือกับผู้นำหลายชาตินอกกรอบการประชุมดังกล่าวเพื่อหารือในประเด็นโลกซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแนมแห่งสหราชอาณาจักรและนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิของญี่ปุ่นด้วย
1: ส่วนนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กและนายกรัฐมนตรีของกรีนแลนด์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอาร์กติกและแอตแลนติกเหนือทางนี้ข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดทางให้สหรัฐเพิ่มกำลังทหารบนเกาะกรีนแลนด์รวมถึงสามารถติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศโกลเด้นโดมเพื่อสกัดกั้นขีปนาวุธและกลับมาเปิดฐานทัพ2แห่งที่เคยปิดไปขณะเดียวกันก็ช่วยคลี่คลายความตึงเครียดหลังจากที่ทรัมป์เคยขู่ว่าจะยึดครองกรีนแลนด์และเป็นการเน้นย้ำว่ากรีนแลนด์จะยังคงอยู่ภายใต้การปกครองและอธิปไตยของเดนมาร์กซึ่งข้อตกลงนี้ไม่มีวันหมดอายุและหากกรีนแลนด์ตัดสินใจแยกตัวเป็นเอกราชจากเดนมาร์กในอนาคตกรีนแลนด์จะต้องคงสถานะสมาชิกนาโตและรับสิทธิ์รวมถึงภาระผูกพันตามข้อตกลงนี้ต่อไปเช่นเดิม
0: บนเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยังได้แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการสร้างกรอบควบคุมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระดับโลกโดยชี้ว่าเป็นภัยต่อการเติบโตทางเทคโนโลยีนอกจากนี้ทรัมป์ยังได้ประกาศจะเปลี่ยนชื่อ AI ในเอกสารทางราชการจาก Artificial Intelligence เป็น Super Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงซึ่งมีความหมายตรงกว่าเนื่องจากคำว่า

0: artificial แปลว่าเทียมหรือประดิษฐ์ฟังดูด้อยค่าเทคโนโลยีเกินไปพร้อมขอให้ทั่วโลกเปลี่ยนมาใช้ตามตนเองขณะเดียวกันนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติได้เรียกร้องให้สหรัฐและจีนร่วมกันสร้างช่องทางสื่อสารเกี่ยวกับ AI ร่วมกัน
1: คณะผู้แทนคิวบานำโดยนายบรูโน่โรดิเกสพาลิล่ารัฐมนตรีต่างประเทศไม่พอใจอย่างหนักถึงกับเดินออกจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติทันทีเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กำลังขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ได้กล่าวถึงคิวบาด้วยการตราหน้าว่าเป็นรัฐที่ล้มเหลวและกำลังล่มสลายโดยต่อมารัฐมนตรีต่างประเทศคิวบาได้ตอบโต้ผ่าน X ว่าทรัมป์กำลังแพร่กระจายความเท็จขณะเดียวกันห้องประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติดูเกือบว่างเปล่าอย่างเห็นได้ชัดในช่วงที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลขึ้นกล่าวสุนทรพจน์หลังผู้แทนจากหลายประเทศพร้อมใจกันลุกเดินออกไปซึ่งพบว่ามีถึง77ประเทศที่นั่งว่างหรือเดินออกตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยังไม่ทันได้เริ่มพูด
0: พายุเฮอริเคนโปโลทวีกำลังแรงขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติในมหาสมุทรแปซิฟิกนอกชายฝั่งเม็กซิโกด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง257กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐรายงานว่าพายุลูกนี้ใช้เวลาไม่ถึง24ชั่วโมงในการทวีกำลังขึ้นจากพายุโซนร้อนขึ้นสู่พายุเฮอริเคนระดับ5ขณะที่ทางการเม็กซิโกได้ประกาศเฝ้าระวังพายุตามแนวชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้และเตือนฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งรัฐเกเรโรและมีโชอากังอาจมีฝนสะสมประมาณ100ถึง200มิลลิเมตรและบางจุดอาจสูงถึง300มิลลิเมตรทำให้เสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและดินถล่ม
1: ปิดท้ายด้วยแฟชั่นโชว์จากผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้สะพานแขวนกระจกเหนือหุบเขาหนีจูที่มีความสูงถึง360เมตรในมณฑลยูนนานของจีนเป็นแคทวอล์กนะคะแฟชั่นโชว์ชุดนี้เป็นผลงานของชาวบ้านในท้องถิ่นนำข้าวโพดพริกดาวเรืองแล้วก็พืชพันธุ์จากป่าเขามาประดิษฐ์แล้วก็ถักทอเป็นเครื่องแต่งกายด้วยมือเพื่อฉลองเทศกาลเก็บเกี่ยวพร้อมจะแสดงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและถ่ายทอดเรื่องราวการเก็บเกี่ยวในพื้นที่หุบเขา
0: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายการทำใหม่ครับ
1: ค่ะส่วนตอนนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: อุดรพร้อมจ้า
1: พร้อมจ้า
2: พร้อมค่ะ
3: พร้อมครับ
4: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
5: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
6: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBTเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC True HD

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะนะครับผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับสำหรับผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามในค่ำคืนนี้ท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณวัศกร
0: ผู้ชมครับต้องบอกว่าประเทศไทยของเราในขณะนี้นะครับกำลังเผชิญกับปัญหาอีกปัญหาใหญ่ครับนั่นคืออัตราการเกิดของเด็กที่ลดลงเป็นประจำทุกปีนะครับหลายเหตุผลนะครับที่เกิดขึ้นทั้งที่พ่อแม่หลายคนอยากจะมีลูกนะครับแต่อาจจะมีเหตุผลที่ว่าไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูหรือเรื่องของค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่างๆที่เกิดขึ้นไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดู

0: ูบุตรนั่นเองนะครับปัญหานี้ครับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็พยายามที่จะเร่งแก้ไขนะครับโดยเฉพาะทางด้านของกองทัพอากาศนะครับที่ได้เล็งเห็นนะครับถึงเหตุผลความจำเป็นในการที่ทำให้พ่อแม่นั้นไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูลูกนะครับจึงได้มีการร่วมไม้ร่วมมือนะครับก่อตั้งศูนย์รับดูแลเด็กเล็กกองทัพอากาศดอนเมืองขึ้นมานะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับและในการบริหารจัดการครั้งนี้จะกลายเป็นโมเดลสำคัญให้กับหน่วยงานอื่นอย่างไรวันนี้จะได้พูดคุยกับท่านนายกสมาคมคู่สมรสทหารอากาศนะครับท่านอภิสดาคันธาและหัวหน้าศูนย์ดูแลรับเลี้ยงดูเด็กเล็กกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับคุณมยุรียาทองชัยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อาจารย
1: ์ต้องขอบพระคุณนะครับทั้งสองท่านที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยคุณนวัชกรรู้ไหมครับในกองทัพอากาศเนี่ยใครใหญ่สุด
0: กองทัพอากาศผู้บัญชาการทหารอากาศครับ
1: ไม่ใช่
0: ใครล่ะ
1: ภริยาผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับคุณพิศดานะครับขอบพระคุณนะครับ
2: ขอบคุณอีกครั้ง
1: ที่กรุณาให้เกียรตินะครับอ่านข้อมูลแล้วค่อนข้างแปลกใจ
0: ครับ
1: ทำไมกองทัพอากาศถึงให้ความสำคัญกับการดูแลบุตรหลานกำลังพลมันสำคัญยังไงครับ
2: ค่ะก็ตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารอากาศนะคะในเมื่อเรามีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยแล้วเรามีบุคลากรที่ทันสมัยเพื่อที่จะก้าวหน้าแล้วก็นำพาดูแลปกป้องประเทศชาติการที่กำลังพลของเราเนี่ยมีครอบครัวแล้วก็มีที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยถ้ากำลังพลของเราไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังเรามีบุคลากรมีหน่วยงานที่ดูแลครอบครัวของท่านเหล่านั้นได้อย่างอบอุ่นมั่นใจได้ทางสมาคมผู้สมรสทหารอากาศเองเนี่ยค่ะก็มีหน้าที่หลักในการดูแลขวัญและกำลังใจของครอบครัวกำลังพลในเวลายุคนี้ค่ะที่ท่านได้แจ้งว่าการเกิดของเด็กน้อยลงเพราะว่าอาจจะเป็นว่าครอบครัวสมัยใหม่เป็นครอบครัวมีขวัญและกำลังใจในการอยากมีบุตรเนี่ย
1: น้อยมาก
2: เป็นชายหาดน้อยมาก
1: น
2: ี้พอข้าราชการหญิงที่มีตั้งท้องแล้วก็มีวันลาที่ตามที่ข้าราชการทางข้าราชการให้เนี่ยนะคะพอถึงเวลาหมดกำหนดจะต้องกลับไปทำงานก็มีความห่วงกังวลว่าใครจะมาดูแลเลี้ยงลูกเลี้ยงดูบุตรทางหน่วยงานกองทัพเองก็เลยจัดตั้งศูนย์นี้มาตั้งแต่ปี66ค่ะเกือบ3ปีแล้วค่ะก็เพื่อที่กำลังพลจะได้ดูมีกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างดีเราตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาดูแลเด็กตั้งแต่6เดือนตั้งแต่3เดือนค่ะต
1: ั้ง
2: แต
1: ่3เดือนเลยนะคร
2: ับ ใช่ค่ะ3เดือนแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึง2ขวบครึ่งค่ะมีความพร้อมทุกอย่างท
1: ั้
2: งสถานที่บุคลากรเดี๋ยวถ้าอาจารย์ได้สอบถามหัวหน้าศูนย์ต่อไปว่าทางศูนย์ของเราใจค่ะ
1: ครับครับสรุปก็เป็นนโยบายของถ้าเรียกกันชื่อในวงเขาเรียกบิ๊กคิมใช่ไหมครับ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ก็ท่านผู้บัญชาการทหารอากาศนี่แหละที่อยากจะว่าส่วนไหนมีหน้าที่ภารกิจความมั่นคงก็ว่าไป
2: ครับ
1: แต่กำลังใจขวัญกำลังใจต้องดีเพราะนั้นหลังบ้านเนี่ยถ้ามีลูกพูดง่าย
2: ๆ
1: มีลูกเล็กด้วยเพราะลูกเล็กเนี่ยมันจะห่วงหน้าพวงหลัง
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับยิ่งถ้ากำลังพลนั้นเป็นทหารอากาศผู้หญิงด้วยเนี่ยจะยิ่งลำบากเพราะนั้นก็เลยตั้งศูนย์นี้ขึ้นมา
2: ครับ
1: ทีนี้การที่ตั้งแบบนี้การดูแลเด็กเล็กการดูแลไม่ง่ายนะครับ
2: ไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายมาก
1: ตอนเริ่มต้นมันยากยังไงช่วยรบกวนเล่าให้ฟังหน่อย
2: มันยากเพราะว่าเราถือว่าอาจจะเป็นศูนย์แรกๆเลย
1: ครับ
2: ที่ต้องใช้คำว่ากล้าหาญมากในการรับลูก
1: เลี้ยงลูกคนอื่น
2: เลี้ยงลูกคนอื่น
1: ใช่เสี่ยงมาก
2: เสี่ยงมากค่ะแล้วน้องเล็กมากตั้งแต่3เดือน
1: ครับ
2: ค่ะก็ตอนแรกก็กังวลกันอยู่ค่ะ
1: ครับ
2: แต่ด้วยความมั่นใจว่าบุคลากรของเราได้รับการอบรมมาอย่างดี
1: ครับ
2: แล้วเราก็สัมภาษณ์ค่ะว่าบุคลากรที่จะมาดูแลน้องๆเหล่านี้มีจิตใจมุ่งมั่นจริงๆมีความเอื้ออาทรมีความเมตตาแล้วก็เราก็มีการอบรมอยู่ตลอดเวลา
1: ครับ
2: ค่ะ
1: การคัดพี่เลี้ยงเป็นเรื่องสำคัญ
2: ใช่ค่ะ
1: พี่เลี้ยงต้องมีคุณภาพ
2: ถูกต้อง
1: คุณวัชกรยังไม่เคยมีลูก
0: ยังครับ
1: การเลี้ยงลูกสักคนเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายนะว่าจะพัฒนาให้เขาเติบโตเป็นอะไรดูสติปัญญาดูร่างกายดูหาเรื่องเหล่านี้เนี่ยท
2: ่
1: านดูแลละเอียดแค่ไหนครับ
2: ก็ศูนย์เด็กเล็กของเราเน้นเรื่องนมแม่ค่ะนมแม่เป็นหลักจะพูดได้ว่าเกือบ 100% ค่ะการที่ผู้ปกครองคุณแม่จะเอาน้องมาฝากเนี่ยเราต้องมีการพูดคุยกับคุณแม่ก่อนว่าท่านจะต้องมีใช้ความพยายามต้องใช้คำว่าใช้ความพยายามดิฉันเองก็มีลูก3คนแล้วก็เลี้ยงลูกคนด้วยนมแม
1: ่
2: ถึงจะเป็นระยะเวลาสั้นๆ 3-4 เดือน

0: แต่เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากแล้วก็มีคุณประโยชน์เราก็เลยสนับสนุนให้ผู้ปกครองเนี่ยค่ะกระตุ้นตัวเองเพื่อที่จะมีผลิตนมได้แล้วก็มีถ้ามีเวลาก็มาปั๊มนมเรามีห้องเรียบร้อยเลยค่ะไว้สำหรับให้คุณแม่มาให้นมบุตรหรือคุณแม่สามารถปั๊มนมเราก็มาฝากไว้ที่ศูนย์เราจะมีตู้เย็นอย่างดีที่จะเก็บนมศูนย์นม
1: ค่
0: ะคลังนม
2: คือปลูกฝังให้คุณแม่ที่จะเอาลูกมาฝากเนี่ยเห็นความสำคัญของการให้นมลูกด้วยตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
2: ท่านนายกเองเนี่ย20กว่าปีแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้ตอนนั้นยังไม่มีการรณรงค์กันนะถูกไหม
0: ยังค่ะดิฉันมีคลังนมส่วนตัวตั้งแต่สมัย20กว่าปีมาแล้วล
1: ู
0: ก
1: มาก่อนการนะ
2: มีลูกชาย3คนนี่คือทุกคนได้ทานนมคุณแม
0: ่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็ทราบมาว่าสำหรับการที่จะไปฝากลูกนะครับหรือน้องๆที่จะเข้าไปศูนย์แห่งนี้เนี่ยคุณแม่จะต้องมีโดยเฉพาะถ้าเป็นต่ำกว่า3เดือนขึ้นไปเนี่ยจะต้องมีนมน้ำนมให้ลูกกินเท่านั้นถึงจะมีการรับฝากตรงนี้ด้วย
0: ใช่อันนั้นเป็นจะใช้คำว่าอะไร priority แรกค่ะ
1: ครับแล้วถ้าสมมุติกรณีที่คุณแม่บางท่านเนี่ยอาจจะไม่มีน้ำนมหรือน้ำนมน้อยอย่างเงี้ยครับเราจะแก้ปัญหาอย่างนี้กับคุณแม่อย่างไรถ้าอยากจะเอาลูกมาเลี้ยงที่นี
0: ่ฮะเราจะมีคุณหมอค่ะคุณหมอที่โรงพยาบาลภูมิพลใช่ไหมคะต้องถามหัวหน้าศูนย
3: ์ของเราก็มีคุณหมอค่ะก็คือด้วยความที่มีผู้ปกครองมาสมัครค่ะตั้งแต่เริ่มแรกเลยเราก็จะมีการคัดกรองจากผู้ปกครองเลยในแล้วก็ถ้าสมมติว่าผู้ปกครองมาฝากเลี้ยงอะค่ะถ้าน้องคือไม่มีนมแม่ที่จะให้ดื่มอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะประสานไปขับพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลค่ะแล้วก็ส่งต่อที่คลินิกนมแม่เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการกระตุ้นนมแม่ค่ะเพื่อจะให้มีน้ำนมมาให้บุตรที่ศูนย์ของเราค่ะ
1: ครับนั่นคือหมายความว่าก็จะให้คุยกับคุณหมอโดยตรงซึ่งโรงพยาบาลภูมิพลก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายของกองทัพอากาศอยู่แล้วเราก็จะส่งต่อให้ไปเรียนรู้ก่อนว่าจะทำอย่างไรให้มีน้ำนมขึ้นมาแล้วก็พอมีน้ำนมปุ๊บก็สามารถเอาน้องๆเด็กๆเนี่ยมาไว้ที่ศูนย์นี้ได
0: ้
2: คุณมยุรีลองเล่าให้เห็นภาพหน่อยสิครับเมื่อสมมติคุณแม่เอาลูกมาฝากไปที่เราเนี่ยถ้าเป็นเด็กอ่อนนะ3เดือน4เดือนอะไรเงี้ยที่ศูนย์ดูแลยังไงบ้างเล่าให้ฟังรายละเอียดนะใช่ครับ
3: ในตั้งแต่เริ่มรับเข้ามาที่ศูนย์นะคะก็คือช่วงเช้าอะค่ะผู้ปกครองมาส่งที่ศูนย์ปุ๊บเราก็มีการคัดกรองสุขภาพของเด็กๆก่อนโดยการตรวจวัดไข
2: ้แล้ว
3: ก
2: ็
3: ทุกเช้าเลยค่ะแล้วก็วัดอุณหภูมิว่าสุขภาพของน้องนี้มีการเจ็บป่วยไหมอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่แรกรับก่อนเข้ามาที่ศูนย์เลยค่ะแล้วก็พอเข้ามาที่ศูนย์นะคะช่วงในกิจกรรมของห้องเด็กอ่อนค่ะในวัยนี้ค่ะก็คืออย่างที่บอกค่ะถ้าเป็นเด็กที่อายุ3เดือนถึง7เดือนนะคะห้องเด็กอ่อนก็ถามว่ากิจกรรมอาจจะมีเยอะไหมหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะในการเรียนรู้จะไม่เหมือนกับเด็กโตซึ่งในวัยนี้ส่วนใหญ่เราจะดูเรื่องพัฒนาการของเด็กซึ่งเราจะดูจากควบคู่กับคู่มือ DHVM ซึ่งเป็นของกรมอนามัยค่ะดูเรื่องพัฒนาการของเด็กๆค่ะว่าเด็กๆในช่วงอายุของน้องค่ะอย่าง3เดือนน้องทำอะไรได้บ้างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะต้องมีกิจกรรมที่พี่เลี้ยงจะต้องทำอย่างถ้าเป็นเด็ก3เดือนอาจจะการได้ยินการมองเห็นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีกิจกรรมที่จะให้น้องๆก็คืออาจจะมีกริ่งหรือว่ากระดิ่งที่สั่นให้น้องดูว่าเสียงน้องได้ยินไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเป็นช่วงอายุที่6เดือน7เดือนอย่างเงี้ยค่ะอย่าง7เดือนเริ่มคานเราจะดูพัฒนาการว่าเฮ้ยน้องคานได้หรือยังถ้ายังไม่ได้เราก็จะมีการส่งเสริมพัฒนาการค่ะพี่เลี้ยงก็จะคอยส่งเสริมพัฒนาการน้องฝึกน้องค่ะเพื่อให้น้องเรียนได้
2: พัฒนาการพวกนี้คุณมยุรีไม่ได้คิดเองถูกไหมทำตามคู่มือ
3: จะมีคู่มือ DHVM ค่ะส่วนในเรื่องของกิจกรรมที่ทำก็จะมีพี่เลี้ยงแล้วก็ทางศูนย์ค่ะช่วยกันประดิษฐ์สื่อประดิษฐ์สื่อการเรียนโดยการที่เราประดิษฐ์เองทำเองค่ะซึ่งเราเอาคัดวัสดุจากธรรมชาติที่พอมีที่เราไม่ต้องไปซื้ออะไรที่แบบว่าแพง
2: ๆ
3: ใช่ค่ะมาฝึกน้องค่ะ
1: ฟังดูก็จะมีน้องๆที่หลากหลายอายุอยู่นะครับตอนนี้ที่ศูนย์เนี่ยเรารับตั้งแต่อายุ3เดือนจนถึงอายุเท่าไหร่ครับแล้วเรามีการแบ่งยังไงเวลาเลี้ยงดูน้องๆในแต่ละวันเนี่ยครับ
3: ค่ะที่ศูนย์ของเรามีทั้งหมด3ห้องนะคะก็คือรับเด็กอายุ3เดือนถึง2ปีค่ะก็คือจะแบ่งตามช่วงอายุค่ะก็คือจะมีช่วงอายุ3เดือนถึง7เดือนคือห้องเด็กก็จะมีเด็ก12คนแล้วก็พี่เลี้ยง4คนค่ะในส่วนของห้องเด็กคลานค่ะก็จะมีช่วงอายุ8เดือนถึง1ปี2เดือนค่ะก็จะมีพี่เลี้ยง4คนเด็ก18คนค่ะแล้วก็ในส่วนของห้องเด็กโตค่ะก็จะเป็นเด็กอายุ1ปี3เดือนถึง2

0: 2ปีค่ะก็จะมีเด็กทั้งหมด20คนพี่เลี้ยง4คนค่ะ
1: ค
0: แล้วก็ในส่วนของกิจกรรมก็ในแต่ละห้องจะแตกต่างกันค่ะด้วยช่วงวัยของอายุของน้องค่ะถ้าจะเป็นห้องเด็กคลานก็จะเป็นการฝึกน้องเพราะว่าในห้องนี้ค่ะด้วยอายุของน้องจะต้องฝึกเดินละจะมีการเกาะเดินเกาะเดินเกาะอะไรในช่วงนี้เราจะระวังในความปลอดภัยของน้องให้มากค่ะแล้วก็ในส่วนของห้องเด็กโตค่ะในกิจกรรมซึ่งห้องเด็กโต1ปีถึง2ปีน้องอะค่ะจะต้องไปเรียนรู้พอจบจากเราจะต้องไปต่อที่เนอร์สเซอรี่ที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเน้นในเรื่องของกิจกรรมเยอะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะการนอนของน้องก็อาจจะนอนแค่รอบเดียวกิจกรรมที่เล่นจะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆให้ครอบคลุมทั้งรอบด้านเลยค่ะก็จะมีทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์สังคมแล้วก็จิตใจค่ะเราจะเน้นแบบว่าผ่านกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้กับน้องๆการเคลื่อนไหวการเล่านิทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้น้องๆเพื่อจะได้แบบน้องมีพัฒนาการที่ดีค่ะ
2: ครับคุณรัชกรเห็นว่าที่ศูนย์มีแอปด้วยใช่ไหมให้ผู้ปกครองหรือคุณหมอได้ติดตามพัฒนาการทั้งหลายเป็นยังไงครับ
0: เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นนวัตกรรมที่เราทำขึ้นค่ะก็คือว่าด้วยเราได้เป็นพี่ที่อยู่ที่วิไลพยาบาลค่ะเข้ามาช่วยทำแอปพลิเคชันตรงนี้ค่ะก็จะเป็นข้อมูลที่ทางพี่เลี้ยงค่ะก็จะกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กๆในแต่ละวันค่ะแล้วก็การทำกิจกรรมของเด็กค่ะ
2: รายวันเลย
0: เป็นรายวันเลยค่ะเพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้ามาดูพัฒนาการของลูกๆของตนเอง
2: กินนมดีไหมวันนี้หัวเราะไหมร้องไห้อะไรประมาณนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะลงข้อมูลลึกเลยค่ะ
1: แล้วเราสามารถที่จะไปดูลูกของคนอื่นได้ไหมครับเผื่อจะไปดูลูกของท่านอาจารย์เกษมสันเป็นอย่างไรในวันนี้
0: อันนี้ก็คือว่าด้วยเราไม่สามารถที่จะให้ผู้ปกครองก็คือดูแลดูของคนอื่นได
1: ้
0: ซึ่งผู้ปกครองจะต้องดูของบุตรของ
1: ตัวเองเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อป้องกันการเปรียบเทียบ
2: ตรงนี้น่าสนใจขออนุญาตกลับมาที่ท่านนายกหน่อยท่านนายกลูก3คนลูกชาย3คนเลี้ยงมานะครับแล้วก็วันนี้มาดูแลนโยบายของศูนย์อันนี้ด้วยการเลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิดจากประสบการณ์ตัวเองด้วยนะครับมันส่งผลดีอย่างไรกับครอบครัวกับพัฒนาการของลูกครับ
3: มากมากเลยค่ะคือโดยส่วนตัวเชื่อมั่นเองว่าใน5ขวบปีแรกเนี่ยต้องให้ความสำคัญแล้วก็ใกล้ชิดกับลูกอย่างมาก
2: ครับ
3: แล้วก็เหมือนเด็กเหมือนเป็นเครื่องลับนะคะ
2: ครับ
3: เราใส่อะไรเข้าไปได้หมดเลยค่ะตอนเด็กๆเนี่ยดิฉันเปิดการ์ตูนภาษาอังกฤษคือเหมือนอินพุตใส่ข้อมูลทุกอย่างอย่าคิดว่าเขารับไม่ได้
2: เขารับได้
3: เขารับได้แล้วก็เรื่องของความรักความอบอุ่นเนี่ยค่ะกอดลูกทุกวันหอมลูกทุกวันคือเด็กจะรู้ได้ว่าในสภาพแวดล้อมไหนที่เขารู้สึกอบอุ่นเหมือนที่เราสร้างศูนย์ขึ้นมาเนี่ยค่ะศูนย์ของเราก็จะเต็มไปด้วยความปลอดภัยเราโชคดีที่หน่วยงานกองทัพอากาศเองเนี่ยมีหลายหน่วยงานทั้งคุณหมอเองโรงพยาบาลภูมิพลทั้งคุณพยาบาลเองที่กล่าวไปแล้วแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เข้ามาดูแลเรื่องสถานห้องเรื่องความปลอดภัยเรื่องระบบอากาศเรื่องสุขอนามัยเรื่องระบบระบายอากาศคือทุกอย่างเราอยากให้ทุกท่านบุคลากรทุกท่านรู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่ศูนย์ฝากเลี้ยงเด็กแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าที่นี่คือบ้านหลังที่สองของน้องเราก็จะดูแลน้องเหมือนที่เราดูแลลูกของเราตัวเองเพราะมันเป็น
2: หัวใจครับ
3: จริงค่ะจริง
2: ลูกใครก็คือหัวใจ
3: อยู่ดี
2: จะเอาลูกยิ่งอายุน้อยๆมาฝากให
3: ้
2: ใครก็ไม่รู้เลี้ยงเน
3: ี่
2: ยมันพื้นที่นี้ต้องอบอุ่นปลอดภัยแล้วต้องดีจริงๆไม่งั้นใครจะกล้าเอาลูกไปฝาก
3: ต้องทำให้ท่านทุกท่านมั่นใจ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: แต่คุณพิศราเองท่านยกเองเนื่องจากเคยเป็นแม่มาก่อนจะเข้าใจหัวอกตรงนี้เพราะฉะนั้นนโยบายต้องชัดเจนว่าพื้นที่นี้ต้องอุ่นอบอุ่นและปลอดภัย
3: ปลอดภัยแล้วก็แล้วเราเหมือนเตรียมความพร้อมใน2ปีแรกเนี่ยค่ะอย่างที่บอกใส่ทุกอย่างเลยค่ะการเรียนรู้สื่อการเรียนการสอนทุกอย่างเพราะว่าเราต้องเตรียมน้องกลุ่มนี้ให้พร้อมที่จะไปเข้าเนอร์เซอรี
2: ่
3: ของระบบการเรียนจริงนะคะ
1: เรื่องความปลอดภัยสำคัญ
3: ดัง
1: นั้นคนที่อยู่กับน้องๆเนี่ยถือว่าเป็นคนที่สำคัญมากๆเลยเรามีการเตรียมคนที่มาเป็นพี่เลี้ยงที่จะดูแลน้องๆเนี่ยอย่างไรบ้างครับคุณมาอยู่ด้วย
0: ก็คือตั้งแต่ตอนที่เรารับพี่เลี้ยงค่ะเราก็จะมีการคัดกรองก่อนแล้วก็จะมีดูจริงๆแล้วเราต้องการคนที่มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กมากค่ะตรงนี้คือสิ่งสำคัญมากพอน้องๆเข้ามาก็คือพี่เลี้ยงเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจรักเด็กเป็นคนใจเย็นค่ะที่จะอยู่กับเด็กๆได้อย่างเงี้ยค่ะด้วยวัยที่

0: น้องแค่3 เดือนถึง2 ขวบนี่คือเล็กมากในวัยนี้เขาจะเหมือนเขายังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนที่ไม่รักเด็กจริงๆก็คือจะดูแลตรงนี้ไม่ได้ค่ะในเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกค่ะบุคลากรเราต้องผ่านการอบรมด้วยค่ะให้มีความรู้ในการดูแลเด็กจริงๆค่ะ
1: ครับนอกจากเรื่องของบุคลากรแล้วสถานที่อย่างที่ท่านนายกบอกว่าโอเคแหละภายนอกปลอดภัยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสถานที่ราชการด้วยเป็นกองทัพภายในเองล่ะครับสำหรับน้องๆที่บางคนยังหัดเดินหัดคลานอยู
0: ่
1: เรามีการดูแลตรงนี้อย่างไรครับ
0: ในส่วนของสถานที่ค่ะก็คือเราจัดพื้นที่แล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการดูแลเด็กๆเนี่ยเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กๆเป็นหลักค่ะ
1: ค
0: แล้วก็เราก็จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในแต่ละห้องค่ะแล้วก็ทั้งด้านนอกอาคารด้านในสถานที่เนี่ยเราติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งหมด32 ตัว
1: ค
0: ่ะแล้วก็อาจจะมีเครื่องสแกนนิ้วมือค่ะในแต่ละห้องก็คือจะมีเฉพาะพี่เลี้ยงแล้วก็เจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะที่จะสามารถสแกนเข้าไปได้ถ้าเป็นบุคคลภายนอกจะไม่สามารถเข้าไปได้เลยค่ะ
1: ค
0: นี่คือความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดค่ะแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ของเล่นทุกอย่างของเด็กๆค่ะเราก็จะมีการคัดต้องผ่านมาตรฐานของมอ.ก.เท่านั้นค่ะเพื่อความปลอดภัยตรงนี้ค่ะ
2: น่าสนใจมาก
1: ไม่ง่ายเลยอาจารย
2: ์ขอกลับมาที่ท่านนายกเราเห็นแล้วว่ากองทัพอากาศโดยนโยบายท่านผู้บัญชาการโดยนโยบายท่านเนี่ยตอนนี้เราดูแลหลังบ้านกำลังพลมีขวัญกำลังใจอ
3: ัน
2: นั้นชัดเจนว่าดีแน่ทีนี้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่บางทีอยู่หน่วยงานอื่นและความพร้อมอาจจะไม่เท่ากองทัพอากาศแต่ว่าอยากจะมีศูนย์แบบนี้บ้างนะครับเพราะว่าเราอยากให้คนอยากมีลูกไม่คิดกังวลอยากทำศูนย์แบบนี้บ้างบทเรียนของการก่อตั้งศูนย์อันนี้ของกองทัพอากาศเนี่ยครับถ้าคนเขาอยากจะตั้งเนี่ยมีอะไรที่เขาควรจะคำนึงถึงเรื่องพวกนี้บ้าง
3: คำนึงถึงอย่างที่นำเรียนนะคะท่านจะต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยมิดชิดแล้วก็สะอาดรวมถึงบุคลากรก็ต้องพร้อมและบุคลากรเนี่ยก็ต้องมีความรู้ได้รับการอบรมมาอย่างดีค่ะค่ะ
2: อันนี้คือสิ่งที่ต้องคำนึงมาก่อนเลย
3: ใช่ค่ะก็อยากจะเรียนเชิญค่ะถ้าหน่วยงานไหนสนใจเร
2: ีย
3: นเช
2: ิ
3: ญ
2: ไปดูงานได้ใช่ไหมครับ
3: ได้ด้วยความยินดี
2: ไปดูว่าการเตรียมเพราะว่าไม่ง่ายเลยนะเลี้ยงลูกคนอื่นแล้วเลี้ยงหลายๆอายุเนี่ยไปดูได
3: ้ค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะ
2: คุณทางคุณพิยรีในฐานะที่บริหารดูแลศูนย์เนี่ยมีอะไรที่ควรจะคำนึงเป็นพิเศษครับ
0: การที่ดูแลเด็กๆในแบบนี้ค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยของเด็กๆค่ะ
1: ค
0: ่ะความปลอดภัยนี่คือต้องเป็นที่หนึ่งเลยใช่ค่ะเพราะว่าเราอย่างที่บอกค่ะเราดูแลบุตรหลานของคนอื่นที่แบบไม่ใช่ลูกหลานของเราเวลาเราดูแลเราจะต้องดูแลเหมือนเสมือนกับเป็นลูกของเราจริงๆค่ะ
2: ค่ะเพราะนั้นความปลอดภัย
0: ความปลอดภัยนี่เป็นหลัก
2: คนที่มาดูแลพี่เลี้ยงก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน
0: ค่ะใช่ค่ะจะต้องมีความรู้ค่ะจะผ่านการอบรมมาอย่างที่บอกอะค่ะว่าเราจะต้องคัดคนที่มีความรู้จริงๆแล้วก็มีจิตใจที่รักเด็กจริง
1: ๆ
0: เป็นคนที่ใจเย็นจริงๆค่ะกับเด็กๆค่ะ
1: นะครับมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะอยากจะนำลูกมาเลี้ยงหรือไม่ก็อาจจะไปทำเป็นโมเดลต้นแบบนะครับให้กับหน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยงานต่างๆเรามีการเก็บค่าใช้จ่ายไหมครับตรงนี้เพื่อจะได้เป็นแนวทางด้วยว่าไม่ใช่เฉพาะเอามาฝากไว้นะอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างไรหรือเปล่าในการดำเนินการ
0: ก็สำหรับค่าใช้จ่ายค่ะถ้าเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า1 ปี
1: ค่
0: ะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายก็คือ 3,900 ค่ะก็จะมีค่าแรกเข้า500ค่ะใช่ค่ะในส่วนของเด็กที่อายุ
1: ต่อเดือน
0: ต่อเดือนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เด็กที่อายุ1ปีขึ้นถึง2ปีก็คือค่าแรกเข้า500แล้วก็ค่าบริการ 3,500 ค่ะแล้วก็มีค่าอาหารกลางวันให้ด้วยค่ะ300 บาทค่ะ
1: มีค่าอาหารกลางวันแต่ถ้าเป็นน้องๆที่ต่ำกว่าเป็นเด็กเล็กเนี่ยอันนี้

0: ของเราอะค่ะมีแอปพลิเคชันอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนแจ้งว่าวันนี้จะมารับสัก15นาฬิกานะอะไรหรือ17นาฬิกาอะไรเงี้ยค่ะก็คือหลังจาก 16.30 ไปก็ผู้ปกครองจะต้องมีจ่ายค่า OT ให้กับพี่เลี้ยงที่อยู่ค่ะชั่วโมงละ50บาท
1: ชั่วโมง50บาท
2: อันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำแน
1: ่ๆ
2: ทีนี้ได้ฟังแล้วมีแนวคิดแบบนี้ไหมครับคุณอภิสดาครับวันนี้เราดูแลเฉพาะเด็กเล็กนะครับแต่ปัญหาที่ผมมองเข้าไปนะผมเห็นพ่อแม่รุ่นใหม่เนี่ยเลี้ยงลูกไม่เป็น เลี้ยงลูกไม่เป็นนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เห็นบางคนเวลาเราไปเดินตามศูนย์การค้าหรือไป นอกเนี่ย เห็นเวลาลูกร้องเอาไอ้แท็บเล็ต iPad ให้ลูกดูเอาโทรศัพท์ให้ลูกดูโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้เนี่ยมันยิ่งกว่าสารเสพติดแล้วมันทำร้ายลูกมากเนี่ย ทางกองทัพอากาศเคยมีนโยบายที่สุดท้ายจะสอนคุณพ่อคุณแม่ที่ทำงานในกองทัพอากาศให้รู้วิธีเลี้ยงลูกที่ถูกต้องหรือเปล่าเมื่อสักครู่ผมได้ฟังน
3: ะ
2: กอดลูกอุ้มลูก5ขวบแรกอยู่กับลูกนี่เป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้พ่อแม่รุ่นใหม่ทำไม่เป็นเนาะจะไม่เข้าใจตรงนี้จะขยายไปถึงนั้นไหมคร
3: ับก็มีถ้ามีโอกาสค่ะจะได้อบรมพ่อแม่รุ่นใหม่คือส่วนตัวเองก็ไม่ให้ลูกอยู่กับเครื่องมือสะกดจิตตอนเด็กๆก็จะไม่ให้นั่งคือจะแต่ยุคนั้นมันยังไม่มีแท็บเล็ตนะคะ
2: ยุคนั้นจะติดทีวี
3: จริงค่ะพูดยากอันนั้นก็จะติดทีวีเราก็จะบังคับลูกเราได้โดยเฉพาะว่าให้ดูช่องนี
2: ้
3: ถ้าจะดูการ์ตูนต้องมีซับไตเติลคือเหมือนที่บอกค่ะอินพุตใส่เข้าไปเถอะภาษาอังกฤษภาษาอะไรให้เขาแต่สมัยนี้ยอมรับว่ามันยากจริงๆกับการที่จะไม่เอาเครื่องมือสื่อสารไปใส่ลูก
2: ต้องสอนให้พ่อแม่เลี้ยงลูกมีวินัยผมเห็นลูกสมัยใหม่เนี่ยร้องปั๊บได้ทุกอย่างอยากจะได้รอขอร้องกรีดร้องได้ทุกอย่างแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงไม่เป็น
1: ครับ
2: เพราะถ้าเลี้ยงเป็นจะไม่เกิดปรากฏการณ์นั้นผมเข้าใจถูกไหมครับในฐานะที่เป็นคุณแม่ตรงนี
1: ้ครับในขณะเดียวกันของคุณมยุรีนะครับในระหว่างที่เรามาเลี้ยงดูลูกของเขาเนี่ยเรามีโอกาสไหมครับที่จะให้พ่อแม่ของน้องๆเองเนี่ยได้มารวมตัวกันทำกิจกรรมหรือว่ามาสอนความรู้เทคนิคเรื่องของการดูแลลูกเนี่ย
0: ค่ะของเราค่ะส่วนของเราก็จะมีกิจกรรมโอเพนเฮาส์ค่ะซึ่งเป็นการนัดพบผู้ปกครองกับคุณหมอค่ะ
1: ใ
0: ช่ค่ะในคุณหมอก็จะเข้ามาเหมือนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลลูกดูแลเรื่องการเจ็บป่วยของลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีการฝึกผู้ปกครองพ่อแม่ในเรื่องของการทำ CPR แล้วก็การสำลักอาหารค่ะก็ตรงนี้ค่ะก็อีกอย่างนึงก็ผู้ปกครองก็จะได้สอบถามกับคุณหมอได้ถ้ามีปัญหาเรื่องการติดจอคุณหมอก็ให้ความรู้ตรงนี้ด้วยค่ะใช่ค่ะ
1: คือมีปัญหาอะไรแล้วก็มามีกิจกรรมโอเพนเฮาส
0: ์
1: ให้พ่อแม่มือใหม่พ่อแม่ที่อยากจะต้องการความรู้ก็เอาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาคุยกันเลย
0: ใช่
2: ผมพยายามแชร์ข้อมูลตรงนี้นะครับตอนนี้โลกทั้งโลกกำลังจะแบนนะครับอย่างนี้คำแนะนำองค์การอนามัยโลกเนี่ย3ขวบแรกเนี่ยห้ามดูเลยเด็ดขาดเพราะถ้าดูแล้วติดแน่ๆแล้วเวลาติดเนี่ยเหมือนกับติดยาเสพติดติดยาเสพติดคือถ้าติดแล้วเอาออกยากถ้าเริ่มไปแล้วเนี่ยนะครับหยุดยากเพราะว่าคนออกแบบไอ้พวกโทรศัพท์มือถือโซเชียลมีเดียเนี่ยเขารู้ว่าสมองทำงานยังไงดูแล้วติด
1: โดปามีนหลั่งออกมา
2: แล้วมันก็จะติดยิ่งหลั่งมาดูแบบนี้ไม่พอมันผู้ใหญ่ยังติดเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะวันหลังเดี๋ยวผมจะมาแชร์เรื่องนี้ว่าเอ๊ะทำอย่างไรเด็กรุ่นใหม่ถึงจะไม่ติดมือถืออีกอันหนึ่งที่ขออนุญาตฝากไว
1: ้
2: ต้องสอนให้คุณพ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังลูกเล็กๆอย่างที่ท่านอภิสดาพูดอ่ะคือเขาได้ยินนะเขารู้หมดเพียงแต่ว่าเขาตอบ
4: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็นอัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์มีพระพันธมัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้น2ประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมพระประมาภิไธยมหาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติวันนี้เวลา 9:45 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ซึ่งกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน2561แล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม2567และเปิดให้บริการอย่างเต็มระบบเมื่อวันที่26กันยายน2568โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและปรับการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดกระบี่มีอาคารที่พักผู้โดยสารจำนวน2อาคารได้แก่อาคารที่พักผู้โดยสารระหว่างประเทศและอาคารที่พักผู้โดยสารภายในประเทศพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 26,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารรวมกันได้ประมาณ 1,500 คนต่อชั่วโมงหรือประมาณ4ล้านคนต่อปีซึ่งไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นกรมท่าอากาศยานจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่3พร้อมปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสารเดิมทั้ง2อาคารและเชื่อมต่อเป็นอาคารเดียวกันทำให้มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 66,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3,000 คนต่อชั่วโมงหรือ8ล้านคนต่อปีภายในอาคารประกอบด้วยห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศและระบบอากาศยานสำนักงานสายการบินร้านอาหารและเครื่องดื่มจุดบริการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารและมีอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่

สามารถรองรับรถยนต์ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 คันสำหรับแนวคิดการออกแบบอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่สื่อถึงวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ของไทยโดยได้นำภาพลักษณ์ของเรือหัวธงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่มานำเสนอเป็นรูปลักษณ์สถาปัตยกรรมภายนอกอาคารท่าอากาศยานกระบี่ส่วนการออกแบบภายในนำเอาโทนสีธรรมชาติของทะเลเป็นโทนสีหลักด้วยสีฟ้าสีขาวครีมและสีเขียวปัจจุบันท่าอากาศยานกระบี่ให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศในเส้นทางดอนเมืองกระบี่รวม107เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางสุวรรณภูมิกระบี่รวม56เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางสมุยกระบี่รวม7เที่ยวบินต่อสัปดาห์เที่ยวบินประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม53เที่ยวบินต่อสัปดาห์และเที่ยวบินไม่ประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม75เที่ยวบินต่อสัปดาห์เวลา 11:36 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโรงเรียนตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุงหมู่14บ้านเจ้าพระตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4เป็นครั้งที่7เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริโอกาสนี้พระราชทานสิ่งของอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียนชายและหญิงพระราชทานพันธุ์ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนซิริการเกษตรในชุมชนบ้านเจ้าพระตำบลปะเหลียนพื้นที่ในความดูแลของกองปัจจุบันให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตชด.เข้าไปดูแลด้านความมั่นคงพระราชดำริแก่นักเรียนและประชาชนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกปาล์มและยางพาราโรงเรียนนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการครอบคลุม2หมู่บ้าน388ครัวเรือนรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือชาวพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาบรรทัดในพื้นที่ประเทศไทยปัจจุบันมีครูตชด.และบุคลากร10นายและคนมีนักเรียน82คนโรงเรียนสามารถดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายหลักทุกด้านเด็กและเยาวชนทุกคนเติบโตสมวัยร้อยละร้อยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงกว่าระดับประเทศด้านรางวัลและความภาคภูมิใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ชนะเลิศเหรียญทองในการประกวดการวาดแด่พระเจ้าอยู่หัวในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1ครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2568ชนะเลิศการเขียนเรียงความระดับช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4ประจำปีการศึกษา2569นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นในวันสถาปนาค่ายรามคำแหงประจำปี2569อีกด้วยนี้ทรงฟังการกราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่อหารกลางวันบนพื้นที่4ไร่เศษซึ่งมีการปลูกผักสวนครัวผักเถาพืชเครื่องปรุงการเพาะเห็ดนางฟ้าการปลูกไม้ผลกว่า200ต้นตลอดจนการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 2,000 ตัวทั้งเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อโดยใช้นวัตกรรมเพาะเลี้ยงแหน่แดงผสมอาหารเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนำไปสู่การจัดรายวิชาเพิ่มเติมไก่ดีไข่ใหญ่ไก่ไข่สันติราษฎร์ให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริงกิจกรรมนี้นอกจากทำให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการแล้วยังปลูกฝังทักษะการทำการเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหารด้วยผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้นำไปใช้ในการประกอบอาหารคิดเป็นร้อยละ80ช่วยลดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบลงได้อย่างมากทั้งได้ส่งเสริมด้านอาชีพให้กับนักเรียนเช่นการนำไข่ไก่มาประรูปเป็นไข่ดองเค็มเพื่อถนอมอาหารการทำขนมดีซำขนมโบราณในเทศกาลวันศาสตร์เดือน10การทำไม้กวาดดอกหญ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการเย็บปักถักร้อยและการปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน

พืช GI ประจำถิ่นที่ต่อยอดโดยการแปรรูปเป็นเครื่องแกง4ชนิดที่เน้นรสชาติเข้มข้นสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนปะเหลียนช่วยสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านและสร้างทักษะอาชีพติดตัวให้นักเรียนและชาวบ้านสามารถนำไปต่อยอดเพิ่มรายได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ผ่านมาชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียนได้ร่วมการพัฒนาและจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนกับโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอประมาณ21คนโอกาสดีทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นรำมโนราการแสดงชุดมโนราสืบศิลป์ถิ่นใต้ร่มพระบารมีบรรเลงดนตรีโดยปราชญ์ชาวบ้านและการขับบทกลอนเทิดพระเกียรติซึ่งเป็นการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒน

0: จำนวน50คนกำลังศึกษาอยู่14คนในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณในระดับอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตรังและระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนต่างๆในพื้นที่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถกลับมาร่วมพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดได้อย่างยั่งยืนด้านสาธารณสุขมีการคัดกรองสุขภาพนักเรียนการดูแลสุขภาพช่องปากภาวะโลหิตจางสายตาสั้นตลอดจนความสำเร็จของโครงการกำจัดเหาเพื่อเป็นเหาเพิ่มขึ้นกิจกรรมห้องสมุดมีการจัดเก็บหนังสือม้อยเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการคิดวิเคราะห์และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนสหกรณ์มีผลกำไรสุทธิ 26,759 บาท 90 สตางค์ทางการเงินการทำงานร่วมกันและระบบออมทรัพย์อันเป็นรากฐานสำคัญในชีวิตในการนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังออกตรวจให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ระหว่างวันที่21ถึง30รับบริการตรวจสุขภาพและทันตกรรมรวมทั้งสิ้น 1,256 คนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรชาวจังหวัดตรังและจังหวัดกลางใกล้ชิดซึ่งล้วนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นหลามพระราชทานพระราชโอกาสให้พระครูพัทรธรรมาภรณ์เจ้าอาวาสเฝ้าถวายที่ดินจำนวน6ไร่เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนสำหรับใช้ดำเนินกิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริปัจจุบันโรงเรียนในอนาคตมีแผนจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพทางการศึกษาการวิชาการให้กับชุมชนพร้อมกับการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนขนาดเล็กราชกัญญาทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งปี2026โทรทัศน์รวมการ
1: 2569เวลา 8:51 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศยาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026

0: สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยรวมทั้งนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยมาจัดทำเป็นตุ๊กตาเสื้อหมวกผ้าพันคอกระเป๋าเมืองนาโกย่าด้วยจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดปิ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ในภูมิภาคหรือ cross country โดยเป็นหนึ่งใน3ประเภทของการแข่งขันขี่ม้า3ประเภทประกอบด้วยศิลปะบังคับม้าหรือ dressage ประกอบด้วยเกาหลีใต้ไทยกาตาร์สำหรับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยพักปิกากานนท์ร่วมการแข่งขันทาง 3,928 เมตรกำหนดเวลา 7.34 นาทีถึงเดินกับพื้นที่ธรรมชาติกลางแจ้งที่มีสภาพเนินเขาลำธารทางลาดบางลำธารรั้วสูงแนนเสียน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะโอกาสนี้90คะแนนสามารถคว้าเหรียญทองเหรียญที่5ให้แก่ประเทศไทยในการแข่งในรอบ28ปีนับตั้งแต่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13ซึ่งรับเหรียญเงินและเกาหลีใต้ได้รับเหรียญทองแดงส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาขี่ญี่ปุ่นเวลา 15:12 นาทีทรงฝึกทำการทดลองกับสนามการแข่งขันที่มีสภาพแวดล้อมเสมือนจริงทุกประการในวันสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชชาฟฮอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐทรงฝึกทบทวนแบบทดสอบท่าสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยจากเดินเป็นวิ่งขยโยกนอกจากนี้ทรงฝึกทำเบนดิ้งเพื่อให้ม้าส่วนท่าฮาร์ปพีโรเอตเป็นการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดซึ่งถือที่ยากในการสื่อสารกับม้าให้เข้าใจทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกศิลปะบังคับม้าหรือ dressage ร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนางสาวฉันชนกคาร่ารึกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปวัดแก้วพิจิตรจังหวัดปราจีนบุรีวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคาย

ุรีและวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วหลวงสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทธนศักดิ์อินโดเทรด2018จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมจังหวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดป่าเลไลบรมวิหารวัดโมทนาคณะศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่57ได้รับพระราชทานพระบรมราชสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรูปจากบรรพชนตุพลมิมลมังคลารามวัดแจงร้อนวัดสังเวชวัดราชประดิษฐ์วรารามจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสุทิศเกษรารามและเวลา 19:00 น.โรงเรียนใหม่และนางสาววชิตาราชินรัตนวานิชพร้อมคณะเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสัพพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดโพธิสมพรในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าพระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเวลา 14:00 น.กุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารจำนวน10รูปจากวัดบางสมัครวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครวัดนครศรีอยุธยาและวัดเกาะมะฝายเวลา 17:00 น.กองทัพไทยประกาศกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอัครกิติยาภาเดชธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริวัดป่ามหาวีระวงศ์จังหวัดสระบุรีและวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการ9:00 น.โครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมกิติยาภาเดชธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่ง

ช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจังหวัดมหานครสี่รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทสี่รูปถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิรีและโครงการเอดแห่งสหประชาชาติหรือ UNAIDSและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้นำไปถวายสักการะพระกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริเรื่องอาทิเทศบาลตำบลบ้านโคร่งจังหวัดสุพรรณบุรีโครงการเอสแห่งสหประชาชาติหรือ UNAIDSคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 5ศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหะอัมพัฒน์และถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดท่านหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพและครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตที่ชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลณบ้านเลขที่24หมู่5ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรปราการมอบให้แก่จ่าสิบตรีสุจินสังกัดกองพันทหารช่างที่8เก็บจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่เนินสีร้อยเขาสัตตโสมจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดปทุมธานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์สิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่าสิบตรีจัตราวุฒิมาประสบสายสากลซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณณบ้านเลขที่27หมู่สังกัดกองพันจู่โจมซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่อำเภอบางประม้าจังหวัดสุพรรณบุรีครอบครัวจ่าสิบตรีจิรวัฒน์ปุ้งบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสวัสดีค่ะ

0: เรามีฟ้าเดียวกันลบเราทุกคนหยุดมันได้หยุดฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุก
1: กันนะครับกับแป้งข้าวชาวตายนะครับอยู่กับบ่าววินแล้วก็น้องยิ่งออมครับ
2: ค่ะเดี๋ยวมานั่งรอแลพร้อมกันนะคะ
1: สุราษฎร์ธานีนะครับในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการจังหวัดฝนตกซะส้มที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
2: งานที่เกี่ยวข้องนะคะเฝ้าระวังกันเต็มทีและพี่บ่าววินค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรณีเกิด
1: เตรียมกันไว้ด้วยนะ
2: นั่นแหละ
1: 23ถึง27กันยายนนะครับ
2: ค่ะเดี๋ยวย้ำไส้ดูคือเดิมเนี่ยกลุ่มนี้จะได้ตั้งอยู่นั่นก็คือตุลาคมนะเริ่ม1ตุลาปัจจุบันส่วนแล้วก็เป็นคนที่เวลาในการฉายซ่องเดือนแต่ว่าคุณผู้ชมอัยการซึ่งนอกจากจะแสดงออก
1: ระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
2: ประการอันทรงคุณค่านี้กันได้ค่ะขอนเนียงค่ะขายเขตอุดมทรัพย์ที่ตำบลหวังไม
1: ้และก็เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรและก็เกษตรกรนะครับในการรวมกันครับต้องไปทางนู้นเลยแถวพนมใช่ไหมเขตคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่อง
2: เทศบาลตำบลบ้านเชียวล้านมหาวิทยาลัยการมีฝึกอบรมภาคปฏิบัติอีกซ่อง
1: การศึกษาและก็อวยพรให้ผู้ผ่านการท่องเที่ยวให้กับชุมชนต่อไปครับ
2: ค่ะทางว่าโลโคไกด์ใช่ไหมก็คือเป็นแนวจะเพราะว่า

0: จะให้ราคาประหยัดนี่แหละเริ่มต้นเพียง15บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องดื่ม
1: เยอะอ่ะน้องขายวันหนึ่งเป็น 2-300 จานอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ไม่เก็บขาเทนะก็จะ
2: เหรียญ10มีทอนค่ะคุณลูกค
0: ้
2: า
0: ใบแนวคิด Local Route Global Runway จากผู้ประกอบการแล้วก็นักออกแบบท่อง
2: ที่นามชื่อโนโปรตุเกสเป็นชากลั่งค่ะค่ะ
0: งานลาดใหญ่รันเวย์26นี่นะผมมองไม่แล้วก็ส่งต่ออัตลักษณ์ของเมืองภูเก็ตกันได้เท่านั้นก็ไปแต่งตัวได้หน่อยครับเซ่กันยายนนี้แล้วนะตั้งแต่เวลา
3: เลขใต้เอกชัยศรีวิชัยสิบเย็นสบายพบกัน 15-24 กัน
0: การต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับ
2: มาแล้วผัก
0: อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสครับ
4: ไอเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ต
5: ชาติคือความศาสนาสอนให้เราเป็นคนร่วมกันสืบสารและรัก
0: เรามากับช่วงจับกระแสตายนะครับในนอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจ
2: ไทยใจด้วยนะคะในเรื่องของสิทธิ์บัตรทองเดือนมาแล้งกับรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะได้รับเกียรติจากนายภัยราธานีมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีกับสิทธิประโยชน์สุขภาพของคนไทยตอนนี้เราโดยลักๆมีอะไรมา
6: ครับก็ตอนแรกสปทช.มีหน้าที่ที่จะคุ้มครองสิทธิ์ด้านการรักด้านสุขภาพนะครับป้องกันโรคก็ส่งเสริมในการส่วนบุษผาเนี่ยสปสช.ดูถึงสิทธิ์ของคนไทยทุกคนในเรื่องของสุขภาพตั้งแต่ส่งเสริมป้องกันรักษา
0: ลงไปที่บัตรทองเป็นมีเสื้อสักนิดนึงนะคร
6: ับ ใช่ครับเมื่อการ600,000คนสิทธิ์ของทุกคนที่จะจัดการได้ในเด็กปฐมต้นนะครับในวัยทำงานคัดกรองเบาหวานตรงนี้ของคนไทยทุกคนนะครับในหน่วยบริการของทางภาครัฐและเอกชนที
2: ่นึกไปถึงว่าเราต้องเข้าสู้ขั้นตอนการรักษาซึ่งจะใช้สิทธิ์บัตรทองได้แต่ว่าจริงๆเรื่องของการ
6: ใน7จังหวัดผักยังรูตรงนี้หน่อยนะครับยังเข้า
0: ครอบคลุมการรักษาทุกขั้นตอน
6: ใช่ครับ
0: ครับผมอันนี้คุณหมออธิบายได้ที่แ
6: ถบคือนะครับถึงถ้ามีการจัดการตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องเสีย
2: ทีนี้เดี๋ยวข้อย้อนกลับมาที่เรื่องของการขัดกรองค่ะคุณหมออธิบายคุณผู้ชมฟังสักนิดหนึ่งขัด
6: เป็นซิทผืนท่านเป็นซิทที่ที่ของพี่น้องประชาชนได้อะไรบ้างพอขัดกรองได้แล้วจะเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาต่อไปถ้าคนได้เป็นกลุ่มปกติกระบวนการรักษาโดยภาพรวมตรงนี้เนี่ยเราพยายามวางให้ครอบคลุมนะครับเ
2: อ
6: ิ้นวิกฤตนะครับตอนนี้นะครับคนไทยทุกคนนะครับสามารถเข้าเป็นคนรับผิดชอบดูแลตรงนี้ให้

0: ุณหมอกันแรกแล้วชุกเชิญนี่อะไรที่ข้าวค่ายชุก
1: แค้นค่าจ่ายนะครับตรงนี้จะเป็นกรณีกระบวนการที่ทางสปสช.จะดูแลภาวะฉุกเฉินบริการที่เมื่อที่ผมพูดแล้วไม่ได้รับบริการเช่นไปโรงพยาบาลเอกชนแล้วเขาปฏิเสธจะประสานงานให้นะครับตรงนี้ก็คิดว่า
2: ฉุกเฉินมันจะเกี่ยวกับหัวใจสมองนะคร
1: ับ
2: มันมีสัญญาณเตือนที่เราสามารถไปขัดกรอง
1: ต้องเริ่มจากเบื้องต้นเลยคือพฤติกรรมของคนในการที่จะลดความเสี่ยงต่างๆนั่นของเราเองผมก็อยากจะนำเรียนประชาชนทุกคนนะครับว่าเราดูแลเราเองก่อนในสุขภาพเปล่าสุขภาพธรรมชาบันเราเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูถ้ามีทิศปั๊บเราจะตรวจที่ไหนที่ใกล้บ้านบ้างเราจะดูได้
0: แอดหลอกเปิดแลกแลกคนที่มือถืออยู่ตอนนี้นะคะ
1: ที่จะได้รับนะครับไม่ว่าจุดเช็คสินถึงการรักษาและการฟื้นฟูสภาพเพราะฉะนั้นนะครับ
0: วิธีภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ครับ

0: ค่ะตอนรับก็สู้รายการพี่รับขับเท้านะเมืองค่ะ
1: แล้วก็น้องเศร้าหนุ่ยปิยดาชย
0: ะที่ผักตายค่ะ
1: แล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook นะคะ The NBT Talk ค่ะ New NBT สงขลา TV สงขลาช่องทาง X NBT สงขลาแล้วก็
0: การรับชมรายการพี่รับขับเท้านะคะช่องทางลัก20 NBT ผักตายแล้วถือจะสามารถรับชมรายการพี่รับขับเท้าของเราได้นั่นเองค่ะ
1: ถูกต้องค่ะแต่ว่าพี่สงขลานั่นเองค่ะว่ามีใครข้ามาแล้วบ้างนะพี่ตม
0: มาแล้วนะคะคนดีคนเดิมของพี่ค่ะน้องต้นน้ำมาเลยนะ
1: ก็น่ารักมากๆเลยนะคะก็คุณสุภชัยก็มาแล้วเหมือนกันก็
0: สบายแต่ไม่ถึงกับนักนะ
1: ใช่
0: ก็คือแบบให้รถติด
1: ก็ติดได้อยู่เดี๋ยวได้ว่าคือต้องมีการวางแผนออกตั้งแต่ตีเร่บันหรือนะ
0: มันนะไอสิทธิ์นะคะตอนนี้ทางอุตุเองก็มีการแจ้งเตือนมีการเตือนเรื่องของฝุ่น PM 2จน
1: เราไม่ได้มามือเปล่านะก็ผ่านนุ่มว่า
0: จากวันนี้คือนุ่มไม่ไร
1: โต้แล้วก็เรียกชิกงานเนี่ยเขาจัดวันไหนปีนี้เนี่ย
0: พร้อมที่จะต้อนรับรอยการสวดประเทศค่ะสู่การประชุม IMF World Bank ชุดระว่างประเทศค่ะโดยประเทศไทยค่ะตอนนี้ได้เตรียมความ

0: กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า World Bank ค่ะซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะมีผู้กำหนดนโยบายนักเศรษฐศาสตร์ชนจาก191ประเทศเข้าร่วมว่า 15,000 คนค่ะ
1: ในเอลนีญาเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยทางด้านต่างนานาชาติค่ะโดยไทยเนี่ยก็ช่วยเติมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงพร้อมยั่งยืนแล้วก็มีภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลแล้วก็ AI อากาศแล้วก็การรับมือการเปลี่ยนแปลงโลกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรแล้วก็การเข้าสู่สังคมสูง
0: แย้มพลักดันแบงคอกบลูปรินท์ค่ะซึ่งก็จะเป็นในหนึ่งผลลัพธ์สำคัญของการรวมมือระหว่างประเทศในการรับมือภัยทางการเงินดิจิทัลแล้วก็37ลายอัตลักษณ์ตลอดจนอาหารแล้วก็เส้นขา GI นะคะเพื่อจะท่องไทยสู่เวทีโลกค่ะดังนี้ผู้ประชุมแล้วก็กิจกรรม Road to Thailand ได้นะคะทางเว็บไซต์ am2016thailand.go.th ค่ะหรือว่าจะที่ Facebookam2016 Thailand แล้วก็มี
1: ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ191ประเทศแล้วก็จะคิน
0: มันระหว่างนี้เนี่ยพี่น้องชาวไทยของเราก็ต้องรวมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีประเทศที่จะเดินทางมาในครั้งนี้นั่นเองค่ะ
1: ถูกต้องค่ะส่วนจงนี้มาแลในเรื่องของคนไทยช่วยกันค่ะการจับตาฟาวเลหน้าจอตูดัดกันเลยทีเดียวว่าจะมีการโคไปเคี้ยวไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะเพิ่มเติมอัด 1,000 บาทต่ออีก60เซซิปช่วยประชาชนร้านค้ารายจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะส่วนการคลังค่ะเขาได้เสนอการย้ายโครงกรมกับอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมค่ะเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนดีรักษากำลังซื้อของประชาชนแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยที่มีแนวโน้มยืดเยื้อนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมรอบนี้ให้แก่คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมโดยการค้าทงฟ้าราคาประหยัดเพื่อจะพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและก็ร้านค้าอื่นๆ69เทพานคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569เดือนตุลาคมก็คือเดือนหน้าแน่นะ
0: ค่ะ
1: เพื่อจะช่วยเหลือผู้ได้มีรายได้น้อย
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัสระหว่าง60 40นี่แหละนะโดยภาครัฐค่ะกันไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านสื่ออาหารรวมถึงเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะที่เข้าร่วมโครงการ

0: ารในเวลาตีหกโคจาไปถึงสามทุ่มนั่นเองค่ะท่านี้โครงการเนี่ยมีอันนี้แหละแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทางกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนไหมซึ่งในการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ในแอปเปาตังนะคะ15ตุลาคมนี้ค่ะขณะที่ผู้ประกอบการไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนทีนั่นเองค่ะที่นี่อย่างที่บอกว่าเพราะมีโครงการไทยช่วยไทยเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้ของโครงการไทยช่วยไทย plus ในเดือนกันยาแล้วนะคะบรรยากาศการจับจ่ายใช้พี่น้องประชาชนเนี่ยแวะเวียนไปเลือกซื้ออาหารสะท้อนถึงกำลังซื้อที่ได้รับแรงหนุนจากสื่อของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละมื้อนั้นไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนอย่างเดียวนะคะแต่ว่า
1: ก็ได้ซื้อได้ใช้ทุกวันเหมือนพนักงานออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะขายดีมากต้นเดือนแต่พอปลายเดือนนี้ก็จะซาไปหน่อยร้านข้าวแกงป้าแดง
2: ทำให้มีเบียร์เลือกแก็บนะแล้วก็นำไปใช้จ่ายกับสิ่งจำเป็นอื่นๆได้มากขึ้นด้วยโครงการของภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนให้งบประมาณเท่าเดิมนะคะทราบแล้วนะว่าอีเลือกซื้ออาหารก็
1: เหมือนมาซื้อแกงนี้ได้แค่ถุงครึ่งในร้อยหนึ่งของ
3: เพราะมันช่วยเศรษฐกิจได้เยอะก็อยากให้เห็นใจประชาชนหน่อยเพราะช่วงนี้
2: ถุงเซาค่ะร้านตั้งอยู่ที่ย่านถุงเซาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
0: เออนะก็นั่นแหละปกติเนี่ยคือถ้าเกิดเราจ่ายเบียร์50บาท
2: ค่ะ
0: ถ้าจ่ายเต็ม
2: เมายิงด้วยแก้มห้อยจุ๊บเขาบอกเลยว่า
0: เ
2: พิ่งพบว่าเอามีร้านแบบนี้ด้วยถ้ามึงไม่ยาล่าประชาชนเนี่ยก็ต้องปรับยางคล่องแพงค่ะปริมาณผู้คนเนี่ยนะอาจจะเบาบางลงบ้างเนื่องจากว่าข้อจำกัดด้านวงเข้าร่วมโครงการก็ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์นะคะด้านดาตำรวจภูมิประสิทธิ์สี่หน่อยประชาชนผู้ใช้สิทธิ์รัฐบาลดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันได้เป็นอย่างมากโดยอาศัยอยู่กับเมียเนี่ยภรรยาเนี่ยค่ะสองคนไปซื้อวัตถุดิบทำครัวอาหารสดแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆซึ่งโครงการนี้ค่ะก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายลงไปได้มากว่าครึ่งนึงเลย
0: ด้านคุณสุรยาซ่าแม่ที่เป็นเจ้าของร้านสุรยาปลาตั้งแต่โครงการคนละครึ่งมายั้งต่อเนื่องมาจนหาไข้ให้ดีขึ้นมากว่าช่วงปกติเดือนคนอาจจะบางตาแต่ว่าภาพรวมก็ยังดีว่าช่วงที่ไม่มีโครงการมาร้านสุรยาปลาซอดบริเวณโซนลาดค่ายปลาตลาดเมืองไมยาลาค่ะโดยจับจ่ายไปจนถึงซ่องจุ่มของทุกวันนั่นเองค่ะ
2: นี่นะคะก็คือเคาะแล้วนะอย่างต่อยอดนะคะก็คือตุลาไปจนถึงพฤศจิกายนนี้เพราะฉะนั้นเตรียมตัวดับตัวให้พร้อมวางแผนไว้ให้ดีว่า 1,000 บาทในช่วงเดือนนี้นะคะ
0: เดือนตุลาคมนี้กับไทยช่วยไทยพัฒน์ในเฟซเพิ่มเติมนั่นเองค่ะ

ส่วนช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะคะจะได้มาติดตามการสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ประจำปี2569ถึงแม้ว่าจะเป็นยังเยาวชนคนรุ่นใหม่จะมีส่วนร่วมในการที่จะอนุรักษ์ประเพณีไว้เป็นพื้นบ้างแล้วก็ในกิจกรรมสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์จะมีอะไรน่าสนใจได้ติดตามพร้อมกันในช่วงหน้านะคะส่วนช่วงนี้มาติดตามเรื่องของกฎบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2569รายละเอียดจะเป็นแผ่นดินค่ะ

หลายหลายคนอาจเคยได้ยินคำว่าการปรับเป็นพินัยผ่านหูกันมาบ้างแล้วแต่ก็อาจยังไม่ทราบก็คือการปรับในรูปแบบใหม่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.เมื่อวันที่25ตุลาคม2566ที่ได้ถูกนำมาใช้แทนโทษอาญาในบางประเภทโดยเน้นการชำระค่าปรับตามความเหมาะสมกับความผิดและฐานะของผู้กระทำความผิดหากไม่มีเงินชำระอาจทำงานบริการสังคมแทนได้มาตรการนี้จึงช่วยให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและไม่มีประวัติอาญากรรมติดตัวการปรับเป็นพินัยจะใช้ในการกระทำความผิดทางพินัยเท่านั้นซึ่งความผิดทางพินัยนั้นก็คือความผิดทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวซึ่งการที่จะเปลี่ยนปรับสถานเดียวในกฎหมายทุกฉบับในคราวเดียวกันย่อมก่อให้เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติท้ายพระราชบัญญัติออกเป็น3บัญชีโดยให้บัญชีที่1ซึ่งมีทั้งหมดขุดดินและถมดินพระราชบัญญัติการบัญชีพระราชบัญญัติรถยนต์ให้ถือว่าเป็นความผิดทางพินัยในทันทีส่วนบัญชีที่3เป็นความผิดที่ปรับทางพินัยแทนโทษปรับทางปกครองจะเป็นความผิดทางพินัยเมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดต่างจากโทษปรับเดิมที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพียงร้องทุกข์กล่าวโทษให้พนักงานสภินัยพ.ศ. 2565เป็นกฎหมายที่คุ้มครองแก่ประชาชนจึงได้กำหนดของรัฐได้กรณีเช่นนี้ก็ต้องวางขึ้นก็ยุติการดำเนินคดีแต่ถ้าไปและเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ส่งคำสั่งทราบตั้งแต่ทะเบียนตอบรับถ้าผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธข้อกล่าวหาหรือไม่ชำระค่าปรับภายในก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีตัวจำเลยอยู่ที่ศาลเช่นเดียวกับคดีอาญาทั่วไปซึ่งหากศาลได้มีคำพิพากษาคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งกฎหมายนั้นได้กำหนดอายุความในการฟ้องคดีพินัยไว้2ปีนับตั้งแต่วันทำความผิดในส่วนของข้อบังคับคดีนั้นให้มีกำหนดอายุความ5ปีนับตั้งแต่วันมีคำสั่งหรือคำพิพากษา

0: น้ำมาแล้วครับ
1: ทีวีขึ้นโต๊ะตู้เย็นขึ้นอิฐโซฟายกไม่ทัน
2: แต่เดี๋ยวก่อนนะครับบ้านเรามีประกันอัคคีภัยอยู่แล้วน้ำท่วมแบบนี้ประกันจะช่วยไหม
3: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Insured ประกันภัยวันละคำกี่ว่าคงคุ้มครองแค่ไฟไหม
4: ้แต่จริงๆแล้วกรมธรรม์ประกันและวงเงินที่มีพอหรือเปล่าเพราะภัยธรรมชาติเราอาจห้ามไม่ได้อย่าลืมติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียไปสวัสดีครับ

0: ปี2569ค่ะที่จะลันจากวัดสงขลาในฐานะประธานจัดงานจีนที่อาจจะฟังภาษาใต้ไม่ออกจะ
1: ราชวงศ์หยวนสมัยก่อนเนี่ยเป็นลักษณะทรงกลมแต่ต้องแบนต้นชาเกี่ยวเรื่องความรักก็ดีแต่ที่เราได้ยินกันคุ้นหูเลยก็คือแม่นางฉางเหอได้โลกไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ได้ยาอายุวัฒนะจากเทพเจ้ามาโต๊ะพระจันทร์ตัวไหว้พระจันทร์เนี่ยครับใต้แสงครับผม
2: และแน่นอนว่าชื่อของเราเป็นการสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์สิ่งของในการไหว้ค่ะเราอยากจะท้อนยังไงบ้างคะท่าน
1: จริงๆแต่อย่างการไหว้พระจันทร์เนี่ยก็จะเหมือนการไหว้เทพเจ้าจีนทั่วไปนะครับก็จะมีที่แน่นอนคือพวกดอกไม้ที่แทนเทพเจ้าแทนที่อยู่ของเทพเจ้านะครับผมแล้วก็รวมถึงเป็นเมืองส้มเนี่ยไปพร้อมกับภาษาจีนที่เกี่ยวความว่ามงคล
0: แต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีความหมายทุกอย่างที่นำมาตั้งโต๊ะก็จะมีความหมายหลายคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อาจจะยังไม่ทราบเรื่องของพวกนี้ทั้งเรื่องของที่มาความทำที่สืบทอดกันมาต้องถามคุณธีรพัฒน์เลยค่ะว่าทีนี้พอเราจัดงานแบบนี้ขึ้นมาพระจันทร์เนี่ยในมิติไหนมั่งแล้วเราจะไปเชื่อมโยงระหว่างคนรุ่นเก่ามาสู
3: ่ระหว่างอากงอาม่ามาสู่พ่อแม
0: ่
3: ป้ามาส่งให้ลูกหลานและวันนี้ถ้าเกิดพูดกันในนามพูดจักก็คือกรร
0: ม
3: นี่คือสิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดทำให้ไร้รอยต่อเลยรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่อย่างไรไม่รู้ว่าอย่างไรอย่างที่ท่านพลวุฒิว่าเขาจัดโต๊ะไหว้มีอย่างนี้เรื่องราวมีอย่างนี้สตอรี่เป็นอย่างนี้นะไหว้พระจันทร์มันมีความหมายประวัติศาสตร์กว่าพันปีขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยผมเกริ่นนิดเดียวเรื่องสตอรี่ที่เราควรส่งต่อมันจะง่ายที่สุดเพราะเราได้ทานเป็นขนมที่ขนมหวานด้วยเด็กก็ได้ชิมอย่างเนี้ยอย่างที่บน
2: ต่างกันเหรอคะ
3: ใช่
1: ใช่ครับ
3: มีความหมายเฉพาะของมันแต่ละอย่างเลยแล้วก็นำไปสู่โลกความจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าต่อให้คนไม่รู้ความหมายต่างเชื้อชาติศาสนาก็เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได
0: ้
3: เพราะมันเป็นขนมทั่วไปก็สามารถ
2: ทานได
3: ้ทานได้เหมือนกันแต่แค่หาทานยากหน่อยเพราะเขาไม่มีผลิตเพราะเนี้ยเป็นของแฮนด์เมดโดยเฉพาะเหล็กเต่ากอ
2: เ
3: น
2: ี่ย
3: น
2: ะ
0: ฮะที่เห็นอยู่บนหน้าจอเลยนะคะ
3: นี่คือสุดยอดซอฟต์พาวเวอร์คุณค่าของวัฒนธรรมจีนโบราณนับพันเหล็กเต่ากอคือหรือขนมโก๋ที่ทำจากถั่วเขียวเนี่ยเราดังขนาดไหนถ้าท่านเคยไปเยาวราชนะทุกจังหวัดที่เป็นไชน่าทาวน์ย่านคนไทยจีนจะขายของเราเนี่ยมีของดีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเด็กๆผู้ใหญ่ก็ทานดีนะแล้วก็กระจายไปทั่วประเทศ
2: ค
3: ่ะของดีเมืองอยู่เมืองหาดใหญ่เรามีความสุดยอดด้านอาหารการกินอยู่แล้ว
2: ค่ะ
3: เดี๋ยวขอคำถามเดี๋ยวเวลาจะหมด
1: มันจะลง
3: เดี๋ยวเวลาจะหมด
2: เพราะว่าจะลึก
0: อย่างที่พี่ธีรพัฒน์บอกก็คือการบอกเล่าเรื่องราวสู่คนรุ่นใหม่ถ้ามานั่งบอกมานั่งสอนเขาอาจจะไม่อยากรู้สึกว่าอยากจะฟังเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเรามาล้อมวงและนั่งกินด้วยกันแล้วก็เล่าให้ฟังว่าแต่ละอย่างมันมีที่มาที่ไปยังไงอย่างน้อยมันก็จะมีการเชื่อมโยงทำให้เขาเข้าใจ

0: ค่อยเป็นค่อยไปเรียนรู้จากอาหารขนมก่อน
1: เป็นสตอรี่จากของกินที่นี้พี่พลวุฒิขาภายในงานปีนี้นะคะจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างที่ประชาชนเนี่ยจะได้ทั้งความรู้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้มีโอกาสสัมผัสเรื่องของ
2: ในงานเนี่ยก็จะมีจุดเช็คอินนะครับผมจะเป็นสวนแสงจันทร์ขนาด20เมตรนะครับเป็นอยู่ไฮไลท์เลยอยู่ตรงกลางใหญ่ตามที่หลักถูกต้องตามเพณีที่ผมได้กล่าวไปแล้วครับแล้วก็ยังมีให้เด็กๆวัยรุ่นเนี่ยได้มาโชว์ความสามารถต่างๆมากมายรวมถึงการประมูลรวมถึงอีกอย่างนึงตอนนี้ที่เป็นการแสดงนะครับผมตัวเนี้ยมันจะเป็นแรนดอม

0: มีทั้งการเอาใจวัยรุ่น
1: ใช่
0: ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานแล้วก็ควบคู่ไปกับ
2: เป็นเหมือนกับงานเทศกาลหนึ่งที่พื้นที่ของเราหรือในประเทศของเรา
0: ค่ะ
2: แต่ถ้าเราเดินไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแคะเขาอีกชื่อหนึ่งเป็นภาษาสำเนียงของแคะแต้จิ๋วชุมชนแต้จิ๋วสากลคือว่าไม่ใช่แค่ไทยนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไปเลยมาเลเซียสิงคโปร์ขึ้น15ค่ำเดือน8ของปีไม่ว่าจะที่ไหนก็ตา
1: ม, ตม
2: ทั่วโลกรวมถึงไชน่าทันโพ้นทะเลเนี่ยมีอยู่ทั่วโลกแล้วเขาให้คุณค่ากับงานนี้มากที่เกาหลีสึกิมิทานคืออัตลักษณ์ที่เรามีคุณค่าแต่ละที่ไม่เหมือนกันกันไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรเราอยู่ใต้พระจันทร์ดวงเดียวกันผมเลยคิดว่าคนต่างประเทศคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าไม่เกี่ยวต้นก็หาทานที่อื่นไม่ได้ก็ต้องจะอยากทานนะมาทานที่นี่เท่ามีขนมไหว้พระจันทร์เจ้าหนึ่งขึ้นต้นด้วย 1,800 บาทขายดีเทน้ำเทหน้าหมดเขามีมิชลิน3ดาวเถาชิ่วกระบี่มือหนึ่งที่อยู่ในครัว อยู่หน้าเทรนด์โลกตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว คนอยากมาเที่ยวเนี่ยไม่ได้อยากจะดูของจิตจัดเพราะถ้าคุณไปเดินซื้อเนี่ยคุณก็จะเดินไปเจอปุ๊บอากงอาม่าลุยร้านเลยฮะไม่ว่าจะสวยเฮงต่างเซียมให้ริมย่งเตียงที่โอ้ยและยังมีอีกหลายชื่อที่ผมไม่ได้พูดถึง
0: ก็จะได้ว่าก็คือจะเป็น
2: จะมีบ้างบางส่วน
0: เป็นการเปิดพื้นที่ด้วย
3: ใช่ครับ
2: เปิดพื้นที
3: ่มันไม่ใช่ขนมอย่างจะมีกิน
0: ก็อาจจะเป็นแค่ส่วนหน
3: ึ่
0: งที่ทำให้คนได้เรียนรู้วัฒนธรรมแต่ว่าความตั้งใจการทำหรือว่ากรรมวิธีเรื่องของการประยุกต์ให้มันเข้ากับสังคมปัจจุบันเพราะว่าขนมไหว้พระจันทร์บางร้านเขาก็ไม่ได้ทำทุกวันก็อาจจะทำในเฉพาะช่วงเหมือนกันที่จะทำให้พวกเขาได้ขายสินค้าเหล่านี้
1: ถูกต้องแล้วก็อีกอย่างสำคัญก็คือต้องมีการสั่งจองล่วงหน้าด้วยนะ
0: ต้
1: องเตรียมความพร้อมด้วยเหมือนกันทีนี้ที่ธีรพัฒน์ขามองว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยค่ะเขาสามารถ
2: เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของหันไม่รู้กี่ครั้งนั่นน่ะคนที่ผ่านมาทั้งอากงอาม่าได
0: ้
2: เขาสืบสานวัฒนธรรมกันมาได้มรดกก็ยังอยู
0: ่
2: น้ำท่วม

0: พี่น้องที่บ้านเราเป็นใครเราก็คือลูกหลานของคนพวกนั้นแหละที่เป็นคุณค่าก่อนว่าทำไมเราต้องทำเราต้องวัย60-70ที่มานั่งในห้องนี
1: ้
0: แต่วันนี้ก็เปลี่ยนไป
1: ค่ะ
0: มันเริ่มมันจะถึงจะส่งต่อไปได้แล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็ต้องทำต่อเพื่อรุ่น
1: มากค่ะที่ให้เก
0: ีย
1: รติมาร่วมกับเราในวันนี
2: ้
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากขอบคุณมากครับ
1: และนี่ก็คือแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมออร์แกนิกฟาร์มแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผัก
1: สีมันสดใสมากนะคะกลิตเตอร์เลยด้วยความเป็นประดับเป็นสลัดเอ่ยใส่ในท็อปบนหน้าอาหารหรือว่าทำสลัดรู้ได้เพราะว่ามันไม่มีรสชาติแม่จะเห็นเลยว่าต้นไม้ที่สวนอาจจะมีแมลงกัดกินเยอะเต็มไปหมดเลยเพราะว่าไม่ได้ฉีดพ่นหรือว่าไม่ได้ฆ่า
2: คือเวลาที่เราเห็นแมลงปุ๊บเราก็สามารถที่จะการันตีได้เลยว่าส่วนนี้แปลงนี้ปลอดสารพิษอย่างแน่นอน
1: ใช่ถูกต้อง
2: ครับผมเนี่ยครับผู้ชมครับอยากให้ผู้ชมดูดอกไม้เนี่ยสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้กินได
1: ้กินได้ค่ะ
2: กินได้เลยรสชาติเป็นยังไงฮะ
1: อันนี้เป็นจืดค่ะ
2: จืด
1: ใช
2: ่ผมจะลองทานดูได้ไหม
1: ได้ได้ค
2: ่
1: ะ
2: ครับผมเดี๋ยวจะลองทานดูคือที่จริงแล้วดอกเขาเรียกดอกอะไรนะ
1: ดอกเทียนค่ะ
2: ดอกเทียนที่จริงคนบ้านเราเนี่ยเขาก็นิยมปลูกกันอยู่แล้วแต่เราไม่รู้นะครับว่ามันสามารถกินได้
1: ใช่
2: เดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมันก็ไม่มีรสชาติอะไร
1: ใช่แต่ว่าสีมันสวยใช่ไหม
2: สีสวย
1: ไม่ต้องใช้สีผสมอาหารหรือว่าใช้อย่างอื่นเลยใช้กลีบมันมาแต่งอาหารได้เลย
2: โอ้คือเวลาที่เราไปตั้งบนอาหารอย่างบ้านเรามีการทำขนมอากวนอาซูรอแล้วก็ไปตั้งบนอาหารได้เลย
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีเมนูของออร์แกนิกใส่ดอกนี้ให้ได้ชิม
2: ครับผมโอเคนี่ดอกเทียน
1: ใช่ค่ะ
2: ครับผมอันนี้ก็ปลูกเองเหมือนกัน
1: ใช่

0: เองจากเมล็ดเพาะเมล็ดมาเรื่อย
1: อื
0: ๆแล้ว
1: ม
0: ก็โตแต่ละชนิดเนี่ยค่ะกว่าจะเก็บดอกได้มันต้องปลูก3 เดือนขึ้นไป
1: อื
0: แล้วพอมันดอกบานเดี๋ยวมันก็ตายก็ต้องทําใหม่
1: อื
0: มั
1: ม
0: นจะไม่ได้อยู่กับเราตลอด
1: อืมค
0: เ
1: ร
0: ห
1: ั
0: ม
1: บ
0: ือน
1: ผม
0: อันนี้เป็นเดซี่เด
1: เด
0: ซ
1: ซ
0: ี่
1: ี่โอ้ชื่อฝรั่งเลยเนาะ
0: ใช่แต่มันยังบานไม่เต็มที่ค่ะต้องให้แดดมีมากกว่านี้หน่อยมันจะบาน
1: อืมส
0: ใช
1: วยง
0: ่
1: าม
0: เดซี่
1: โอ้โหสวยงามมากเลยนะครับอันนี้มาจากไหนครับ
0: อันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ก็สั่งจากร้านที่กรุงเทพค่ะแล้วก็เพาะมาเรื่อยๆแล้วก็เมล็ดมันเนี่ยค่ะพอร่วงไปมันก็จะงอก
1: อื
0: ม
1: ม
0: ันก็เลยทําให้มี
1: ดอกเดซี่ครับคุณผู้ชมมีกลิ่นไหมเดี๋ยวจะลองดมดูไม่มีกลิ่นเลยน
0: ไม
1: ะ
0: ่มีกล
1: แ
0: ิ
1: ต
0: ่
1: ่
0: น
1: ว่าสวยงาม
0: อันนี้อยากให้ชมอยากให้ดมอันนี้
1: นี่ใช่ไหมครับ
0: ชิมได้เลยค่ะ
1: ก็กลิ่นก็จะว่าหอมมากก็ไม่ได้หอมแต่ว่ามันมีกลิ่น
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ลองชิมดูว่าเหมือนอะไร
1: คล้ายๆกับใบอะไรนะใบที่เขาทำอาหาร
0: ใช่
1: เ
0: ค
1: ขา
0: ่
1: เ
0: ะ
1: รียกว่าดอกอะไรดอกอะไรครับ
0: เป็นอันนี้คือทารากอนค่ะ
1: ท
0: หรื
1: า
0: อ
1: ร
0: ว่
1: า
0: าก
1: อน
0: ใช่เป็นโหระพาฝรั่ง
1: เออใช่ใช่คล้ายๆกับโหระพา
0: ใช่
1: อือ
0: ื
1: มอันน
0: ม
1: ี้ก็ไปประกอบอาหารได้เลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะไปทำอาหารได้เลยเหมือนถ้าเชฟที่ตามหารสกลิ่นเนี่ยค่ะเขาก็จะไปปรุงอาหารได้แต่ว่าลูกค้าของอาแค่เอามันไปประดับอาหารเฉยๆไม่ได้แบบเอาดอกมันเป็นส่วนหนึ่งของรสชาติอาหาร
1: อื
0: ใช่ใช่
1: ม
0: ใช่
1: ครับผมโอ้มีหลากหลายชนิดเลยที
0: ใช
1: เดียว
0: ่
1: นะครับ
0: อัน
1: ต้
0: น
1: น
0: ี้อันนี้
1: ดูลักษณะของมันคล้ายๆกับภาษามลายูเขาเรียกว่าอะไรนะบุงโงจิแก้
0: อืม
1: ที่เขาทําเป็นสมุนไพรอันนี้เป็นดอกอะไรต่อครับกะ
0: อันนี้ชื่อว่า
1: อ๋อผักชีลาว
0: ใช่
1: โอ้เดี๋ยวจะลองดมดูมันมีกลิ่นไหม
0: น
1: ก็
0: ี
1: ม
0: ่
1: ีกลิ่นอยู่น
0: ม
1: ะ
0: ีกลิ่นใช่
1: อืมอันนี้ประกอบอาหารได้ไหมฮะ
0: ได้เลยค่ะดิว
1: อืม
0: ซึ่งมันเป็นคนละชนิดกับที่บ้านเราคุ้นเคยผักชีลาวที่ตามร้านที่เราขายมันจะเป็นต้นใหญ่ๆแต่อันนี้คือทรงต้นมันแบบนี้เพาะจากเมล็ดค่ะ
1: อืมครับผมคือเมล็ดเนี่ยกะก็สั่งมาจากต่างพื้นที่
0: ใช่ค่ะสั่งมาจากต่างพื้นที่
1: อื
0: มาทดล
1: ม
0: อง
1: เพื่อเป็นการนี้เฉพาะเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อืมครับผมโอ้โหผมเองก็ได้มาเห็นดอกไม้แปลกๆที่นี่นะครับผู้ชมครั
0: อ
1: บ
0: ันนี้ให้ดมอันนี้ต
1: อ
0: ้
1: ั
0: อ
1: น
0: ง
1: นี้เป็นดอกอะไรต่ออ
0: ันนี้เป็นใบแต่ให้ดมว่าคือใบอะไร
1: เอ้ย
0: คุ้นแน่นอน
1: คล้ายๆกับใบมิ้น
0: ถูกต้อง
1: อันนี
0: ค
1: ้
0: ่
1: ใ
0: ะ
1: บมิ้นใช่ไหม
0: ใช่เป็นเปเปอร์มิ้น
1: อ๋
0: อือ ม
1: คล้ายๆกับลูกอมไมมิ้น
0: ใช่
1: กลิ
0: ค
1: ่น
0: ่ะ
1: ก็ไมมิ้น
0: ใช่
1: ไ
0: ค
1: ป
0: ่ะ
1: ผสมกับชาก็ได้เลย
0: ใ
1: ใ
0: ช
1: ช่ไ
0: ่
1: หมฮะ
0: ค่ะแต่มิ้นมีหลายชนิดมากอันนี้ก็อีกชนิดหนึ่งที
1: อ
0: ่
1: ืม
0: ลองดมดูว่าจะรู้ว่ามันไม่ใช่สาระแหน่แต่ก็เป็น
1: ที่ผมเคยปลูกที่บ้านไงใบมิ้นเนี้ยฮะเคยเอามาจากที่ไหนนะวันนั้นเอามาจากพร่อนอืมก็ไปผสมกับน้ําชา
0: ชา
1: ไปใส่ในน้ําร้อนโอ้เรียกได้ว่าแปลงของกะเนี่ยมีหลายชนิดนะครับผู้ชมอันนี้เป็นดอกอะไรต่อครับกะ
0: อันนี้คุ้นๆใช่ไหมมั
1: ใช
0: น
1: ่
0: คือบานไม่รู้โรยแต่เราปลูกสีนี้
1: อ๋
0: เป็นสีพีชถ้าวางบนอาหารมันจะดูเหมือนสตรอเบอรี่
1: อืมใช่สวย
0: ใช
1: ง
0: ่
1: าม
0: ในช้อปปี้เขามีขายเป็นชาเป็นทำชาได้ค่ะ
1: อืมคือปกตินี่เวลาที่เราไปดูตามสวนต่างๆนี่เขาไม่ค่อยที่จะมาทําแปลงดอกไม้ฟาร์มดอกไม้แบบนี้นะครับเขาส่วนมากเนี่ยจะทําเป็นแปลงผักฟาร์มผักอะไรแบบนั้นใช่ไหมกะ
0: ใช
1: แต
0: ่
1: ่ของกะนี่ค่อนข้างที่จะแหวกแนวนะ
0: ใช่ค่
1: ม
0: ะ
1: าทําเป็นฟาร์มดอกไม้แบบนี้
0: อันนี้อันหนึ่ง
1: อ
0: เ
1: ั
0: ล
1: นนี
0: ย
1: ้อะไรครั
0: อ
1: บ
0: ยากให้ดมว
1: กั
0: ่
1: ญ
0: า
1: ชาหรือเปล่านี่คล้ายๆกับใบกัญช
0: คล
1: า
0: ้ายๆกัญชาน
1: ี่จ้ะ
0: ฮะกินเหมือนอะไรไป
1: คล้ายๆกับมะม่วง
0: เสาวรสมะม่
1: อ่
0: ว
1: าง ใช่เสาวรส
0: ใช่
1: อันนี้กินได้เหมือนกันใช่ไหม
0: เป็นอยู่มันเป็นดอกไม้กินได้แต่ว่าปลูกที่นี่ไม่ออกดอกเพราะมันคือสายพันธุ์ต่างประเทศค่ะ
1: อ๋อ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ครับผมนี่จะให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆนะครับว่าต้นของมันเป็นแบบนี้นะครับ
0: ใช่ใครมาก็ได้ดม
1: คล้ายๆกับต้นกัญชาแต่ว่าใบของมันเล็กหน่อย
0: ใช่
1: แต่ถ้าใบกัญชามันใหญ่แต่ว่ามี
0: ต
1: กลิ่
0: ้
1: น
0: ง
1: คือปกติถ้ามันอยู่ในพื้นที่ของเขาเนี่ยต้นนี้มันก็จะมีดอกออกมาใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะเป็นสีเหลืองเหลือง
1: อืม

0: ผีเสื้อค่ะ
1: อื
0: นี่
1: มดอกผีเสื้อ
0: ใช่แต่ดอกมันจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าแมลงเยอะแมลงมากินดอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีขายเรื่อย
1: อืม
0: ๆก็เราก็เด็ดดอกที่สมบูรณ์ให้ลูกค้านี่คือดอกไม้ที่ตั้งไว้ตรงนี้คือกำลังไล่แมลง
1: อ๋อ
0: ใช้วิธีอะไรนั่นก็คือจัดการกับแมลงเหมือนกันท
1: ค
0: ำ
1: ื
0: เงี
1: อ
0: ้ยแหละ
1: กะไล่แมลงก็ใช้แบบออร์แกนิก
0: ใช่
1: โดยไม่ใช้สารเคมี

0: ได้เหมือนกันมันล่อแมลงแมลงแมลงเห็นสีเหลืองแล้วแมลงบางตัวก็ไม่ชอบแล้วก็อันนี้เป็นอีกชนิดหนึ่งที่
1: อันนี้คือ
0: ตัวชี้วัดความออร์แกนิกของสวน
1: ชันนโรง
0: ใช่ใช่อ
1: ันนี้กักเองก็ทำชันนโรงด้วยนะครับ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้เป็นการคอลแลบกับสวนของเกษตรกรในพื้นที่เขาเพราะที่นี่มีดอกไม้เยอะเราก็เลยร่วมมือคือเขาเอารังของเขามาตั้งที่นี่แล้วเราก็แบ่งกัน
1: โอ้ดีมากเลยครับผู้ชมครับถือว่าโชคดีนะครับผู้ชมอันนี้คืออ
0: ะไรนะมะเขือ
1: มะเขืออ ื
0: ม
1: เขาเรียกว่าอะไรมะเขือเปาะหรือเปล่า
0: ใช่แล้วนี่คือกระเจี๊ยบเลยล่ะ
1: กระเจี๊ยบอันนี้ก็ทานแบบสดๆกันได้นะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าใครที่เป็นไตสามารถกินผักชนิดนี้ได
0: ้
1: ที่เขาบอกกันนะแต่ไม่รู้ว่าสรรพคุณจริงๆมันสามารถต้านไตได้หรือเปล่าจะลองกินดูลองให้ดู
0: แก่แล้ว
1: อันนี้แก่แล้ว
0: แก
1: ่อ่อนนึกว่ายังอ่อนอยู่
0: มันจะไม่ใช่อันเนี้ยอันนี้อ่อนนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้แก่แล้วกัดไม่ขาดเลยครับผู้ชมอันนี้อ่อนเดี๋ยวจะลองให้คุณผู้ชมฟังดูนะครับว่ามันจะเสียงได้ยินเสียงเปราะแปะเปราะแปะหรือเปล่าอร่อยตามที่เขาบอกเลยฮะว่าอันนี้คือสามารถต้านไตได้
0: มีอีกอยากให้ระวังหลุมนะ
1: อันนี้คืออะไรครับ
0: เบอร์รี
1: ่
0: กลม
1: อันนี้สุก
0: ใช่ค่ะเด็ดได้เลย
1: อันนี้สุกอันนี้ก็กินได้ใช่ไหมฮะ
0: กินได้ใช่
1: นี่
0: ทนมาก
1: อยากให้คุณชมดูนะครับแหมวันนี้ผมมาที่นี่โชคดีมากนะครับได้กินมะเขือเทศแล้วก็ได้เห็นด้วยแบบที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
0: ใช่
1: จะลองกินดูนะครับมะเขือเทศที่นี่อร่อยไหม
0: บิส
1: มิลลาห์เราะห์มานิรเราะฮีมเปรี้ยวเปรี้ยว
0: มันยังไม่สุกดีถ้าสุกดีมันจะแดงเลย
1: เขาเรียกว่ามะเขือเทศอะไรครับ
0: เชอร์รี่แดงกลมแต่มันอยู่ที่นี่นานจนมันกลายปกติมะเขือเทศปลูกที่นี่ปลูกยากมากพอมันเป็นชนิดนี้ค่ะแล้วก็มันปลูกซ้ำเรื่อยๆจนต้นมันทนทานมากไปเดินทั่วสวนมันจะเห็นมะเขือเทศเรื่อยๆจน

0: ใช่ค่ะ
1: เราจะรู้จักวัตตูมาก็คืออยู่ในถุง
0: ใช
1: ท
0: ่
1: ี่เขาขายกันในตลาดในร้านชํา
0: ใช่
1: ไม่เคยเห็นต้นแบบนี้มาก่อนแ
0: ใ
1: ต
0: ช
1: ่
0: ่
1: มาที่นี่มีให้เห็นนะครับคุณผู้ชมเนี่ยจะให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆเดี๋ยวกล้องช่วยแพนช่วยซูมให้ดูหน่อยนะครับเนี่ยเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่ผมได้มาเห็นวัตตูมาเนี่ยปกติเราจะเห็นในร้านค้าอย่างเดียวนะครับมาที่นี่ได้เห็นของจริงใบของมันกินได้ไหมครับ
0: กินได้ค่ะก็คือถ้าบ้านเราอะยังไม่เจอเชฟที่เอาดอกไม้ดอกผักชีไปประกอบอาหารเลยแต่ถ้าเกิดว่าเชฟต้องการก็คือติดต่อมาได้เลยเพราะมีตลอด
1: อ
0: ันนี้มันมีรสชาติเหมือนใบผักชีเลยเบลลองชิมดู
1: เดี๋ยวจะลองชิมดู
0: เบลชิมจน
1: อ๋อ
0: ผักเต็มท้องเลยเนี่ยเหมือนผักชี
1: ผักชีเลยนะครับคุณผู้ชม
0: ผักชีเลย
1: คือปกติในเวลาเราเห็นต้นผักชีมันเป็นต้นเล็กๆตัวเตี้ย
0: ๆใช่
1: แต่นี่ทำไมมันสูงฮะ
0: เบบี้มันยังไม่โตมันจะแบบนี
1: ้ใช่ปกติเราเห็นเป็นแบบนี
0: ้อันนี้มะเขือเทศนี่ผักชีแต่ว่าก็ปลูกไปไงเรื่อยๆพอมันขึ้นเม็ดเต็มต้นมันก็จะแห้งตาย
1: อ๋อก็คือไอ้ผักชีที่เขาไปขายตามตลาดนั้นเขาก็จะเก็บในช่วงที่เขายังไม่ได้โตเต็มที
0: ่ใช่ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อตัวกว่านี้นิดนึงก็สามารถไปเด็ดแล้วก็ไปขายได้
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: อ
0: ันนี้คือแบบโตแก่แล้วก็โทรมตายไป
1: ครับผม
0: อีกชนิดนึงค่ะแ
1: บบอันนี้คือผักชีเหมือนกัน
0: ไม่ใช่ลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงใบก็ได้กินใบก่อน
1: กระปุกอะ
0: รสชาติ

0: ใบกระสุน
1: จัดเจ็ดจัดเจ็ด
0: โอ้จัดเจ็ดก็คือกระสุนนะ
1: กระสุนใช่ไหมไม่รู
0: ้น่าจะเคยคุ้นหู
1: จริงเหรอ
0: ใครที่เก่งภาษาอาหรับลองพิมพ์เข้ามาได้นะครับว่า
1: ใช่นี่คือร็อกเก็ตสลัดซึ่งอาปลูกร็อกเก็ตเนี่ยตั้งแต่แรกๆที่ทำสวนผักเลยที่ไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นคนกิน
0: จะเอามาจากไหนครับแก
1: เมล็ดก็สั่งจากร้านเมล็ดพันธุ์ต่างประเทศเหมือนกันแล้วก็มีเรื่อยๆไม่มีลูกค้าแต่พอช่วงเนี้ยคนกินซาวาโดเขาก็กินร็อกเก็ต
2: คุณผู้ชมครับนอกจากที่นี่จะปลูกดอกไม้กินได้และพืชผักนานาชนิดตามแนวเกษตรอินทรีย์แล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือการเลี้ยงผึ้งชนโรงซึ่งเป็นแมลงผสมเกสรขนาดเล็กที่ไม่มีเหล็กในและมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศภายในแปลงเกษตรแห่งนี้นั่นเองครับผึ้งชนโรงจะเก็บน้ำหวานและละอองเกสรจากดอกไม้ที่ปลูกอยู่ทั่วทั้งแปลงเพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำผึ้งชนโรงซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์หอมอมเปรี้ยวและได้รับความนิยมในกลุ่มผู้รักสุขภาพการเลี้ยงผึ้งชนโรงควบคู่กับการปลูกดอกไม้และพืชผักจึงเป็นการเกื้อกูลกันอย่างลงตัวนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผสมเกสรทำให้พืชออกดอกและติดผลได้ดีขึ้นยังช่วยสร้างรายได้อีกช่องทางจากจำหน่ายน้ำผึ้งชนโรงสะท้อนให้เห็นถึงการทำเกษตรที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนนั่นเองครับ
0: ครับผมก็คือการเลี้ยงผึ้งชนโรงของเราก็คือว่าเหมือนว่าเขาเอาวัตถุดิบในการที่จะสร้างน้ำผึ้งผลิตน้ำผึ้งก็เอามาจากในส่วนของเราในฟาร์มของเราที่นี่เหมือนกัน
1: เพราะว่าเรามีดอกไม้เป็นหลักเขาก็เลยอยู่กินเกสรได้จริงๆเขาก็หากินได้ไกลๆเลยค่ะแต่ว่ามีอาจารย์มีครูเคยเอารังมาตั้งตรงนี้บอกว่ารังที่อยู่ตรงนี้มันน้ำผึ้งได้เร็วกว่ารังที่เขาตั้งที่อื่น
0: ครับผมเพราะว่าทีนี้ก็เรียกได้ว่าน้ำผึ้งชนโรงเองเขาก็ไม่ต้องทำงานหนักบินไปไกลๆไม่ต้องละแค่บินอยู่ในบริเวณที่รังของเขาอยู่
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ครับผมได้เยอะไหมครับ
1: ได้เยอะอยู่นะคะก็คือมีให้เวลามีคนมาก็จะได้ชิมน้ำผึ้งชนโรง
0: ครับผมที่น้ำผึ้งชนโรงนี้ครับก็ทำขายหรือ

0: นี่นี่เนี่ยที่จริงแล้วผมจะเข้าไปใกล้นะครับผู้ชมครับแต่ว่าเข้าไปไม่ได้นี่นี่ขนาดที่ผมอยู่ไกลๆแบบนี้มันมาเกาะที่หัวเต็มไปหมดเลยเต็มทั้งหัวเลยนะครับผู้ชมโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมจะลองซูมดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นยังไง
1: เบลีเขาเป็นเขามีกลุ่มชนรงค์ของเขาเองอยู่ข้างนอกใกล้ๆเนี่ยค่ะก็มีอุปกรณ์ส่วนอาไม่มีอะไรเลยมีแต่ดอกไม้
2: แต่ว่าก็คือมีดอกไม้เป็นอาหารให้
1: ใช่ค่ะเป็น

0: เดี๋ยวจะให้พาไปที่อื่นต่อ
1: พาไปที่อื่นต่อ
0: มีจุดไหนที่เด่นๆอีกไหม
1: ในสวนเนี่ยค่ะจริงๆมันก็แต่จริงๆมันก็เท่านี้เลยแต่สิ่งที่เบย์จะเห็นในสวนอ้าก็คือจะมีทุเรียน
0: อ๋อ
1: ใช่มันเป็นการปลูกผักแซมระหว่างร่องทุเรียนกว่าทุเรียนจะโตค่ะผักก็ปลูกได้เลย6ปีเนี่ยสบายๆมีผักกินได
0: ้
1: ก็จะไม่ฉีดไม่เคยฉีดพ่นอะไรเลยก็เราก็วนเวียนอยู่ในนี้มีแมลงจัดการกันเองแล้วก็ครั้งหนึ่งอาเคยไปขอสนับสนุนเป็นแมลงที่มาฆ่าแมลงกันเองจากเกษตรรามันนะคะเขาก็ให้มาเหมือนที่สวนจะมีหนอนเยอะเขาก็เอาแมลงมาปล่อยแล้วแมลงก็มากินหนอนนั้นเพื่อเป็นการจัดการโดยธรรมชาตินะคะไม่ได้แบบ
0: คือเราเองก็ไม่ต้องทำงานหนัก
1: ใช่ค่ะ
0: โดยให้เขาทำกันเองเลย
1: เขาทำกันเองเลยแล้วก็มีรอยมีอะไรเราคิดว่าลูกค้าเราเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของสวนเราว่ามันจะไม่ได้แบบสวยเนียนมันจะมีร่องรอยของสัตว์ไทยนะ
0: ครับผมก็แปลงของกะนี่เป็นแปลงผสมผสานเลยก็ว่าได้เนา
1: ะ
0: มีทั้งทุเรียนมีทั้งดอกไม้แต่ว่าตอนนี้นี่หลักๆก็คือเรามีรายได้จากการปลูกดอกไม้ไว้ก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ทุเรียนนี้ยังกินไม่ได
1: ้ทุเรียนนี้ยังไม่ออกดอกช้าเพราะว่าไม่ได้แบบเร่งอะไรจริงๆงั้นถ้ารุ่นเดียวกันก็จะมีติดแล้วแหละ
0: แต่ว่าของกะนี่เน้นที่ดอกไม้ก่อน
1: ใช่ใช่
0: ครับผมคือแหวกแนวเลยครับผู้ชมครับก็ค่อนข้างที่จะหายากนะคนทำฟาร์มดอกไม้แบบนี้เรียกได้ว่ามีที่นี่ที่เดียวนะของอำเภอรามันไว้ก่อน
1: ใช่หรือถ้าที่อื่นทำเขาก็ไม่ได้เปิดให้คนอื่นเข้ามาแบบนี
0: ้
1: เพราะการทำสวนมันจะมีความไม่เรียบร้อยเวลาคนมาเขาก็จะเห็นความรุงรังของการทำสวนค่ะแต่อาตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากจะให้คนมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้เรียบร้อยหรอกแต่ถ้าคนมาก็ได้เดินวน
0: แต่ก็อย่างน้อยของกะนี่ก็ทำเป็นแบบโซนนี้ก็เป็นดอกไม้ชนิดนี้โซนนู้นก็จะเป็นผักอะไรประมาณนี
1: ้แต่ที่นี่นะคะเวลาเพื่อนๆหรือใครมาก็จะกินจริงๆแล้วกินชาบูเป็นหลักเพราะว่ามันหยิบจับผักที่มีมาต้
0: ม
1: แต่พอก่อนหน้านี้ค่ะได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ราชภัฏยะลานะคะอาจารย์มีนาให้ไปเรียนรู้การทำเมนูพิเศษเฉพาะที่นี่ที่เอาวัตถุดิบจากที่นี่มาทำเป็นเมนูไว้เสิร์ฟหรือไว้เป็นโปรดักต์ของสวนเลยเดี๋ยวจะให้แบได้ชิมรสชาติกัน
0: ครับผมเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยครับผู้ชมครับไปกันเลยครับ
2: อีกหนึ่งความพิเศษที่ไม่ควรพลาดของออร์แกนิกฟาร์มคือสลัดโรสดที่คัดสรรวัตถุดิบจากแปลงเกษตรแห่งนี้โดยตรงมีทั้งผักสดดอกไม้กินได้และสมุนไพรนานาชนิดถูกเก็บจากสวนในวันเดียวกันก่อนนำมาปรุงอย่างพิถีพิถันเพื่อคงความสดกรอบและคุณค่าทางโภชนาการไว้ให้มากที่สุดนั่นเองครับ
0: อันนี้เป็นสลัดสดๆไหมครับเป็นสลัดออร์แกนิกที่เขาเพิ่งทำตอนนี้เขากำลังทำกำลังปรุงอยู่ในครัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับว่าสลัดที่นี่รสชาติ
1: ต้องมีน้ำจิ้มด้วยนะ
0: เขามีน้ำจิ้ม
1: แต่ก็ต้องกินคู่กับอาจารย์ด้วยทั้งไปเลย
3: ด
1: ิ
0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
0: นี่ขนาดผมไม่ได้จิ้มกับอาจารย์นะรสชาติขนาดนี้เลยอร่อยนะครับดูผมว่าน่าจะเติมอีก
1: นี
0: ่สวยงามมากนะครับหน้าตาก็สวยงามอร่อยนะครับนี
1: ่อร่อยใช่ไหมนี่ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือน
0: นี่มากินสลัดอะไรสลัดออร์แกนิก
1: ใช่
0: มากินสลัดออร์แกนิกนะครับ
1: ไปจิ้มอันนี้เดี๋ยวอาราด
0: อันนี้ก่อนนี่ให้ดูนะฮะ3 2 1แล้วก็ราดอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
1: เป็นอย่างไรบ้างอ
0: ร่อยสดๆนะครับคุณผู้ชมไก่ก็กรอบผักก็กรอบทุกอย่างอร่อยนะครับบอกได้คำเดียวว่าอร่อยสมมติว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการของเราในวันนี้เนี่ยเขาอยากจะลองชิมดูบ้างติดต่ออะไรที่ไหนยังไงบ้างครับ
1: ติดตามเพจเลยเดี๋ยวจะอาจจะรับออเดอร์หรือว่าให้มาเวิร์กช็อปจริงๆเคยจัดเวิร์กช็อปม้วนสลัดโรด้วยม้วนเองกินเองเราเตรียมวัตถุดิบกับน้ำจิ้มให้ค่ะ
0: มีขายออนไลน์ไหม
1: มีค่ะตามในเพจได้เลยค่ะ
0: ส่ง
1: ในเมืองค่ะ
0: อันนี้ผมไม่ได้โกหกนะครับว่ารสชาติอร่อยจริงๆนะครับทั้งอาจารย์มันจะมีเปรี้ยวๆหวานๆในส่วนของน้ำแกงเนี่ยครับมันก็ จะมีรสชาติคล้ายๆกับถั่ว มีการผสมกับถั่วด้วยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อร่อยนะครับบอกได้คำเดียวนะครับว่าอร่อย

0: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสารและรักษาไว้ให้คงอยู่
1: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินองค์ทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: จากวัชพืชท้องถิ่นในวันวานสู่เส้นใยแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ร้อยเรียงเป็นกระเป๋าแฟชั่น

0: วัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะ
1: การบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญของแอร์นามายาชิ
0: บริการดีจังเลย
1: แอร์ก็เหมือนคนครับต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ
0: อิจฉาแอร์จังเลย
2: จะเปิดแล้วนะครับ
1: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
0: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงคราบเหนียวๆที่เกิดจากไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกดูดเข้าไปในแอร
2: ์เอ๊ะผมเห็นด้วยครับไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งนิโคตินสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์แคดเมียมตะกั่วและยังมีสารอันตรายต่างๆอีกเพียบ
1: เดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับ
3: แล้วปอดหนูล่ะ
4: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าภัยเกาะปอดที่ล้างไม่ได้ซอซอซอ
5: เฮ้ยไปก่อนด้วย
6: เมื่อคุณดื่มแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลง
2: เอายังไงนะท้ายรถอ่ะคือว่า
6: ดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจ่าสอสอส
7: อจากพื้นดินสู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก

พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในจังหวัดยะลาดีใจหลังครม.ไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต่ออายุ2เดือนอาชีพวงเงิน 1,000 บาทต่อคนเริ่ม1ตุลาคมนี้แรงเชียร์ล้นหลามน้องเนเน่รอยัลกับการประกวดในรอบชิงชนะเลิศระดับโลกอเมริกาก็ทาเลนต์2026ติดตามข่าวสารในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้กับณัฏฐยาไสยวิริยะและสุภานีแก้วทองคงในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะประจำวันพุธที่23กันยายน2569ค่ะวันนี้นะคะพบกับดิฉันณัฐยาสายวิริยะและคุณสุภานีแก้วทองคงค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมนะคะก็ยังคงติดตามข่าวสารนะคะในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ได้นะคะทางทีวีดิจิตอลหมายเลข11ค่ะ NT Sound นะคะแล้วก็สามารถเข้ามาทักทายพูดคุยค่ะทางเพจของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารนะคะหลากหลายประเด็นมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่มีมติมาเรียบร้อยแล้วในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่ต่อไปอีก2เดือนแต่ว่าในวงเงิน 1,000 บาทก็คือบริหารจัดการใน2เดือนนี้นะคะและในส่วนของวันนี้ค่ะเรามาเริ่มกันข่าวแรกกันเลยนะคะแจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในระหว่างวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคม2569ค่ะวันที่15ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมเวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรณท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคม2569เวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมค่ะในช่วงเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคมค่ะในช่วงเวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและในช่วงเวลา 17:00 นค่ะบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้

0: ้นะคะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงระหว่างวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการค่ะ
1: อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะต้องบอกว่าเป็นการแสดงความยินดีนะคะกับบัณฑิตใหม่ค่ะโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีค่ะเสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์โดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่21ถึง22กันยายน2569ในการนี้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายเกรียงศักดิ์ตั้งปรัชญากูลอธิบดีผู้พิพากษาภาค9พลตรีกฤษศรีเดชาศิลป์ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่4พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และนายกฤษดาผู้กษัตริย์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัย
0: ภายหลังเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ระหว่างวันที่21ถึงวันที่22กันยายน2569นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการคณะแม่บ้านมหาดไทยแม่บ้านทหารและแม่บ้านตำรวจเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีในโอกาสเสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2
1: ตอนเนื่องในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ค่ะจังหวัดกระบี่นะคะมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน11กองทุนค่ะสร้างพลังชุมชนนะคะในการป้องกันปัญหายาเสพติดที่ห้องนพรัตน์โรงแรมกระบี่มาริไทม์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นายอังกูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกระบี่ประจำปี2569จำนวน11กองทุนโดยมีนายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่นายวาสนารพีพลประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกระบี่เข้าร่วมพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกระบี่ประจำหมู่บ้านและชุมชนจำนวน11กองทุนพร้อมมอบพระฉายาลักษณ์แก่ผู้เข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงทั้งนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะเป็นโครงการที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคมไทยโดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินขวัญถุงสำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป
0: สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่นะคะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอัยการปลูกฝังอุดมการณ์แห่งความยุติธรรมแก่เยาวชนและประชาชนค่ะที่สำนักอัยการจังหวัดกระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นายปิยวัฒน์พรชยาอธิบดีอัยการภาค8เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจ้าฟ้าอัยการโดยมีรองอธิบดีอัยการ

0: การพิเศษฝ่ายอัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษอัยการผู้เชี่ยวชาญอัยการจังหวัดพื้นที่จังหวัดกระบี่น้องๆนักเรียนโรงเรียนอำมาตย์พาณิชกูลและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมค่ะโดยสำนักงานอัยการภาค 1-9 ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ
1: พระอิสริยภาพนะคะรวมถึงพระกรณียกิจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
0: ค่ะตลอดจนพระกรณียกิจนะคะในฐานะพนักงานอัยการค่ะซึ่งนอกจากแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์แห่งความยุติธรรมแก่เยาวชนและประชาชนค่ะนิทรรศการดังกล่าวนะคะเปิดให้พี่น้องประชาชนทั่วไปเข้าชมในวันทำการในช่วงเวลา 9:00 น. ถึง 15:00 น.ตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปี 2570 ค่ะ
1: ค่ะพาไปดูการรวมพลังของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในการที่จะอบรมร่วมกันทำดอกไม้จันทร์ค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นความร่วมมือของประชาชนจิตอาสาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะร่วมกันฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานเตรียมพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระผ่านปีหลวงที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในกิจกรรมโดยมีประชาชนจิตอาสาค่ะจากทั้ง23อำเภอของจังหวัดเข้าร่วมเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานอย่างถูกต้องมีผู้เข้าร่วมนะคะได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การเตรียมวัสดุการประกอบชิ้นส่วนตลอดจนการตกแต่งดอกไม้จันทร์ให้มีความประณีตสวยงามและเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดซึ่งการรวมพลังของประชาชนจิตอาสาจากทุกพื้นที่ในครั้งนี้นอกจากเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีสำคัญและร่วมแสดงออกถึงความจงรักและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการทำกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวนี้ค่ะ
0: ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะได้จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นเชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยค่ะเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานค่ะวันนี้นะคะที่ห้องรับรอง1ชั้น3อาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมบัติโยธาทิพย์นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสายสะพายประจำปี2567ถึงปี2568ประกาศนียบัตรนะคะกำกับเครื่องราชอิสยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปี2565ถึงปี2566และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี2565ถึงปี2568เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริชัยนามบุรีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากล่าวรายงานและนางปฐมาเนียมบดีนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการทำหน้าที่ที่เบิกตัวผู้เข้ารับพระราชทานจำนวนทั้งสิ้น39ราย
1: สืบเนื่องจากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาโดยจะส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปยังผู้ได้รับพระราชทานโดยไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น39รายแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปีพุทธศักราช2567ถึง2568จำนวน10รายผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปีพุทธศักราช2565ถึง2566จำนวน24รายและผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาจำนวน5รายโดยผู้เข้ารับพระราชทานทุกคนเป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความวิริยะอุตสาหะ

0: ค่ะมาติดตามในช่วงของไทยช่วยไทยกันบ้างนะคะก็เรียกได้ว่าเคาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องของการต่อไทยช่วยไทยพลัสไปอีก2เดือนก็คือเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกายนในวงเงิน 1,000 บาทนะคะก็สามารถไปบริหารจัดการได้ค่ะซึ่งครม.นะคะก็มีการไฟเขียวเรียบร้อยแล้วค่ะกับไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ต่ออายุ2เดือนค่ะอัดฉีดวงเงิน 1,000 บาทต่อคนเริ่ม1ตุลาคมนี้นะคะพ่อค้าแม่ค้าประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาช่วยพยุงปากท้องค่ะวอนรัฐช่วยคุมราคาน้ำมันคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2บรรเทาภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องโดยกำหนดวงเงินสนับสนุนคนละ 1,000 บาทสำหรับระยะเวลา2เดือนระหว่างวันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569รูปแบบการใช้จ่ายยังคงใช้มาตรการร่วมจ่ายภาครัฐ 60% ประชาชน 40% จำกัดวงเงินใช้จ่ายไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันทางด้านนางวนิดาสุนทรเจ้าของร้านขายอาหารเช้าโรตีบางบ่าวที่เข้าร่วมโครงการก็ได้เปิดเผยว่าในช่วงที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้พอมียอดขายเพิ่มขึ้นบ้างแต่ไม่มากนักเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทำให้ประชาชนระมัดระวังใช้จ่ายมากขึ้นบรรยากาศการค้าขายค่อนข้างเงียบเหงาเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาเมื่อทราบข่าวของการต่ออายุโครงการอีก2เดือนสำหรับวงเงิน 1,000 บาทบางคนอาจหมดเร็วภายในเวลาไม่ถึงครึ่งเดือนเพราะว่าค่าครองชีพสูงแต่ก็เข้าใจว่ารัฐบาลอาจมีข้อจำกัดด้านงบประมาณมีน้อยดีกว่าไม่กระตุ้นเลยฝากความหวังถึงรัฐบาลว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือความจริงใจในการแก้ปัญหาเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ส่วนประชาชนเองก็ต้องพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่เช่นกันทางด้านนายณรงค์กรนครจันทร์ประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ได้ระบุว่าโครงการนี้มีประโยชน์และช่วยบรรเทาภาระของพี่น้องประชาชนรักญาติได้มากเมื่อพูดถึงกระแสข่าววงเงินช่วยเหลือที่ปรับลดลงเหลือ500บาทต่อเดือนหากเป็นไปได้อยากให้มีพิจารณาเพิ่มวงเงินขึ้นอีกเล็กน้อยเช่น700บาทต่อเดือนให้สอดคล้องกับค่าครองชีพและช่วยดูแลปากท้องรายวันได้ดีขึ้นแต่ก็ยอมรับว่าได้รับการต่ออายุออกไปก็ยังดีกว่าไม่มีการต่อโครงการเลยค่ะ
1: เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะช่วยพี่น้องประชาชนนะคะลดค่าครองชีพลดภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายต้องบอกว่า 1,000 บาท2เดือนบางคนบอกว่าอาจจะดูน้อยไปแต่อยากจะบอกว่าเราสามารถที่จะไปใช้จ่ายกับร้านค้าที่ชี้เป้าราคาถูกแล้วก็เข้าร่วมโครงการก็ทำให้เราอาจจะยืดอายุหรือว่ายืดระยะเวลาของการใช้จ่ายผ่าน60 40แล้วคนละครึ่งพัดได้อีกด้วยวันนี้ก็เลยจะพาไปชี้พิกัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นศูนย์อาหารนะคะSRU มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะที่นี่เขาเป็นแหล่งรวบรวมความอร่อยราคามิตรภาพเริ่มต้นเพียง15บาทที่สำคัญนะคะที่นี่เขาขานรับนโยบายไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องค่ะแล้วก็เป็นการลดภาระค่าครองชีพให้ทั้งพี่น้องประชาชนและที่สำคัญนะคะน้องๆนักศึกษาอีกด้วยค่ะทีมข่าว MT สุราษฎร์ธานีค่ะได้ลงพื้นที่ไปยังศูนย์อาหาร SRU มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีศูนย์รวมความอร่อยราคามิตรภาพช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับนักศึกษาและประชาชนนอกจากจะยืนหยัดตรึงราคาอาหารเพื่อดูแลสวัสดิการของนักศึกษามาอย่างต่อเนื่องแล้วพ่อค้าแม่ค้ายังพร้อมใจการขานรับมาตรการโครงการไทยช่วยไทยพลัสและยินดีที่รัฐบาลเดินหน้าโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง
2: อยากให้มีค่ะเพราะเป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยน้องนักศึกษาได้เยอะมากๆจริงๆค่ะ
3: ต
2: ั้
3: งแต่ที่มีมาเนี่ยยอดขายเป็นไง
2: ยอดขายก็โอเคขึ้นค่ะ
1: สำหรับศูนย์อาหารแห่งนี้นะคะมีร้านค้าคุณภาพให้บริการรวมแล้วกว่า35ร้านค้าค่ะครอบคลุมทั้งอาหารตามสั่งข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวเครื่องดื่มและของว่างไฮไลท์คืออาหารราคาประหยัดเริ่มต้น15บาทเท่านั้นและยังมีเครื่องดื่มเย็นชื่นใจเพียงแก้วละ10บาทค่ะถ้านำแก้วเดิมมาเติมนะคะเหลือราคา7บาทนอกจากราคาจะถูกแล้วนะคะยังใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสได้อีกด้วยค่ะบางเมนูนะคะใช้สิทธิ์แล้วเหลือราคาไม่ถึง5บาทตอบโจทย์นักศึกษาและพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยเลยล่ะค่ะ
4: ก็เราขายจำนวนเยอะอะน้องขายวันหนึ่งเป็น 2-300 จานอะน้องอยู่ได้ค่ะ
3: จะมีคนนอกเข้ามาม
4: าค่ะก็ขายราคานี้แหละราคาเด็กกับข้าว2อย่าง20อย่างเดียว15 3อย่าง30ช่วยนักศึกษาค่ะพอดีเขาไม่เก็บค่าที่เขาก็ให้ขายฟรีเสียค่าน้ำค่าไฟ
5: ถ้าเทียบราคาข้าวในราชภัฏกับข้างนอกก็จะราคาถูกกว่าเยอะเลยแล้วก็ได้ประหยัดเงินในส่วนเรื่องอาหารการกินก็เยอะมากด้วย
1: ทั้งนี้นะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะได้ดำเนินมาตรการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพความสะอาดรวมถึงควบคุมราคาอาหารอย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการดูแลนักศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ยังเป็นการขยายผลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้

0: ทยพรัสในช่วงเดือนสุดท้ายที่เหลืออีกไม่กี่วันก็ยังคงมีประชาชนและก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่หลายคนต้องวางแผนในการใช้จ่ายอย่างรอบคอบการใช้สิทธิ์จากโครงการจึงเข้ามาเป็นใหญ่แม้จะเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันค่าอาหารซึ่งเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นทุกวันค่ะสิ่งที่ประชาเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นกำลังซื้อด้วยในชุมชนต่อไปค่ะ
1: ไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะร้านป้าแดงค่ะเขาก็บอกว่าร้านนี้เนี่ยยอดขายพุ่งหลังจากที่ครม.ไฟเขียวโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งต้องบอกค่ะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้การจับจ่ายใช้สอยที่ร้านข้าวแกงโดยเฉพาะร้านนี้กับร้านป้าแดงย่านทุ่งเสาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะพี่น้องประชาชนนะคะแวะเวียนเข้ามาเลือกซื้ออาหารอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มพนักงานออฟฟิศและประชาชนในพื้นที่สะท้อนให้เห็นถึงกำลังซื้อที่ได้รับแรงหนุนจากมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพค่ะนางสาวสุดาทิพย์บุญช่วยเจ้าของร้านข้าวแกงป้าแดงเปิดเผยถึงผลตอบรับนะคะว่าโครงการนี้เข้ามาช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละมื้อลงถึง 60% ส่งผลให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและอาหารได้ง่ายยิ่งขึ้นจากเดิมที่เคยระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายก็มีความกล้าที่จะจับจ่ายใช้สอยและเลือกซื้ออาหารเพิ่มขึ้นไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างบรรยากาศการค้าขายของร้านให้กลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาและดันยอดขายประจำวันให้ปรับดีขึ้นอย่างชัดเจน
2: ช่วยได้เยอะค่ะเพราะว่าลูกค้าที่มีรายได้น้อยก็ได้ซื้อได้ใช้ทุกวันเหมือนพนักงานออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะจะได้มาใช้ทุกวันวันละครึ่งก็คือวันหนึ่งร้อยหนึ่งเขาก็จ่ายแค่40บาทแล้วก็ได้จ่ายระยะยาวด้วยบางทีก็อยู่มาถึงเกือบสิ้นเดือนร้านเราก็ขายได้ดีขึ้นยิ่งโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนที่มีการเริ่มเปิดครึ่งครั้งแรกขายดีมากต้นเดือนแต่พอปลายเดือนนี้ก็จะซาไปหน่อยร้านข้าวแกงป้าแดงนะคะอยู่ทุ่งเสาค่ะอยู่หลังไดอาน่านะคะเมนูเด็ดเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะแกงหอยจุ๊บใครๆก็ชอบอยากให้แวะมานะคะอยากให้มาลองดู
3: ช่วยได้เยอะค่ะทำให้การใช้จ่ายสะพัดแล้วก็กล้าใช้จ่ายขึ้นกล้ากินค่าใช้จริงๆเราอยากให้ต่อถึงสิ้นปีถ้าต่อได้ถึงสิ้นปียิ่งดีมากๆเลยเพราะมันช่วยเศรษฐกิจได้เยอะก็อยากให้เห็นใจประชาชนหน่อยเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมคะถ้ามีโครงการนี้ถึงสิ้นปีช่วยประชาชนได้เยอะมากๆ
1: จากเสียงสะท้อนของทั้งประชาชนและผู้ประกอบการนะคะก็มองว่าโครงการค่ะมีส่วนในการลดภาระค่าใช้จ่ายกับประชาชนและการสร้างกำลัง
0: สุขภัยในพื้นที่กันบ้างนะคะจังหวัดยะลาค่ะได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยฤดูฝนนะคะในปี2569เน้นย้ำแจ้งเตือนรวดเร็วช่วยเหลือทันท่วงทีค่ะเพื่อลดผลกระทบพี่น้องประชาชนสูงสุดที่ห้องอรุณสวัสดิ์เทศบาลนครยะลานายมูมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและตัวแทนชุมชนเข้าร่วมการประชุมครอบคลุมการประเมินสถานการณ์รอบด้านตลอดจนการใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจภัยพิบัติจังหวัดยะลาโดยที่ประชุมได้พิจารณามาตรการสำคัญประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์ประชาการเหตุการณ์แนวปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชนการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวการเตรียมความพร้อมของกำลังพลเรือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยการขับเคลื่อนแผนงานโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในระยะก่อนเกิดภัยค่ะทางด้านเทศบาลนครยะลานะคะก็ได้นำเสนอแผนเผชิญเหตุอุทกภัยที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ครอบคลุมทุกมิติโดยยึดมั่นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญค่ะ
1: ขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะเปิดเผยว่าจังหวัดมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของเทศบาลนครยะลาตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งได้บูรณาการร่วมกันในการรับมือปัญหาน้ำท่วมทั้งการป้องกันการแจ้งเตือนการช่วยเหลือการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและการดูแลด้านอาหารและการเยียวยามีการพัฒนาและยกระดับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยการถอดบทเรียนจากปี

0: ที่ผ่านมาทั้งนี้นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานค่ะห้ามประมาทให้เตรียมพร้อมยกระดับมาตรการป้องกันให้เข้มข้นยิ่งขึ้นในปีนี
1: ้ดูฝนปี2569หลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ล่าสุดคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางมีมติปรับแผนระบายน้ำเพื่อสร้างพื้นที่รองรับน้ำใหม่ขณะที่สถานการณ์น้ำปัจจุบันนะคะข้อมูลณวันที่22กันยายน2569ค่ะภาพรวมก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบันอยู่ที่ 762.50 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 52.4% ของความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุด 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะพื้นที่รองรับน้ำคงเหลือ 691.86 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 47.6% เมื่อเปรียบเทียบนะคะปริมาณน้ำปัจจุบันสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่135.75 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะพี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่สนใจนะคะสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ของน้ำของเขื่อนบางลางได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ water.egat.co.th ที่แอปพลิเคชัน EGAT1 ค่ะรองรับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ค่ะ
0: ค่ะต้องบอกว่าความแปรปรวนของสภาพอากาศนะคะกำลังส่งสัญญาณเตือนถึงผลกระทบของเอลนีโญค่ะต้องบอกว่าขณะนี้นะคะจังหวัดยะลาเองค่ะแม้ยังไม่เผชิญกับภัยแล้งรุนแรงนะคะแต่ปริมาณฝนลดลงอย่างน่ากังวลค่ะท่ามกลางการเตรียมความพร้อมทั้งภัยแล้งและภัยน้ำท่วมวันนี้นะคะมีรายงานพิเศษในประเด็นนี้มาให้รับชมค่ะ
2: อากาศที่ร้อนจัดในหลายพื้นที่ของประเทศไทยหลายคนมองว่าเป็นความร้อนตามฤดูกาลธรรมดาอย่างที่เคยชินแต่ข้อมูลในปัจจุบันกำลังสะท้อนภาพที่น่ากังวลว่าความแปรปรวนของธรรมชาตินี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันจนคำว่าเอลนีโญกลายเป็นเรื่องที่คุ้นหูที่เข้ามาใกล้ชีวิตประจำวันมากกว่าที่คิดวิกฤตการณ์ครั้งนี้กำลังส่งสัญญาณชัดเจนให้เราทุกคนต้องเริ่มหันมารับรู้และเตรียมพร้อมรับมืออย่างจริงจังจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวที่เราจะมองผ่านไปได้อีกต่อไปแม้ยะลาจะรอดพ้นวิกฤตแล้งหนักมาได้แต่ปริมาณฝนสะสมปีนี้กลับน่ากังวลโดยข้อมูลสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าแม้ยะลาจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งน้อยกว่าพื้นที่อื่นแต่ปริมาณฝนสะสมปีนี้กลับตกต่ำอย่างน่ากังวลโดยวัดได้เพียงราว600มิลลิเมตรซึ่งห่างไกลจากค่าเฉลี่ยปกติที่ 2,400 มิลลิเมตรต่อปีสิ่งนี้กำลังส่งสัญญาณเตือนถึงสถานการณ์ขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมที่ปริมาณน้ำกักเก็บอาจไม่เพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคซ้ำร้ายเมื่อพ้นช่วงแล้งยะลาจะต้องปรับตัวฉับพลันเพื่อรับมือกับมรสุมใหญ่ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมที่จะมีฝนตกหนักอีกหลายพันมิลลิเมตรสภาวะความแปรเปลี่ยนที่เปลี่ยนจากวิกฤตขาดแคลนน้ำไปสู่ฝนตกหนักหลากท่วมในเวลาเพียงไม่กี่เดือนจึงกลายเป็นโจทย์สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านทั้งการกักเก็บน้ำไว้ใช้และการเตรียมพร้อมระบายน้ำในอนาคต
3: จังหวัดยะลาเนี่ยในส่วนของภัยแล้งเนี่ยถ้าพูดเรื่องภัยแล้งโดยปกตินะครับของเราเนี่ยค่อนข้างผลกระทบไม่มากนะครับเพราะว่าเราไม่เคยประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งเลยนะครับเพียงแต่ว่าทุกปีเนี่ยในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์จนถึงพฤษภาคมก่อนเข้าช่วงฤดูฝนเนี่ยมันก็ยังมีภาวะในเรื่องของฝนน้อยนะครับแล้วก็ทุกปีเนี่ยก็จะมีพื้นที่บางพื้นที่ของจังหวัดยะลาเนี่ยอย่างน้อยในพื้นที่5อำเภอนะครับที่มีผลกระทบแต่ว่าก็เป็นอำเภอแต่ละหมู่บ้านตำบลนะครับมันไม่ได้ควบคุมทั้งอำเภอนะครับ
2: จากการสำรวจและจัดทำแผนป้องกันภัยพิบัติจังหวัดยะลาได้ปักหมุดพื้นที่เฝ้าระวังภัยแล้งใน5อำเภอ15ตำบล71หมู่บ้านได้แก่อำเภอบันนังสตาทานโตยะหารามันและกาบังทางนี้ผลกระทบไม่ได้กระจายครอบคลุมทั้งอำเภอแต่เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มหมู่บ้านบางแห่งเท่านั้นโดยส่งผลกระทบโดยตรงต่อน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลักในขณะที่น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในภาพรวมยังคงมีเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
3: ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในแผนบริหารจัดการสถานการณ์ในเรื่องของภัยแล้งด้วยนะครับเพราะว่าเอลนีโญเนี่ยอย่างที่เราทราบก็คือโลกมันร้อนนะครับทำให้เกิดภาวะแล้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในแผนแล้วก็การบริหารจัดการจากหน่วยงานเรามีทั้งการเตรียมความพร้อมในเรื่องเครื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเรื่องเครื่องของการหาแหล่งน้ำการจัดหาแหล่งน้ำการเอาอุปกรณ์ในเรื่องเครื่องสูบน้ำการเครื่องสูบน้ำบ้างนะครับในกรณีที่ต้องแจกจ่ายน้ำรถบรรทุกน้ำ อันนี้ก็คือเป็นท้องถิ่นเขาก็มีศักยภาพในเรื่องของการจัดบริหารจัดการอย่างนี้

0: เนี่ยนะครับ
1: หัวใจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำของพื้นที่คือเขื่อนบางลางซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ 54% โดยคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำได้วางแผนพร่องน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนและรอกใหญ่ในช่วงมรสุมปลายปีอย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับการกักเก็บสำรองไว้ให้ภาคการเกษตรได้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปีขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแม้ผลกระทบในภาพรวมจะไม่รุนแรงแต่ทุกหน่วยงานยังคงร่วมมือวางแนวทางป้องกันเชิงรุกอย่างเข้มงวดทั้งการสำรวจระบบประปาหมู่บ้านเตรียมพร้อมรถบรรทุกน้ำเครื่องสูบน้ำจัดหาแหล่งน้ำสำรองและรณรงค์ให้ประชาชนเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามฉุกเฉินเพราะหากเกิดเหตุไม่คาดคิดมาตรการเหล่านี้จะเป็นกรอบป้องกันสำคัญที่จะช่วยให้ชาวยะลาผ่านวิกฤตไปได้อย่างปลอดภัยการเตรียมความพร้อมของจังหวัดยะลาสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะมีความได้เปรียบจากกรอบป้องกันทางธรรมชาติแต่การไม่ประมาทและการวางแผนรับมือล่วงหน้าคือหัวใจสำคัญอย่างแท้จริงซึ่งมาตรการเชิงรุกทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้พี่น้องชาวยะลาก้าวผ่านวิกฤตความแปรปรวนของสภาพอากาศทั้งภัยแล้งและอุทกภัยไปได้เท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับชุมชนในระยะยาวต่อไปทีมข่าว MPT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
2: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้าค่ะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้กันต่อค่ะ

ุณรู้ไหมอุบัติเหตุบนท้องถนนสิ่งที่ช่วยเซฟชีวิตเราจากความตายได้มากที่สุดมันอยู่ใกล้ตัวแค่นั้นเองหมวกกันน็อกไม่ใช่แค่ใส่กันตำรวจจับนะครับทุกคนแต่มันคือเกราะป้องกันศีรษะอวัยวะที่สำคัญที่สุดของตัวเราหากมีวินัยเคารพกฎจราจรขับขี่ด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่ตอนนี้เพื่อตัวคุณและคนที่รอคุณอยู่อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่นะครับ

0: แย่จริง
1: โอ้อาจารย
0: ์ตามมาทวงพระครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้บัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่หว่า
2: แกว่าอาจารย์จะรอดไหม

่ะกับติดตามเรื่องราวข่าวสารกันต่อในช่วงที่2กับรายการข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะช่วงนี้พาไปดูการเดินหน้าของรัฐบาลค่ะในการที่จะผลักดันให้กับผู้ประกอบการรายย่อยนะคะได้มีแหล่งทุนในการประกอบอาชีพหรือว่าประกอบธุรกิจค่ะโดยบสย.นะคะผนึกแบงค์นันแบงค์นะคะเปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสค่ะช่วยคนตัวเล็กปลดล็อก SME นะคะรายย่อยกว่า 100,000 รายเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นค่ะดร.เอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเป็นประธานเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสนะคะพร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการอาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดหลักประกันหรือคนค้ำประกันสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพโครงการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจผันผวนต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นกำลังซื้อชะลอตัวและสินเชื่อ SME หดตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่16โดยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

0: บสย.นะคะจะขยายการค้ำประกันสินเชื่อไปยังนอนแบงค์นะคะที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ
1: กำหนดวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทนะคะเริ่มต้นที่เฟสแรก500ล้านบาทชู3เด่นค่ะนั่นก็คือ 1. วงเงินค้ำประกันเริ่มต้น 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อราย 2. ระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด4ปีและ3นะคะฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอด4ปีค่ะโดยสถาบันการเงินและก็นันแบงก์เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามระเบียบความเสี่ยงและบสย.ช่วยชดเชย NPL สูงสุดร้อยละ5ทั้งนี้คาดว่าจะช่วย SME และผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อกว่า 100,000 รายเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อรายนะคะช่วยรักษาการจ้างงานประมาณ 146,000 ตำแหน่งและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,860 ล้านบาทสะท้อนแนวทางของกระทรวงการคลังในการสร้างโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กประคองเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังมีความผันผวนค่ะ
0: ค่ะไปต่อในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะติดตามในเรื่องของการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองดอนรักขออภัยค่ะเทศบาลเมืองดอนศักดิ์ค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองดอนศักดิ์คณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายพิพิธรัตนรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะทำงานลงพื้นที่อำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาทางการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองดอนศักดิ์โดยมีนายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมตอบข้อซักถามทางคณะค่ะได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบสถานการณ์ปัญหาขยะของจังหวัดสำหรับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองดอนศักดิ์เป็นศูนย์กลางกำจัดขยะของคัสเตอร์ทรีนะคะปัจจุบันรับขยะประมาณ16ตันต่อวันมีขยะสะสมกว่า 53,519 ตันและเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 400-500 ตันต่อเดือนโดยมีปัญหาหลักด้านรายได้ไม่เพียงพอเครื่องจักรเก่าและชำรุดบ่อยงบซ่อมบำรุงจำกัดและพื้นที่รองรับขยะมีจำกัดด้วยเช่นกันค่ะโดยข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ทั้งหมดคณะกรรมการจะนำข้อมูลที่ได้ไปเสนอต่อรัฐบาลตลอดจนผู้เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติส่วนรวมต่อไป
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะชวนอินฟูค่ะร่วมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวผ่านอาหารกับกิจกรรม Survey and Ship Lily Oyster and Rocken Bite Tail นะคะตามล่าหอยนางรมและเมนูเฉพาะถิ่นสุราษฎร์ธานีค่ะเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว3อำเภอนางสาวมันธนาภูธารักษ์ผู้อำนวยการสำนักการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีได้จัดทีมจัดกิจกรรมเรลลี่ท่องเที่ยว Silver and Ship Lily Oyster and Local Bite Trail เส้นทางตามล่าหอยนางรมและเมนูเฉพาะถิ่นโดยเชิญอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคะในพื้นที่สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช10รายร่วมแข่งเรลลี่ค่ะโดยออกสตาร์ทจากบึงขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปบนเส้นทางอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีอำเภอกาญจนดิษฐ์และอำเภอดอนศักดิ์เพื่อสัมผัสเสน่ห์อาหารวัตถุดิบท้องถิ่นและวิถีชุมชนค่ะกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็มุ่งเน้นให้เหล่าอินฟูได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวผ่านอาหารและเรียนรู้เรื่องราวของแต่ละพื้นที่ไฮไลท์อยู่ที่การชิมหอยนางรมจากGI สุราษฎร์ธานีกันสดๆค่ะที่ศิลมานะฟาร์มและริมรถเมนูเฉพาะถิ่นอื่นๆที่ปรุงจากวัตถุดิบในพื้นที่นะคะนำมาสร้างสรรค์เป็นเมนูที่เพิ่มมูลค่าทั้งเมนูหมูเน่าอาหารพื้นถิ่นที่สืบทอดมาจากจีนไหหลำค่ะต้มปลาเก๋าผักกาดดองและหมึกไข่ต้มหวาน จากโรงเตี๊ยมบ้านเกาะแรดแล้วก็รวมไปถึงเมนูเครื่องดื่มกาแฟเงาะนาสารและชาเย็นไข่เค็มชายาจากร้านมาดาวีคาเฟ่เมนูลูกชิ้นหอยนางรมจากภูการฟาร์มเมนูแกงปูไข่ใบชะครามและลูกเห็ดนะคะจากร้านสวนพร้าวบ้านพอดทางด้านททนะคะก็ได้เล็งเห็นว่าปัจจุบันค่ะการท่องเที่ยวไม่ได้แข่งขันกันเพียงในเรื่องสถานที่แต่เป็นเรื่องของการสร้างประสบการณ์จริงจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเปิดช่องทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านประสบการณ์ของอินฟูชื่อดังค่ะผลักดันให้สุราษฎร์ธานีเป็นมากกว่าทางผ่านสู่จังหวัดจุดหมายที่นักท่องเที่ยวนะคะเลือกใช้เวลาอยู่ในพื้นที่ได้มากขึ้นค่ะ
0: พาไปดูการปั้นมะกุเทศกันบ้างนะคะบรรยากาศที่เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลานอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชามะกุเทศเฉพาะภูมิภาคภาคใต้และกิจกรรมเสวนาพลังชุมชนพลังการศึกษาสู่โอกาสในเส้นทางมะกุเทศอาชีพโดยมีนายชาวลิตช่วยสงนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชี่ยวหลานเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยดร.จิรติภูลเอียดคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรของเทศบาลและคณาจารย์รวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะการฝึกอบรมหลักสูตรวิชามะกุเทศเฉพาะภูมิภาคภาคใต้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมดนะคะอยู่ในพื้นที่บ้านเชี่ยวหลานค่ะฝึกอบรมภาคทฤษฎีทั้งสิ้น130ชั่วโมงและภาคปฏิบัติจำนวน2เส้นทางการท่องเที่ยว7จังหวัดด้วยกันรวมระยะเวลาการฝึกอบรมนะคะ30วันค่ะซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถที่จะนำวุฒิบัตรไปยื่นเพื่อเข้ารับการทดสอบขอรับใบอนุญาตการประกอบอาชีพมะกุเทศต่อกรมการท่องเที่ยวได้อีกด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะ
1: ค่ะมากันที่โรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้กันบ้างนะคะรวมพลังค่ะครูบริหารครูผู้ปกครองและนักเรียนนะคะร่วมกันลุ้นแล้วก็ส่งแรงเชียร์น้องเนเน่รอยัลในรอบชิงอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ค่ะบรรยากาศที่โรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้จังหวัดภูเก็ตก็เต็มไปด้วยเสียงเชียร์เมื่อคณะผู้บริหารครูผู้ปกครองและนักเรียนรวมตัวกันชมการแสดงของน้องเนเน่รอยัลหรือแพรวรัตติการอําลอยนะคะนักร้องสาวชาวภูเก็ตค่ะในการแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์2026รอบชิงชนะเลิศโดยทันทีที่เนเน่ปรากฏตัวบนเวทีเสียงเชียร์จากโรงเรียนก็ดังขึ้นก่อนเปิดการแสดงด้วยเพลง Seven Nation Army ของThe White Steve เพลงร็อกชื่อดังถ่ายทอดในสไตล์ของตัวเองพร้อมจัดเต็มค่ะทั้งพลังเสียงและลีลาการแสดงตลอดโชว์นะคะนักเรียนครูและผู้ปกครองต่างจับจ้องหน้าจอพร้อมกับส่งเสียงเชียร์และปรบมือในจังหวะสำคัญบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความภาคภูมิใจที่ได้เห็นเด็กสาวจากภูเก็ตก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกจบการแสดงนะคะกรรมการเมลบีพูดถึงโชว์ของเนเน่ในบรรยากาศสนุกสนานขณะที่ฮาวีเมนเดลค่ะก็กล่าวถึงเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ยิ่งสร้างเสียงฮือฮาให้กับผู้ชมค่ะ
0: อีกหนึ่งบรรยากาศนะคะที่คึกคืนไม่แพ้กันค่ะเป็นภาพบรรยากาศในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะอย่างที่เห็นกันตอนนี้ก็คือเป็นการส่งกำลังใจค่ะของพี่น้องชาวเบตงนะคะร่วมลุ้นแล้วก็ส่งแรงใจให้กับน้องเนเน่รอยัลสร้างชื่อเสียงระดับโลกนะคะสาดความมันระเบิดการแสดงด้วยเพลงฮิตระดับตำนานค่ะช่วงเวลาที่หลายคนน้ำตาซึมนะคะก็คือตอนที่โฮวี่แมนเดลนะคะกรรมการชื่อดังไม่สามารถที่จะยับยั้งความประทับใจได้ค่ะลุกวิ่งลงมาจากอีนะคะเพื่อที่จะสวมกอดคุณพ่อของน้องเนเน่กลางเวทีท่ามกลางเสียงปรบมือกึกก้องไปทั่วสหรัฐอเมริกาค่ะชาวเบตงนะคะที่ส่งกำลังใจกับน้องเนี่ยก็กล่าวแสดงความชื่นชมว่าน้องเนเน่ค่ะไม่ทำให้คนไทยทั้งประเทศผิดหวังเลยน้องแสดงให้คนทั้งโลกได้เห็นศักยภาพที่ยอดเยี่ยมเด็กไทยคนนี้ค่ะคือร็อกสตาร์คนใหม่ของโลกอย่างแท้จริง
1: ก็สร้างชื่อเสียงนะคะให้กับประเทศไทยเยอะเลยทีเดียวนะคะค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ค่ะบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมด้านพิธีการความปลอดภัยแล้วก็รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนค่ะ ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดโสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569โดยมีนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนางพวงพกาชาววัยวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะ
0: ค่ะโดยที่ประชุมนะคะร่วมพิจารณาการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆทั้งฝ่ายจัดระบบจราจรและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายสาธารณสุขและรักษาพยาบาลฝ่ายควบคุมคนทรงนะคะรวมถึงฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายควบคุมการใช้ประทัดฝ่ายกำกับดูแลด้านราคาสินค้าฝ่ายรักษาความสะอาดและฝ่ายติดตามและประเมินผลเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานในการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดช่วงของการจัดงานนอกจากนี้ค่ะจังหวัดก็ได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้คำให้ถูกต้องสะท้อนอัตลักษณ์ภูเก็ตได้แก่ถือศีลกินผักเจี๊ยฉายอามฉายตึงเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะต่อเนื่องด้วยอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะต้องบอกว่าในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะก็จัดงานดีๆนี้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าถือศีลกินเจปีนี้นะคะก็เตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: มาดูอีกหนึ่งกิจกรรมกันเลยค่ะในส่วนของพิพิธภัณฑ์เมืองยะลานะคะก็ได้
0: มีการจัดงานที่พี่ต้นบอกว่าไม่ควรจะพลาดเพราะว่ามีอาหารตุนเอาไว้อย่างเยอะเลยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะก็ที่นี่เลยนะคะน้องหนึ่ง
0: ค่ะ
1: พิพิธภัณฑ์เมืองยะลานะคะก็ได้จัดเทศกาลรถเมืองชูเสน่ห์มื้ออาหารชายแดนใต้ค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะที่พิพิธภัณฑ์เมืองยะลาร่วมกับเทศบาลนครยะลาค่ะก็ได้จัดงานรถเมืองเสน่ห์แห่งอัตลักษณ์มื้ออาหารชายแดนใต้อย่างยิ่งใหญ่ณพิพิธภัณฑ์เมืองยะลาพร้อมปิดถนนกรุงแสงนะคะเพื่อสร้างเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นจุดศูนย์รวมแห่งวัฒนธรรมอาหารและวิถีของชาวภาคใต้ตอนล่างค่ะโครงการนี้ได้ถูกจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารและเศรษฐกิจท้องถิ่นของจังหวัดยะลาและพื้นที่ชายแดนภาคใต้มุ่งเน้นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชนและคนรุ่นใหม่ผ่านการนำเสนอต้นทุนทางวัฒนธรรมและวัตถุดิบท้องถิ่นที่โดดเด่นอย่างเช่นการยกระดับเครื่องปรุงรสเก่าแก่ที่คู่เมืองนะคะอย่างเช่นซีอิ๊วจั่วเฮงให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นค่ะ
0: ต้องบอกว่าภายในงานนะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโซนนัดแลชิมรสและหลาดคราฟนะคะแล้วก็รวมถึงการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์อย่างเวิร์กช็อปและนิทรรศการรวมไปถึงงานฝีมือของน้องๆเยาวชนและที่พลาดไม่ได้กับการแสดงดนตรีนะคะบรรเลงตลอดงานค่ะสร้างสุขสร้างรอยยิ้มแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งปักหมุดเลยนะคะกับความอร่อยริมถนนสายยะลาเบตงเปิดเบื้องหลังความสำเร็จกะทรงค่ะไก่หมุนพงยูไรร้านเด็ดระดับตำนานกว่า20ปีไก่หมุนสมุนไพรสู้ชีวิตจนสามารถส่งเสียลูกถึง4คนเรียนจบปริญญาตรีไก่หมุนที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นเมนูปิ้งย่างยอดฮิตโดยเฉพาะเส้นทางหลวงสายยะลาเบตงค่ะหน้าสุสานจีนยาวไปถึงด่านตรวจพงยูไรอำเภอเมืองยะลานะคะก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นย่านการค้าไก่หมุนที่มีร้านค้าเรียงรายอยู่หลายร้านท่ามกลางการแข่งขันกะทรงไก่หมุนพงยูไรก็ยังคงครองใจลูกค้ามาอย่างยาวนานกว่า2ทศวรรษด้วยเอกลักษณ์ความอร่อยที่ไม่เหมือนใครทั้งกลิ่นหอมจากสมุนไพรความสุกที่กำลังพอดีหนังกรอบเนื้อนุ่มกลายเป็นจุดแวะพักยอดฮิตเลยล่ะค่ะคุณแม็กกรือทรงอีปงนะคะหรือว่ากะทรงเจ้าของร้านก็ได้เล่าเรื่องราวชีวิตให้ฟังว่าอดีตเคยเดินทางไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียก่อนตัดสินใจกลับไปปักหลักที่บ้านเกิดและยึดอาชีพขายไก่หมุนมาโดยตลอดด้วยความมุ่งมั่นและหยาดเหงื่อจากอาชีพขายไก่หมุนกะทรงสามารถเลี้ยงครอบครัวและส่งเสียลูกๆทั้ง4คนจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและก็มีงานทำกันทั้งหมดแล้วค่ะแม้ปัจจุบันนะคะจะมีร้านไก่หมุนเกิดขึ้นบริเวณนั้นหลายร้านด้วยกันแต่กะทรงก็ขายไก่หมุนพงยูไรก็ยังคงรักษามาตรฐานความอร่อยเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นด้วยจุดเด่นวัตถุดิบที่ สดใหม่ขายหมดวันต่อวันไม่มีค้างคืนสูตรสมุนไพรดั้งเดิมสูตรเฉพาะทางร้านนะคะพัฒนาปรับปรุงรสชาติอย่างต่อเนื่องมีน้ำจิ้มด้วยกัน3รสชาติเดิมทีค่ะมีสูตรดั้งเดิมอย่างเดียวเพิ่มความหลากหลายทั้งน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มดั้งเดิมและน้ำจิ้มแจ่วทางร้านค่ะก็ยังเพิ่มเมนูน้ำมะพร้าวปั่นสดๆไว้คอยบริการลูกค้าที่คลายร้อนอีกด้วยสำหรับยอดขายในวันปกตินะคะจะประมาณ30ตัวต่อวันแต่ในช่วงเทศกาลสำคัญอย่างเช่นเดือนถือศีลอดหรือว่าฤดูการผลไม้ยอดขายจะพุ่งสูงถึง 70-80 ตัวต่อวันเลยทีเดียวค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 7:00 น.ไปจนถึง 20:00 น.ของทุกวันค่ะ
0: ค่ะพาไปดูการเสริมแกล่งเครือข่ายพลังสุขภาพกับภารกิจในการดูแลสุขภาพของคนยะลาโดยอบจ.ยะลาค่ะสนับสนุนอสม.นะคะและภาคีเครือข่ายค่ะในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็เสริมทักษะเติมพลังใจพร้อมกับเปิดพื้นที่โชว์ผลงานนวัตกรรมและอาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพค่ะรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรรับชมได้จากก้าวหน้าก้าวไกลไปกับอบจ.ยะลาค่ะ

0: นับถอยหลังสู่การเปิดงานมหกรรมเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดยะลาประจำปี2569งานนี้คือเวทีรวมพลังของคนทำงานด้านสุขภาพจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐท้องถิ่นหมอพยาบาลและที่ขาดไม่ได้เลยคือพี่น้องอสม.ผู้เป็นกำลังหลักในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนอย่างใกล้ชิดงานนี้อบจ.ยะลาจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนทำงานสุขภาพทุกระดับได้มาเจอกันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และนำประสบการณ์จริงจากพื้นที่มาพัฒนาต่อยอดเพื่อช่วยกันสร้างระบบสุขภาพของคนยะลาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยมีอสม.เป็นสะพานเชื่อมสำคัญที่นำการดูแลสุขภาพจากภาครัฐส่งตรงถึงมือประชาชนในพื้นที่
1: ครับกิจกรรมในวันนี้ก็คือกิจกรรมเราจัดมาต่อเนื่องทุกปีกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมในวันนี้ก็คืออสม.ร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขรปสต.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรปสต.ในสังกัดของอบจ.รวมทั้งบุคลากรจากโรงพยาบาลต่างๆนะครับซึ่งกิจกรรมก็มีหลายกิจกรรมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอบรมให้ความรู้จัดนิทรรศการเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพและก็จะมีในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของสุขภาพอนามัยครับ
0: อบจ.ยะลาให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและความสามารถของพี่น้องอสม.มาโดยตลอดเราเข้าใจดีว่าทุกงานที่ทำนั้นขับเคลื่อนด้วยจิตอาสาความตั้งใจและความเสียสละอย่างแท้จริงการจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นเหมือนการชาร์จแบตเติมพลังให้คนทำงานทุกคนมีกำลังใจและพร้อมที่จะเดินหน้าดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป
1: ครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็ทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของการให้ขวัญกำลังใจกับอสม.อสม.จะเป็นผู้ที่สนับสนุนงานสาธารณสุขของรปสต.เพราะนั้นการพัฒนาให้ความรู้เป็นสิ่งจำเป็นและก็การที่เราจะสร้างขวัญกำลังใจให้เขาให้อสม.ก็เป็นเรื่องจำเป็นเช่นเดียวกันวันนี้ก็มีทั้งการพัฒนาในเรื่องขององค์ความรู้ทั้งในเรื่องของการสร้างขวัญกำลังใจเรามีกิจกรรมและก็ได้รับการอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง
0: ๆสำหรับอสม.แล้วการทำงานไม่ได้ทำตามหน้าที่แต่ทำด้วยหัวใจอย่างแท้จริงเพราะอสม.อยู่ใกล้ชิดชาวบ้านมากที่สุดจึงรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการของคนในพื้นที่ได้ดีและเป็นตัวกลางสำคัญที่ช่วยประสานให้คนในชุมชนเข้าถึงการรักษาและการดูแลสุขภาพได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพที่สุด
2: ในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเวทีที่ทำให้ทางอสม.เนี่ยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับโดยการนำความรู้นำประสบการณ์ที่เกิดจากการทำงานจริงในพื้นที่มาประยุกต์กับสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนที่เป็นเรื่องพืชผักหรืออาหารนะแล้วก็นำมาประยุกต์เป็นสิ่งที่เราจะใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เราสุขภาพวันนี้ก็จะเห็นว่ามีรูทในการจัดงานที่เป็นการผลิตเอาสิ่งของที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราเนี่ยก็รับประทานกันอยู่เป็นประจำนะมาประยุกต์กับความรู้ที่จะช่วยป้องกันพวกโรคต่างๆที่เราเจอบ่อยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันนะในการลดส่วนผสมหรือว่านำส่วนผสมบางอย่างที่เป็นประโยชน์ให้เพิ่มขึ้นก็ทำให้เราสุขภาพดีซึ่งวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครับจากทางอบจ.นะครับจากทางภาคส่วนราชการต่างๆรวมถึงภาคส่วนของสาธารณสุขนะครับคิดว่างานแบบนี้เนี่ยก็คงจะมีต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับทุกปีแล้วก็คงจะสามารถครอบคลุมจำนวนอสม.ที่เรามีอยู่ประมาณ 5,000 กว่าคนได้นะครับ
0: งานนี้รวบรวมทั้งสาระความรู้และความสนุกสนานได้ด้วยกันเพื่อสร้างความสุขและเติมพลังใจให้คนทำงานสุขภาพทุกคนภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์และพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชู

0: เกียรติแก่พี่น้องอสม.พร้อมไฮไลท์สำคัญอย่างการเปิดเวทีให้อสม.ได้งัดเอาความรู้และประสบการณ์จริงในพื้นที่มาปล่อยของผ่านการประกวดตลาดนัดอาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพและการประกวดนวัตกรรมสุขภาพ
1: การเป็นอสม.นี่ก็เป็นมา30กว่าปีถามว่าภูมิใจมากเพราะว่าสิ่งที่กะได้ทำก็คือได้ช่วยให้ชาวบ้านมีสุขภาพที่ดีนะคะเราเป็นจิตอาสาที่ทำทุกเรื่องไม่ว่าใครจะให้ทำอะไรเราก็สามารถทำได้ทุกเรื่องเพราะว่าสิ่งที่เราทำก็คือโยงกับสุขภาพของคนในชุมชนเราจะทำงานยังไงเพื่อให้เกิดความสมดุลทางสุขภาพของคนในชุมชน
0: สุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นจากคนเพียงคนเดียวแต่จะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วนที่ช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่โดยอบจ.ยะลาพร้อมเดินหน้าสนับสนุนการทำงานของอสม.และภาคีเครือข่ายอย่างเต็มที่ต่อไปเพื่อให้ชาวยะลาทุกคนเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงยั่งยืน
2: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของช่วงข่าวเด่นประเด็นใต้แล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามได้ทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 17:00 นนะคะทาง NBT South ค่ะวันนี้ค่ะเรา2คนพร้อมกับทีมงานทุกคนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไว้เพียงแค่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

สำหรับชิ้นงานของหัตถกรรมรูปแบบโนราอันดับแรกเลยคืออัตลักษณ์ของมันคือเรื่องของเทคนิคการทำการถักร้อยนะครับมันเป็นเทคนิคถักร้อยที่มีความเฉพาะสามารถสร้างเป็นแผ่นผืนและสามารถใช้เทคนิคการร้อยที่เป็นทั่วไปเข้ามาเพื่อเกิดเขาเรียกว่าเกิดสร้างเป็นรูปทรงที่มันมีความพิเศษและสามารถใช้สอยคือมีฟังก์ชันการใช้งานเข้าไปได้นะครับงานหัตถกรรมรูปแบบโนราของเราเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปจัดแสดงที่สัปดาห์ศิลปะหัตถกรรมของประเทศซาอุดิอาระเบียครับฟีดแบ็กอันดับแรกเลยคือผู้ประกอบการที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียที่เขาทำงานหัตถกรรมอยู่ด้วยเขาก็ให้ความสนใจในเรื่องของเทคนิคในการทำของเรามองไปในอนาคตว่าเราจะมีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงนำเอาซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเราเนี่ยครับมาสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศซาอุกับประเทศไทยได้อย่างไรการเอารากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมเรามาทำเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือของใช้อื่นๆก็ตามเนี่ยหน่วยงานรัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็สามารถช่วยซัพพอร์ตเราในเรื่องของการตลาดในการโปรโมทอะไรต่างๆมันถูกปลูกฝังไปในจิตสำนึกของคนไทยแล้วเหมือนกันตอนนี้ว่าคนไทยต้องช่วยกันเสพของคนไทยใช้ของคนไทยและสนับสนุนความเป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ

0: ตุ๊กตากระดาษน่ารักเอา
1: ผมจำความตั้งแต่รุ่นพ่อเล่ามาก็คือว่าเป็นหมู่บ้านเก่าแก่แบบนี้มาเลยครับ
0: อ๋อพี่ใหญ่เกิดและโตที่นี่เลยใช่ไหมคะ
1: เกิดที่นี่เลยครับแล้วก็หัวตกลงไปในบ่อเกิดอัศจรรย์ขึ้นครับน้ำแห้งครับน้ำแห้งเด็กก็คอหาย

ัสดีค่ะวันนี้อ้อมพาคุณผู้ชมมาสัมผัสการท่องเที่ยวสัมผัสเราอยู่กันที่ชุมชนบ้านบ่อคาจังหวัดชุมพรบอกเลยนะว่าที่นี่เหมาะมากๆสำหรับใครที่อยากจะหาสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบว่าเงียบๆนะคะมาพักกายพักใจใช้ชีวิตสโลไลฟ์กับธรรมชาติแบบเดิมๆคำว่าแบบเดิมๆของอ้อมคุณผู้ชมมันดั้งเดิมตั้งแต่บ้านที่เป็นบ้านไม้เก่าแก่นะคะรวมไปถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่กันด้วยค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาปล่อยใจเที่ยวชมธรรมชาติกันแบบสนุกสนานแน่นอนติดตามกันได้ทั้งหมดนี้ในรายการเมืองไทยที่ดีวันนี้ค่ะ

0: ตอนนี้อ้อมอยู่กับผู้นำชุมชนที่จะพาเราไปเที่ยวในวันนี้แล้วก็คือผู้ใหญ่เต้นนั่นเองสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ เมื่อกี้ได้เดินดูรอบๆอยู่นิดนึงโอ้โหบรรยากาศอบอุ่นน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับที่นี่ค่ะผู้ใหญ่เต้นชุมชนบ้านบ่อค่ะแล้วมีสมาชิกอยู่กันเยอะไหมคะเนี่ย
1: ก็มีสมาชิกอยู่ประมาณ 1,000 คนนะครับมีอยู่364ครัวเรือนนะครับ
0: ค่ะอันนี้คือเป็นชาวบ้านที่เราอยู่กันมาแบบสมัยดั้งเดิมเลยไหมคะผู้ใหญ
1: ่ผมจำความตั้งแต่รุ่นพ่อเล่ามาก็คือว่าเป็นหมู่บ้านเก่าแก่แบบนี้มาเลยครับ
0: อ๋อผู้ใหญ่เกิดและโตที่นี่เลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เราเห็นว่าบ้านไม้หลายๆหลังเลยค่ะผู้ใหญ่เต้นที่เขายังเป็นแบบอุ้ยเป็นแบบสมัยก่อนเลยอ่ะอันนี้คือเป็นไม้ที่เขาสร้างมาตั้งแต่แรกเลย
1: ถ้าเป็นไม้ก็เรียกว่าไม้เคี่ยมครับ
0: เป็นไม้เคี่ย
1: มถ้าว่านับตามอายุก็ประมาณสักร้อยกว่าครับ
0: ร้อยกว่าปีแต่มันก็จะมีบางหลังแหละด้วยความที่การเวลามันผ่านมาแล้วใช่ไหมคะมันก็เลยแบบผุพังไปก็เลยมีการซ่อมปรับปรุงกันไปแต่หลังที่มันยังดั้งเดิมเลยก็มี
1: ก็เช่นหลังนี้ครับตอนนี้ก็คือว่าจะเป็นเมื่อก่อนช่วงรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นตารุ่นยายก็จะเป็นไม้สมัยก่อนครับพอมาเป็นช่วงลูกตอนรับแทนตอนนี้ก็บางหลังก็จะนำใช้ปูนนะครับ
0: อ๋อค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่ชาวบ้านตอนนี้เขาทำอาชีพอะไรกันนี่นอกจากจะขายถั่วเขียวแล้วเราใช้วิถีชีวิตทำอาชีพอะไรกันอยู่ในตอนนี้
1: ชาวบ้านตอนนี้ในหมู่บ้านบ่อค้าก็ประกอบอาชีพประมงสัก 80% ครับที่เหลือก็ขายค่าขายประมาณ 15%แล้วก็เป็นอาชีพชาวสวนนี่น้อยนิดนึงครับ
0: ค่ะแต่ว่าเราเห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมอาจจะมีการทำประมงอะไรใดๆที่นี่เป็นชุมชนเล็กๆก็จริงแต่มีครบเลยนะอ้อมเดินเข้ามามีร้านค้ามีคาเฟ่ด้วยใช่ไหมคะ
1: นี่ครับ
0: คาเฟ่ชิคมาก
1: อันนี้ร้านโกวัดวันวานครับ
0: ค่ะ
1: บ้านหลังนี้ก็เป็นหมู่บ้านเก่าแก่หลังนี้ก็ประมาณร้อยกว่าปีเหมือนกันครับ
0: โอ้อันนี้เป็นร้อยกว่าปีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ันนี้คือช่วงรุ่นลูกเขามาตกแต่งภายหลังครับแต่สภาพยังเป็นคงเดิม
0: มันให้ความรู้สึกคลาสสิกนะก็คือมีความร่วมสมัยนิดนึงอ่ะ
1: ใช
0: ่ค่ะแล้วพูดถึงถ้าเกิดว่านอกจากวิถีชีวิตของชาวบ้านที่น่าสนใจแล้วอะค่ะยังมีจุดเช็คอินด้วยใช่ไหมคะพี่
1: มีครับ
0: มีตรงไหนบ้างคะ
1: ก็มีตัวเช็คอินก็มีกรมหลวงชุมพรบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และประตูมาทั้งหมดนะครับหรือว่าบอกแล้วว่าบ่อค้านะครับ
0: ค่ะแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นค่ะผู้ใหญ่เดี๋ยวเรามาเอาเลิกเอาชัยกับความเป็นสิริมงคลของเราก่อน
1: ได้ครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆแล้วก็ทีมงานเข้าไปสักการะศาลเจ้าบ้านบ่อค้าก่อนครับ
2: แต่ก่อนที่เราจะตามผู้ใหญ่เต้นไปอ้อมก็ต้องขอแวะร้านค้าร้านนี้หน่อยค่ะเพราะว่าเห็นแล้วสะดุดตามากๆเลยเขาเป็นร้านเล็กๆนะคะแต่ว่าตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่ดูมีเสน่ห์อย่างบอกไม่ถูกค่ะในร้านก็จะมีขนมมีของเล่นที่เป็นของเล่นในวัยเด็กของเราหลายอย่างเลยบางอย่างเนี่ยไม่ได้เห็นกันนานมากๆแล้วด้วยเห็นแล้วก็อยากจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเลยค่ะ
0: ตุ๊กตากระดาษน่ารักเอาออกมาแล้วแกโหน่ารักใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้นิ้วอ้วนอ่ะอุ๊ยใส่ได้

0: แล้วก็ตรงนี้เป็นจุดแรกที่ผู้ใหญ่เต้นพาเรามานะคะเรามาเริ่มต้นด้วยความเป็นสิริมงคลกันก่อนเลยค่ะตรงจุดนี้เป็นศาลเจ้าชื่อว่าอะไรคะผู้ใหญ
1: ่ศาลเจ้าบุญเท่าของบ้านบ่อค้าครับ
0: มีความสำคัญหรือผูกพันกับชุมชนบ้านบ่อค้ายังไงบ้างคะ
1: เป็นที่สักการะยึดเหนี่ยวจิตของชาวบ้านบ้านบ่อค้าเหมือนกับว่าจะมาขอพรจะมาบนบานศาลกล่าวอะไรก็มาที่ศาลเจ้าครับ
0: เหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านที่นี่ฟังชื่อแล้วเป็นศาลเจ้าต้องเป็นของคนจีนแสดงว่าที่นี่มีคนไทยเชื้อสายจีนด้วยหรอคะ
1: เมื่อก่อนเห็นตอนผมเกิดมาก็คือผมไม่ทันครับแต่ว่าผมก็ได้ยินข่าวมาคร่าวๆว่าเมื่อก่อนนี่เป็นคนจีนไหหลำเข้ามาอยู่เริ่มแรกนะครับเป็นชุดจีนไหหลำครับ
0: ค่ะแสดงว่าตอนนี้ก็ยังมีชาวบ้านที่เป็นชาวจีนอยู
1: ่มีบ้างครับมีก็ที่ว่ามีจุดเช็คอินตรงเรือใบเรือลำเภาครับก็คือว่าทำตามประวัติมาว่าเมื่อก่อนชาวจีนไหหลำนั่งเรือสำเภามาแล้วก็
0: มาทะเลสำเภามาแล้วก็ตั้งรกรากถิ่นฐานที่นี
1: ่ตรงที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับ
0: อ๋อที่เราเดี๋ยวเราจะไปดูอีกสักครู่นึงนะคะแต่ว่าที่นี่ทราบมาว่านอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วเนี่ยพอเวลาถึงเทศกาลกินเจก็จะมีการรวมตัวกันด้วย
1: มีครับก็จะมีกินเจก็ทั้งประชาชนในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่ก็ประมาณสักร้อยกว่าคนนะครับถึงศักดิ์สิทธิ์ก็คือนี่ครับบุญเท่าของเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าเห็นตามประวัติเนี่ยเห็นว่าลอยน้ำมาครับแล้วก็
0: ก็เหมือนกับว่ามาเอาไว้ที่นี
1: ่เป็นรูปนี่ครับ
0: อ๋อเอาแสดงว่ามันเป็นเทศกาลกินเจที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเนาะไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่ใช่ไหมคะ
1: นี่กินเจนี่จัดมาประมาณ10กว่าปีแล้วครับ14 15ปีอ่ะ
0: อ๋อมี
1: แต่ผมจำไม่ผิดนะ
0: นอกพื้นที่ก็มาร่วมกิจกรรมด้วยเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าตรงนี้คือจุดแรกถ้าใครมีโอกาสก็มากราบไหว้สักการะกันได
1: ้ได้เลยครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไหว้ด้วยเหมือนกันก่อนที่จะไปตรงจุดไหนนะคะ
1: จุดตรง
0: บ่อน้ำ
1: บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บวกแล้วบ้านบ่อครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปศาลเจ้ากันก่อน
1: ได้ครับ

0: แล้วก็ตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะไปกันที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะเราจะมาเจอจุดนี้ก่อนค่ะผู้ใหญ่นั่นก็คือ
1: กรมหลวงชุมพรครับที่สักการะของชาวบ้านอีกแห่งนึงครับ
0: อ๋อที่นี่ก็มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน
1: ใช่ครับส่วนมากชาวบ้านชาวประมงชาวเรือนี่เขาจะนับถือกรมหลวงชุมพรครับเวลาออกทะเลครับ
0: อ๋อก็มาขอพรเนาะให้เดินทางปลอดภัย
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องขอพรด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวเราไป

0: ็ตอนนี้กำลังจะเดินไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะระหว่างทางจากกรมหลวงชุมพรเมื่อกี้เดินไปก็ถึงนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เราจะเห็นว่าตรงนี้มีเรือประมงเป็นของชาวบ้านเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับของชาวบ้านครับ
0: ส่วนใหญ่เขาจะออกไปหาปลากันตอนไหนคะ
1: ก็ตอนเช้าบ้างครับตอนเย็นบ้างครับถ้าเป็นเรือประมงพาณิชย์ก็ครั้งนึงก็5วัน7วันถ้าเป็นเรือพื้นบ้านก็วันนึงครับวันข้างวัน
0: อ๋อถ้าพื้นบ้านก็จะเป็นวันต่อวันถ้าพาณิชย์ก็ออกนานหน่อย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เวลาได้เหมือนปูปลาอาหารทะเลมาชาวบ้านก็จะขายกันเอง
1: จะมีแพรับซื้ออยู่ครับบางเจ้าก็โพสต์ขายเองตาม Facebook อะไรแบบนี้ครับ
0: อ๋อขายเองเลยแสดงว่าต้องได้ราคาถูกแน่เลยเพราะว่าเราไม่ได้แบบผ่านพ่อค้าคนกลางใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เราสังเกตว่าตรงนี้ค่ะมันจะมีสะพานที่ยื่นไปตรงนี้ค่ะเป็นอะไรคะตรงนี้
1: ตรงนี้เป็นเขื่อนกั้นคลื่นนะครับช่วงมรสุมนี่คลื่นมันจะเข้ามาแรงครับมาได้เขื่อนนี้ประมาณสัก10กว่าปีแล้วครับมันก็ทำให้
0: ช่วยได้ใช่มั้ยคะ
1: ช่วยได้

0: เยอะครับ
1: อ๋อแล้วก็เห็นว่าตอนเย็นๆก็จะมีพี่ๆนักท่องเที่ยวหรือชาวประมงเขาก็จะมาตกปลากันตรงนี้ด้วยก็ได้
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้บรรยากาศดีมากเลยแต่ว่าวันนี้ที่เรามาฝนก็ตกนิดหน่อยนะผู้ใหญ่นะไม่เป็นไรก็ได้อีกฟิลนึงค่ะอันนี้คือบ่อน้ำไปทางไหนนะคะ
0: ตรงไปเลยครับ
1: พอตรงไปอีก
0: ครับอยู่ใกล้ๆศาลาของหมู่บ้านนะครับตรงน
1: ู้นเลยใช่ไหมคะโอ้อีกสักพักนึงเลยงั้นเดี๋ยวเราเดินกันไป

0: อีกหนึ่งจุดตรงนี้คือ
1: ตรงนี้คือหมู่ตรงนี้คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับ
0: บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อันนี้มันเป็นอย่างนี้มาแต่แรกเลยไหมคะผู้ให
1: เ
0: ญ
1: ป็
0: ่
1: นมาที่ผมทราบข่าวมันก็100 กว่าปีนะครับนี่ผมอายุ40 กว่าก็ที่ผมเกิดมาก็เป็นแล้วครับ
0: เกิดก่อนผู้ใหญ่แน่นอน
1: แน่นอนครับรุ่นพ่อรุ่นปู่ย่าตายายเขาบอกว่าเป็นอยู่แล้วครับ
0: ค่ะ มันมีตำนานแล้วก็มีเรื่องเล่ายังไงบ้างคะ
1: มี
0: ผู้
1: คร
0: ใ
1: ั
0: ห
1: บ
0: ญ่
1: เมื่อก่อนนี่เห็นก็บอกว่ามันไม่ใช่เป็นหมู่บ้านบ่อคาครับเมื่อก่อนนี้เป็นเขาเรียกว่าบ่อคันครับ
0: ชื่อบ่อคัน
1: บ่อคันครับแล้วก็มีการรู้ข่าวไปถึงกรุงศรีอยุธยาครับว่าในบ่อน้ำเนี่ยมีทรัพย์สมบัติ
0: อ๋อมีสมบัติอยู่ใน
1: คร
0: น
1: ับ
0: ี้
1: เห็นตามตำนานนะ
0: ค่ะ
1: ไปถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มีคนนะครับมาแก้ครับโดยการที่ว่าพาเด็กลงมาที่บ่อนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็หัวตกลงไปในบ่อเกิดอัศจรรย์ขึ้นครับน้ําแห้งครับ
0: อ๋อ
1: น้ําแห้งเด็กก็คอหาย
0: ค่ะ
1: ก็กลายมาเป็นหมู่บ้านบันคออ
0: ๋อ
1: บันคอแล้วก็กลายมาเป็นบ้านบ่อคาครับ
0: อ๋อจากบันคอเป็นบ่อค่ะนะคะก็เป็นหนึ่งจุดที่อยู่กับที่นี่มานานแล้วนะคะทราบมาว่านอกจากจะมีชาวบ้านที่นี่ที่รู้เรื่องนี้ใช่ไหมคะคนภายนอกพอรู้นี่เขา
1: คนชาวคนภายนอกนี่ที่ผมทราบข่าวมานี่เขามาแล้วก็มาตักน้ําใส่ขวด
0: ค่ะ
1: เอาไปกินแก้อัมพาตแก้อัมพฤกษ์บางคนก็มาขอพรแล้วก็ได้ผลที่ผมทราบข่าวมานะครับ
0: อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญของชุมชนบ้านบ่อคาถ้าเกิดใครมาเที่ยวก็แวะตรงนี้ก่อนก็ได้
1: ได้ครับ
0: โอเคค่ะ

0: บ้านนี้ถึงแล้ว1จุดไฮไลท์สำคัญของชุมชนบ้านบ่อคาก็คือประตูมหาสมุทรนะผู้ใหญ่คะอันนี้มันขึ้นเองเป็นเองโดยธรรมชาติไหมคะเนี่ย
1: ธรรมชาติเลยครับขึ้นเองโดยธรรมชาติเป็นแบบนี้มาเลยครับ
0: มันถูกค้นพบได้ยังไงว่ามีอะไรแบบนี้อยู่ในชุมชนเราด้วยคะ
1: ก็ตามตำนานเขาเล่ามาก็แต่ก่อนเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็คือต้องเดินเท้าเปล่ามาประมาณสักชั่วโมงครับกว่าจะมาถึงครับ
0: อ๋อที่ผู้ใหญ่บอกว่าตอนนี้มันเป็นถนนหนทางที่แบบขับรถเข้ามาได้สะดวกแล้ว
1: ใช่ครับตอนนี้คือว่าขับรถมาถึงเลยแล้วก็เช็คอินได้เลยครับ
0: แต่เมื่อก่อนมันเป็นก้อนหินที่แบบว่ามันเดินลำบาก
1: ใช่ครับเป็นก้อนหินก้อนใหญ่หมดเลยครับ
0: แล้วก็หินที่เรามาเจอก็คือมันเป็นช่องตรงกลาง
1: ตรงนี้ตามตำนานเล่ากันนะตอนนี้มีพวกนักท่องเที่ยวมาเขาก็มาเดินลอด3รอบเหมือนกับว่าลอดท้องช้างครับ
0: อ๋อ
1: เห็นชาวนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าใครที่ยังไม่มีคู่ครับก็มาเดินลอดขอได้ก็คือ
0: ได้คู่
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้ามีแล้วรอดอีกได้อีกไหมคะเนี่ย
1: ไม่ทราบ
0: เอามันก็เป็นความเชื่อนะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาอันนี้ทั้งก้อนหินทั้งต้นไม้ที่มันพันรอบๆนี้เขาก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะคะ
1: อันนี้คืออันซีนของบ้านบ่อคาครับชาวบ้านเรียกว่าบ่วงแล้วครับบ่วงแล้ว
0: บ่วง
1: ครับตามตำนานเล่ามาอันนี้เป็นบ่วงแล้วครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อันนู้นเป็นคันแล้วครับ
0: มันหมายความว่าอะไรอะ
1: ไว้ดักสัตว์นะครับแต่ก่อนเห็นแล้วกันมาครับ
0: สัตว์นี่คือเป็นสัตว์จำพวกไหนคร
1: ับ เป็นพวกจงครับ
0: อ๋อสมัยก่อนเป็นกระจง
1: คร
0: ับ คุณผ
1: ู้
0: ชม
1: ติดจงแล้วก็มีการทำกันแล้วก็หัวกระจงอยู่ตรงเกาะด้วยครับ
0: อ๋อ
1: แล้วก็ใส่จงอยู่ฝั่งท้องตะโนดเห็นคนเล่าไหมครับ
0: ก็เป็นเรื่องเล่าในสมัยก่อนนั่นเองนะคะเราผู้ใหญ่คะเนี่ยตั้งแต่มีเจ้าประตูมหาสมุทรที่เราค้นพบอย่างเงี้ยค่ะมันดึงดูดนักท่องเที่ยวมาในชุมชนเรามากน้อยขนาดไหน
1: ก็ช่วงนี้ก็ช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์วันหยุดก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตลอดทั้งวันครับวันก็ประมาณสักร้อยกว่าคนได้ครับร้อยกว่าคนอันนี
0: ้อาจจะไม่เยอะเท่าก่อนช่วงก่อนมีโควิดใช่ไหมคะแต่ความสวยงามก็ยังเหมือนเดิ
1: ม
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็มาเที่ยวกันได้นะที่ชุมชนบ้านบ่อคามีหลายที่ให้เราได้แวะเช็คอินกันเลยนะคะแล้วก็สำหรับตรงนี้ค่ะอีกหนึ่งความพิเศษคือถ้าเรามาช่วงเช้าค่ะมันจะเป็น
1: ช
0: ่
1: วงเช้าพระอาทิตย์จะขึ้นตรงกับประตูเลยครับแล้วก็จะถ่ายรูปสวยครับ
0: อ๋อคือเราจะเห็นพระอาทิตย์ลอดมาตรงประตูนี้เลย
1: ใช่
0: ไหมคะเป็นอีกหนึ่งความสวยงามเดี๋ยวเรามารอลุ้นๆกันเนาะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าฝนจะมาหรือเปล่าจะมีโอกาสได้เห็นแสงแรกของวันกันไหมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปที่ประตูมหาสมุทรกันแล้วก็มาไปเดินลอดไหมผู้ใหญ
1: ่ได้ครับเลย
0: คนที่บ้านดูอยู่ไหม
1: ผมไม่มี
0: ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองไปลอด3รอบใช่ไหมผู้ใหญ
1: ่3รอบครับ
0: ไป3รอบคือดีได้มาอีก3คน
1: ระวังนะครับ
0: ค่ะอ๋อเดินวนเหมือนเราเวียนเทียนอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: เหมือนเราเวียนรอบโบสถ์3รอบ
1: เห็นนักท่องเที่ยวคนที่ว่าไม่มีคู่ดิครับเขาก็เคยบอกว่า
0: แล้วก็คนที่มีคู่มาวนแล้วคือคู่หาย

0: ำเอกสาร
1: ครบแล้ว
2: สำหรับประตูมหาสมุทรนะคะถือว่าเป็นไฮไลท์ของชุมชนบ้านบ่อคาเลยก็ว่าได้ค่ะเขาเป็นแผ่นหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติรูปทรงโค้งคล้ายซุ้มประตูแล้วก็จะมีต้นไม้มีเถาวัลย์ที่เกี่ยวพันไปตามแนวตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ริมทะเลค่ะพอเราเดินผ่านซุ้มนี้ไปก็จะเจอชายหาดแล้วก็จะเป็นทะเลเลยเหมือนกับว่าซุ้มตรงนี้เป็นที่ที่เชื่อมระหว่างแผ่นดินแล้วก็ผืนทะเลเอาไว้เราเลยเรียกกันว่าประตูมหาสมุทรนั่นเองค่ะ

วนของบ้านหมอค้าก็มีมันเป็นหมู่บ้านร้อยเป๋ครับขับรถเข้ามาเรื่อยๆก็จะเจอหมู่บ้านร้อยปีแล้วก็จะเจอศาลเจ้าบ้านบ่อคาครับต่อมาขับเรื่อยๆมันก็จะเจอศาลกรมหลวงชุมพรครับแล้วก็จุดเช็คอินของบ้านบ่อคาครับขับตรงมาเรื่อยๆก็จะมาเจอบ่วงแล้วบ้านบ่อคาครับหรือทางโลกออนไลน์เขาก็จะเรียกว่าประตูมหาสมุทรบ้านบ่อคาครับก็คือจุดนี้ครับส่วนมากนักท่องเที่ยวก็ค่อยจะมาเช็คอินกันตรงประตูมหาสมุทรนะครับแล้วก็ตรงศาลกรมหลวงชุมพรครับตรงปลายสะพานท่าเทียบเรือบ้านบ่อคาครับแต่ก่อนโควิดนี่จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยววันละประมาณสัก1,000 คนนะครับถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ครับช่วงก่อนโควิดนะครับตั้งแต่โควิดลงมาก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเริ่มหายไปครับตอนนี้ก็เริ่มจะมีแม่ค้ามาก่อสร้างร้านเพื่อที่จะขายสินของก็ผมก็ขอเชิญนักท่องเที่ยวนะครับช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันหยุดนักเรียนนะครับก็ขอเชิญมาเที่ยวประตูมหาสมุทรบ้านบ่อค้าได้ครับเป็นที่เช็คอินครับผม

ขอบคุณค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะตวงต่างๆค่ะที่ให้ความคลาสสิกอ่ะเหมือนเราหลุดเข้ามาอยู่ในละครย้อนยุคสักเรื่องนึงเลยแล้วก็ไฮไลท์สำคัญก็คือจุดชมวิวประตูมหาสมุทรที่เราไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสวยงามมากๆค่ะเป็นเหมือนอีกหนึ่งจุดนะคะที่เชื่อมระหว่างผืนดินแล้วก็ผืนน้ำของชุมชนที่นี่ไว้ด้วยกันซึ่งคุณผู้ชมจะต้องมาสัมผัสด้วยตาของตัวเองสักครั้งในชีวิตค่ะกับที่นี่ชุมชนบ้านบ่อค่ะและวันนี้นะคะเวลาของรายการเมืองไทยดีๆหมดลงแล้วตอนหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามกันให้ได้นะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะชื่นใจ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดานิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์
1: ลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

0: ไปก่อนเว้ย
1: เมื่อคุณดื่มแล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงเนี่ยท้ายรถอ่ะ
2: คือว่า
1: ดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจ่าสอสอส
3: สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะ
4: เอาสตรอเบอรี่มิลค์แก้วนะครับ
3: ได้ค่ะรอสักครู่นะคะ
5: ไอ้ลิงแต่ชั่วก็รอบลาวเขาฟันไว้ก่อนเขาฟันไว้ก่อน
4: จะเป็นลูกพี่สุนัขบ้าไหมเนี
3: ่
4: ย
3: ไม่ต้องวังเวียนน้องแมวที่มีชื่อบ็อกซี่พี่สุนัขบ้าครอบทุกตัวตามกำหนดและก็สัมผัสดีแต่ถ้าใครเพิ่งสัตว์ตัดเรือพ่วนควรจะรับวัคซีนตามที่แพทย์กำหนดด้วยว่าใครที่เคยฉีดแล้วก็ควรปรึกษาแพทย์เขาอาจจะมีวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะ
5: สัมเพศก็ตะบ่าว
3: รักสัตว์รักตัวเองอย่าลืมพาเส้นเลี้ยงของคุณไปฉีดวัคซีนตามกำหนดนะคะ
6: ถ้ามั่วสุมกับยาเสพติดมันอนาคตจะสิ้นหวังครับไม่ถูกโดนจับก็อนาคตจะดับครับอยากให้ประชาชนทุกคนห่างไกลจากยาเสพติดครับเพื่อครอบครัวพ่อแม่จะได้มีความสุขครับผม
7: จากวันที่หลงผิดเพราะยาเสพติดชีวิตเหมือนจะมืดมนแต่ทุกคนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ด้วยการบำบัดรักษาผ่านการดูแลฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโอกาสคือพลังที่ยิ่งใหญ่ร่วมคืนคนดีสู่สังคม

0: สวัสดีค่ะท่ามกลางความหลากหลายของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะศาลเจ้าโกเล้งจีนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะที่อยู่คู่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนมาอย่างยาวนานเป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนจนถึงวันนี้นะคะ110ปีแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมความศรัทธาของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแห่งนี้ค่ะศาลเจ้าโกเล้งจีจังหวัดนราธิวาสศูนย์รวมศรัทธาศูนย์รวมใจของชาวไทยเชื้อสายจีนแห่งปลายด้ามขวานไทยท่ามกลางบรรยากาศอันสงบของจังหวัดนราธิวาสบนนนเขามงคลพิพิธที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีศาลเจ้าจีนเก่าแก่แห่งหนึ่งตั้งตระหง่านหันหน้าออกสู่ทะเลตามหลักห่วงจุ้ยนั่นก็คือศาลเจ้าโกเล้งจีสถานที่อันเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นทั้งศูนย์กลางแห่งความศรัทธาและสายใยที่หล่อหลอมชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนราธิวาสมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นมาเมื่อเกิดจากแรงศรัทธาของบรรพบุรุษชาวจีนที่ได้อพยพมาตั้งรกรากในเมืองนราธิวาสที่นำเอาความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีติดตัวมาด้วยพร้อมร่วมกันสร้างศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญขอพรจากเทพเจ้าคุ้มครองครอบครัวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของลูกหลานให้ระลึกถึงรากเหง้าของตนเดิมศาลเจ้าเป็นอาคารไม้เรียบง่ายใช้งานมายาวนานกว่า40ปีก่อนจะได้รับการบูรณะและก่อสร้างเป็นศาลเจ้าที่งดงามดังเช่นปัจจุบันแม้ว่าการเวลาจะเปลี่ยนผ่านแต่คุณค่าทางจิตใจและความศรัทธาของผู้คนยังคงมั่นคงไม่เสื่อมคลาย
1: คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการคนครองธรรมค่ะพี่ซ่อนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะเรียกได้ว่าอยู่คู่เมืองนรามาจนถึงวันนี้110ปีแล้วค่ะของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนั่นก็คือศาลเจ้าโกเล้งจีนะคะและตอนนี้ค่ะพี่ซ่อนนะคะก็ได้อยู่กับอาจารย์วารินค่ะท่านจะพาพี่ซ่อนนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ชมค่ะไปรู้จักศาลเจ้าแห่งนี้ว่าเริ่มต้นเลยคือเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ค่ะที่นี่เลยคือเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่เรียกได้ว่าก็คืออยู่คู่เมืองนรามาตั้ง110ปีเลยใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ ค่ะ
2: คือต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าในพื้นที่อำเภอบางนาราเดิมเนี่ยจริงๆเราขึ้นกับสายบุรีเมืองสายบุรีในอดีตในยุค7หัวเมืองนะฮะแล้วก็เราก็เพิ่งมาย้ายมาเป็นอำเภอระแงะนะครับแล้วก็ยกระดับมาเป็นจังหวัดนะที่ว่าดังนั้นถ้าถามประวัติดั้งเดิมจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแต่เรามีคนเฒ่าคนแก่ประมาณยุคพ.ศ. 2490ท
1: ่
2: านก็เล่าว่าเฮ้ยท่านเห็นไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยมีศาลเป็นสังกะสีมุงเล็กๆมีคนไทยเชื้อสายจีนมากราบไหว้เนี่ยไม่ต่ำกว่า40ปีแล้วนั่นก็คือแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็มีตัวศาลอยู่แล้วแต่ว่าส่วนศาลที่พวกเราเห็นทุกวันนี้ที่เป็นงานสถาปัตยกรรมแบบปูนปั้นแบบอะไรที่เราเห็นองค์ศาลในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นศาลที่มีการรื้อถอนแล้วก็บูรณะสร้างขึ้นมาใหม
1: ่
2: ประมาณ2490กว่าๆแล้วก็มาแล้วเสร็จประมาณพ.ศ. 2499งานที่เสร็จเป็นลักษณะสมบูรณ์แบบที่เราเห็นทุกวันนี
1: ้
2: นะอีกหนึ่งหลักฐานนึงที่น่าสนใจก็คือจริงๆในศาลเจ้าเนี่ยมีกระถางธูปอยู่ใบนึงซึ่งเป็นเครื่องสังเคตน
1: ะ
2: เครื่องสังเคตเนี่ยจะเป็นสิ่งของพระราชทานที่เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพซึ่งในหลวงรัชกาลที่6เนี่ยได้ทำทั้งของพี่น้องพุทธพี่น้องมุสลิมเป็นโคมสีเขียวนะฮ
1: ะ
2: แล้วก็ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนก็จะเป็นกระถางธูปทองเหลืองซึ่งที่นี่ก็มีกระถางธูปนี้อยู่ซึ่งกระถางธูปเนี่ยมีสลักเอาไว้ว่าเป็นพ.ศ. 2453ก็แสดงว่าณวันที่เราได้รับพระราชทานกระถางธูปใบนี้มาที่นี่ก็น่าจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่นี้อยู่แล้ว
1: ค่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่อยู่คู่เมืองนราธิวาสมาอย่างยาวนานเลยแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งคุณค่าทางใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มีในหลวงรัชกาลที่6ใช่ไหมคะที่เคยแบบ เป็นหลักฐานบ่งบอกเลยว่าท่านเคยเสด็จมาที่นี่เดี๋ยวถ้ายังไงค่ะพี่ซ่อนนะคะขอให้อาจารย์พาไปดูเลยดีกว่ากับกระถางธูปที่อยู่จนถึงวันนี
2: ้
1: ค่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะ
2: คร
1: ับ อาจารย์ค่ะเวลาที่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนหรือว่าผู้ที่สักการะบูชาค่ะอยากจะมาไหว้องค์เทพต่างๆเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนเริ่มยังไงบ้างคะอาจารย
2: ์คือจุดเด่นของศาลเจ้าจีนนะ
1: ฮะ
2: โดยวัฒนธรรมดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นแบบขงจือเหลาจือหรือว่าแบบพุทธมหายานเนี่ยเราก็จะต้องมีศูนย์รวมที่เป็นฟ้าดินหร
1: ือ
2: ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ที่สรรสร้างสรรพสิ่งก่อนด
1: ัง
2: นั้นจุดแรกก็จะเป็
1: น
2: จ
1: ุ
2: ดเสาเทวดาตรงนี้นะครับภาษาจีนจะใช้คำว่าเทียนตี้ฟู่หมู่หรือว่าฟ้าดินพ่อแม
1: ่
2: ก็จะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยในขณะที่มีผู้ศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนมากราบไหว้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ศาลเจ้าคอยตีกองตีระฆังเพื่อเป็นการส่งสัญญาณบอกให้รู้ว่าตอนนี้มีคนมาสักการะแล้วนะนะครับน
1: ะ
2: แล้วก็จุดถัดไปที่ติดกันเลยข้างๆเนี่ยก็จะเป็นแปะกงแปะกงถ้าภาษาเข้าใจง่ายคือเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าผู้ดูแลสถานที
1: ่
2: คนจีนเนี่ยมีความกตัญญูกตเวทีเริ่มต้นนะฮะดังนั้นก่อนจะไปที่อื่นเนี่ยต้องขออนุญาตเจ้าที่ก่อนนะฮะพอเข้ามา

0: มาถึงบริเวณตัวศาลถ้าสังเกตสองฝั่งเนี้ยนะครับเราก็จะเห็นเจ้าประตูทั้งสองฝั่งนะเจ้าประตูก่อนจะเข้าก็ขออนุญาตเข้านะคนจีนก็จะมีการเคารพเจ้าประตูข้างๆนะครับแล้วก็หลังจากที่พอเราเดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาก็จะเป็นบริเวณโถงกลางนะครับ
1: ก็คืออันนี้จะเป็นองค์พระประธานใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: ครับผมก็ที่นี่เราจะมีพระประธานก็คือพระยูไรน
1: ะ
0: หลายๆคนก็พระยูไรคืออะไรเพราะว่าเราดูในไซอิ๋วจริงๆเขาว่าหยูไหลหรือว่าเขายูไรเนี่ยหมายถึงพระพุทธเจ้
1: า
0: ดังนั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะองค์ไหนก็เรียกพระยูไรหมดนะฮะซึ่งอันนี้เราก็สมมุติหรือว่าอาจจะอนุโลมไว้ว่าก็คือองค์เสด็จสัมมาพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะฮะก็เป็นพระประธานของที่นี
1: ่ก็คือถ้ามองนี่ก็คือจะเป็น
0: องค์กลางเลยองค์กลางเลยนะครับ
1: ค่ะก็คือเป็นจุดแรกที่ถ้าใครเข้ามาจะต้องมาสักการะที่ในพระประธานก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่ะฝั่งทางนู้ใช่ไหมคะ
0: ครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นเทพเจ้ากวนอูกับว่ากับพระ108 109
1: ค่ะ
0: เทพเจ้ากวนอูกับพระ108 109ก็เราก็จะเห็นว่าข้างๆกวนอูนี่ก็จะมีกวนผิงหรือว่ากวนเป๋งถ้าในสามก๊กถ้าเราเคยอ่านแล้วก็จิวช่องนะฮะก็จะเป็นลูกบุญธรรมกับทหารคนสนิทส่วนพระ108 109นี่ก็จะเป็นตำนานเกี่ยวกับการเดินเรือเทพเจ้าแห่งท้องทะเลที่ดูแลก็จะมีคนนับถืออยู่ในพื้นที่บ้านเราอยู่หลายศาลเหมือนกันครับ
1: อันนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องที่มาสักการะบูชาเนี่ยค่ะองค์เทพกวนอูนี่ท่านจะให้พรในเรื่องอะไรคะส่วนใหญ่แล้วหลักๆ
0: เทพเจ้ากวนอูเนี่ยท่านจะมีคุณธรรมสำคัญก็คือจงกับอี
1: ้
0: จงก็คือความจงรักภักดีส่วนคำว่าอี้ก็คือมโนธรร
1: ม
0: ดังนั้นส่วนใหญ่ข้าราชการระดับสูงผู้ว่าราชการหรือว่าคนที่รับราชการทหารเนี่ยก็จะนิยมบูชาท่านเพราะว่าจะถือท่านเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างว่าเป็นผู้มีความจงรักภักดีมีมโนธรรมมีความเที่ยงตรงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของเทพเจ้ากวนอู
1: ไปดูฝั่งลูกกันต่อเลยค่ะ
0: ฝั่งนี้นะครับก็จะมีเทพเจ้าหลายองค์เลยฮะถ้าเราจะเห็นองค์ตรงกลางด้านบนเนี่ยที่พระพักหรือว่าหน้าสีดำหน่อยก็จะเป็นพระหมอสายบุรีนะแล้วก็ถ้าหน้าดำที่อยู่ด้านล่างก็จะเป็นพระหมอปัตตานีนะก็จะเป็น2องค์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นที่สักการะบูชาของคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนาะเพราะว่าสายบุรีเขาก็จะมีการแห่พระปิดประธานที่ศาลเจ้าแม่ริมก้อนเหนียวเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นเจ้าแม่ริมก้อนเหนียวแต่จริงพระประธานก็คือพระหม
1: อ
0: ปัตตานีนะฮะซึ่งก็จะรูปลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับนะก็จะมีเทพเจ้าโชคลาภเทพเจ้าแห่งฉันงั่นสวยอั้งให้ยี้แล้วก็นาจาถ้าใครเคยดูหนังจีนเราก็จะคุ้นชื่อเทพเจ้าเหล่านี้นะครับครับผม
1: อันนี้ก็จะเป็นองค์พระที่อยู่บริเวณภายในศาลเจ้าคราวนี้เราก็จะไปดูในส่วนของฝั่งด้านนอกกันบ้างใช่ไหมคะ
0: ด้านนอกของด้านข้างก็จะเป็นเจ้าแม
1: ่ค่ะอาจารย์วารินค่ะทำไมที่นี่ถึงแบบชัดเจนเลยค่ะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นองค์เทพผู้ชายจะอยู่ด้านในส่วนผู้หญิงเนี่ยเหมือนที่เรายืนอยู่ตรงนี้จะเป็นอยู่เป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือว่าเพราะอะไรคะ
0: คือจริงๆในหลักการของจีนนะโดยเฉพาะหลักการของของจื่อเนี่ยมันจะมีหลักการที่เรียกว่าบริสุทธิ์3เที่ยงตรง4ในความบริสุทธิ์ก็คือชายหญิงชัดเจนนะในเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นคุณธรรมที่คนจีนโบราณยึดถือดังนั้นอาจจะเป็นภูมิปัญญาของคนเมื่อก่อนพอเวลามีการสร้างศาลมีสถานที่ค่อนข้างกว้างเนาะไม่ได้แคบเหมือนหลายๆศาลก็แยกโซนชัดเจนว่าเทพเจ้าที่เป็นฝั่งผู้หญิงก็อยู่โซนนี
1: ้
0: ฝั่งผู้ชายก็อยู่อีกห้องนึง
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนขององค์เทพ
0: จะมีในส่วนตรงกลางเนี่ยที่เป็นส่วนประธานของฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมหรือว่าพ่อโพธิสัตว์กวนอิมหรือที่เรารู้จักกันในนามอวโลกิเตศวรโพธิสัตว
1: ์
0: นะครับส่วนฝั่งทางนี้นะฮะก็จะมีเจ้าแม่ทับทิมนะครับแล้วก็จะมีเจ้าแม่โต๊ะโมกนะครับนะเทียนโฮเซิ่งหูเจ้าแม่โต๊ะโมกนี่ก็ดังที่สุไหงโกลกใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เจ้าแม่ทับทิมก็เจ้าแม่แห่งท้องทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะที่เรารู้จักกันเมื่อก่อนคนจีนเดินเรือมาก็จะนับถือเจ้าแม่แห่งท้องทะเลนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีเจ้าแม่เก้าเทียนกับเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวซึ่งก็เป็นที่โด่งดังนะในภาคใต้ของเราเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวใครมาจากกรุงเทพมาจากอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะมาสักการะเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวนะฮะดังนั้นที่นี่ก็แทบจะครบถ้วนนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างเยอะมากนะถ้าเทียบกับศาลเจ้ารอบๆนี้นะครับผม
1: อาจารย์วารินค่ะก้อนนี้ใช่ไหมคะที่อาจารย์วารินได้บอกพี่ซ้อนตั้งแต่ช่วงต้นรายการว่าบ่งบอกว่ารัชกาลที่ 6เคยเสด็จมาที่นี่กับกระถางนี้ใช่ไหมคะตรงไหนคะที่บ่งบอกว่าท่านมาเขียนตรงไหนเอ่ย
0: คือจริงๆการมีกระถางทูบเนี้ย

0: ไม่ได้หมายถึงท่านเสด็จมาเอง
1: อ
0: แต่หมายถึงว่าท่านเนี่ยมีพระราชดำริให้สร้างเครื่องสังเคตก็คือเป็นเครื่องที่ระลึกน
1: ั่
0: นหมายความว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าในช่วงที่มีงานพระราชทานเพลิงศพ อาจจะมีคณะกรรมการของศาลเจ้าณเวลานั้นเข้าไปร่วมพิธีที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็เราก็ได้รับพระราชทานกระถางธูปใบนี้แล้วก็เอามาประดิษฐานที่นี่นะครับ
1: มีเขียนว่าอะไรบ้างคะ
0: ก็ถ้าดูจริงๆนะจะมีลายลักษณะเป็นจีนแต่จริงๆเป็นภาษาไทยนะเขียนว่าจปรนะจปรก็เป็นพระปรมาภิไธยของในหลวงรัชกาลที่5นะครับแล้วก็จะเขียนเขาว่าผู้วอต้าสิงคุ้มครองชั้นให้เดินทางไกลอย่างปลอดภัยหมายความว่าคุ้มครองดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นปีรัตนโกสินทร์ศกถ้าเทียบเป็นพ.ศ.ก็พ.ศ.2453ก็จะเป็นปีสวรรคตนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะบอกผู้มอบก็คือหวงก็คือกษัตริย์รัชกาลที่6อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคร
1: ับ และนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะที่เป็นคุณค่าทางจิตใจอย่างน้อยค่ะเราได้เห็นว่าศาลเจ้าแห่งนี้มีอายุมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันต่อค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโซนหนึ่งก็คือพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมพันมือใช่ไหมคะอันนี้ก็คือท่านจะเป็นองค์เดียวเลยตรงนี้หรือเปล่าคะ
0: ก็จริงๆตรงนี้เป็นส่วนที่ทางศาลเจ้าต่อเติมเพิ่มจริงๆก็เป็นอาคารส่วนเดิมก็มาปรับปรุงแล้วก็มีผู้ศรัทธาในพื้นที่นะฮะก็มอบองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือพันเนตรจริงๆต้องใช้คำว่าพันเนตรด้วย
1: เพ
0: ราะว่าถ้าอ่านเป็นภาษาจีนเนี่ยเชียนโสเชียนเหยียนก็คือพันมือพันกรกวนอิมหมายถึงว่าถ้าไปดูที่มือเนี่ยก็จะมีพันมือแต่ถ้าเราซูมไปใกล้ๆในมือก็แต่ละหนึ่งมือก็จะมีตาหนึ่งดวงดังนั้นยิ่งไม่ใช่แค่พันมืออย่างเดียวแต่พันมือพันกรพันเนตร
1: โอเคค่ะและนี่นะคะยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ส้นนะคะนอกจากที่เราได้สักการบูชาภายในศาลเจ้าแล้วด้านนอกก็ยังมีอีกหนึ่งส่วนสำคัญเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาพี่ส้นไปค่ะ
0: ได้ครับยินดีครับ
2: บนยอดเขาใกล้ศาลเจ้ายังเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้สะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนของความเชื่อพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นภาพแทนของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมให้ผู้คนในจังหวัดนราธิวาสให้ความเคารพซึ่งกันและกันกว่า100ปีที่ผ่านมาศาลเจ้าแห่งนี้ยังคงยืนหยัดเป็นที่ประจักษ์แห่งพยานแห่งความศรัทธาเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้บอกเล่าเรื่องราวการตั้งถิ่นฐานความขยันความอดทนและความกตัญญูของบรรพบุรุษได้อย่างงดงามและสำหรับผู้ที่มาเยือนด้วยความศรัทธาศาลเจ้าโกเล้งจีไม่เพียงเป็นสถานที่กราบไหว้ขอพรเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งความศรัทธาไว้อย่างมั่นคงตราบมาจนถึงปัจจุบัน
1: คุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่านะคะใกล้ๆกับศาลเจ้านะคะก็ยังมีอีกสิ่งที่พี่น้องได้ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะที่นี่เรียกว่าเขาอะไรคะอาจารย์คะที่เราเดินขึ้นมา
0: เขามงคลพิพิธ
1: เขามงคลพิพิธมีความหมายไหมคะ
0: มีประวัตินิดนึงก
1: ็
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยเรามีผู้ว่าราชการชื่อว่าพระยาสุรพลพิพิธซึ่งจริงข้างๆนี้ก็จะเป็นจวนผู้ว่า
1: ค่ะ
0: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะถ้าเราเดินไปฝั่งนี้จะเป็นวัดบางนาราท่านเช้าๆก็จะตื่นมาตักบาตรที่บริเวณเนินเขาธรรมชาติเตี้ยๆตรงเนี้ยนะครับชาวบ้านก็เห็นพระมาทุกวันก็มาร่วมตักบาตรด้วยอะไรด้วยก็มองว่าเขาเนี่ยเป็นเขาที่มงคลแล้วก็เอาชื่อของท่านเนี่ยพญาสุรพลเอาเขาพิพิธ
1: มา
0: ก็เป็นเขามงคลพิพิธนะก็เรียกมาก็ให้ชื่อเป็นมงคล
1: ก็จะเห็นได้ว่าบนเขาแห่งนี้ค่ะก็จะมีหลวงพ่อต่างๆแล้วก็รวมไปถึงพระพุทธรูปใช่ไหมคะที่ให้พี่น้องทั้งไทยพุทธแล้วก็พี่น้องที่มีความเคารพศรัทธาสามารถที่จะเข้ามาสักการะบูชาได้เหมือนที่เราเห็นด้านหลังนี้ก็จะเป็น
0: หลวงป
1: ู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะแล้วก็ฝั่งทางนู้นก็ยังมีใช่ไหมคะ
0: รอยพระพุทธบาทนะครับมีพระมงคลบพิตรนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็มีพระอาจารย์ทิมซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดวัดช้าง
1: วัดช้างให
0: ้คือที่นี่เราก็จะเห็นว่ามีหลวงปู่ทวดนะฮ
1: ะ
0: อยู่ก็เอาข้อจริงเขาตรงนี้ก่อนหน้าที่เป็นศาลเจ้าเดิมก็คิดว่ายังไม่ได้มีการมาทำหรือว่ามาสร้างพระพุทธรูปอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าหลังจากที่ศาลเจ้าตัวหลักเนี่ยมีการบูรณะขึ้นตามที่แจ้งไปเมื่อ

0: สักครู่เนี่ยที่นี่ก็มีผู้ศรัทธานะเห็นมีชื่อหลายๆคนเช่นนายอีโป้แซ่ตั้งอะไรเงี้ยก็เข้ามาสร้างแล้วก็คนอื่นเห็นมีการมาสร้างก็เอาองค์พระมาบริจาคบ้างเอามาตั้งบ้างก็เลยกลายเป็นแหล่งศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็พี่น้องพุทธในพื้นที่นะฮะซึ่งก็จะมีเยอะแยะมากมายอีกหนึ่งจุดเด่นที่เป็นเรื่องราวของที่นี่ก็คือพระอาจารย์ทิมธรรมทโลที่สร้างหลวงปู่ทวดรุ่นแรกนะฮะท่านก็มาที่นี่ในช่วงครบรอบ10ปีของการสร้างศาลใหม่เนี่ยนะฮะแล้วก็ท่านก็มาสร้างองค์หลวงปู่ทวดมาสร้างเหรียญสร้างอะไรแล้วก็มานั่งปกก็คือปลุกเสกให้ที่บนเขาแห่งนี้ซึ่งก็จะมีเก้าอี้ที่ท่านนั่งปลุกเสกอยู่บริเวณนั้นนะฮะช่วงหลังนี้เราก็เลยสร้างเป็นรูปเคารพท่านอาจารย์ทิมเป็นนั่งอยู่บนธรรมาสน์นั้นซึ่งเป็นจุดที่ท่านเคยใช้ปลุกเสกเหรียญต่างๆของศาลเจ้าแห่งนี้ค่ะ
1: เรียกได้ว่าที่นี่ค่ะคุณผู้ชมขามาสักการบูชาในองค์เทพต่างๆแล้วพี่น้องก็ยังสามารถได้สักการบูชาทั้งหลวงพ่อที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยก็ว่าได้นะคะคือมาที่เดียวสามารถที่แบบเคารพได้ทุกองค์แล้วก็ครบจบในที่เดียวแห่งนี้เลยค่ะแล้วบรรยากาศที่นี่พี่ต้นอยากจะบอกว่าเมื่อเราเดินขึ้นมานะคะเย็นสบายมากๆเลยด้วยความที่อยู่บนเขาแล้วก็ธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่มากๆตอนนี้แล้วที่สำคัญก็เป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมที่อยู่แบบศูนย์รวมเลยเพราะว่าตรงข้ามศาลเจ้าก็จะเป็นโรงเรียนของน้องแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็น
0: จ
1: นผู้ว่านะคะก็เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมที่ตั้งอยู่กลางเมืองนราธิวาสเลยค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่พาพี่ซ้อนแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมค่ะได้มารู้จักศาลเจ้าโก้เล้งจีนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่มีผู้คนต่างหลั่งไหลเข้ามาสักการบูชาองค์เทพเจ้าที่ศาลแห่งนี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์ได้ฝากเชิญชวนหน่อยค่ะถ้าใครมีโอกาสนะคะมาในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะมีโอกาสสักครั้งนึงนะคะก็อย่าลืมแวะเวียนมาสักการบูชาที่นี่ค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์
0: ครับก็อยากจะฝากนะครับพี่น้องทุกท่านนะฮะว่าจริงๆแล้วจังหวัดนราธิวาสของเรานะครับก็มีสิ่งสวยๆงามๆมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะครับแล้วก็มีแหล่งที่เป็นแหล่งศรัทธาแหล่งความเชื่อของพี่น้องโดยเฉพาะชาวไทยพุทธแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับซึ่งอาวุโสในพื้นที่บอกว่ามาศาลเจ้าโกเล้งจีเนี่ยมีครบทุกเทพ
1: นะมีครบทุกเทพนะฮะ
0: แล้วก็มีครอบคลุมทุกเรื่องนะครับดังนั้นก็เชิญชวนทุกท่านแล้วกันนะครับมาชมศิลปะชมสถาปัตยกรรมไหว้พระขอพรตามสิ่งที่ท่านศรัทธาก็ที่นี่ก็จะมีกิจกรรมตลอดทั้งปีเปิดทุกวันนะครับก็สามารถที่จะแวะเวียนมาได้มีงานประจำปีมีงานเทวสมภพนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆงานที่มีกิจกรรมก็รบกวนมาลองสอบถามดูก็เผื่อจะได้มีโอกาสแวะเวียนมาในช่วงที่มีเทศกาลมีงานก็จะได้คึกคืนนะครับได้เห็นหลายๆบรรยากาศนะครับ
1: ค่ะและวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นแล้วค่ะการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะอีกหนึ่งความศรัทธาค่ะที่พี่ซ้อนนะคะแล้วก็รวมไปถึงอาจารย์ค่ะเชิญชวนเลยค่ะถ้าใครมีโอกาสมาในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะแล้ววันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะสำหรับรายการคนครองธรรมในวันนี้ก็ต้องหมดเวลาเพียงแค่นี้กลับมาพบเรื่องราวหลักธรรมได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการPrincess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักษ์ Bike and Concert แทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: ันเรียกตัวเองว่าคนขี้แพ้อยากวิ่งแต่แพ้ให้กับเตียงแพ้ให้กับฝนแพ้ให้กับเรื่องกินแพ้ให้ข้ออ้างมากมายแต่ฉันเชื่อเราเริ่มใหม่ได้ทุกครั้งที่แพ้
1: วันนี้วิ่งหลายรอบเลยนะฮะ
2: ชนะในความแพ้เพื่อสุขภาพที่ดีสสส
3: รู้กันไหมครับว่าคนไทยเสียชีวิตจากการกินเค็มที่มากเกินไปอยู่ในอาหารรสเค็มอุดมไปด้วยโซเดียมที่มากเกินไปต่อวันมากเกินไปก็คือเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเพราะมันจะเกินความสามารถของไตครับไม่ใช่ที่ลิ้นจากผลวิจัยพบว่าการลดปริมาณโซเดียมมีดังต่อไปนี้

0: หายไปไหนครับเนี่ย
1: ข้อแรกอ่านสลาก
0: สองพันสี่ร้อยยี่สิบ
1: โดยในหนึ่งวันเราไม่ควรกินโซเดียมเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันคุณก็จะเห็นได้ว่าวันนี้ทั้งวันเราจะได้รับปริมาณโซเดียมในอาหารแต่ละอย่างเท่าไหร่สองลดซดเพราะจากการทดลองนำน้ำซุปต้มจืดเลือดหมูมาทำการรีไฮเดรตที่อุณหภูมิจุดยอดแข็งและสกัดโซเดียมออกมาเราพบได้ว่าใช้เครื่องวัดเคมิเตอร์ง่ายกว่าโซเดียมเยอะขนาดนี้ถ้าคุณยาซดจนหมดถ้วยเท่ากับว่าทั้งวันอาจเสี่ยงต่อการได้รับปริมาณโซเดียมมากเกินไปคุณยาต้องลดซดนะครับ
2: จ้ะ
1: และสุดท้ายลดปรุงในซอสปรุงรสต่างๆมีโซเดียมอยู่ไม่น้อยน้ำปลานั่นนะ500มิลลิกรัมต่อ1ช้อนชานะครับโอ้ยน้ำจิ้มไก่220มิลลิกรัมต่อ1ช้อนโต๊ะซอสมะเขือเทศ260มิลลิกรัมต่อ1ช้อนโต๊ะไม่ต้องปรุงก็อร่อยนะครับและในเมนูอาหารที่มีรสเค็มและไม่เค็มแต่มีโซเดียมแฝงในส่วนประกอบต่างๆที่คนไทยต้องรู้มาดูแลสุขภาพง่ายๆด้วยการเอาใจใส่อาหารการกินมาลดเค็มลดโรคกันนะครับ
3: ปากซอยเท่าไหร่พี
4: ่80ครับ
3: 60แหละใกล้ๆแค่นี
5: ้80แหละ
3: 60นะพี
5: ่80ไปพี่
3: ฟังก่อนดิพี่60
5: 80
3: 60
5: รีบ
3: พี่60นะพี่60พี่โอ้ย
6: ที่ความเร็ว80ถ้ามีรถโผล่มากระทันหันคุณจะต้องเผื่อระยะเบรกล่วงหน้า38เมตรคุณอาจจะคิดว่าเบรกทันแต่ปัญหาคือมันยังไม่ได้รวมระยะกว่าตาคุณจะมองเห็นกว่าสมองจะสั่งให้มือกำเบรกกินเวลาไปอีก 2.3 วินาทีหรือเท่ากับระยะที่เพิ่มมาอีก15เมตรคุณไม่มีทางเบรกทันแน่นอน80เร็วถึงตายลดเร็วลดเสียงจากสสส.
7: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
8: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ทำกลางพื้นป่าและก็คุ้นเขาเขานำคางในพื้นที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะพื้นที่ที่ธรรมชาติยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และก็วิถีชีวิตของผู้คนที่มีความผูกพันอยู่กับพื้นดินค่ะแถลงถึงนะคะส่วนยางพาราก็ถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญค่ะแต่ว่าวันนี้กำลังเกิดเรื่องราวของทุเรียนผลไม้ที่เข้ามาสร้างสีสันและก็สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณเขานำคางค่ะซึ่งที่นี่เขามีสภาพผู้มีประเทศและก็ผู้มีอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกไม้พ้นทำให้ทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่นี้ค่ะค่อยๆได้รับความสนใจไม่ว่าเป็นพันธุ์ม่อนทองไปจนถึงพันธุ์พื้นเมืองที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นค่ะจากเมล็ดพันธุ์แหลกๆที่เกษตรกรนำมาปลูกวางอีกหลายเป็นทุเรียนคุณภาพนึ่งน้วยนะคะต้องผ่านทั้งความอดทนความโรและก็การดูแลเอาใจใส่ในทุกๆฤดูกาลค่ะวันนี้ทุเรียนเขานำคางจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของผลไม้รสชาติร้อยนะคะแต่ว่าเกษตรกรที่นี่ค่ะเขาก็มุ่งมั่นนะคะที่จะผลิตโดยลดการฉายสารเคมีและการใส่ใจความปลอดภัยของผู้บริโภคนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเกษตรกรเขากำลังพิสูจน์ค่ะว่าข้อดีจากธรรมชาติสามารถที่จะเติบโตไปพร้อมกับคุณภาพความปลอดภัยและก็ความยั่งยืนได้และนี่ก็คือเรื่องราวของทุเรียนเขานำคางจากสวนที่ใส่ใจสู่ผู้ผลิตที่ผู้บริโภคไหววางใจนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะน้องการก็ได้อยู่ที่สวนผีมูเขานำคางเป็นเทเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสวนทุเรียนแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ในพื้นเทมูที่1ตำบลข้องกวางอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานั่นเองนะคะที่นี่ค่ะมีพื้นที่ประมาณ10ไร่นะคะที่ผีมูชายปลูกทุเรียนแต่ว่าไม่ใช่ทุเรียนพันม้อนทองพันเดียวนะคะมีพันอื่นๆเลยค่ะจะเป็นพันอะไรมั่งแต่เดี๋ยวเราจะไปถามพี่มูนอกจากนี้ค่ะไม่ใช่มีทุเรียนอย่างเดียวนะคะมีผลไม้อื่นๆกันที่พี่มูปลูกในพื้นที่10ไร่แห่งนี้แต่ว่าจุดเด่นของที่นี่ค่ะมีคนจองทุเรียนนะคะจองกันข้ามปีเลยบางปีบางคนค่ะจองต้นเดิม2ปีซ้อนก็ยังค่ะเดี๋ยวเราจะไปถามพี่มูกันว่าเขามีเคล็ดลับอะไรใส่คนถึงได้จองถึง2ปีซ้อนด้วยกันมาแลกกันเลยค่ะพี่หมู
1: ครับ
0: พี่หมูอยู่ตรงไหนครับอยู่ไหนครับ
1: อยู่ที่โรงเก็บเรียนครับเชิญเลยครับ
0: โอเค
1: ข้างบนเลยครับโอเคได้เลย
0: กำลังขัดเรียนอยู่อะคะ
1: ครับขัดเรียนที่ไปส่งลูกค้านี่ครับที่สั่งจองไว้นะครับ
0: โอเคต้องถอดรองเท้าไหมคะ
1: ไม่ต้องครับไม่ต้องเชิญเลยครับ
0: ขึ้นเลยเน
1: า
0: ะ
1: ครับผม
0: โอเคสวัสดีครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: โอ้แรงตายวายสวย
1: ครับแรงตายวายสวย
0: อันนี้ก็คือเรียนแยก
1: ครับ
0: ทุเรียน
1: ก้อนที่อีสงลูกค้าเราอีตัดเรียนลงมาเก็บไว้คืนนึงเพราะว่าอีกวันนึงสงลูกค้ามันอีรสชาติอีพอดีเพราะว่าเราไม่ตัดก้อนไม่แช่ยาไม่ใช่ยาในวินในไรนะครับนะ
0: ค่ะอันนี้ที่ต้องการเห็นอยู่หลากหลายขนาดนี้พันผือคะ
1: อันนี้เป็นม้อนทองนะครับที่ว่าตัดไว้สงเรียกว่าผมตัดนี่ลูกค่าบางคนอยากอีกกินกรอบนอกหนุ่มในนี่ครับวินนิรุตเลยครับบ้านเราเหียกวินนิรุตเด้อให้เล่นเนื้อนะนี่ของที่ลูกค้าสั่งไว้ครับนี
0: ่ก่อนอีที่มาแล้งกันเหลืองเอิญเรามาแล่เนื้อกันก่อนเลยโอเค
1: นี่ครับ
0: ว้าวอันนี้คือพัน
1: ม้อนทองครับกรอบนอกหนุ่มในครับ
0: อันนี้อยู่ในลักษณะกรอบนอกหนุ่มใน
1: เนื้อไก่ฉีกเป็นที่นิยมของคนที่กินเลี้ยนปัจจุบันนะครับอีกินเลี้ยนตัดก็คือกินเนื้อนี
0: ่เนื้อนี้เลย
1: นะครับเม็ดอีเล็กนะครับเลี้ยนนี้ทะเลนะครับนี่เนื้อเต็มๆเลยครับนี่กรอบนอกหนุ่มในนี่ครับเนื้อไก่ฉีก
0: ใส่ในนี้ใช่ไหมคะ
1: โอเคครับ
0: อันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อที่เขาเรียกอะไรนะผู้บริโภค
1: ครับนิยมมากครับชอบมากเลยนี
0: ่กรอบนอกหนุ่มใน
1: ครับกรอบนอกหนุ่มในเนื้อไก่ฉีกที่หวานเลยครับนี่นี่ถ้าว่าเรียกว่าผมตัดลงมานี่ครับของนี้ทรงตัวเช้ามันก็อีเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับ
0: ค่ะก็คือถูกน้อยเลยม้อนทองที่ตัดเรียกว่าเนื้อจะเป็น
1: เนื้ออีเป็นเนื้อนี่เลยครับกรอบนอกนุ่มในถึงที่นี
0: ่น้อยเอียดลาว
1: ที่ว่าเห็นเล็กเดียวที่ว่าลูกเอียดนะครับนี่น้อยเอียดมันเป็นนี่พันพวงมานี่พวงมานี่น้ำเขียวสวนผีมูนี่ได้รับความนิยมมากครับเพราะว่าเนื้ออีสีสวยนะครับเดี๋ยว
0: คิดเนื้อให้ได้นะครับอันนี้ก็คือกินได้แล้วกัน
1: กินได้แล้วกันครับแล่เนื้อพวงมานี่กับม้อนทองเหมือนกันไหมนะครับเราเปิดแล่ก่อนนะครับพวงมานี่เนื้ออีสวยว้าครับ
0: ว้าวมั ันจะเหลืองแบบ
1: เหลือง
0: นวล
1: นะครับ
0: อันนี้จะเหลืองแบบอ่อน
1: ๆครับเหลืองอ่อนลงนิดนึงถ้าว่าคนที่ไม่ชอบหวานเกินเผื่อสุขภาพกาพวงแบบนี้นั้นหวานหน่อยมันอีมันเรียกกัน
0: หน่อยอันนี้จะหวานหน่อยว่าม้อน
1: ครับม้อนนี่อีหวานหวานนี่ถ้าว่าสุกวันนี้อีหวานวันนี้เลยนะครับมีม้อนนี่นี่พวงแบบนี้น้ำเคี้ยวนี่หากินยากสวนพี่หมูสวนหมากที่เป็นพวงแบบนี้น้ำเคี้ยวนะครับ
0: อันนี้ก็คือที่ปลูกในพื้นที่สิบกายนอกจากพวงแบบนี้น้ำเคี้ยวม้อนทองแล้วมีอะไรเลยคะ
1: วันนี้มีนกกระจิบกำกันครับนี่นกกระจิบนี่ก็เป็นพันแปลกพันหนึ่งในบ้านเราสงขลานา
0: ค
1: ่ะมีไม่กี่เจ้านะครับที่ปลูกนะครับ
0: ไอ้พันนี้เหรอคะ
1: ครับผม
0: ทำไมเขาถึงปลูกกันหน่อยอะคะพี่มูเพราะอะไร
1: ความนิยมในการกินเลี้ยนมันบ้านเราเนี่ยนอนที่สุดคือม้อนทองมาเป็นอันดับหนึ่งเหมือนของพี่มูไม่ว่าจะปลูกพวงมานี่สาลิกาหลงหลับเล่อะไรต่างๆสุดท้ายความนิยม
0: ก
1: ็คือม้อนทองครับ อีกอย่างหนึ่งบ้านพี่มูถ้าว่าเปรียบเทียบเขาอีกว่าเลี้ยนภูเขานะครับ
0: เลี้ยนภูเขา
1: เลี้ยนภูเขาเพราะว่าความชุ่มในบรรยากาศที่ว่ามันเป็นป่าดงด
0: ิ
1: บหุบเขาถึงอากาศมันดิบชื้นอยู่เลยนะครับรสชาติเลี้ยนมันอีร้อยหวา
0: การปลูกเลี้ยนนี้ก็คือมันอยู่ที่สภาวะภูมิอากาศ
1: ครับ
0: ด้วย
1: ด้วยครับมีความจำเป็นถ้าว่าพื้นที่ที่แรงเลวกาไม่ชุ่มน้ำนั้นมันมีผลในการดูแลเลี้ยนต้องใช้น้ำแล้วก็ใช้ยาเพื่อประคับประคองเหมือนในที่ของพี่หมูนี่อยู่ใน
0: แสดงว่าต้นทุนเล่าดีว่าหลายๆสวนที่อาจจะอยู่ติ้นเราอยู่บนเนินบางคนอยู่ติ้นเขาก็คือการใช้การดูแลรักษาก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยน
1: ั่
0: นใช่ไหมคะ
1: นั่นแหละอีกอย่างหนึ่งพื้นที่ของเราพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์มันมีมากมาแรงทุกชนิดมันจัดการระบบนิเวศของมันเองทั้งหมดที่สวนพี่หมูไม่ฉีดยาได้เพราะอะไร
0: อันนี้คือจุดเด่นของสวนพ
1: ี่
0: หมูเขาทำเลยก็คือไม่มีสารเคมีแน่นอนใช่ไหมคะ
1: ครับทุกทองลูกค้าที่กินเลี้ยนแล้วต่างบอกว่าจากสวนผมกับสวนอื่นความแตกต่างสวนอื่นอาจจะเซฟเซฟคันคันดีปากเซฟลิ้นแต่ว่าที่นี่ไม่มีของเล่าคำว่าไม่ใช่สารเคมีคือสามารถเอาเครื่องมาตรวจข่อยกินได้เลยนะคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้คือทาพิสูจน์ได้เลยว่านั่น
1: ครับ
0: ก็คือถ้าใครจะมาทาพิสูจน์ก็คือเอาอุปกรณ์เครื่องมือมาวัดค่าได้เลย
1: ค่าในดินอะไรเลยว่ามีสารเคมีตกค้างมานะครับมีเราแรงค้างไว้เล็กเดียวนะครับ
0: ก็คือพัน
1: นกกระจิบ
0: นกกระจิบ
1: นกกระจิบนี่เนื้อกาอี
0: คล้าย
1: ๆคล้ายๆแต่ว่าสี
0: อ่อน
1: วาพ่วงมานี่ฮิตนึงนะครับแต่ว่าความร้อยนั้นถ้าว่าภาษาผมนะครับบ้านเฮาม้อนทองร้อยวา
0: อ๋อม้อนทองร้อยวา
1: ทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่
0: ร
1: ่อง
0: ร้อยวา
1: ที่สุดแล้วก็ร่องลงมากขึ้นนี้นะครับ
0: พวงมานี่อันดับ2
1: พวงมานี่ครับ
0: ค่ะนกกระจิบอันดับ
1: 3อันดับ3นี่อีกชนิดนึงนะครับม้อนทองอีกพันนึงที่แบบผมปลูกไม้นี่เหนื่อยสวยมากเลยครับ
0: พันไร่หลาว
1: ม้อนทองเหมือนกันมันเป็นม้อนทองอีกสายพันนึงที่ผมปลูกหลังมันออกลูกที่หลังนะครับเดี๋ยวกรีดเหนื่อยให้เล่เหนื่อยสวยมากเลย
0: จะไม่เหมือนกับปลูกแหลกเหรอคะ
1: ครับ
0: แต่ม้อนทองเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: แล้วพันนี้เล่าอีแยกเปลือ
1: เล่ที่น้ำเรื่องนะครับเหมือนสเก็ตเล่นี่น้ำมันอีฉิดอีทีใช่ไหมครับน้ำแนนวะเห็นไหมครับนี่น้ำมันอีแนนวะนี่น้ำหางสังเกตนะครับนี่เห็นไหมครับนี
0: ่ค่ะ
1: ถ้าอีพันนึงอันนี้ไ
0: อ
1: สีอีสวยถ้าว่าเขาแก้ว่านี่สีอีเข้มว่านี่
0: อันนี้ก็คือถูกน้อยที่ปลอกออกมาจะเป็นอยู่ในระยะก็คือไก่ฉีกหมดเลยเหรอคะ
1: ไก่ฉีกครับนี่คือไก่ฉีกทั้งหมดเพราะว่าลูกค้าสวนหมากปัจจุบันเขาอีเนื้อนี่เลยไม่ว่าไปขายที่ไหนก็เนื้อพวกนี้ทั้งหมดนะครับนี่ตัวเช้าถึงมือลูกค้าก
0: ็ปอกกินได้เลย
1: ปอกกินได้เลยโรงงานเซฟสกินสาวๆโรงงานสังโจกไว้เลยครับนี่เตรียมไว้พี่มูตัดใส่เคงที่เอาไปส่งนี่ครับนี
0: ่โอเค
1: ถึงที่นี่เราไปเดินเล่สวนเลี้ยนไม้ว่าพี่หมูทำ
0: ได้เลยพี่หมูดำไปเลยค่ะไอ้นี่เราเห็นในสวนของความแตกต่างของแต่ละสายพันธุ์เนาะแต่เดี๋ยวเราไปเล่ตอนมันมังว่ามันอยู่มันหรือมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงพี่หมูนำไปเลยค่ะ
1: โอเค

0: นี่นะครับเบื้องต้นที่ว่าเราไม่ใช้ยาเราไม่ฉีดยานะครับสังเกตเลยต้นของผมที่ตัดกิ่งนะครับตัดกิ่งศีลกิ่งออกทั้งหมดผมยังไม่ใช้ยาทุกชนิดในลำต้นน้ำไหลแต่ตามลำต้นอะไรมาให้มีสารทุกชนิด
1: ค่ะไอ้นี่ที่ตัดกิ่งออกเพราะอะไรคะ
0: ตัดกิ่งออกเพราะว่าเขารับน้ำหนักผลผลิตของเขาเยอะเกินไปครับเยอะเกินไปถ้าว่าทั้งหมดถ้าว่าเขาอยู่ในจุดกิ่งที่ผมตัดแต่งไว้ทั้งหมดมันก็ประมาณสัก50-60ลูกมันก็พอดีกับต้นมัน
1: เอาเหมือนตอนนี้ที่พี่มูพามาแล้วตอนแรกนี่เป็นพัน
0: มอนทอง
1: มอนทองมอนทองมอนทองอันแหลก
0: อันแหลก
1: ที่เรา
0: เป็นเอกลักษณ์ของสวนพี่มูเป็นซิกเนเจอร์คือมอนทองชุดนี้ครับ
1: ที่เห็นนี่ที่ข้างอยู่นี
0: ่
1: สามารถตัดได้วันไหน
0: ตัดนี่สามารถตัดได้เลยแล้วกับบางลูกซุกติดต้นแล้วนี่ถ้าว่าเราอีคายลูกค้าสั่งนี้คำนี้เราตัดแล้วก็ตัวเช้าสงนะครับ
1: ในแต่ละตอนส่วนใหญ่ในหนึ่งตอนเนี่ยค่ะผีมูจะค้างลูกไว้ให้อยู่ที่ประมาณกี่ลูกต่อตอน
0: โดยเฉลี่ยประมาณ60ลูกต่อต้นนะครับถ้าว
1: ่
0: าค่ะ60ลูกต่อต้นถ้าว่าเราแล่สภาพต้นเรามันแข็งแรงมันสมบูรณ์ถ้าว่าต้นไหนไม่สมบูรณ์เราก็ไว้น้อยสักนิดเพราะว่าการที่ไว้เยอะบำรุงสารยาต่างๆเราไม่ได้ประคับประคองเขาเราปล่อยธรรมชาตินี่ต้นนี้นะครับนี
1: ่กี่ปีแล้วเนี่ยพี่มู
0: นี่ถึงปีนี้อายุครบ10ปีนะครับนี
1: ่
0: 10ปีเต็มพอดีเลยจากต้นนี้นะครับ
1: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูเลยนะขนาด10ปีพอดี
0: นี่ต้นนี้หนูซีต้นนี้เขาอีจองคามปีเลยนะครับ
1: เมื่อกี้นั่นแหละว่าอีคามพี่มู
0: นี่นี่มาเล่ตรงนี้ครับนี
1: ่เห็นมีป้ายจองไว
0: ้
1: ก็เลยสงสัยว่าเขาจองน้อยหรือว่าจองทางต้นเลยคะ
0: นี่จองทางต้นเลยครับนี่ซีต้นนี่แขวนปลายวายเหมือนนี่หลบเลยมาเรียกต้นนี้นะครับนี่นี่สองสามซีต้นนี่เขาจองคามปีเลยครับนี่คำว่านี่จองแล้วนั้นถึงที่นี่เขาจองปุ๊บผมรู้เลยว่าต้นนี้ไม้เหล็กที่สองผมอีไปจดบันทึกลงไว้ในสมุดในนูเหล่ามันอีต้นนี้ออกดอกวันที่เท่าไรแล้วก็ดอกบานวันไหนเราจดบันทึกไว้ให้ลูกค้าเลย
1: ค่ะ
0: ถ้าช่วงประมาณเลี้ยนดอกบานดอกไรเป็นหางแย่เราก็ต้องส่งข้อมูลให้เขาเลยว่าเออนี่นะเลี้ยนเพราะมันหางแย่ซิดหางแย่ไม้ซิดเลี้ยนติดทั้งหมดเหลืออยู่กี่ลูกเราก็ต้องรายงานนําเลี้ยนให้เขาแจ้งลูกค้า
1: ก็คือว่าเราต้องบอกเขาเป็นระยะนะคะแล้วการจองแบบเนี้ยเอาสมุดนะเหมือนตอนนี้เขาจองไปแล้วใช่ไหมคะมันมีตอนไหนเลยมั้งที่ยังไม่มีคนจองหรือว่าถ้าสมมุติต้องการอยากจะจองต้องการต้องทำบันทึก
0: ครับถ้าว่าอยากจะจองก็คือบอกจองตัวหนึ่งอีกตัวไหนก็ได้ในสวนเราดูแลคุณภาพอย่างดีจองปุ๊บวันที่เราตัดเลี้ยนราคาเลี้ยนต้นนี้เลือกย่างเลี้ยนอยู่กี่ลูกแล้วราคาในณปัจจุบันกี่บาทวันที่คนเจ้าสวนกับคนที่จองได้มา
1: ตกลงกัน
0: กับวันนั้นครับว่าเลี้ยนราคาปัจจุบันตลาดกี่บาทเหลือผลผลิตที่เหลือในต้นยังอยู่กี่ลูกที่ไม่เสียโรคลูกที่ไม่ยุ่
1: ม
0: ลูกที่ยังรู้ยังอะไรในเราอีไม่ให้ลูกค้าเราจะเอาลูกที่สวยที่สุดในต้นที่เขาจองลงมาชั่งแล้วก็มอบส่งให้กับลูกค้านี่พวกมานี่ครับนี
1: ่น้ำที่ใช้ในการล่อเลี้ยงก็คือประปาภูเขา
0: ประปาภูเขาน้ำมาจากภูเขาเลยครับนี่นะครับบางครั้งนี้ต้องยอมทำใจนะครับนี่เพราะว่า
1: ถ้าแบบนี้ต้องเอาออกสักน้อยมา
0: ถ้าปกติต้องเอาออกถึงนี่มันติดหน่อยนี่ร่างที่บางครั้งนะครับสังเกตเล่นอนใช่รูมังอะไรมัง
1: เพราะว่า
0: เราต้องยอมรับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาถ้าว่าเรายอมทำใจหลับไม่ได้นั้นเราอีทำระบบเกษตรชีวภาพไม่ได้
1: แล้วแบบนี้ต้องเอาออกไหมคะหรือว่าไม้ปล่อยไปเลย
0: อันนี้มันระยะปลายของเลี้ยนแล้วเลี้ยนอีมุดหรือดูแล้วเราไม่ต้องจำเป็นเอาออกเพราะว่าถ้าว่าเราเหวี่ยงออกจริงๆต้องเอาออกตอนที
1: ่มันลูกแหลกเน
0: า
1: ะ
0: เท่าไข่ไก่เท่าอะไร
1: แต่แต่ว่าถ้าเท่านั้นบางที่นอนมันยังไม่ทันกินไหมคะ
0: ครับ
1: เราก็ยังแล่ไม่รู้แล้ว
0: ครับมันนั่นแล่ไม่รู้บางครั้งนอนอาจีฝังตัวไหวในแล้วนะครับนะ
1: ค่ะ
0: นี่การนี่ครับปลูกผสมที่สวนก็คืออีกอย่างนึงก็คือเงาะนะครับนะ
1: เงาะพันธุ์อะไรคะพี
0: ่เงาะโรงเรียนนาสารนี่ครับจากพันธุ์นาสารนะครับ
1: สุรา
0: ษฎร์ครับ
1: เอามาปลูกนี่
0: ครับนี่ก็พวงมะนี่นี่ตัดหมดแล้วครับนี่พันพวงมะนี่ตัดหมดแล้วหนูกับพวงมะนี่นี่ก็มอนนะครับมอนที่ตัดแล้วยังมีลูก
1: เขาแล่พันธุ์เผื่อฮะความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างมอนกับพวงมะนี
0: ่ลูกอันดับแรกเรื่องลูก
1: มันนะแต่ว่าตอนมันนี่จะคล้ายๆกันเหรอ
0: คล้ายๆครับแล้วสิ่งหนึ่งที่แตกต่างคือใบนะครับใบพวงเนี่ยเขาอีเลี้ยวเหล็ก นั่นคือหมอนทองเห็นไหมใบอีกว้างไงทางไงทางยาววะไอ้นี้ใบแคบๆเล็กๆมีใบเล็กอันนี้ก็เหมือนกันนี่ค่ะไม่ครับนี่พวกมันนี่ใบองเป็นบานี
1: ่ก็คือใบเลี้ยวแหลก
0: ใบเลี้ยวเล็ก
1: พวกมันนี่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นมอนนี่ใบจะกว้างว้าสักนิดนึง
0: ครับโดยมากแล้วสวนนั้นไม่ได้ลดน้ำเพราะว่าน้ำมันมาจาก
1: ใต
0: ้เขาธรรมชาติเลยครับซึมลงมานี่เลี้ยงทั้งหมดก็ได้รับน้ำจากโคลงตรงนี้ทั้งหมดเลยครับนี่

0: นี่ปลายฤดูแล้วถ้าว่าช่วงฤดูเรียนเยอะๆนะเต็มหมดเลยครับนี่ต้นนึง 5-60 ลูกนี่พันธุ์นกกระจิบยังอยู่ไม่กี่ลูกแล้วครับเหลือจากสิตัดแล้วว่านี่พันธุ์นกกระจิบใบใหญ่นะครับใบใหญ่แล้วก็อีมีร้อยหยุบร้อยอันนู้นนะครับ
1: อันนี้เหรอคะ
0: ครับครับนี่ครับนี่
1: เอานี่มันล้นเหรอ
0: ล้นครับเลี่ยนทีไม่ใช่ยานี่ครับล้นมาร้อยละ80นี่ครับนอนใช่เพศนี่ครับนี่นี่ครับรูนอน
1: อ๋อก็คือจะมีนอนใช่แบบนี
0: ้ร้อยร้อยหนึ่งประมาณ30ลูกสวนพี่หมูต้องยอมรับวันนึง
1: ไม่ถึงว่าในร้อยลูกจะนอนใช่แค่30ลูก
0: แต่เราก็ต้องยอมหลับยอมทำใจว่าเราไม่ใช่ยาก็แข็งใจทำเล่ห์พี่มุ้ยทำเล่ไปอีก2ปีถ้าว่าร้อยละ30หรือร้อยละ20ยังทำได้อยู่เลยเพราะว่าเราสามารถขายได้แพงกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่า
1: เอามาช็อตกัน
0: กับ
1: ถี่เสียพอถี่เสียบางทีเราก็เอาไปแปรรูปทำเป็นอย่างอื่นได้อีก
0: แล้วมันเกิดประโยชน์กับผู้บริโภคลูกค้าอย่างน้อยที่สุดเขากินเลี่ยนหรือไม่ฉีดยาจริงๆใช่ไหมครับต่อไปผมอาจจะบวกราคาเพิ่มแต่คิดนึงลูกค้าก็อีไม
1: ่ก็ต้องคุยกันก่อนถ้าเขาพอใจก็คือโอเคใช่ไหมคะก็คือผู้บริโภคกับเราต้องคุยกันก่อนว่าถ้าสมมุติเราไม่ฉีดยานะแต่เราจะขอเพิ่มราคาเป็นราคาเท่าน
0: ี้มากกว่าคนอื่นสัก5บาท10บาทไม่ใช่เยอะนะครับน
1: ะ
0: นี่มาเล่พันนกกระจิบนะครับนะ
1: เรียน
0: ลูกค้ามาเอาเรียนเก็บเองเลยครับนี่พันนกกระจิบนะครับนี่
1: ช่วงนี้ที่เราไม่ได้เห็นทุเรียนแบบเยอะแยะเพราะว่ามันอยู่ปลายฤด
0: ู
1: แล
0: ้
1: วใช่มั้ยก็คือก่อนหน้านี้พี่มูแกไปกี่
0: เก็บไปแล้ว 2-3 รอบก็ประมาณ 5,000 วาโลแล้วครับ5ตันวาปกติมันอีเต็มถูกต้นเลยนี่ครับในปลายฤดูแล้วนี่เหลือประมาณสัก 4-500 โลแล้วนี่ครับ
1: ก็ยังได้อยู่เนาะ
0: ยังได้อยู่ครับนี่คือพันนกกระจิบครับนี่
1: เมื่อกี้ที่เรา
0: ผ่านมาม้อนกับพ่วงมานี
1: ่
0: นั่นครับลูก
1: กระจิบสีที่3เมื่อก
0: ี้สีที่3ครับ
1: เนื้อก็คือแค่เก็บได้แล้วกันมั้ย
0: ครับแค่เก็บได้แล้วนู่นแหละครับที่ว่าเลี้ยนที่ว่าอ่อนหลังสุดนั้น2ต้นอย่างเต็มต้นอยู่เลยนะครับเพราะว่าหนูเป็นหลังสุดเพื่อน
1: ค่ะ
0: เราก็ตัดหลังเพราะว่าตัดโกนนั้นติดครับอันนี้ประมาณสักอาทิตย์นึงนะครับลูกใหญ่นี
1: ่ใหญ่จังน้อยนี่นะ
0: ครับ
1: อันนี้คือม้อนใช่มั้ย
0: ม้อนครับ

0: าสมมุติว่าคนที่ว่าอยากจะสนใจจองทุเรียนพี่มูไม่ถึงว่าหรือว่าจะมากินที่ร้านเนี่ยค่ะมากินที่สวนเนี่ยค่ะเขา
1: ติดต่อ
0: ได้แบบไหนมั้ง
1: มันจะมีเฟซพี่มูนะครับเฟซบุ๊กพี่มูเขาน้ำค้างหรือว่าเพจสวนพี่มูเขาน้ำค้างติดต่อได้เลยนะครับถ้าว่าโทรไม่ติดอะไรก็ตั้งข้อความไว้ทิ้งข้อความไว้ผมก็เย็นๆผมก็ลบไปแล้วแล้วก็ติดต่อถูกข้อความนะครับเพราะว่าลูกค้าที่ปัจจุบันที่ภาคเหนืออีสานกลางทั้งหมดก็เยอะนะครับเยอะก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณด้วยนะครับนะลูกค้าทางจังหวัดครับ
0: ให้พี่มูแนะนำอีกทีนึงค่ะว่าสวนพี่มูเขานำทางเนี่ยเป็นทุเรียนที่ปลอดสารพิษจริงๆผู้บริโภคสามารถมั่นใจในการบริโภคได้ละกานอกจากเรียนแล้วผลไม้อื่นๆก็มีตามฤดูกาลด้วยนิดนึงค่ะ
1: ครับผมพี่หมูข้าวน้ำค้างนะครับสวนเลี้ยงพี่หมูข้าวน้ำค้างผมปลูกเลี้ยงมา10ปีแหลกๆปลูก2ปีแหลกกระชายยากับแม่บ้านถึงอันดับแรกที่มองเห็นก็คือสุขภาพของเราเองของแฟนเองสุขภาพของดินด้วยสัตว์ทุกชนิดต้องได้ทำงานนักเหมือนกับเราเพราะว่าเราไปทำไร่ระบบวิธีของเขาทำให้เขาไม่อ่อนแอลงเขาก็ไม่สามารถ
0: เหมือนมาพรวนดินให้เราได
1: ้ใช่ถูกต้องเสร็จที่นี่หลังจากนั้นผมก็ตัดสินใจว่าลองไม่ฉายยาลองเลยคําว่าไม่ฉายยาของผมนี่คือเอาเครื่องมาตรวจมาวัดในขาดินในขาอากาศขาน้ําในริมคลองได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วให้พี่น้องผู้บริโภคหรือว่าเป็นลูกค้าของสวนพี่มูเขาน้ําค้างได้มั่นใจเลยนะครับว่าเลี้ยงสวนนี้ทําได้แล้วจริงแล้วก็สามารถให้มา

0: นะก็ให้มั่นใจเลยนะครับวันนี้คือสวนผีหมูรับรองการันตีเนี่ย
1: บอกม่อนทองมีซองแบบหลาย
0: มีซองแบบ
1: ม่อนทองพัน
0: น้ำ
1: น้ำดำ
0: น้ำน้ำเขียวกับม่อนทองน้ำเหล็ก
1: น้ำเหล็ก
0: นะครับ
1: แล้วก็พวงมันนี่แล้วก็นกกระจิบ
0: นกกระจิบอย่างนี้เลยสาลีกาหลงลิงหลงหลับเล่ราชานนท์นกยิบ
1: จังเสียแม
0: ่จังเสียที่
1: ว่า
0: สายพันธุ์
1: ว่ามันเป็นแบบไหนเป็นฝือให้มาที่สวนพิมูเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตไปชิมทุเรียนที่พิมูปอกเลยเดี๋ยวใจก่อนแล้วก็พิมูจะเก็บด้วยไหมคะ
0: เก็บด้วยเดี๋ยวจะเรียนให้เล่นว่า
1: จะลองจะไปลองเก็บ
0: โอเค
1: เก็บเรียนกัน
0: นะครับ
1: โอเคค่ะขนาดลากันไปกับภาพบรรยากาศเล่าหนีเลยละกันนะคะสว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ครับผมครับสวัสดีครับ

0: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ

0: 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
1: ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และทุกก้าวของแฟชั่นไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้าง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์เจรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอาคิรัชกิจนาโสภาและล่ามประสามือวันนี้คุณสร้อยทองหยกสุริยันครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลบ้านโค้งจังหวัดสุพรรณบุรีและโครงการเอสแห่งสหประชาชาติหรือ UNAIDS
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลบ้านโค้งจังหวัดสุพรรณบุรีโครงการเอสแห่งสหประชาชาติหรือ UNAIDSคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่57และมูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหะอัมภัยทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะก็เตรียมใช้โอกาสนี้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางพร้อมกับร่วมผลักดันความร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจของสหประชาชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าระยะเวลา3วันที่อยู่ที่นครนิวยอร์กจะได้มีโอกาสพบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยมากขึ้นแม้ต่างประเทศจะรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วแต่การมาสร้างความเชื่อมั่นก็จะเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมที่พร้อมรับการลงทุนสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าการเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและการปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อมตลอดจนมีความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศ

0: ไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติช่วยส่งเสริมประเทศไทยในการร่วมมือกับนานาประเทศในสถานที่ที่ไทยไม่ด้อยไปกว่าประเทศอื่นทั้งนี้การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีดร.คาริเลอร์ฮามานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังคลาเทศดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติโดยมีผู้นำและบุคคลสำคัญจากประเทศต่างๆเข้าร่วมอาทินายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาตินายโดนัลด์เจทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานายทาริกรอมานนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศดาโชเชริงโตเก้รัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏานนายนิโคลพาชินเนียนนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอาร์เมเนียนางโอซูล่าฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปและสมเด็จพระราชินีมัคซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์และในการเข้าร่วมประชุม UNGA 81ปีนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากตรงกับวาระครบรอบ80ปีที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติซึ่งถือเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยในฐานะประเทศระดับกลางจะมีบทบาทกับเวทีนานาชาติในการผลักดันวาระสำคัญของโลก
1: นอกจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่ UN แล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้เข้าพบกับ3สถาบันการเงินและก็กองทุนชั้นนำของอเมริกาครับทั้ง Bank of America, Microsoft แล้วก็ PIMCO นะครับโดยมุ่งหวังที่จะมองหาพาร์ทเนอร์ร่วมส่งเสริมเทคโนโลยีอนาคตและความยั่งยืนให้กับประเทศไทยครับโดยในการหารือกับภาคเอกชนทั้ง3รายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนยินดีที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาและส่วนตัวเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศรวมถึงช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยทางด้านของประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศ Bank of America นะครับก็ได้ชื่นชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทั้งการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในช่วงเดือนหน้าที่จะถึงนี้ด้วยครับขณะที่การพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท Microsoft นะครับทั้งสองฝ่ายก็ได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการพัฒนาบุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอบคุณทาง Microsoft นะครับที่มีส่วนสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ของไทยด้วยซึ่งก็จะเป็นการยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจไทยเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกและแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพครับในส่วนการหารือกับผู้บริหารกับพิมโก้นะครับก็ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนตลอดไปจนถึงปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงข้อมูลและก็มุมมองจากนักลงทุนระดับโลกจะเป็นประโยชน์ต่อไทยในการติดตามทิศทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินระหว่างประเทศรวมถึงการพัฒนานโยบายและสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนให้เราสามารถแข่งขันและตอบโจทย์นักลงทุนได้ในระยะยาวครับ
0: อว.ร่วมกับสำนักงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์และสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยนะคะในการเดินหน้าสร้างระบบนิเวศ Medical AI ไทยเชื่อมงานวิจัยโรงพยาบาลมาตรฐานแหล่งทุนและตลาดพร้อมเตรียมผลักดันนวัตกรรมจากต้นแบบสู่ผลิตภัณฑ์ใช้งานจริงและตลาดต่างประเทศศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดงาน Global Medical AI Summit 2026 The Global Gateway for Thailand's Medical AI Innovation พร้อมเปิดตัวโครงการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ด้านการแพทย์เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์มุ่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ Medical AI ของไทยให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยผ่านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและมีศักยภาพแข่งขันในตลาดสากลโดยเชื่อมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการแพทย์มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยนักพัฒนาเทคโนโลยีผู้ประกอบการตลอดจนภาคธุรกิจและนักลงทุนศาสตราจารย์ดร.ยศชนันกล่าวว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังมีบทบาทสำคัญต่อระบบการแพทย์และสาธารณสุขตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลการสนับสนุนการวิจัยการวินิจฉัยการดูแลผู้ป่วยไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของบริการสุขภาพซึ่งกระทรวงอว.ได้วางแนวทางขับเคลื่อน Medical AI ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้เทคโนโลยีมาตรฐานและกลไกเชิงพาณิชย์โดยตั้งเป้าให้งาน Global Medical AI Summit เป็นหนึ่งในกลไกเชื่อมผู้ประกอบการไทยเข้าสู่เครือข่ายด้านการแพทย์เทคโนโลยีธุรกิจและการลงทุนระดับนานาชาติเพื่อเพิ่มโอกาสให้นวัตกรรมของไทยสามารถเข้าสู่ตลาดโลกได้ทั้งนี้มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า80บริษัทก่อนผ่านการคัดเลือกเข้าสู่เมดโปรแกรมจำนวน44บริษัทโดยกระบวนการพัฒนาครอบคลุมไปตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาการทดสอบประสิทธิภาพมาตรฐาน ISO การขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.ความปลอดภัยทางไซเบอร์การวางแผนธุรกิจตลอดจนการเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลและแหล่งเงินทุน
1: มาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันต่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ใช้ดีเซลต้องฟังข่าวนี้กันหน่อยนะครับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.นะครับประชุมกันเมื่อวานนี้มีมติลดเงินชดเชยดีเซลนะครับก็จะส่งผลให้มีการขึ้นราคาขายปลีกปรับเพิ่มมา75สตางค์ต่อลิตรนะครับสาเหตุเนี่ยก็มาจากผลกระทบของกรณีที่ผู้นำสหรัฐส่งสัญญาณว่าอาจจะพิจารณายกเลิกการส่งออกน้ำมันดีเซลและก็อีกหนึ่งกรณีคือกรณีที่รัสเซียมีแนวโน้มว่าจะขยายระยะเวลามาตรการห้ามผู้ผลิตส่งออกน้ำมันดีเซลออกไปอีก1เดือนครับโดยมติลดการชดเชยอัตราเงินกองทุนน้ำมันในส่วนของน้ำมันดีเซล B7 ลง19สตางค์ต่อลิตรและน้ำมันดีเซล B20 ลง26สตางค์ต่อลิตรซึ่งแบบนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นมา75สตางค์ต่อลิตรนะครับโดยน้ำมันดีเซล B7 ปรับตัวสูงขึ้นเป็น41บาท44สตางค์ต่อลิตรและน้ำมันดีเซล B20 เป็น36บาท44สตางค์ต่อลิตรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและรักษาความมั่นคงทางสภาพคล่องของกองทุนซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่เช้าวันนี้เลยนะครับเช้าวันที่24กันยายนนี้เป็นต้นไปปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทางกบน.เนี่ยต้องตัดสินใจปรับลดการอุดหนุนลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยก็มาจากแรงกดดันในตลาดพลังงานโลกนะครับที่มีความทวีความรุนแรงขึ้นเริ่มจากการที่ทางโดนัลด์ทรัมป์ก็ส่งสัญญาณว่าอาจจะพิจารณายกเลิกการส่งออกน้ำมันดีเซลของสหรัฐเพื่อควบคุมวิกฤตราคาน้ำมันภายในประเทศที่พุ่งสูงแต่ระดับอยู่ที่ 6.50 เหรียญสหรัฐต่อแกลลอนซึ่งแพงกว่าในช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 75% หรือว่าคิดเป็นราคาไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ57บาท15สตางค์ต่อลิตรนะครับก็ประกอบกับความตึงตัวด้านอุปทานจากรัสเซียด้วยที่มีแนวโน้มว่าจะขยายระยะเวลามาตรการห้ามผู้ผลิตส่งออกน้ำมันดีเซลออกไปอีก1เดือนไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้เนื่องจากโรงกลั่นหลายแห่งยังไม่สามารถกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติจากการถูกโจมตีโดยยูเครนซึ่งรัสเซียก็ได้เริ่มบังคับใช้มาตรการนี้มาตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อซัพพลายในตลาดโลกเนื่องจากปกติแล้วรัสเซียมีสัดส่วนการส่งออกดีเซลสูงถึง 813,000 บาร์เรลต่อวันในปี2568ก็คือปีที่แล้วทั้งนี้การปรับลดการชดเชยและปล่อยให้ราคาขายปลีกสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้นจึงเป็นแนวทางที่จำเป็นเพื่อจะสร้างความสมดุลให้กับกองทุนน้ำมันในระยะยาวซึ่งการลดการชดเชยในครั้งนี้ส่งผลให้กองทุนน้ำมันมีรายจ่ายวันละประมาณ428ล้านบาทครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:15 น.มาติดตามข่าวเช้ากันต่อนะคะการจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการแพทย์และสุขภาพรุ่นที่4เพื่อติดอาวุธผู้บริหารให้นำไปใช้ต่อยอดในองค์กรซึ่งดำเนินมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมสิ้นสุดลงเมื่อวานนี้นะคะโดยมีการมอบรางวัลแก่ผู้เข้าอบรมที่มีผลงานโดดเด่นในการจัดทำโครงการสรุปผลเรียนรู้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่กลุ่มที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Capstone Project Presentation หรือการนำเสนอผลงานโครงงานท้ายหลักสูตรในการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการแพทย์และสุขภาพ Vitality Enhancementand Longevity Academy หรือเวลารุ่นที่4โดยร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมพร้อมย้ำว่าหลักสูตรเวลาเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้ากับการบริหารองค์กรเพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในระยะยาวขอให้นำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ได้จริง
1: หลักสูตรเวลาเป็นพื้นที่สำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารจากหลากหลายภาคส่วนได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพกับการบริหารองค์กรซึ่งเป็นแนวทางที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในระยะยาวขอให้ทุกท่านได้นำความรู้ประสบการณ์และเครือข่ายที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตรนี้นะคะไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรสังคมและประเทศชาตินะคะ
0: สำหรับหลักสูตรเวลาจัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกรมอนามัยซึ่งรุ่นที่4จัดระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน2569มีผู้บริหารผู้ประกอบการและบุคลากรระดับบริหารจากหลากหลายภาคส่วนรวม107คนเข้าอบรมด้านสุขภาวะการแพทย์และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อดูแลชีวิตให้ยืนยาวผ่านการบรรยายและเสวนาการศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าอบรมเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่สามารถต่อยอดองค์ความรู้และความร่วมมือด้านสุขภาพในอนาคต
2: ไปดูเรื่องของตัวเลขการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ของกรุงเทพกับรอบๆกันหน่อยนะครับจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์นะครับมีการประเมินภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องนะครับจากยอดขายที่ขยายตัวครับนายมานะนิมิตวานิชผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์นะครับได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงไตรมาส2ของปี2569ซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในแง่ของจำนวนหน่วยและก็มูลค่าด้วยขณะที่อุปทานใหม่ในตลาดมีแนวโน้มชะลอตัวและก็ลดลงซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกนะครับทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวสู่สมดุล นะครับและก็สร้างเสถียรภาพการเติบโตที่ดีขึ้นโดยมีปัจจัยสำคัญมาจากมาตรการภาครัฐทั้งการต่ออายุการลดค่าธรรมเนียมโอนและก็จดจำนองรวมถึงมาตรการ LTV ที่ช่วยรักษาแรงขับเคลื่อนในตลาดด้วยสำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครผู้ประกอบการ

0: การหันมาปรับพอร์ตราคาเฉลี่ยต่อหน่วยเนี่ยให้เข้าถึงง่ายขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ 7.3 ล้านแสนบาททำเลอาคารชุดโซนสุขุมวิทโดดเด่นที่สุดนะครับมียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 138%ส่วนในพื้นที่ของปริมณฑลจังหวัดนนทบุรีนะครับมีการชะลอเปิดโครงการใหม่ลงถึง 67% แต่ยอดขายอาคารชุดในโซนบางใหญ่บางบัวทองบางกรวยไซน้อยยังเติบโตได้ 59% ส่วนทางฝั่งของปทุมธานีนะครับก็ได้แรงหนุนจากอาคารชุดโซนคลองหลวงยอดขายเพิ่มขึ้นมา 59%สมุทรสาครได้รับอานิสงส์จากแหล่งงานอุปสงค์บ้านจัดสรรเติบโตนะครับก้าวกระโดดอยู่ที่ 107% ที่สมุทรปราการและก็นครปฐมตลาดอาคารชุดในพื้นที่เขตเมืองและพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัยยังคงมีอัตราการระบายตัวได้ดีต่อเนื่องครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับยังมีปัจจัยเสี่ยงอย่างการปฏิเสธสินเชื่อของสถาบันการเงินและภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูงจึงเสนอให้ทางภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการเพิ่มรายได้ของประชาชนเพื่อสนับสนุนให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างมั่นคงครับ
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งสร้างเครือข่ายสกัดกั้นการให้สินบนในภาคธุรกิจเดินหน้ายกระดับความโปร่งใสพร้อมผลักดันประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสมาชิก OECD อย่างเต็มรูปแบบค่ะนายนิติพันธ์ประจวบเหมาะรักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดความโปร่งใสชัดเจนและเป็นธรรมซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนของ OECD ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังเดินหน้าอย่างจริงจังเพื่อร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการให้สินบนและมุ่งสู่การเป็นสมาชิก OECD อย่างเต็มรูปแบบเวทีนี้จึงเป็นโอกาสดีในการนำเสนอความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศและแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อรับมือกับปัญหาการให้สินบนในทุกมิติทางด้านนางสาววีเบก้าลิซานเลวากประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยเน้นย้ำว่าเส้นทางสู่การเป็นสมาชิก OECD ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยพลังและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนงานนี้จึงเป็นพื้นที่สำคัญให้หน่วยงานต่างๆได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อยกระดับความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างอนาคตที่เข้มแข็งให้กับประเทศไทยกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจัดโดยสำนักงานปปช.ร่วมกับหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยหรือ JFCCT ภายในงานยังมีการจัดเวทีอภิปรายถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนไทยสู่ OECD โดยเน้นย้ำบทบาทของปปช.ในการยกระดับมาตรฐานทางกฎหมายและแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักสากลซึ่งการจัดงานได้รับความสนใจจากผู้แทนสมาชิก JFCCT ถึง36ประเทศตัวแทนสถานทูต42ประเทศตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกว่า100คนสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประชาคมระหว่างประเทศที่พร้อมสนับสนุนไทยในการกวาดล้างการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
0: ในช่วงรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามความแปรปรวนของสภาพอากาศที่กำลังส่งสัญญาณเตือนถึงผลกระทบจากเอลนีโญนะครับขณะที่จังหวัดยะลาเองถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่เผชิญกับภัยแล้งรุนแรงแต่ปริมาณฝนเนี่ยก็ลดลงอย่างน่ากังวลท่ามกลางการเตรียมพร้อมรับมือทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมเดี๋ยวเราไปติดตามได้จากทีมข่าว NBT ยะลาครับ

0: อากาศที่ร้อนจัดในหลายพื้นที่ของประเทศไทยหลายคนมองว่าเป็นความร้อนตามฤดูกาลธรรมดาอย่างที่เคยชินแต่ข้อมูลในปัจจุบันกำลังสะท้อนภาพที่น่ากังวลว่าความแปรปรวนของธรรมชาตินี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันจนคำว่าเอลนีโญกลายเป็นเรื่องที่คุ้นหูที่เข้ามาใกล้ชีวิตประจำวันมากกว่าที่คิดวิกฤตการณ์ครั้งนี้กำลังส่งสัญญาณชัดเจนให้เราทุกคนต้องเริ่มหันมารับรู้และเตรียมพร้อมรับมืออย่างจริงจังจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวที่เราจะมองผ่านไปได้อีกต่อไปแม้ยะลาจะรอดพ้นวิกฤตแล้งหนักมาได้แต่ปริมาณฝนสะสมปีนี้กลับน่ากังวลโดยข้อมูลสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าแม้ยะลาจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งน้อยกว่าพื้นที่อื่นแต่ปริมาณฝนสะสมปีนี้กลับตกต่ำอย่างน่ากังวลโดยวัดได้เพียงราว600มิลลิเมตรซึ่งห่างไกลจากค่าเฉลี่ยปกติที่ 2,400 มิลลิเมตรต่อปีสิ่งนี้กำลังส่งสัญญาณเตือนถึงสถานการณ์ขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมที่ปริมาณน้ำกักเก็บอาจไม่เพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคซ้ำร้ายเมื่อพ้นช่วงแล้งยะลาจะต้องปรับตัวฉับพลันเพื่อรับมือกับมรสุมใหญ่ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมที่จะมีฝนตกหนักอีกหลายพันมิลลิเมตรสภาวะความแปรเปลี่ยนที่เปลี่ยนจากวิกฤตขาดแคลนน้ำไปสู่ฝนตกหนักหลากท่วมในเวลาเพียงไม่กี่เดือนจึงกลายเป็นโจทย์สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านทั้งการกักเก็บน้ำไว้ใช้และการเตรียมพร้อมระบายน้ำในอนาคต
1: จังหวัดยะลาเนี่ยในส่วนของภัยแล้งเนี่ยถ้าพูดเรื่องภัยแล้งโดยปกตินะครับของเราเนี่ยค่อนข้างผลกระทบไม่มากนะครับเพราะว่าเราไม่เคยประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งเลยนะครับเพียงแต่ว่าทุกปีเนี่ยในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์จนถึงพฤษภาคมก่อนเข้าช่วงฤดูฝนเนี่ยมันก็ยังมีภาวะในเรื่องของฝนน้อยนะครับแล้วก็ทุกปีเนี่ยก็จะมีพื้นที่บางพื้นที่ของจังหวัดยะลาเนี่ยอย่างน้อยในพื้นที่5อำเภอนะครับที่มีผลกระทบแต่ว่าก็เป็นอำเภอแต่ละหมู่บ้านตำบลนะครับมันไม่ได้ควบคุมทั้งอำเภอนะครับ
0: จากการสำรวจและจัดทำแผนป้องกันภัยพิบัติจังหวัดยะลาได้ปักหมุดพื้นที่เฝ้าระวังภัยแล้งใน5อำเภอ15ตำบล71หมู่บ้านได้แก่อำเภอบันนังสตาทานโตยะหารามันและกาบังทางนี้ผลกระทบไม่ได้กระจายครอบคลุมทั้งอำเภอแต่เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มหมู่บ้านบางแห่งเท่านั้นโดยส่งผลกระทบโดยตรงต่อน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลักในขณะที่น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในภาพรวมยังคงมีเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
1: ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในแผนบริหารจัดการสถานการณ์ในเรื่องของภัยแล้งด้วยนะครับเพราะว่าเอลนีโญเนี่ยอย่างที่เราทราบก็คือโลกมันร้อนนะครับทำให้เกิดภาวะแล้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในแผนแล้วก็การบริหารจัดการจากหน่วยงานเรามีทั้งการเตรียมความพร้อมในเรื่องเครื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเรื่องเครื่องของการหาแหล่งน้ำการจัดหาแหล่งน้ำการเอาอุปกรณ์ในเรื่องเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำบ้างนะครับในกรณีที่ต้องแจกจ่ายน้ำรถบรรทุกน้ำอันนี้ก็คือเป็นท้องถิ่นเขาก็มีศักยภาพในเรื่องของการจัดบริหารจัดการอย่างนี้นะครับ
0: หัวใจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำของพื้นที่คือเขื่อนบางลางซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ 54% โดยคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำได้วางแผนพร่องน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนและรอกใหญ่ในช่วงมรสุมปลายปีอย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับการกักเก็บสำรองไว้ให้ภาคการเกษตรได้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปีขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจแม้ผลกระทบในภาพรวมจะไม่รุนแรงแต่ทุกหน่วยงานยังคงร่วมมือวางแนวทางป้องกันเชิงรุกอย่างเข้มงวดทั้งการสำรวจระบบประปาหมู่บ้านเตรียมพร้อมรถบรรทุกน้ำเครื่องสูบน้ำจัดหาแหล่งน้ำสำรองและรณรงค์ให้ประชาชนเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามฉุกเฉินเพราะหากเกิดเหตุไม่คาดคิดมาตรการเหล่านี้จะเป็นกรอบป้องกันสำคัญที่จะช่วยให้ชาวยะลาผ่านวิกฤตไปได้อย่างปลอดภัยการเตรียมความพร้อมของจังหวัดยะลาสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะมีความได้เปรียบจากกรอบป้องกันทางธรรมชาติแต่การไม่ประมาทและการวางแผนรับมือล่วงหน้าคือหัวใจสำคัญอย่างแท้จริงซึ่งมาตรการเชิงรุกทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้พี่น้องชาวยะลาก้าวผ่านวิกฤตความแปรปรวนของสภาพอากาศทั้งภัยแล้งและอุทกภัยไปได้เท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับชุมชนในระยะยาวต่อไปทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
2: ส่วนเรื่องสภาพอากาศนะคะวันนี้เตรียมตัวให้พร้อมค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำตัวการฝนตกหนักจะเริ่มเคลื่อนเข้ามาในบ้านเราติดตามพื้นที่เสี่ยงในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTวันนี้ตัวการฝนตกหนักจะเคลื่อนเข้ามาในบ้านเราเตรียมตัวรับมือฝนตกหนักกันด้วยค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมที่กัมพูชาแล้วหลังจากนี้จะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางเริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่วนมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีกำลังลงทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่เข้าใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้ค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากในวันนี้นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์จังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
4: ช่วงนี้ได้เวลาไปรับชมข่าวภาษาอังกฤษ NBT World Brief ครับ
5: สวัสดีค่ะ It's time now for the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Tra Thiragausan.The PRD is preparing its personnel and broadcasting operations for the upcoming royal cremation ceremony of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, with emphasis on accurate information and coverage that reflects the dignity of the occasion.The Public Relations Department, or PRD, is stepping up preparations for the royal cremation ceremony of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, to ensure that all related information accurately with the utmost respect. PRD Director General Sudhruthai Lirkasem chaired a workshop organized by the National Broadcasting Services of Thailand, or NBT, to prepare personnel involved in the ceremony's public relations and broadcasting operations. NBT will hold three workshops from September to November 2026, covering live broadcasting, royal terminology, joint television signal management,operational plans, and emergency backup systems. The sessions also aim to strengthen understanding of the royal traditions associated with the ceremony so reporters, technical staff, and other personnel can perform their duties properly and appropriately.The workshop yesterday featured briefings on the use of royal language and information related to the royal cremation ceremony, delivered by experts from the Office of the Royal Society and the Secretariat of the Sangha Supreme Council.Prime Minister Anutin Chanwirakul is in New York for the UN General Assembly, where he is set to highlight Thailand's economic potential and its role in a changing global landscape.Prime Minister and Interior Minister Anutin Chanwirakul is attending the 81st session of the United Nations General Assembly in New York, where he is reaffirming Thailand's support for multilateral cooperation with the United Nations at its core. During his three-day stay in New York, the Prime Minister is meeting with world leaders, business representatives, and investors to strengthen confidence in Thailand as a manufacturing and distribution base and an investment destination.In his UNGA address on September 24th local time, the Prime Minister is expected to outline Thailand's future direction, including its ambition to become a trade and economic hub in ASEAN, adapt to new global rules, and advance the energy transition. He will also highlight Thailand's readiness to join the Organization for Economic Cooperation and Development, or OECD.The 81st UN General Assembly is chaired by Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman, with leaders from around the world attending, including Her Majesty Queen Maxima of the Netherlands,

บังคมบาทปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงนี้กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับวันนี้เริ่มที่ผลกระทบจากวิกฤตไฟป่าในอินโดนีเซียครับที่กำลังทำให้ตัวเลขผู้ป่วยทางเดินหายใจพุ่งสูงขึ้นครับกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียนะครับได้เปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่าพบผู้ป่วยทางเดินหายใจแล้วกว่า 174,000 คนในพื้นที่7จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันพิษไฟป่านะตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงวันที่21กันยายนซึ่งในจำนวนนี้เป็นเด็กเล็กกว่า 40,000 คนโดยตัวเลขดังกล่าวนี้เพิ่มขึ้นจากกว่า 113,000 คนที่รายงานไปเมื่อวันที่9กันยายนซึ่งก็สะท้อนถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากสถานการณ์ไฟป่าที่ยืดเยื้อมาหลายสัปดาห์ขณะที่หมอกควันพิษยังคงแผ่ปกคลุมไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียสิงคโปร์และก็ฟิลิปปินส์ด้วยนะครับทำให้ดัชนีคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ลดลงจนอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียระบุว่าหมอกควันมีมลพิษหลายชนิดรวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมมนุษย์และสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและปัญหาสุขภาพอื่นๆทางนี้ทางอินโดนีเซียได้เผชิญไฟป่าเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งซึ่งโดยทั่วไปนะครับก็จะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมแต่ปีนี้สถานการณ์รุนแรงขึ้นเป็นอันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนิโญครับ
1: ทางใต้ของซีเรียมีเมืองนึงนะคะได้ชื่อว่าประสบกับภาวะ

0: แค้นมากที่สุดนั่นก็คือสเวด้าไปดูกันว่าผู้คนที่นั่นเขาใช้ชีวิตกันยังไงจากรายงานนี้ค่ะ
1: ร้านเบเกอรี่ของโฮดาคิวานวัย59ปีกำลังรอแป้งทำขนมและเชื้อเพลิงซึ่งทั้งสองอย่างเป็นของหายากในเมืองสเวด้าทางใต้ของประเทศซีเรียเมืองที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวดรูสและยังคงอยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลดามัสกัสโฮดาบอกว่าเพราะเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดทำให้การขนส่งสินค้ามาไม่ถึงเธอจึงทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อกลางปีที่แล้วการสู้รบในเมืองสเวดาระหว่างกลุ่มติดอาวุธชาวดรูสกับนักรบเบดูอินได้ทำให้สถานการณ์ในเมืองนี้เลวร้ายลงอย่างมากมานับแต่นั้นโดยองค์กรสังเกตการเพื่อสิทธิมนุษยชนซีเรียรายงานว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,000 คนในจำนวนนี้เกือบ800คนเป็นพลเรือนชาวดรูสขณะที่คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลซีเรียระบุว่าสามารถบันทึกรายชื่อผู้เสียชีวิตไว้ได้ที่ 1,760 คนในเวลานั้นกองกำลังรัฐบาลและพันธมิตรที่เข้าแทรกแซงสถานการณ์ถูกกล่าวหาว่าสังหารพลเรือนและละเมิดสิทธิอื่นๆโดยเมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลซีเรียเพิ่งจะนำตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่สงบลงในเมืองสเวดาเวลานี้ยังไม่มั่นคงเพียงพอเพราะทุกฝ่ายยุติสู้รบกันได้เพียงเพราะข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเท่านั้นสื่อต่างชาติรายงานว่าปัจจุบันเมืองสเวดาและพื้นที่โดยรอบตกอยู่ในสภาพที่ถูกตัดขาดจากภายนอกโดยถนนที่มุ่งสู่เมืองหลวงถูกปิดเป็นระยะและแม้รัฐบาลซีเรียจะปฏิเสธว่าไม่ได้ปิดล้อมหรือปิดถนนเหล่านั้นแต่อย่างใดแต่ทว่าชาวเมืองยังคงหวาดกลัวที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ที่รัฐบาลควบคุมด้วยเหตุนี้การขนส่งจึงติดขัดมีการจำกัดการขนส่งของรถบรรทุกและสินค้าที่จะเข้าสู่ตัวเมืองอาเมราชิตช่างไม้วัย30ปีบ่นว่าชาวเมืองกำลังขาดแคลนสิ่งจำเป็นเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตทั้งเชื้อเพลิงอาหารและเครื่องใช้ในบ้านเขาบอกว่าไม่มีอะไรได้รับอนุญาตให้ส่งเข้ามาในสเวดาเลยเพราะมีการอ้างว่าในเมืองนี้มีกลุ่มติดอาวุธนอกกฎหมายกบดานอยู่ดังนั้นจึงไม่ต้องพูดถึงว่าทั้งเด็กคนชราและคนพิการจะใช้ชีวิตอยู่กันอย่างไรอัตฮามอัลกูไดนีวัย52ปีช่างไม้อีกคนสิ้นหวังที่จะทำชิ้นงานต่อไปเขายังมีค่าเช่าที่ต้องจ่ายมีลูกๆที่ต้องดูแลและมีค่าเทอมโรงเรียนที่ต้องรับผิดชอบเขามองว่าการตัดไฟอาจเป็นกลยุทธ์ของรัฐบาลซีเรียในการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธที่ว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลซีเรียเพิ่งปรับขึ้นราคาเชื้อเพลิงยิ่งซ้ำเติมผู้คนที่บอบช้ำจากภาวะขาดแคลนน้ำมันอยู่แล้วความยากลำบากเหล่านี้กำลังดำเนินไปแบบไร้ทางออกสำหรับเมืองสเวดาและมองว่าจอร์แดนและสหรัฐจะพยายามเข้ามาแทรกแซงซีเรียด้วยการประกาศโรดแมปสำหรับเมืองนี้ไปเมื่อปีที่แล้วและนับถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหว
2: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันนะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปและพี่กีตาร์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ครับ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: ค่ะ
2: วันนี้มีอะไรมาฝากกันครับ
5: ก็กีฬาเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้นักกีฬาไทยได้เหรียญทองที่5จากกีฬาขี่ม้า
4: ค่ะก็ถือว่าเป็นเหรียญเซอร์ไพรส์พอสมควรนะคะเพราะว่าไม่ได้ตั้งเป้ากับกีฬาชนิดนี้แต่เราก็คว้ามาได้ค่ะ
2: ครับเชิญเลยครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มมาที่เอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้เหรียญทองที่5มาแล้วจากกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งนะครับผลงานถือว่ายอดเยี่ยมเลยไปดูผลงานของนักกีฬาไทยนะครับก็จะแข่งกันทั้งหมด3อีเวนต์สำหรับขี่ม้าเนี่ยชิงชัยกัน2เหรียญทองจากประเภทอีเวนติ้งแล้วก็ประเภทอีเวนติ้งประเภททีมแล้วก็บุคคล
4: ใช่นะคะก็สำหรับประเภทอีเวนติ้งเนี่ยก็มี3อีเวนต์ด้วยกันก็คือศิลปะบังคับม้ามีกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางแล้วก็มีครอสคันทรีนะคะซึ่งนักกีฬาไทยของเรา4คนเนี่ยก็ประกอบไปด้วยกรธวัฒน์สำราญนะคะมีพันตรีสุภาพขาวงามมีวรปัตรสิทธิจูแล้วก็มีวีรพัฒน์ปิตะกานนท์นะคะก็ช่วยกันทำคะแนนได้เป็นคะแนนเสียนะคะน้อยที่สุดที่ 109.90 คะแนนนะคะก็แซงเจ้าภาพตัวเต็งญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้แล้วก็ขึ้นมาคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนะคะนี่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์สร้างความประทับใจเหมือนกันนะคะ
2: นี่เป็นคว้าเหรียญเป็นการคว้าเหรียญทองประเภททีมในกีฬาเอเชียนเกมได้อีกครั้งในรอบ28ปีล่าสุดก็คือเอเชียนเกมครั้งที่13เมื่อปี1998นู่นเลยนะครับตอนนั้นไทยเป็นเจ้าภาพ
4: โอ้ค่ะ
3: นนี้รู้สึกดีใจครับที่ทีมเราได้ประสบความสำเร็จในกีฬาประเภทอีเวนติ้งทุกคนก็ทำสุดความสามารถแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนรวมทั้งท่านหญิงนะครับที่ให้กำลังใจตอนที่เราแข่งขันเช้านี้ถึงแม้ว่าฝนจะตกเราก็ทุกคนก็เชียร์สุดใจแล้วก็ทำให้เราได้ประสบความสำเร็จวันนี้ครับแล้วก็ต้องขอบคุณน้องแม่ด้วยครับ
6: ผมขอขอบคุณแฟนๆนะฮะคนไทยทุกคนนะฮะที่ส่งแรงกายแรงใจมาเชียร์นะฮะเราก็ทำอย่างเต็มที่แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมากำลังใจสำคัญเสมอครับ
7: ขอบคุณคนไทยทุกคนและก็ที่ยืนได้คือพระมหากรุณาธิคุณอนุพลนั้นถือไม่ได้ของพระองค์อีก
8: ครับ
9: ต้องขอบคุณครับทุกคนแล้วก็สปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นแล้วก็ผู้นำแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ที่มีแรงเชียร์ที่บ้านมาด้วยครับขอมอบเพียรให้กับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ที่ต่อไป
10: โอเคขอบคุณครับ
4: แสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนึงนะคะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าขี่ม้ายังได้มาอีก1เหรียญเงินค่ะจากประเภทบุคคลนะคะวรปัตรสิทธิจูทำผลงานยอดเยี่ยมค่ะก็คว้าเหรียญเงินนะคะจากการทำคะแนนเสีย 30.10 คะแนนนะคะก็เหรียญทองเป็นของหัวเทียนค่ะจากจีนนะคะเสียไป 26.90 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นโอกิวาโยชิอิกิจากญี่ปุ่นเสียไป 31.70 คะแนนนะคะนั่นเท่ากับว่าทีมขี่ม้าไทยเมื่อวานนี้นี่คว้าไป1เหรียญทองประเภททีมแล้วก็อีก1เหรียญเงินจากประเภทบุคคลในเอเชียนเกมครั้งนี้ค่ะ
5: ครับส่วนยกน้ำหนักครับมีจอมพลังไทยลงแข่งขัน2รุ่นไฮไลท์อยู่ที่รุ่น53กิโลกรัมหญิงน้องออยสุรจนาคำเบ้าดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมปารีส2024นะครับลงแข่งขันท่าสแนชน้องออยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยกผ่านฉลุยเลยทั้ง3ครั้งสถิติยกน้ำหนักสูงที่สุดอยู่ที่95กิโลกรัมนะครับจากนั้นคลีนแอนเจิร์กยกผ่าน2ครั้งน้ำหนักสูงสุดอยู่ที่119กิโลกรัมทำให้น้ำหนักรวมอยู่ที่214กิโลกรัมนะครับก็ได้เหรียญทองแดงไป
4: ค่ะก็พยายามที่จะเรียกน้ำหนักในครั้งสุดท้ายของคลีนแอนเจิร์กนะคะหวังเหรียญทองแต่ว่ายกไม่ผ่านนะคะขณะที่เหรียญทองเป็นของคังฮยอนกยองจากเกาหลีเหนือค่ะท่าสแนททำไปได้99เป็นการทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ด้วยแล้วก็เทียบเท่ากับสถิติโลกด้วยนะคะส่วนคลีนแอนเจิร์กยกได้124กิโลกรัมทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ค่ะน้ำหนักรวม223กิโลกรัมก็ทำลายสถิติเหมือนกันนะคะขณะที่เจ้าจินหลานจากจีนนะคะคว้าเหรียญเงินค่ะด้วยน้ำหนักรวม218กิโลกรัมค่ะยังมีผลอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็คือรุ่น49กิโลกรัมหญิงเหมยสุทธาศินีแก้วสิงขรดาวรุ่งวัย19ปีลงแข่งขันในรุ่น49กิโลกรัมนะคะก็ยกท่าสแนทได้79กิโลกรัมคลีนแอนเจอร์99กิโลกรัมน้ำหนักรวม178กิโลกรัมจบที่5ค่ะ
5: ขณะที่แบดมินตันในประเภททีมชายนะครับรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยเจอกับอินโดนีเซียปรากฏว่าประเภทชายเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิครับลงสนามเจอกับโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลกจากอินโดนีเซียแล้วก็เป็นวิลกุลวุฒิชนะไป 2-0 เกมเลย21-17แล้วก็21-14นะครับทำให้ไทยขึ้นนำก่อน 1-0 คู
4: ่ค่ะคู่ที่2นะคะไทยเราส่งพีโอโมนะคะพีรัชชัยสุขพันธ์นะคะกับภคพลธีรรัศกุลนะคะคู่มือ36ของโลกก็เจอกับคู่ของมูฮัมหมัดชิโนบูกับริกกี้ฟาจาอัลเฟียนนะคะคู่มือวางอันดับ2ของโลกก็ต้านไม่ไหวนะคะสุดท้ายเราแพ้ไป0-2เกมค่ะ13-21แล้วก็19-21ตอนนี้อินโดนีเซียตามตีเสมอเป็น1-1คู่นะคะ
5: คู่ที่3ประเภทชายเดี่ยวมือ2นะครับภูริทัศน์อารีมืออันดับ295ของโลกลงแข่งแทนอิคคิวพนิชพลที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับเจอกับทางอาวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกเกมนี้ภูริทัศน์พยายามสู้สุดๆแล
4: ้
5: วแต่แพ้ไป0-2เกม
4: นะคะก็มือเราอันดับต่ำกว่าเขาเยอะนะคะแล้วก็คู่ที่4ค่ะเป็นชายคู่มือ2นะคะมีเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่านะคะเจอกับคู่ของริโอโรรี่คาร์นันโดกับดานิเอลมาตินนะคะก็เป็นคู่ของอินโดนีเซียที่ก็เก็บชัยชนะไปได้อีก0-2เกมนะคะ15-21แล้วก็21-13นะคะก็สรุปผลการแข่งขันแบดมินตันทีมชายค่ะเราแพ้ไป1-3คู่นะคะแต่ว่าเราก็ได้เหรียญทองแดง
5: ได้เหรียญนะ
4: นะคะกับการแข่งขันครั้งนี้ก็เป็นเหรียญที่รอคอยในรอบ16ปีเหมือนกันค่ะ
5: ครับสรุปเหรียญรางวัลนะครับตอนนี้ที่นำอยู่เป็นจีนนะครับ48เหรียญทอง อันดับ2เป็นเจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองส่วนไทยตอนนี้มี5เหรียญทอง3เหรียญเงิน4เหรียญทองแดง
4: ค่ะ
5: ครับวันนี้ก็เชียร์กันต่อนะ
4: ใช่นะคะยังมีอีกหลากหลายชนิดกีฬานะคะวันนี้ NBT ของเราก็ถ่ายทอดสดตะกอด้วยนะคะมีกรีธาในช่วงเย็นวันนี้ด้วยค่ะ
11: ครับขอบคุณทั้ง2ท่านครับ
4: ขอบคุณค่ะ
11: ส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพของนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับที่เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนบริเวณชายหาดในเมืองมาแซของประเทศฝรั่งเศสครับซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นวันแรกของในช่วงฤดูใบไม้ร่วงแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยดูราวกับฤดูร้อนท่ามกลางอุณหภูมิที่พุ่งสูงถึง26องศาเซลเซียสครับ
4: ค่ะและหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชนิยมเรื่องการใช้ผ้าไทยและฉลองพระองค์แบบไทยตั้งแต่เป็นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรทรงเลือกฉลองพระองค์แบบไทยสีงาช้างรอบคอฉลองพระองค์ปากไม้ทองพระภูษายกทองในงานพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและทรงพระภูษาทองและทรงสะพักในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมฉลองพระองค์ทั้งชุดสากลและชุดไทยมีพระราชดำริใช้ผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกในการสร้างสรรค์ฉลองพระองค์เพื่อแสดงถึงความเป็นไทยพร้อมทั้งได้เกิดพระราชดำริว่าประเทศไทยยังไม่มีชุดประจำชาติสำหรับสตรีอย่างเช่นชุดกิโมโนของชาวญี่ปุ่นชุดสารีของชาวอินเดียจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสนองพระโอษฐ์ช่างตัดเสื้อและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ค้นคว้าเรื่องการแต่งกายของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อทรงเลือกแบบมาเป็นฉลองพระองค์ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปยุโรปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับยกย่องพระเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั้งชาติฝรั่งเศสและอิตาลีว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกทำให้ชุดไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกปีพุทธศักราช2507สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชวินิจฉัยเลือกแบบชุดไทย8ชุดและพระราชทานชื่อชุดไทยแต่ละชุดโดยได้แนวคิดจากชื่อพระตำหนักและพระที่นั่งต่างๆประกอบด้วยไทยเรือนต้นไทยจิตรลดาไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานไทยจักรีไทยดุสิตไทยจักรพรรดิและไทยศิวาลัยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมซึ่งได้พระราชทานให้สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติแสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมการทอผ้าไทยซึ่งใช้ตัดเย็บชุดไทยช่วยกระจายรายได้สู่ราษฎรทางหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใช้ฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆและงานพระราชพิธีเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้คนไทยนิยมการแต่งกายด้วยชุดไทยโดยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารประชาชนที่ตามเสด็จต่างนิยมใช้ชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันสตรีไทยสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อความสง่างามอย่างไทยในงาน

อาชานุญาตให้จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นตลอดจนเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์การแต่งกายของคนไทย

สำหรับชิ้นงานของหัตถกรรมรูปแบบโนราอันดับแรกเลยอัตลักษณ์ของมันคือเรื่องของเทคนิคการทำการถักร้อยนะครับมันเป็นเทคนิคการถักร้อยที่มีความเฉพาะสามารถสร้างเป็นแผ่นผืนและสามารถใช้เทคนิคการร้อยที่เป็นทั่วไปเข้ามาเพื่อเกิดเขาเรียกว่าเกิดสร้างเป็นรูปทรงที่มันมีความพิเศษและสามารถใช้สอยคือมีฟังก์ชันการใช้งานเข้าไปได้นะครับงานหัตถกรรมรูปแบบโนราของเราเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปจัดแสดงที่สัปดาห์ศิลปะหัตถกรรมของประเทศซาอุดิอาระเบียครับฟีดแบ็กอันดับแรกเลยคือผู้ประกอบการที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียที่เขาทำงานหัตถกรรมอยู่ด้วยเขาก็ให้ความสนใจในเรื่องของเทคนิคในการทำของเรามองไปในอนาคตว่าเราจะมีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงนำเอาซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเราเนี่ยครับมาสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศซาอุกับประเทศไทยได้อย่างไรการเอารากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมเรามาทำเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือของใช้อื่นๆก็ตามเนี่ยหน่วยงานรัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็สามารถช่วยซัพพอร์ตเราในเรื่องของการตลาดในการโปรโมทอะไรต่างๆมันถูกปลูกฝังไปในจิตสำนึกของคนไทยแล้วเหมือนกันตอนนี้ว่าคนไทยต้องช่วยกันเสพของคนไทยใช้ของคนไทยและสนับสนุนความเป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

ายหมอกบางๆที่ลอยอยู่เหนือยอดดอยเป็นภาพที่คุ้นตาของพี่น้องชาวปากาเกยอบ้านหนองเต่าตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ท่ามกลางความขาดแคลนและความห่างไกลแต่ท่ามกลางความยากลำบากนั้นกลับมีความหวังและรอยยิ้มที่เกิดขึ้นจากพระเมตตาที่ไม่เคยขาดหาย

ด้วยพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสโดยเฉพาะเด็กชาวเขาในพื้นที่ราบสูงและเด็กชายแดนที่มีปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ให้ได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นกระทรวงศึกษาธิการโดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้จึงได้สืบสานพระราชปณิธานผ่านโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือที่หล่อเลี้ยงโอกาสทางการศึกษาให้เด็กบนดอยมาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารวันนี้ใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนำพาทุกท่านขึ้นสู่พื้นที่สูงของอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปพบกับเรื่องราวของน้องๆ นักศึกษาที่นำทุนการศึกษาที่ได้รับจากโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือนำไปต่อยอดจนเกิดเป็นอาชีพและรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ภายใต้แนวคิดส่งรอยยิ้มสร้างรายได้ทุนนี้จะช่วยสานฝันสร้างอาชีพได้อย่างไรติดตามได้จากรายการในวันนี้ค่ะ

ครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในพื้นที่สูงตามพระสวนีของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะก็คืออยากให้เด็กพื้นที่สูงนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอย่างน้อยก็ได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปใช้ในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าใช้จ่ายในการศึกษาในส่วนของสกลระดับอำเภอแม่วางนะคะก็มีการพิจารณานะคะตามหลักเกณฑ์เด็กที่จะต้องได้รับทุนนะคะก็คือจะมีคุณสมบัตินะคะต้องเป็นเด็กกลุ่มชาติพันธุ์นะคะ11ชาติพันธุ์นะคะถึงจะผ่านเกณฑ์นะคะโดย1ครอบครัวนะคะจะได้รับทุนการศึกษาแค่1คนนะคะเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักศึกษาบางส่วนนะคะที่นำทุนนะคะไปต่อยอดประกอบอาชีพนะคะเช่นการซื้อไก่ซื้อหมูนะคะเพื่อนำไปประกอบอาชีพต่อยอดให้